การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: อาจารย์คะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่าง
1: ค่ะ
0: แล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขา

เป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลย

0: บางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
1: เล่นสนุก
0: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
1: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
0: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะเรียกว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบานให้อบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
1: อันนี้คือความแตกต่าง
0: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
1: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
0: ใช่
1: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
0: เพื่อ
1: ตัวเอง
0: จะเหนือกว่า
1: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
0: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
1: สนุกละ
0: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน
1: ์
0: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: เป็นเหยื
0: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่ๆ
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้ง

0: แก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผ
0: ู
1: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กำลังจะต้องอยู่ใน
0: หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่ให้เฉยอะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองให้เฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะสามกลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มาก
1: ล
0: ุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอเขาจะหนูเก่งมากเลยเนา
1: ะ
0: จะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โหไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
1: ค่ะ
0: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็วันหนึ่งเขาไม่ผิด เขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบ

0: เป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการณ์ล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดน
1: ะ
0: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลง แล้วก็ ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุน หรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเคย
1: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2-2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่แก่กัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการดังแก่กันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: โรคความดันโลหิตสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นอะไรมาครับวันนี
2: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
0: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
2: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับหมอความดันคุณสุพิชได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
2: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
0: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
2: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
0: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดง

ข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: ฟังท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อน
2: ข้าก่อน
8: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
8: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
7: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
8: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาป

0: ติจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
0: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
2: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
0: ศิลาระวังข้างหลัง
3: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
2: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
2: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
0: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
2: ้
1: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
4: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
2: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
2: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
5: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
2: นิโรธมรรค
0: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
3: โหยก็ได้ขอรับ
2: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
2: คำธรรมคำไทยเป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
3: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
2: หงุดหงิดแบบนี้แปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
3: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
2: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
2: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
3: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
2: ดีแล้วดีแล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
2: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายเออาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100-200 คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
2: เป็นไข้มาครับวันนี้
1: เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
2: น่าสองสามวันแล้วครับ
1: มีอาการยังไงบ้าง
2: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
1: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
2: ก็ทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
1: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในว่าภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดชาวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
2: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
1: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัย

0: เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

กินไข่ดิบจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศกินไข่ต้มจะช่วยลดน้ำหนักกินไข่แล้วทำให้ผมร่วงเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกเรื่องของไข่มีหลายความเชื่อที่เขาแชร์กันวันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกเรามาเริ่มจากความเชื่อที่1 นะคะกินไข่ดิบจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอันนี้ไม่จริงเลยค่ะเพราะถ้ามันจริงเนี่ยเชื่อว่าไข่คงขาดตลาดอ่อนหลายๆครั้งในละครนะคะเราก็จะเห็นว่าไข่เนี่ยจะกลายเป็นเหมือนกับอาหารโดปจริงๆแล้วต้องบอกว่าไข่เองอะค่ะมันก็เป็นแค่แหล่งโปรตีนที่จะช่วยดูดซึมง่ายไม่มีไขมันนะคะดังนั้นเวลาที่เรามีกิจกรรมทางกายใดๆก็ตามค่ะแล้วมีการบาดเจ็บของร่างกายหรือกล้ามเนื้อการได้โปรตีนเข้าไปมันเป็นการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไข่เองเนี่ยไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแต่ว่าจะช่วยในการฟื้นฟูร่างกายจากกิจกรรมต่างๆทั้งหมดเรามาดูความเชื่อต่อไปนะคะเขาบอกว่าถ้าเรากินไข่ต้มจะช่วยลดน้ำหนักอันนี้จริงค่ะถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบกับว่าระหว่างการกินไข่ต้มกับกินไข่เจียวแน่นอนการเติมน้ำมันลงไปในไข่จะทำให้แคลอรี่เยอะขึ้นแล้วก็ทำให้อ้วนง่ายขึ้นไข่ต้มจะมีโปรตีนเยอะแล้วทำให้เราอิ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักได้เนื่องจากแคลอรี่ต่ำค่ะมาดูที่ความเชื่อสุดท้ายกันนะคะเขาบอกว่ากินไข่แล้วทำให้ผมร่วงอันนี้มีส่วนจริงนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่กินไข่ขาวดิบค่ะเพราะว่าในไข่ขาวดิบเนี่ยมันจะมีสารเคมีตัวนึงชื่ออะวอดินแล้วตัวนี้ค่ะกินเข้าไปเยอะๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะไปยับยั้งการดูดซึมของวิตามินโดยเฉพาะที่ชื่อว่าไบโอตินถ้าเราขาดไบโอตินนะคะจะทำให้ผมร่วงได้เพราะฉะนั้นกินไข่โดยทั่วไปไม่มีปัญหาปัญหาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในคนที่กินไข่ขาวดิบปริมาณมากและเป็นระยะเวลายาวนานค่ะงั้นเรามาสรุปกันนะคะว่าเราจะกินเจ้านี่ไข่ยังไงเพื่อจะให้ได้ประโยชน์อันแรกถามว่าในกรณีของไข่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งไข่แดงและไข่ขาวใช่ไหมคะหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะกินไข่ได้วันละกี่ฟองโดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าทั่วๆไปเลยนะคะเราสามารถจะกินไข่ได้วัน

ฟองทั้งไข่แดงและไข่ขาวจะมีข้อควรระวังยังไงบ้างในคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะแล้วยังไม่ได้ทานยาเลยต้องการที่จะควบคุมอาหารในบางครั้งเนี่ยการกินไข่แดงปริมาณมากเนี่ยอาจจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ตรงนี้เราอาจจะลดลงมานะคะเหลือสักประมาณ3ฟองต่อสัปดาห์อันที่2ค่ะถ้าใครแพ้ไข่อันนี้ห้ามกินอยู่แล้วอันนี้ต้องทราบแล้วสุดท้ายเวลาถามว่าเวลาเราจะกินไข่เราจะกินยังไงดีจริงๆเราควรจะทำให้สุกค่ะในไข่ดิบเนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียบางตัวแล้วทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้เท่านี้นะคะก็คงจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการกินไข่เลือกกินให้มีประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

0: หลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อการพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่

0: เมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
2: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย้ที่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่

0: แล้วครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

Mm-hmm.

เป้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับส้อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับส้อมและมีดครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงสวัสดีตะวันไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ เก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะฟังเรื่องราวของเด็กๆค่ะที่เด็กๆนะคะจดจำมาหรือว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กๆค่ะที่เด็กๆอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังนั่นเองค่ะวันนี้ในตอนเช้าระหว่างการเดินทางของเด็กๆก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนของเรามีเด็กๆคนไหนที่สังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางบ้างคะโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังจับไม้ไหมคะวันนี้น้องนับตังอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานหนูมาโรงเรียน
0: เมื่อวานมาโรงเรียนแล้ววันนี้มาโรงเรียนไหมคะวันนี้ก็มาโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมเมื่อเช้าที่น้องนับตังเดินทางมาที่โรงเรียนน้องนับตังนั่งรถอะไรมาคะ
1: รถมอเตอร์ไซค
0: ์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะแล้วน้องนับตังสังเกตเห็นอะไรบ้างในระหว่างทางที่น้องเดินทางมาโรงเรียนลูก
1: เห็นร้านค้า
0: เห็นร้านค้าร้านค้าขายอะไรคะ
1: ขายขนม
0: ขายขนมมีร้านค้าที่ขายอะไรอีกบ้าง
1: ขายน้ำ
0: ขายน้ำมีอะไรอีกคะมีแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังนอกจากที่จะสังเกตเห็นร้านค้าระหว่างทางแล้วน้องนับตังสังเกตเห็นอะไรอีกไหมคะเห็นแค่นี้เลยใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังนั่งรถมาวันนี้บนท้องถนนมีรถเยอะไหมคะลูกรถเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังนั่งรถจักรยานยนต์มาน้องนับตังป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างถ้าเราต้องนั่งรถจักรยานยนต์มาแบบนี
1: ้ใส่หมวก
0: ใส่หมวกหมวกอะไรลูก
1: หมวกกันน็อก
0: หมวกกันน็อกใช่ไหมคะวันนี้ใครมาส่งน้อง
1: แม
0: ่คุณแม่มาส่งน้องเก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องนับตังหน่อยค่ะน้องนับตังบอกว่าเมื่อเช้านั่งรถอะไรมาโรงเรียนคะรถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์น้องนับตังใส่อะไรด้วยใส่หมวกกันน็อกนะคะในระหว่างทางที่น้องนับตังนั่งรถมอเตอร์ไซค์โรงเรียนน้องนับตังสังเกตเห็นอะไรคะ
2: ร
0: ้
2: านค้า
0: ร้านค้าขายอะไรคะ
2: ขาย
0: ขนมแล้วก็ขายน้ำโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะเป็นเด็กช่างสังเกตนะคะว่าระหว่างทางตอนที่เราเดินทางมาโรงเรียนเราเห็นอะไรบ้างวันนี้นะคะคุณครูบีขับรถมาโรงเรียนคุณครูบีก็สังเกตเหมือนกันนะคะว่าระหว่างทางที่คุณครูบีขับรถมาค่ะถนนนะคะกำลังซ่อมบำรุงถนนอยู่ค่ะคุณครูบีนะคะจึงต้องขับรถอย่างระมัดระวังเพราะว่าถนนนะคะมีหลุมเยอะค่ะเด็กๆและเขาก็กำลังก่อสร้างนั่นเองเด็กๆก็เหมือนกันนะคะในระหว่างทางนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตด้วยนะว่าเส้นทางที่เด็กๆกำลังเดินทางมาที่โรงเรียนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตนั่งรถอะไรมาโรงเรียนครับ
3: รถประจำ
0: รถประจำน้องน็อตขึ้นรถประจำเป็นรถอะไรมาคะ
3: รถสีเหลือง
0: อ๋อรถประจำรถโรงเรียนสีเหลืองใช่ไหมลูกเป็นรถบัสใช่ไหมคะแล้วน้องน็อตได้สังเกตไหมครับว่าระหว่างทางที่น้องน็อตนั่งรถมาโรงเรียนเนี่ยน้องน็อตเห็นอะไรบ้างไหมครับ
3: โรงเรียน
0: เห็นโรงเรียนเห็นโรงเรียนของเราหรือว่าโรงเรียนอื่นที่อยู่ระหว่างทางคะ
3: โรงเรียนอื่น
0: โรงเรียนอื่นแล้วเห็นอะไรอีกคะลูก
3: ร้านค้าม
0: ีร้านค้ามีอะไรอีกคะ
3: มีร้านขายเสื้อผ้าม
0: ีร้านค้าที่ขายเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะโอ้โหช่างสังเกตมากเลยแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกระหว่างทางคะ
3: ร้านข้าวมันไก
0: ่ร้านข้าวมันไก่มีคนซื้อข้าวมันไก่รับประทานเยอะไหมคะที่ร้าน เยอะเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้น้องน็อตรับประทานอาหารเช้าอะไรคะลูก
3: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวแล้วก็อะไรอีกคะ
3: ซีเรียล
0: ซีเรียลด้วยเหรอคะซีเรียลเขารับประทานคู่กับอะไรคะ
3: นม
0: นมโอ้โหอิ่มท้องไหมคะวันนี้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะวันนี้น้องน็อตเดินทางมาโรงเรียนนั่งรถอะไรมาคะ
2: น
0: ั่
2: งรถประจำ
0: นั่งรถประจำมาเป็นรถบัสคันสีอะไร
2: ส
0: ีเหลืองน้องน็อตสังเกตเห็นอะไรบ้างเห็นโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่อยู่ระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนของเราก็จะมีโรงเรียนอื่นๆนะคะแล้วน้องน็อตสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
2: ร
0: ้
2: านค้า
0: ร้านค้ามีร้านอะไรบ้าง
2: ร้านขายเส
0: ื้
2: อผ้า
0: ร้านขายเสื้อผ้าร้านอะไรอีกคะ
2: ร
0: ้านข้าวมันไก่แล้วน้องน็อตรับประทานอาหารอะไรมาโรงเรียนคะตอนเช้า
2: ข
0: ้
2: าว
0: ไข่เจียวกับ
2: ส
0: ี่เรียวสี่เรียวรับประทานคู่กับอะไรนะ
2: น
0: มนั่นเองโอ้โหวันนี้น้องน็อตรับประทานอาหารเช้ามาอิ่มท้องเลยทำให้มีพลังงานนะคะที่จะทำกิจกรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนาบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะหรือว่าสิ่งที่เด็กๆนะคะมีประสบการณ์กับตนเองค่ะแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับตั้งสรรหรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับที่เพื่อนๆนะคะนำมาเล่าให้ฟังแล้วเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในกิจกรรมนี้ค่ะเพราะว่าได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของเพื่อนๆด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูเบียร์จะขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้วันนี้น้องมากี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้าง
1: ไปโรงเรียน
0: น้องมากี้มาโรงเรียนเมื่อเช้านี้น้องมากี้นั่งรถอะไรมาคะลูก
1: มอเตอร์ไซค์
0: นั่งรถมอเตอร์ไซค์มากับใครคะ
1: กับพ
0: ่
1: อ
0: กับคุณพ่อแล้วระหว่างทางที่น้องมากี้เดินทางมาที่โรงเรียนน้องสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมคะ
1: รถไฟ
0: เห็นรถไฟรถไฟกำลังทำอะไรลูก
1: กำลังวิ่ง
0: รถไฟกำลังวิ่งใช่ไหมคะวิ่งอยู่บนรางรถไฟแล้วน้องมากี้ทำยังไงคะ
1: ให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อน
0: คุณพ่อหยุดรถให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณพ่อจึงขับรถข้ามรางรถไฟมาใช่ไหมคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมากี้หน่อยค่ะน้องมากี้นั่งรถอะไรมารถอะไรคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะแล้วน้องมากี้เห็นอะไรด้วยเห็นรถไฟกำลังทำอะไรคะวิ่งอยู่นั่นเองแต่ว่าคุณพ่อของน้องมากี้ทำอย่างไรคะ
2: หย
0: ุ
2: ดรถ
0: หยุดรถเพื่ออะไรเอ่ย
2: ให้รถไฟ
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนนั่นเองค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเด็กๆคนไหนขึ้นรถไปกับผู้ปกครองแล้วเห็นว่าทางข้างหน้ามีทางรถไฟจะต้องชะลอรถให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตดีๆก่อนนะว่ามีรถไฟวิ่งอยู่หรือเปล่าถ้ามีรถไฟกำลังจะวิ่งมาเด็กๆจะต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงคะ
2: หย
0: ุดรถเพื่อที่จะให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนนั่นเองค่ะแล้วเราถึงจะขับรถนะคะข้ามทางรถไฟได้อย่างปลอดภัยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ออกมาบอกเราเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆจดจำเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะคะแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกมายิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: โอ้โห

Hmm? Hmm?

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะขยับส่วนต่างๆร่างกายเด็กๆชอบกิจกรรมนี้ไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ทรงตัวนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะนั่นก็คืออะไรคะ
1: ก
0: ลับมือนะคะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะจะมีเสียงสัญญาณจังหวะอะไรนะ
1: ช้าเร
0: ็วและสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะจังหวะอะไรคะ
1: ห
0: ยุดอะไรนะคะ
1: เร
0: ็วและจังหวะอะไรคะ
1: ช
0: ้านั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะกันแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ได้เลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ถ้าเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: น้องสกายทำท่าอะไรครับ
1: วิดพื้นครับ
0: วิดพื้นน้องน็อตทำท่าอะไรลูก
1: สุนัขครับ
0: สุนัขเหรอคะเก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องลิต้าทำท่าอะไรคะ
1: สะพานค่ะ
0: สะพานโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน้องซินทำท่าอะไรลูก
2: เสือค่ะ
0: เสือวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนมีท่าทางที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็จินตนาการท่าทางได้เก่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องเอ๋ยทำท่าอะไรคะ
1: ตัวการ์ตูนค่ะ
0: ทำท่าตัวการ์ตูนใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมาก

0: น้องเสื้อแตมทำท่าอะไรคะ
1: สไลเดอร์ค่ะ
0: สไลเดอร์โหเก่งจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงค่ะ

0: โดยที่คุณครูบีจะมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตถ้าคุณครูบีชูบัตรภาพภาพใบไม้ให้เด็กๆทำท่าเอ็นตัวไปมานะทำท่าเป็นใบไม้เอ็นตัวไปมาค่ะและถ้าคุณครูบีนะคะชูบัตรภาพที่เป็นภาพรากของต้นไม้ให้เด็กๆย่อตัวลงให้อยู่ต่ำที่สุดถ้าคุณครูบีชูบัตรภาพที่เป็นภาพต้นไม้ให้เด็กๆขย่งเท้าแล้วทำตัวเองให้สูงที่สุดยืดขึ้นไปให้สูงที่สุดเลยทำได้ไหมคะถ้าทำได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงกันเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะภาพอะไรนะภาพอะไรนะคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ทำยังไงคะโอ้โหใบไม้ปลิวเอ็นไหวแรงมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะต้นไม้เดินได้ไหมคะต้องอยู่นิ่งๆแต่ทำตัวให้สูงเลยนะมีใครทำตัวสูงๆบ้างโอ้โหเก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

โอ้โหลากไม้นะคะกำลังหาแร่ธาตุในดินอยู่โอ้โหเก่งมากเลยเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ภาพอะไรคะใบไม้ต้องทำยังไงคะ
1: เอียงไป
0: ใบไม้เอ็นไหวปลิวไปมาแบบนี้ต้องเอ็นตัวอย่างนี้ค่ะโหเก่งมากเลยปรบมือให้ได้แรงๆหน่อยค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: เด็กๆปฏิบัติตามข้อตกลงได้หรือเปล่า
1: ได
0: ้ได้เยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะถ้าหากเด็กๆปวดเมื่อยที่บริเวณใดนะคะให้เด็กๆนวดบริเวณนั้นได้เลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง
1: สดชื่น
0: เด็กๆรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะหายหายเมื่อยหรือยังเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วและหยุดนั่นเองค่ะแล้วก็ยังได้ปฏิบัติตามข้อตกลงของเรานะคะถ้าคุณครูบีชูบัตรภาพใบไม้ขึ้นมาเด็กๆทำอะไรนะ
1: เอียงไปเอียงมา
0: ถูกต้องค่ะเอ็นตัวนะคะไปมานั่นเองค่ะแล้วคุณครูบีชูบัตรภาพที่เป็นภาพต้นไม้น้องต้องทำยังไงคะ
1: น
0: ั่
1: งลง
0: ต้นไม้แล้วต้องทำยังไงคะ
1: ต้องทำ
0: ใช่แล้วเราต้องทำตัวสูงขึ้นยืดตัวขึ้นไปนั่นเองค่ะแล้วคุณครูบีชูภาพรากของต้นไม้เด็กๆต้องทำยังไงคะ
1: ต
0: ั
1: วเต
0: ี้
1: ย
0: ทำตัวเตี้ยย่อให้ต่ำๆลงนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะสนุกสนานในการทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3: พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะใช่แล้วค่ะหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะเรื่องประโยชน์ของต้นไม้
1: เร
0: ื่
1: อง
0: ประโยชน์ของต้นไม
1: ้
0: เก่งมากเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของต้นไม้นะคะวันนี้คุณครูบีพาเด็กๆไปสังเกตต้นถั่วเขียวที่เด็กๆปลูกไว้เมื่อวานใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตแล้วเด็กๆก็มาร่วมกันวาดภาพนะคะบันทึกการเจริญเติบโตลงในกระดาษที่เด็กๆได้รับไว้นะคะเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มนั่นเองค่ะกลุ่มที่1สังเกตเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะ
2: มี
0: เมล็ดของเขาเป็นยังไงคะลูก
2: ส
0: ีเขียวมีอะไรที่เริ่มจะหลุดออกแล้วคะ
2: เปล
0: ือกของเมล็ดเริ่มจะหลุดออกแล้วรากเป็นยังไงคะรากเริ่มแทงลง

0: ค่ะกลุ่มที่สามล่ะกลุ่มที่สามเป็นยังไงเหมือนกันเลยคล้ายๆกับกลุ่มที่หนึ่งนั่นก็คือมีรากนะคะยาวแล้วก็เริ่มแทงลงไปในดินค่ะกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่บอกว่าเปลือกเป็นยังไงแล้วคะลูกมีไหมคะตอนนี้มีเปลือกแล้วไหมของกลุ่มที่สี่ไม่มีแล้วนะคะเปลือกของกลุ่มที่4หลุดออกไปแล้วค่ะแล้วรากก็เริ่มที่จะแทงลงไปในดินแล้วเหมือนกันวันนี้นะคะเป็นการเจริญเติบโตวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันที่2ของอะไรลูกของเมล็ดถั่วเขียวนั่นเองเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปสังเกตกันอีกแล้วก็มาวาดภาพลงไปอีกดีไหมคะตอนนี้เด็กๆนะคะได้สังเกตต้นถั่วเขียวที่เราปลูกไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูบีก็มีอันนี้มาฝากเลยค่ะเป็นปริศนาคำทายอะไรเอ่ยพร้อมที่จะฟังหรือยังคะครูบีอยู่ทางไหน
1: ทางหน้าเลยทางน
0: ั้นแหละน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะปริศนาคำทายอะไรเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังดีๆนะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเรามาฟังกันเลยค่ะอะไรเอ่ยช่วยให้ร่มเงาหลบแดดหลบฝนทำให้เย็นสบายเดี๋ยวฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะโอ้โหเด็กๆตอบได้แล้วแต่เดี๋ยวมาฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะอะไรเอ่ยช่วยให้ร่มเงาหลบแดดหลบฝนทำให้เย็นสบายต้นอะไรคะต้นไม้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเฉลยกันดีกว่าว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะเด็กๆทายคำตอบว่าอย่างไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆเรียนปลายทางนะคะก็บอกว่าต้นไม้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะต้นอะไรคะต้นมานั่นเองโอ้โหปรบมือดังๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆในปริศนาคำทายเขาบอกว่าต้นไม้ให้อะไรเราคะ
1: ร่มเงา
0: ให้ร่มเงาไว้ให้เราใช้ทำอะไรได้หลบแดดหลบฝนใช่ไหมคะแล้วทำให้เรารู้สึกอย่างไรคะ
1: เย
0: ็นสบายด้วยถ้าเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ไม่มีต้นไม้อากาศจะเป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้อนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีภาพนะคะประโยชน์ของต้นไม้มาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะประโยชน์ของต้นไม้ค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะต้นไม้ภาพนี้นะคะเขาบอกว่าต้นไม้ให้ร่มเงาเมื่อมีต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะคะก็จะทำให้มีอากาศเย็นสบายและมีร่มเงาเอาไว้บังอะไรคะลูกบังแดดนั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะเด็กๆคิดว่าเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรนะคะเก่งมากค่ะเขาก็ใช้ไม้ในการสร้างบ้านนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเขาบอกว่าใช้สร้างบ้านเห็นไหมคะก็จะมีช่างที่กำลังสร้างบ้านอยู่โดยที่ใช้ไม้นะคะเอาไปสร้างเป็นบ้านนั่นเองค่ะ
2: เอาเป็นโต๊ะก็ได
0: ้ใช่น้องกรีนบอกว่านอกจากสร้างบ้านแล้วยังเอาไปทำโต๊ะได้ด้วยน้องน็อตบอกว่าอะไรนะคะทำตู้เสื้อผ้าโหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะใช้ทำอะไรคะ ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้อย่างที่น้องกรีนบอกว่ามีโต๊ะ

0: น้องน็อตบอกว่าตู้เสื้อผ้าเมื่อกี้คุณครูบีได้ยินเสียงน้องอันตาบอกว่าทำอะไรนะคะ
1: ของเล่น
0: ทำของเล่นก็ได้โอ้โหต้นไม้มีประโยชน์มากไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วภาพนี้ล่ะสังเกตดีๆก่อนมีอะไรวางไว้คะเอ๊ะมีขวดอะไรวางไว้นะ
1: ขวดยา
0: ขวดอะไรนะคะ
1: ข
0: วดยาใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วต้นไม้ทำไมถึงมีขวดยาล่ะเพราะอะไรเด็กๆลองคิดสิคะโอ้โหน้องอันตาขอเชิญน้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาบอกว่าไปทำอะไรนะลูก
2: เอาใบมาเป็นยา
0: เอาใบของต้นไม้มาเป็นยาใช่ไหมคะเอาปรบมือดังๆให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องค่ะเราสามารถใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบผลหรือว่าดอกแม้กระทั่งลำต้นแล้วก็รากของต้นไม้นะคะก็สามารถนำมาทำเป็นยาได้นั่นเองค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นภาพยารักษาโรคนั่นเองค่ะโดยการใช้ต้นไม้เป็นยารักษาโรคต้นไม้มีประโยชน์มากเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันทำยังไงคะดูแลต้นไม้แล้วก็ต้องปลูกอะไรคะ
1: ปล
0: ู
1: กต
0: ้
1: นไม้เยอะๆ
0: ปลูกต้นไม้เอาไว้เยอะๆนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเอ๊แล้วถ้าหากว่าเด็กๆไม่ช่วยกันปลูกต้นไม้มีแต่คนตัดต้นไม้เอาไปสร้างบ้านเอาไปทำโต๊ะเก้าอี้แต่ไม่ช่วยกันปลูกเลยจะเป็นยังไงคะโลกของเราโลกของเราจะเป็นอย่างไรคะโลกของเราจะเป็นยังไงคะน้องกีน
1: ร
0: ้อนใช่ไหมคะเพราะว่าคนบอกว่าก็ต้นไม้มีประโยชน์เยอะไงเราก็ตัดต้นไม้ไปสร้างบ้านไปทำโต๊ะไปทำเก้าอี้แล้วก็เอาต้นไม้ไปทำยาแต่ว่าไม่ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้โลกของเรา
1: ร
0: ้อนนั่นเองค่ะเด็กๆแก๊สออกซิเจนก็จะน้อยลงทำให้หายใจได้ลำบากไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์ร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงคะป่วยง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทราบแล้วว่าต้นไม้มีประโยชน์แต่เราก็ต้องช่วยกัน
1: ปล
0: ู
1: กต
0: ้
1: นไม
0: ้ปลูกต้นไม้แล้วก็ต้อง
1: ด
0: ูแลด้วยเก่งมากเลยค่ะนอกจากต้นไม้ทำเป็นยารักษาโรคได้แล้วค่ะเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะต้นไม้ยังใช้ทำอะไรได้อีกคะ
1: ทำอาหาร
0: เก่งมากเลยค่ะใช้ประกอบอาหารนะคะใบของต้นไม้ก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้
1: เอาไปตกแต่ง
0: ใช่เอาไปตกแต่งสถานที่ต่างๆก็ได้ด้วยใช่ไหมคะหรือว่าเอาไปตกแต่งในจานอาหารก็ได้นั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนอกจากใบนะคะผลของต้นไม้หรือผลของผลไม้ที่เด็กๆรู้จักก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้นำไปทำขนมหรือไปทำอาหารคาวให้เด็กๆรับประทานได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ไปเยอะแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันค่ะให้เด็กๆนะคะนักเรียนปลายทางสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้และขออาสาสมัครออกมาเลือกบัตรภาพบัตรภาพที่เป็นภาพประโยชน์ของต้นไม้นะคะแล้วนำมาติดลงในชาร์ตนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถเลือกบัตรภาพประโยชน์ของต้นไม้ติดลงในชาร์ตได้ถูกต้องหรือเปล่าคะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะประโยชน์ของต้นไม้
1: ประโยชน์ของต้นไม
0: ้เป็นยารักษาโรค
1: เป็นยารักษาโรค
0: ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้
1: ใช้
0: ใช้สร้างบ้าน
1: ใช้สร้างบ้าน
0: เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว
1: ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
0: ใช้ประกอบอาหาร
1: ใช้ประกอบอาหาร
0: ให้ร่มเงาโอ้เยอะแยะมากเลยค่ะประโยชน์ของต้นไม้เดี๋ยวเด็กๆมานับดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่บัตรภาพค่ะ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมดกี่บัตรภาพคะ6บัตรภาพนั่นเองค่ะโหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้สามารถบอกได้ค่ะว่าต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรและก็ยังบอกคุณครูได้ด้วยนะคะว่าถ้าหากไม่มีต้นไม้โลกของเราจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: Hoo hoo hoo hoo hoo

Thank you.

Hmm?

เปเป้เกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: สวัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิบจิบจีจิบจิบ
3: จิบจิบจีจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
3: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
3: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบ
3: จิบจิบจิบ
1: เย้
0: พี่แท้ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
4: ฟาฟา
3: ฮะ
4: เสียงวัว
3: ฮะ
5: ม
3: อมาม
5: อมอม
3: อมามามาม อมอ
6: ฟาฟาเก่งจังเลย
7: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
3: ฮะเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
3: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
3: ลา
0: เสียงสูง
3: ลา
0: เสียงต่ำ
3: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลย

0: 啦啦啦啦啦啦啦。
1: 哦，เก่งมากฟ้าฟ้า
2: ร้องถูกหมดเลย
3: นี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: เป็นไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบ้เนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขานะฟ้าฟ้า
0: ไม่ถูกกาลเทศะเขาอาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาได้นะวันนี้ให้ฟาฟาไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโย

0: ตรงน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะกิจกรรมแรกได้แก่กิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะเป็นแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะนั่นก็คืออะไรคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมประดิษฐ์ต้นไม้จากกระดาษเส้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะแกนกระดาษชำระค่ะต่อมานะคะกระดาษเส้นสีต่างๆค่ะเด็กๆจะใช้กระดาษเส้นนี้นะคะในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นต้นไม้นั่นเองค่ะสีเทียนค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมักค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เด็กๆจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะประดิษฐ์ต้นไม้ของเราอย่างไรค่ะเด็กๆจะต้องไปหยิบอะไรมาก่อนคะ
1: แกนกระด
0: าษชำระมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็นำไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเลือกสีเทียนนะคะที่เด็กๆจะใช้ระบายสีเป็นต้นไม้ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะใช้สีน้ำตาลระบายสีลงไปที่แกนกระดาษชำระค่ะเด็กๆนะคะระบายสีให้ทั่วเลยนะลูกเด็กใช้นิ้วมือนะคะใช้มือของเด็กๆสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะจะได้ระบายสีได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะวันนี้คุณครูบีใช้สีน้ำตาลระบายลงไปเป็นส่วนของอะไรคะเป็นส่วนของลำต้นของต้นไม้นั่นเองแต่ว่าต้นไม้ของเรามีแค่สีน้ำตาลไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีมีสีอื่นเพิ่มด้วยใช่ไหมคะลูกอาจจะมีสีดำเด็กๆระบายให้เข้มๆเลยนะ

0: ตอนนี้คุณครูบีระบายสีใกล้จะเสร็จแล้วค่ะอีกนิดเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อคุณครูบีระบายสีบริเวณที่เป็นส่วนของลำต้นไม้แล้วนะคะครูจะให้เด็กๆทำอะไรค่ะตอนนี้คุณครูบีระบายสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขั้นตอนต่อมาให้เด็กๆเลือกกระดาษเส้นที่มีสีต่างๆเลือกทั้งหมด8เส้นให้เลือกได้แค่2สีนะคะเด็กๆอาจจะจับคู่สีกันเด็กๆอาจจะใช้สีเหลืองกับสีเขียวอ่อนหรือเด็กๆบางคนอยากได้ต้นไม้ที่มีสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มก็ได้กระดาษเส้นของเรานะคะจะใช้ทำเป็นใบไม้นั่นเองค่ะคุณครูบีบอกให้เด็กๆเลือกทั้งหมดกี่เส้นคะกี่เส้นคะ8เส้นแต่ให้เลือกได้กี่สีคะ
1: 2
0: สีนะสีละกี่เส้น4เส้นนะตัวอย่างเช่นเด็กๆช่วยคุณครูบีนับวันนี้คุณครูบีเลือกสีอะไรคะสีเขียวอ่อนเส้นที่1 2 3 4นะสีเขียวอ่อนกี่เส้นคะ4เส้นต่อมาค่ะคุณครูบีเลือกสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เขียวเข้ม
0: สีเขียวเข้มตอนนี้เราได้4เส้นแล้วเราจะนับให้ไปจนถึงเลขอะไรคะ
1: 8
0: 4เส้นแล้วต่อมาค่ะสีเขียวเข้ม4แล้ว5 6 7 8ครบหรือยังคะ
1: คร
0: บแล้วแต่เมื่อเด็กๆมานับดูแล้วสีเขียวเข้มมีกี่เส้นคะ
1: 4
0: เส้นสีเขียวเข้มก็4เส้นสีเขียวอ่อนก็4เส้น4รวมกับ4ได้เท่าไหร่คะ
1: 8
0: เส้นนั่นเองตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมเด็กๆต้องนับด้วยนะตอนนี้คุณครูบีเลือกมาครบแล้วค่ะคุณครูบีก็จะใช้กาวทาไปรอบๆแกนกระดาษชำระของเราค่ะ

เด็กๆอย่าลืมนะคะลูกเด็กๆจะต้องปาดกาวด้วยนะคะอย่าให้กาวเยิ้มจนเกินไปนะคะตอนนี้คุณครูบีทารอบๆแบบนี้แล้วค่ะวิธีการติดกระดาษเส้นของเรานะคะเราจะติดขั้วกันสลับไปมาติดขั้วสลับไปมาแบบนี้ใช้สีเขียวอ่อนติดลงไปแล้วคุณครูก็โค้งไปอีกฝั่งหนึ่งเด็กๆกดไว้ด้วยนะคะแบบนี้ต่อมาค่ะขยับมาให้อยู่กึ่งกลางแล้วก็ติดขั้วไปอีกค่ะโค้งไปข้างหน้าเด็กๆอาจจะสลับสีกันได้เลยนะคะให้เด็กๆออกแบบได้เลย

ื่อนแล้วต้นไม้ของเรามีใบไม้แล้วค่ะเด็กๆสามารถติดสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเส้นที่เด็กๆหยิบมาจนครบทั้ง8เส้นเลย

เด็กๆต้องทากาวแล้วก็กดกระดาษเส้นของเราให้แนบสนิทลงไปเลยนะคะอย่าให้กระดาษของเราอ้าขึ้นมานะคะลูกเดี๋ยวจะหลุดนั่นเองค่ะ

กดเด็กๆติดเสร็จแล้วเด็กๆก็กดเส้นของเราลงนิดนึงค่ะให้ใบไม้ของเราพองๆออกแบบนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะต้นไม้ของเราเสร็จแล้วสวยไหมคะเด็กๆอยากทำหรือเปล่าคะอยากทำใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะเราจะต้องทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเราจะได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆได้เข้าเล่นในมุมดนตรี

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เลือกกิจกรรมที่อยากจะไปทำกันแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: ประด
0: ิ
1: ษฐ์
0: ต้นไม้จากกระดาษเส้นเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะเก่งมากค่ะกลุ่มที่สามปั้นดินน้ำมันให้เด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูกค่ะ

กันเก็บเก็บเก็บ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปสร้างสรรค์ผลงานกันมาแล้วค่ะเด็กสนุกไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะมีเด็กๆหลายคนค่ะที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้ถึง3กิจกรรมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะและวันนี้คุณครูบีนะคะก็ยังมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนมาให้เด็กๆได้ชื่นชมค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะผลงานแรกนะคะเป็นผลงานการปั้นค่ะวันนี้ผลงานของน้องซินปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
1: ประตูงานแต่งงาน
0: ประตูงานแต่งงานใช่ไหมคะน้องซินไปเห็นที่ไหนมา
1: ที่แม่พาไป
0: คุณแม่ไปงานแต่งงานใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะผลงานชิ้นที่2ค่ะเป็นผลงานของน้องอันตาวันนี้น้องอันตาวาดภาพด้วยสีเทียนน้องอันตาเล่าว่าอย่างไรลูก
2: หนูทำเป็นต้นไม
0: ้จับไว้ก่อนนะคะน้องวาดภาพต้นไม้แล้วน้องเล่าว่าอย่างไรคะ
2: หนูทำต้นไม
0: ้น้องเล่าให้คุณครูฟังว่าอย่างไรนะคุณยายทำไมคะ
2: คุณยายปลูกไว้
0: คุณยายปลูกต้นไม้ไว้แล้วมีอะไรคะลูก
2: แล้วก็มีนกมาเกาะ
0: มีนกบินมาเกาะนั่นเองเด็กๆเพื่อนวาดภาพสวยไหมคะสวยเห็นไหมมีต้นไม้มีรากแล้วก็มีนกบินอยู่ด้านบนด้วยมาเกาะที่ต้นไม้ปรบมือให้น้องอันตา

0: อันไหนคะเก่งมากค่ะต่อมาค่ะผลงานชิ้นที่3นะคะเป็นของน้องข้าวเม่าและน้องมะลินั่นเองค่ะเป็นการประดิษฐ์ต้นไม้จากกระดาษเส้นนะมา2คนพร้อมกันเลยวันนี้น้องข้าวเม่าทำยังไงบ้างคะทำอะไร
1: ระบายสี
0: ระบายสีสีอะไรลูก
1: สีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลกับสีอะไรคะ
1: สีดำ
0: กับสีดำนะแล้วน้องทำยังไงต
1: ่อทากาว
0: ทากาว
1: ใช้กระดาษติด
0: ใช้กระดาษเส้นเอามาติดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น้องนับครบจำนวนที่คุณครูบีบอกไหม
1: ครบ
0: กี่เส้นคะลูก
1: 8
0: เส้นนะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วของน้องมะลิล่ะคะวันนี้น้องมะลิทำยังไงบ้างคะผลงานชิ้นนี
2: ้ระบายสี
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
2: แปะกระดาษลงไปทากาวก่อนค่อยแปะกระดาษ
0: ทากาวก่อนแล้วค่อยแปะกระดาษลงไปใช่ไหมคะน้องใช้กระดาษสีอะไรบ้าง
2: สีเหลืองกับสีเขียวอ่อน
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องมะลิหน่อยค่ะนี่ค่ะเพื่อนของเรานะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วนะคะยังเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะและได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษากันค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกนิ้วมือขึ้นมาเลยค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้น

0: างที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมเรียงลำดับภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชค่ะคุณครูบีนะคะจะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตก่อนเลยค่ะเด็กๆได้สังเกตภาพของเรานะคะภาพอันนี้เป็นภาพอะไรคะลูกเป็นภาพเมล็ดพืชที่มีรากแล้วก็มีอะไรคะมีใบมีต้นนะคะเกิดขึ้นมาเล็กๆใช่ไหมคะแล้วภาพนี้ล่ะคะภาพเมล็ดพืชอย่างเดียวเลยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยภาพนี้ล่ะเป็นภาพเมล็ดพืชที่เริ่มจะมีรากงอกขึ้นมาแล้วค่ะแล้วภาพนี้ล่ะคะเป็นภาพต้นไม้แล้วใช่ไหมคะโตขึ้นมาแล้วแต่ว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ยังไม่โตเลยมีใบเกิดขึ้นมานิดหน่อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้มาเรียงลำดับภาพกันค่ะเด็กๆคิดว่าลำดับแรกเมล็ดพืชจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะเป็นเมล็ดพืชเล็กๆมีอะไรงอกขึ้นมาหรือยังยังไม่มีอะไรงอกขึ้นมาเราก็จะนำมาเรียงเอาไว้เป็นลำดับแรกค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ม
0: ี
1: ราก
0: งอกใช่ไหมเด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นลำดับที่สองคะภาพที่มีรากและมีใบไม้หรือว่าภาพที่มีเมล็ดแล้วก็มีรากงอกมาภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะภาพที่สองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เป็นลำดับที่สองแล้วต่อมาเด็กๆคิดว่าลำดับที่3เมล็ดพืชจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรคะ
1: ม
0: ีอะไรนะคะน้องน็อตมีใบขึ้นมานิดเดียวเก่งมากเลยภาพไหนคะ1 2หรือ3คะ
1: 1
0: ภาพที่1ภาพนี้ใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เหลือภาพให้เด็กๆได้ไปเรียงลำดับอีกแค่2ภาพเด็กๆไปช่วยกันเรียงลำดับได้ไหมคะใครพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วยกมือขึ้นค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูอยากให้เด็กๆบอกข้อตกลงมาก่อนแล้วมีข้อตกลงว่าอย่างไรคะเล่นเกมกับใครกับเพื่อนๆเล่นเสร็จแล้วทำยังไงคะ
1: เก
0: ็บเกมการศึกษาแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วคุณครูร้องเพลงเก็บของนำเกมไปเก็บในมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะกลุ่มที่4ทางนี้ค่ะ

เร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบกิจกรรมเกมการศึกษามากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเกมการศึกษานะคะให้เด็กๆได้เลือกเล่นอย่างหลากหลายค่ะแล้ววันนี้เด็กๆได้ไปสังเกตภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเด็กๆสามารถเรียงลำดับได้ไหมคะเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มนะคะคุณครูบีสังเกตว่าหลายคนค่ะสามารถเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชได้ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะและนอกจากเกมใหม่ที่เด็กได้เล่นในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆยังสามารถนำเกมนะคะไปสลับสับเปลี่ยนการหมุนเวียนกันเล่นนะคะในเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วทำให้เด็กๆนะได้เล่นเกมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการทบทวนเกมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีกิจกรรมที่ทำมากมายหลายอย่างเลยตั้งแต่เช้าเราทำกิจกรรมอะไรคะสนทนาค่ะและเหตุการณ์นะคะเด็กๆจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะและกิจกรรมที่สองนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะสามารถทรงตัวได้เก่งขึ้นนะคะแล้วก็มีทิศทางในการเคลื่อนไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นทำตัวสูงๆหรือย่อตัวลงต่ำๆค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงของเราได้ด้วยเมื่อคุณครูนะคะชูบัตรภาพใบไม้ขึ้นมาเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเอียงตัวไปมาเมื่อคุณครูบีชูบัตรภาพรากไม้เด็กๆจะต้องทำยังไงคะย่อตัวลงต่ำๆแล้วเมื่อคุณครูบีชูบัตรภาพที่เป็นภาพลำต้นของต้นไม้ล่ะเด็กๆจะต้องทำตัวสูงสูงยื่นขึ้นไปให้สูงที่สุดเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้เด็กๆบอกคุณครูได้ไหมประโยชน์ของต้นไม้ใช้ทำอะไรได้บ้างเอาไปสร้างบ้านไปทำสิ่งของเครื่องใช้เช่นโต๊ะเก้าอี้ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าทำของเล่นทำยารักษาโรคแล้วก็นำไปประกอบอาหารก็ได้โอ้โหต้นไม้มีประโยชน์มากไหมคะมีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยการทำไมคะปลูกต้นไม้และต้องทำยังไงด้วยดูแลรักษาต้นไม้ด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงาน2กิจกรรมใน3กิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่นั่นก็คือการประดิษฐ์ต้นไม้จากกระดาษเส้นนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทากาวนะคะและใช้กระดาษเส้นในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นต้นไม้ได้อย่างสวยงามกันทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมที่เด็กได้ทำไปเมื่อสักครู่

0: ู่นี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพนะคะและเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเด็กๆสามารถเรียงลำดับได้ว่าเมล็ดพืชก่อนที่จะเติบโตมาเป็นต้นไม้เมล็ดพืชจะต้องเป็นยังไงก่อนนะคะเมล็ดเป็นอย่างไรคะเมล็ดเล็กๆเมื่อนำไปปลูกลงในดินจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ม
0: ี
1: ราก
0: ขึ้นมาหน่อยคือรากเล็กๆนั่นเองน้องโอโซนบอกแบบนี้ค่ะและเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็เริ่มมีใบนะคะแล้วลำต้นก็เริ่มที่จะทำไงคะลูก
1: ส
0: ูงขึ้นนั่นเองค่ะโหเก่งมากกันเลยค่ะปรบมือดังๆค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้มาร้องเพลงบอกลากันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่ง

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนใครๆก็รัก
2: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
1: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
2: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
1: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
2: ขอบใจจ้ะ
1: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
2: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
1: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
2: ได้จ้ะ
1: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

เก่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา

0: สวัสดีแรปโบ
1: ้สวัสดีจ้าน
2: ี่แรปโบ้กับแรปบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะ

เอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟ้าฟ้า
2: เย
0: ้แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย
0: ้นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะแม่เจริญเจริญบุญสูงเนินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นถ้าย้อนไปค่ะงานเยอะขนาดไหนคะแม
1: ่คือทุกวัน
0: ทุกวัน
1: ยิ่งตอนทำอัลบั้มออกมาใหม่ๆเนี่ยลาออกจากงานประจำหมดเลยเพราะว่าร้องประจำ7ที
0: ่7 ที่
1: ลาออกหมดเลย
3: ผมแล้วงานเยอะขนาดนี้แล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าจะไปอเมริกาล่ะครับ
1: คือเป็นคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองตั้งใจว่าอายุ40เนี่ยเราจะเกษียณแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ตั้งใจว่าโอเคละปีหน้าเราเกษียณแน่นอนปรากฏว่าอยู่ๆมีวันหนึ่งเพื่อนที่รักกันมากที่อยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่านี่แกมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาจะเปิดร้านอาหารไทยที่โน่นที่เวอร์จิเนีย
3: ครับ
1: อยากให้แกเนี่ยมาเป็นหุ้นกันหุ้นทำร้านอาหารเผื่อแกเลิกร้องเพลงแกจะได้มีงานอย่างอื่นรองรับก็เห็นดีด้วยก็เรา3คนเข้าหุ้นกันใช่ไหมคะก็เปิดร้านปรากฏว่า7วันแรกขายดิบขายดีมากที่2วันรุ่งขึ้นเราจะไปที่ร้านปรากฏว่าที่ร้านถูกล็อกด้วยโซ่มีกุญแจใหญ่ยักษ์แขวนอยู่แล้วมีป้ายเขียนว่า take over เรียบร้อยแล้วเราก็งงอะไรวะก็เลยโทรถามเพื่อนนี่แกมาที่ร้านหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมาถึงก็เลยรู้ว่าหุ้นส่วนอีกคนนึงขายร้านไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเสียใจมากเพราะเพื่อนเขาก็เงินก้อนสุดท้ายของเขาเหมือนกันเราก็เลยคือเราเป็นคนที่มีสติเราเข้าวัดแต่เด็กแล้วบอกโอเคตัวเองไม่ต้องเสียใจหรอกช่างมันเถอะแสดงว่าเราเป็นหนี้เข้ามาแต่ชาติปางก่อนถือว่าใช้หนี้เข้าไปฉันอยู่ยังอยู่ตรงนี้แกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะหางานเดี๋ยวฉันร้องเพลงได้ฉันหาเงินได้ก็เลยเริ่มร้องเพลงแต่บัดนั้นที่อเมริกา
3: คือระหว่าง10ปีนี่ก็คือร้องเพลง
1: ร้องเพลงอย่างเดียวเลยครับ
3: ที่เมืองนอกเหรอครับ
1: ที่เมืองนอกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงตอนหลังคือตัดสินใจเลิกร้องเพลงเพราะว่า
1: ปีสุดท้ายที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยป่วยอย่างแรงคือ เพื่อนเข้ารับงานในคาสิโนที่ชิคาโกแล้วหน้าหนาวชิคาโกหนาวมากแล้วเราเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วในคาสิโนเนี่ยคือบุหรี่ทั้งนั้นน่ะเป็นสถานที่เดียวในอเมริกาที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เราก็ไปช่วยเพื่อนร้องเพลงในคาสิโน3วันวันที่4หยุดร้องไออย่างรุนแรงไอแบบนันสต็อปไอแบบเหมือนคนเป็นวันโลกอ่ะไอแรงมากไอน่ากลัวมากไอทั้งวันทั้งคืนไอ7วันแล้ววันที่8หยุดไอแล้วก็หยุดเสียงทั้งหมดหายหมดเลยเริ่มพูดไม่ได้

0: ได้ตั้งแต่วันนั้น
1: ไม่มีเสียง
0: ไม่มีเสียงเลย3เดือนพูดไม่ได้งานที่รับค้างไว้1ปีแคนเซิลหมดเลย
2: โอ้โห
0: แคนเซิลหมดเลยและจนกระทั่งมีงานหนึ่งซึ่งแคนเซิลไม่ได้มาเป็นงานใหญ่ประจำปีของคนนักธุรกิจจีนก็ไปบอกกับเจ้าภาพอีกทีว่าเนี่ยขึ้นไม่ได้แน่เลยทำไงอ่ะลองไม่ได้แน่นอนเขาก็บอกว่าคุณจะฆ่าผมหรือไงเพราะว่างานมันจะเริ่มแล้วอ่ะถึงเวลาแล้วคุณจะพูดนี้ไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องขึ้นขึ้นเวทีไปถึงปุ๊บอยู่ก็หันไปบอกนักดนตรีว่าขอเปลี่ยนเพลงนะคะจากเพลงช้าๆเป็นเพลงที่ใช้พลังเยอะเหมยหัวเริ่มต้นด้วยเหมยหัวปรากฏว่าไม่รู้เดี๋ยวบุญต้องเป็นบุญแน่นอนก็คือสามารถร้องได้จน12เพลง
2: โอ้โห
0: แต่ตัวเรารู้ว่าร้องนี่ห่วยแตกมากร้องเหมือนคนร้องเพลงไม่เป็นร้องเหมือนคนแบบว่าเพิ่งหัดร้องอ่ะ
1: จริงพอคิดย้อนกลับไปครับเราคิดได้ไหมครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นอาการมาจากอะไรกันแน่คร
0: ับ อันดับแรกเลยนี่ก็คือภูมิแพ้นั่นแหละเพราะคุณแม่เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กๆนะครับ
1: ภูมิแพ้คือ
0: ภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ควันทุกชนิดในโลกนี้ไม่ว่าเป็นบุหรี่ควันจากทูบควันจากการทำกับข้าวและโดยเฉพาะหมอกซึ่งเป็นหมอกธรรมชาติซึ่งไม่ควรจะแพ้ก็แพ้ถ้าโดนหมอกจะหายใจไม่ออกเลย
2: ครับตอนนั้นที่แม่ไม่มีเสียงอะค่ะคุณหมอที่นู่นรักษาแม่ยังไงคะ
0: ก็ให้ยาตามปกติหมอที่โน่นเขาจะให้ยาอ่อนๆก่อนเพราะว่าหมอที่โน่นไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่คือถ้าเห็นหนักนี่คือยาหนักเข้าไปเลยที่โน่นเขากลัวโดนสูเขาก็ให้เบาไปก่อนอย่างค่อยๆไปก่อนมันก็ไม่หายก็ยิ่งเป็นหนักสะสม
2: แล้วตอนนี้แม่ยังต้องระมัดระวังดูแลตัวเองยังไงเป็นพิเศษ
0: ยิ่งเลยเพราะว่าหลังจากที่เป็นหนักคราวที่แล้วเนี่ยเสียงเปลี่ยนเสียงพูดเนี่ยทุกวันนี้เสียงเปลี่ยนเสียงแตกแล้วก็เวลาร้องเพลงถ้าเสียงสูงมากๆก็จะไม่ถึงจะไม่ถึงก็ต้องดูแลด้วยการออกกำลังกายหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายหรอกมันจะติดตัวเราไปตลอดแต่เป็นโรคที่น่ารำคาญไงแล้วก็ต้องดูแลด้วยการออกกำลังกายก็ดีขึ้นนะออกกำลังกายก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่หายก็ยังบางวันยังต้องใช้ยาอยู
2: ่แล้วที่แม่บอกว่าไปอยู่ที่นู่นที่อยู่ในคาสิโนมันมีพวกควันบุหรี่เยอะ
0: เยอะมากเพราะทุกคนสูบหมดคนที่ไปเล่นสูบหมดอย่างครั้งล่าสุดคุณแม่ได้ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสูบบุหรี่จัดมากในร้านอาหารในสถานที่เขาจัดโชว์ก็เข็ดจนตายก็ไม่อีกแล้วหลีกเลี่ยงหมดตรงไหนสูบบุหรี่ตรงไหนมีควันตรงไหนแม่จะไม่ไปเลยแล้วฝุ่นละอองก็แพ้ฝุ่นเยอะก็เป็น
2: วันนี้เรามีคุณหมอโรคภูมิแพ้มาร่วมรายการกับเราเผื่อคุณแม่มีคำถามจะได้ถามกับคุณหมอนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ถามก่อนเลยครับคุณหมอครับภูมิแพ้ทางเดินหายใจเป็นโรคที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน
3: ่ก็สาเหตุหลักก็เป็นจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้มีเสพของเยื่อบุทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นจมูกหรือว่าหลอดลมนะคะก็มีได้ตั้งแต่เยื่อบุจมูกอักเสบแล้วก็มีหอบหืดค่ะ
2: อย่างแม่เจินนะคะแม่เจินบอกว่าแพ้ควันทุกชนิดนะคะแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอค่ะจะแพ้อะไรบ้างคะ
3: ค่ะส่วนมากในคนไทยนะคะประมาณ 80% เนี่ยเราจะแพ้ที่ทดสอบกันว่าแพ้อะไรเนี่ยจะทดแพ้เป็นไรฝุ่นนะคะไรฝุ่นมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะโดยมากนะมักจะอยู่ตามที่นอนหมอนนะคะพรมหนังสือเก่าๆผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้ววิธีการรักษาของคุณหมอคะใช้วิธีไหนคะ
3: จริงๆหลักการรักษาภูมิแพ้นะคะหลักๆอันดับแรกเลยก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราทราบว่าเราแพ้อะไรเราก็จะเลี่ยง

0: คะยาก็คือจะเป็นยาที่ไปช่วยลดอาการนะคะแล้วก็จะมียาที่ช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราแข็งแรงอาการเรื่องภูมิแพ้เราก็จะดีขึ้นได
1: ้ตอนนี้คุณแม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วมันเริ่มหนักขึ้นตอนที่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหอบหืดด้วยค่ะพอบางวันตื่นขึ้นมานี่หายใจไม่ทั่วท้องหายใจเหมือนไม่มีออกซิเจนเข้าไปข้างในเลยอ่ะหายใจขัดอันนี้จะแก้ยังไงครับ
0: ก็จริงๆอันดับแรกสุดก็คือควรจะทราบก่อนว่าแพ้อะไรนะคะจะได้แก้ได้ตรงจุด
1: ทั้งฝุ่นทั้งควัน
0: ที่สุดคือถ้าอย่างนั้นก็คือต้องเลี่ยงนะคะวิธีการเลี่ยงถ้าเกิดควันนี่จริงๆมันจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นหลักนะคะก็คือแนะนำให้เลี่ยงส่วนเรื่องไรฝุ่นเนี่ยก็ต้องดูแลความสะอาดของบ้านแล้วก็ที่นอนหลักๆ ก็ต้องเป็นเตียงแล้วก็อุปกรณ์เครื่องนอนทั้งหลายเพราะว่าเราใช้ชีวิตประมาณ8ชั่วโมงอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าเรายังสัมผัสไรฝุ่นอยู่เราก็จะมีอาการเยอะนะคะก็คือผ้าปูที่นอนนี่ควรจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็เอาไปซักนะคะไรฝุ่นนี้จะตายต้องใช้ความร้อนนิดนึง
1: ที่นอนสามารถตากแดดแล้วมันจะหายไหมไรฝุ่น
0: ตากแดดแล้วมันไม่หายค่ะเนื่องจากที่นอนเนี่ยเวลาตากแดดปุ๊บไรฝุ่นมันก็จะมุดลงไปอยู่ข้างล่าง
2: อ๋อมันหลบแดด
0: นะประมาณนั้นค่ะพอมันร้อนมันก็หลบไปอยู่ข้างล่างแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่นอนเก่ามากเราอาจจะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะ
3: คุณหมอครับวกกลับมาที่อาการของคุณแม่เจนหน่อย
0: ค
3: ือตอนที่คุณแม่เจนเป็นหนักๆเนี่ยไม่มีเสียงเลยไออาการไม่มีเสียงเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่อาการไม่มีเสียงนี่น่าจะเป็นจากสาเหตุของกล่องเสียงนะคะกล่องเสียงจะเกิดการอักเสบนะคะเส้นเสียงอะค่ะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วมันต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะซ่อมแซมรักษาตัว
1: แต่นี่เป็น10กว่าปีแล้วเสียงพูดก็ยังแตกเหมือนเดิมครับ
0: ส่วนเสียงที่แหบนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเกิดการอักเสบแล้วการซ่อมแซมมันทำให้มีความผิดปกติของเส้นเสียงนิดหน่อยเหมือนเราเป็นแผลอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดเป็นแผล
1: เป็นแผลเป็น
0: ประมาณนั้นค่ะ
2: แล้วอย่างของคุณแม่เนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเหตุการณ์แบบเสียงหายอีกไหมคะ
0: คือโดยมากเสียงหายนี่น่าจะเป็นจากสมมติโดยมากนะคะการอักเสบมันจะเป็นจากการติดเชื้อบางชนิดโดยตอนนั้นคุณหมอเขาก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อยาลดการอักเสบใช่ไหมคะโดยมากมันจะเป็นจากการติดเชื้อเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสค่ะ
2: อย่างโรคภูมิแพ้เนี่ยค่ะทั่วๆไปมีโอกาสที่เราจะหายขาดไหมคะจากเดิมเคยแพ้ไรฝุ่นมีโอกาสที่เราจะไม่แพ้เป็นไปได้บ้างไหมคะ
0: ก็มันมีการรักษาบางอย่างนะคะที่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ทำให้จากที่เคยแพ้ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้มันหายไปได้นะคะซึ่งการรักษานี้เราเรียกว่าการรักษาโดยวิธีอิมมูโนเทอราปีนะคะอิมมูโนเทอราปีก็คือคล้ายๆหนามยอกเอาหนามบ่งในแบบหนังจีนกำลังภายในอะไรประมาณนั้นก็คือสมมุติเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้สารก่อภูมิแพ้นั้นเข้าไปในร่างกายกระตุ้นทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้ระยะเวลานานถ้าเกิดจะรักษาด้วยวิธีนี้ก็ประมาณ 3-5 ปีนะคะก็มีโอกาสที่จะอาการดีขึ้นไม่ต้องใช้ยาได้
2: อย่างถ้าแม่เจนกลับไปอยู่ในที่ที่มีควันมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณหมอ
0: ก็น่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้มีอาการเกิดขึ้นนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่วมด้วยหอบหืดก็คือเป็นการอักเสบของหลอดลมเล็กๆที่อยู่ในปอดนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่วมด้วยเนี่ยแล้วไปได้รับสิ่งกระตุ้นมันก็จะมีอาการกระตุ้นทำให้เกิดอาการหอบหืดขึ้นมาได้
3: อยากให้คุณหมอครับฝากถึงผู้ป่วยโรคนี้หน่อยครับว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับโรคนี้ครับ
0: ก็การปฏิบัติตัวของคนไข้โรคภูมิแพ้ก็คือ1ก็คือดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ดีสร้างได้จากการออกกำลังกายนะคะก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทานอาหารที่สุกสะอาดมีครบ5หมู่นะคะวิตามินก็ทานจากผักผลไม้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ถ้ามีอาการมากนะคะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ ็ไปพบแพทย์ได้ยา

0: ช่วยได
1: ้
0: ค่ะ
1: ค่ะได้แง่คิดเยอะเลยนะคะคุณหมอทุกท่านที่มารายการของเราค่ะจะย้ำเรื่องการออกกำลังกาย
2: คือป้องกันไว้ดีกว่าปล่อยให้เป็นแล้วมาแก้ไขทีหลัง
1: ใช่ป้องกันดีกว่ารักษาช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
3: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับวันนี้เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรก
4: คุณหมอคะยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีถ้าใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
1: ยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะคุณหมอ
5: มีค่ะก็คือยาพ่นจมูกที่พ่นแล้วโล่งเลยเนี่ย มันจะเป็นยาที่ไปทำให้เยื่อบุจมูกมันหดตัวเส้นเลือดหดตัวนะคะเราจะไม่ใช้ติดต่อกันเกิน7วันเพราะว่าถ้าเกิดใช้ติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยหลังจากหยุดใช้มันจะมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับโยโย่อะรีบาวขึ้นมาจากเดิมที่เหมือนใช้แล้วหายโล่งทันทีกับกลายเป็นเยื่อบุจมูกก็จะบว
1: ม
5: แล้วก็จมูกตันแล้วก็ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้ใช้นานเกิน1สัปดาห
3: ์ก็ได้คำตอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
6: คุณหมอครับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามกินนมใช่ไหมครับ
1: ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามดื่มนมจริงไหมคะมีน้องที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าในนมมันจะมีสารที่ทำให้คอหนืดแล้วยิ่งทำให้หายใจไม่สะดวกอันนี้จริงไหมคะหมอ
5: ส่วนตัวคิดว่าไม่จริงนะคะ
1: ค่ะ
5: เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจโดยมากจะไม่ได้แพ้อาหารจะเป็นแพ้สิ่งพวกที่เป็นที่อยู่ในอากาศมากกว่านะคะแล้วก็นมนี่ก็ไม่ได้แสดงอาการของการเวลาคนไข้แพ้นมก็จะไม่ได้แสดงอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักนะคะส่วนที่สารหนืดๆหมอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนระคายเคืองมากกว่าที่จะทำให้กระตุ้นให้อาการภูมิแพ้แย่ลง
1: ค่ะ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันค่ะ
1: ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็ดื่มนมได้ยกเว้นว่าแพ้นม
5: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณแม่เจริญด้วยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: และช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปชมสิ่งดีๆที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
7: น่ารักทุกต้นเลยน่ารักไหมครับพี่หมวยครับ
1: น่ารักค่ะนี่แพลวชอบเหรอ
7: ใช่ครับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีแคคตัสอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเวลาทำงานมาเครียดๆเห็นอะไรเขียวๆหน่อยก็ชื่นใจแล้วล่ะครับ
8: ทำอะไรกันอยู่ครับ
7: โอ๊ยโอ้โห
8: ตายแล้วตายแล้วนี่เดี๋ยวนี้วางยากันขนาดนี้เลยครับเนี่ย
1: บีมนั่งทับเหรอเฮ้ยพังเลยอ่ะ
8: แล้วดูดิ
7: หวย
8: ถ้าก้นผมอ่ะ
7: ว่าถ้าก้นพี่บีมเป็นแผลพี่บีมก็ทายาได้แต่กระบองเพชรมันไม่มียาทาให้หายนะครับ
1: ฟังดีเดี๋ยว
9: ฟังดูแปลกๆแต่ก็มีเหตุผลถ้าเราเป็นแผลเราสามารถเยียวยาตัวเองได้แต่กระบองเพชรไม่ได
8: ้โอ้ยพี่สนใจกันหน่อยสิครับแล้วนี่ซื้ออะไรมาทำไมเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยอะไรอ่ะไปไหนมาเนี่ย
7: ก็วันนี้ครับผมจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปเที่ยวที่นึงครับอยากรู้ไหมครับว่าไปที่ไหนมา
8: พี่บอกว่าไม่อยากรู
7: ้งั้นคุณผู้ชมเราไปเที่ยวกันครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่เขามีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า Secret Space ครับเป็นที่ที่รวบรวมต้นไม้ไว้เยอะมากครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับบรรยากาศรอบๆตัวผมเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นมากๆและที่สำคัญวันนี้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบพืชตระกูลแคคตัสรับรองว่าจะต้องถูกใจแน่นอนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่โอครับตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศข้างในคือร่มรื่นมากๆเลย
1: ครับผม
0: ครับเคยนับไหมครับว่าข้างในนี้มีต้นไม้ประมาณกี่ชนิดครับ
1: โอ้มีเยอะมากครับจำไม่ได้จริง
0: เป็นร้อย
1: น่าจะเป็นพัน
0: น่าจะโอ้น่าจะเป็นพันด้วย
1: ใช่ครับผม
0: ทำไมถึงมีแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้เยอะขนาดนี้ครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วในส่วนของเราเนี่ยคือเราเป็นศูนย์ที่เพาะพันธุ์ไม้ขายแล้วก็ส่งออกแล้วครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเอาต้นไม้มาใช้เป็นประโยชน์คือจัดในพื้นที่ให้ลูกค้าเห็นว่าต้นไม้พวกนี้ใช้ได้จริงทีนี้ถ้าเกิดต้นไม้ที่ขึ้นชื่อของเราตอนนี้ก็คือแคนตัสนะครับหรือกระบองเพชรนะครับที่เราจะพาเข้าไปชมที่ด้านในนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากจะมีแล้วก็มีไม้พวกเฟิร์นพวกสับปะรดสีอะไรพวกนี้ฮะซึ่งที่โชว์อยู่ทั้งหมดนะฮะ 90% จะเป็นของเราทั้งหมดเลย
0: เดี๋ยวพี่โอพาผมเดินชมสวนตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้พี่โอครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อาณาจักรกระบองเพชร
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแคคตัสในตรงนี้คือใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีทั้งแบบว่าหูอันนี้ถามจริงครับอายุแต่ละต้นนี่คือเท่าไหร
1: ่ก็มีนะครับถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ3 40 50ปี
0: แล้วอย่างอันที่มีแบบมีหลายๆ
1: อันนั้นเขาเรียกไม้กออ
0: ันนี้เป็นไม้กอ
1: ใช่ครับก็คืออายุตัวนั้นจะไม่เยอะมากแต่เพียงแค่ว่าเราใช้หลายหัวอยู่ด้วยกัน
0: มีวิธีการดูแลรักษายากไหมครับกระบองเพชรเนี่ยคร
1: ับ อ๋อไม่ยากครับในส่วนของกระบองเพชรเพียงแค่ว่าไม่ให้เขาโดนฝนหรือว่าน้ำแฉะหรือว่าชื้นมากเกินไปแค่นั้นเองเพราะเป็นไม้ทะเลทรายครับไม้แรงนะครับรดน้ำไม่จำเป็นต้องรดทุกวันหมายถึงว่าอาทิตย์นึงรดครั้งหรือสองครั้งเขาก็สามารถอยู่ได
0: ้ครับผมนอกจากต้นไม้ที่เห็นว่าเยอะแล้วเห็นว่าที่นี่ก็มีจำหน่ายให้กับคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ด้วย
1: ใช่ครับในส่วนของที่จำหน่ายจะอยู่ในโซนทางด้านนี้นะครับก็จะมีราคาติดไว้ที่หน้าเชลฟ์หมดเลยบอกเลยว่าต้นไม้ประมาณนี้ไซส์นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่
0: แล้วอย่างต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยจัดเป็นสวนแบบขนาดใหญ่แบบเนี้ยเรามีแบบว่าจัดเป็นแบบสวนที่เหมือนแบบเป็นสวนเล็กๆเป็นสวนถาดเป็นอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
1: อันนี้ส่วนจริงๆแล้วของเราก็จะมีในกลุ่มของลูกค้าที่จะมาทําเวิร์คช็อปนะครับในการจัดสวนถาดเราก็มีอยู่ครับ
0: พอจะมีตัวอย่างให้เห็นมั้ยครับว่าสวนถาด
1: อ๋อมีครับผมจะอยู่ด้านใน
0: โอ้ขอดูได้มั้ยครับ
1: ได้ครับผม
0: ครับเชิญครับโอ้พี่โอครับแถวนี้นี่คือต้นไม้นี่สวยๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็ไม่ได้เป็นต้นเล็กๆแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แถวนี้ตรงไหนแพงที่สุดครับ
1: ให้ทายสิครับว่าต้นไหนแพงที่สุด
0: ถ้าแถวนี้เหรออันนี้ละกันเพราะนี้กอใหญ่สุด ใช่ไหมครับ
1: อันนี้ราคาก็ค่อนข้างอยู่นะครับ
0: อันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 20,000 ครับ
0: ประมาณ 20,000
1: ครับผม
0: โอ้โหแล้วถ้าย่อมลงมาหน่อยอย่างอันนี้ล่ะครับ
1: อันนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันแพงมั้ยครับ
1: ละ 60,000 แพงไหมคร
0: ับ 60,000 บาท
1: ใช่ครับ
0: กระถางแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: โอ้แต่หลายๆคนก็เข้าใจว่ากระบองเพชรเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ที่แพงแล้วก็ดูแลรักษายากอันนี้จริงไหมครับ
1: ก็มีส่วนนะแต่ละสายพันธุ์จะการดูแลก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
0: อย่างที่พี่โอเนี่ยคุกคีกับการปลูกต้นไม้มาจัดสวนมาอะไรเงี้ยครับการจัดต้นไม้การปลูกต้นไม้การจัดสวนเนี่ยมีส่วนสำคัญกับสุขภาพยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออันดับแรกเลยคือหนึ่งมันอยู่ที่ความชอบของเราด้วยนะครับการที่เราปลูกต้นไม้ได้ดูสิ่งที่เราชอบมันก็จะมีความสุขในตัวเราอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาอะไรข้างนอกได้เลยเพราะว่าเราสามารถเดินดูรดน้ำพรวนดินหรือว่าดูแลดูว่าเขามีดอกออกดอกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขกับการที่เราได้อยู่กับเขาแล้วครับ
0: โดยที่สำคัญเวลาเห็นอะไรที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยรู้สึกสบายตานะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้สีแดง ไม่สบายตาเดี๋ยวผมเอาไปดูแลเอง ขอบคุณมากครับพี่โอครับ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับรู้สึกสดชื่นเหมือนผมไหมครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสเนี่ยนะครับก็คงจะถูกอกถูกใจไม่น้อยแต่มาที่นี่ทั้งทีนะครับของฝากของพี่หมวยพี่บีมมีแน่นอนครับเดี๋ยวผมเลือกไปให้นะครับ
2: น่ารักมากๆเลยอ่ะแฮลพี่ว่าต้นเล็กๆมองเพลินแล้วบางต้นก็มีดอกสีสวยด้วยเวลาที่จัดเรียงอยู่ในตะถางนะมันเหมือนกับเป็นป่าขนาดย่อมๆเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับแล้วแคคตัสเนี่ยนะครับดูแลรักษาง่ายมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดให้พี่หมวยสวยๆเลย1กระถางเวลาพี่หมวยตื่นนอนมาเห็นแล้วก็จะได้สดชื่นไงครับ
3: จริงๆถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องแคคตัสเนี่ยผมเนี่ยครับมีความรู้ดีมากเลยเป็นที่1เลยนะครับไม่เป็น2รองใครฮะ
2: อ้าวบีมก็รู้เหมือนกันเหรอพวก
3: รู้ครับ
2: กระบองเพชรเนี่ย
4: ว้าว
3: เนี่ยเห็นอย่างงี้นะฮะลูกกลมๆม
2: ี
3: หนามออกมาเนี่ยเห็นหนามเล็กๆนะครับผมแล้วลูกไม่ใหญ่มากนะฮะอันนี้แคคตัสแน่นอนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเผื่อมันใหญ่ขึ้นมาหน่อย

0: และหนามแหลมกว่านี้หน่อยแล้วก็หนามเยอะมีก้านด้วยยาวๆนะครับเผาออกมามีสีเหลืองข้างในนะฮะมีกลิ่นหอมๆนะครับผมอันนั้นทุเรียนครับ
1: ทุเรียน
0: แล้วถ้าเกิดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมหนามสั้นลงมาหน่อยแต่ว่าหนามเยอะนะฮะผ่ามาข้างในมีกลิ่นหอมๆเหมือนกันครับสีเหลืองอันนั้นขนุนครับ
2: พี่ว่าพอแล้วดีกว่าพี่ว่าพอแล้วดีกว่าหมดเวลาแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรา3คนพร้อมทั้ง Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: นอกจากนั้นยังมีเป็นต้นเลยครับต้นแล้วเป็นหนามรอบๆเลยฮะอันนั้นไม่ควรปลูกในบ้านนะครับ
1: ทำไมครับ
0: อันนั้นต้นงิ้วครับ
1: ต้นงิ้ว
2: ที่ว่าเลิกเลี้ยงแล้วไปกันไปกันดีกว่า
1: ผมก็ว่าอย่าง
0: นี้บางคนก็ชอบตี
2: เดี๋ยวไปลงกระถางดีกว่าเนาะ
0: ใช่ครับ
2: ไปลงแบบว่าเป็นป่าใหญ่ๆเลยอ่ะ
0: ยังไงครับ

ิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

ของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะดูนั่งซึมๆทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: เฮ้ย
5: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
6: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึง

0: เรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
0: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
0: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
2: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
2: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
0: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
2: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
0: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
2: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วย
3: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
0: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
4: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
0: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
4: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
2: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
3: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้วนั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

ามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอดพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเช้าพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะหวยอาหารมากร่างกายเราจะจึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: Flip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปานสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับ

0: โอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแลบที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเร่งให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
1: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงๆและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
2: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อมเรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คออาจจะไปกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือเป็นหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาขยับแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบางคนกดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
0: และอย่าลืมดูแอนด์ดอนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk

0: าเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละเช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ้ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงโรคระบาดนี้ทำให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศไทยโดยการสั่งปิดสถานที่ห้างร้านค้าร้านอาหารและตลาดสำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งให้ปิดสถานบริการเพิ่ม38แห่งและสถานบริการเดิมอีก200แห่งฟิตเนสรวมถึงตลาดนัดทั่วเมือง
2: ต้นลูกต้นถ้าเฮียนเสร็จแล้วอ่ะออกไปอู้กับแม่ที่ในสวนหน่อยเนอะลูกเนอะ
3: แล้วอย่างแม่ต้องขายคอมของต้นตัวเอง
2: ต้นถ้าแม่บักขายอ่ะแม่จะเอาสตางค์ที่ไหนไปใจก้าน้ำก้าไฟฮึ่เปิ้ลไหนจะก้าเจ้าตีบ้านเฮาแหมล้อถ้าบักอั้นอ่ะติดหน้าเปิ้นจะมาตัดน้ำตัดไฟเฮาแล้วเฮาก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะลูก
3: แต่ต้นก็ต้องใจคอมนะแม
2: ่ถ้าต้นจะให้แม่ย่าได้ถ้าแม่มาขายคอมอ่ะฮะ
3: แม่ก็ขายเครื่องทำไส้อั่วของแม่แหละตอนเนี้ยไปเยี่ยมอย่างมาได้อยู่แล้ว
2: ต้น
3: การกบปีด
2: ก็มันบอกพ่อไส้อั่วนี่กะที่เลี้ยงคือต้นใหญ่มาตึงวันอ่ะได้เข้าโรงเรียนดีๆให้กินดีๆมันบอกพ่อไส้อั่วนี่กะต้น
3: แล้วตอนนี้เหรอมันขายได้ก็ไส้อั่วของแม่มันขายได้ก็
4: โหลป้อมคิงปอจะมีตังค์เรื่องอะไรหรือบ่ถ้ามีปัญหาว่ะเอ้าจ้ะเรื่องเป็นยังไง

0: แม่ไม่ต้องขายอีกแล้วเดี๋ยวต้นจะช่วยแม่ซ่อนสตางค์เอง
1: แม่ขอโทษนะลูกแม่เรียกต้นมาดีพอทำงานที่แม่
2: จะทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้

0: เพจก็เปิดมาหลายวันแล้วยังขายไปได้เลยอ่ะเอาได้ดีไหม
1: ใจเย็นๆลูกมันก็ทำมาได้อย่างเอี้ยก้ากำเดียวมันถึงขายได
0: ้ก็ถ้ามันยังเป็นอีอยู่อ่ะเขาจะต้องมาตัดก้าน้ำก้าเน็ตก้าไฟเฮา
1: เนี่ยเดี๋ยวแม่จะเล่าอย่างให้ฟังสมัยตะก่อนนี่นะก่อนที่แม่จะมาขายไส้อั่วนี่นะลูกหูเกาะตาของลูกเนี่ยเอาแม่เนี่ยไปเฮียนซอเฮียนได้ติดเดียวแต่อะครูบ้างก็ยับเอาแม่เนี่ยไปแข่งซ
0: อแม่ซอจ้าง
1: แม่เคยเป็นจ้างซอลูก
0: อันเฮาลองมาซอขายไส้อั่วบ
1: ่ฮะจะฮื้อแม่เนี่ยไปซอขายไส้อั่วเดี๋ยวก่อนก็จะฮื้อไปซออย่างใดเปิ้นบ่ใช่ฮื้อเฮาออกบ้านออกจองแล้วลูก
0: แม่ก็บ่ต้องออกไปไหนไงแม่ก็ไลฟ์สดเอาอ่ะ
1: หึอันยังคือไลฟ์สด
0: ไลฟ์สดอ่ะแม่ไม่ต้องออกไปไหนเลยแม่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยแม่ก็ขายไส้อั่วได้แล้ว
1: มันอย่างไรอ่ะ
0: เดี๋ยววันพุธไปว่ากันนะแม่เนาะเดี๋ยววันพุธอ่ะลูกจะทำให้แม่รู้เองว่าไลฟ์สดมันเป็นยังไง
1: อ
0: ืม
1: นั่นมันคืออย่าง
0: บอกว่าวันพุธก็หูเ
1: อไลฟ์สด
0: ไลฟ์สด
1: โอ้
0: เรื่อยๆแล้วเรื่อยๆแล้วโอ้โห
1: ทำได้โอ้โหร้อยฝ่าย200แล้วลูก
0: โอ
1: ้สวัสดีพี่น้องตั้งหลายตึงยิงตึงใจได้เข้ามาพออีแม่ลอยสวัสดีเจ้าอยู่ตั้งได้กันห้องน่ะจะอยู่บ้านเหนือกับว่าอยู่บ้านใต้เจิญเข้ามาได้กับมาพอรายการวันนี้ใส่อัวปลาจะมาพบบริการเฮ้ยเจ้าท่านนั้นพ่องก็ซื้อไปประจำเพราะว่าอร่อยนี่นะไส้อั่วปลาเจ้าสำหรับวันนี้ขอจบการไลฟ์สดเพียงเต้าอี้ก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: แม่พอฟังหน้าขนาดนี่พันมี3 ลังเอาไปแจกใครแล้วเหรอ

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์กับที่ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วจนรถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้หลังจากที่มีการระดมกำลังของเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครกับเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติมโดยคาดการว่าภายในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดนั้นประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วทีมช่วยเหลือจึงมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แทนช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่องประกอบกับท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 15-18 นิ้วที่นำมาใช้ปฏิบัติการนั้นเริ่มสูบน้ำได้ยากขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ50เซนติเมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาระดมสูบในพื้นที่คลองจันทน์เพิ่มเติมสำหรับภาพรวมในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์นั้นคาดว่าในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และหลังจากนี้จะมี
1: ลำพังพวยนะครับที่ไหลเข้ามาเติมนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะมาก
2: ยังอยู่ในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์นะคะล่าสุดทีมข่าว NBT รายงานนะคะว่าปฏิบัติการของท่อสูบน้ำพญานาคเนี่ยสามารถช่วยลดระดับน้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์ลงได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์นั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเกือบที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยในวันเฉลิมเต็มพร้อมค่ะหรือว่าช่างกอล์ฟช่างฝ่ายประสานงานและสนับสนุนท่อสูบน้ำพญานาคก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ขนย้ายท่อซิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจากเดิมที่น้ำเคยท่วมสูงมิดหลังคารถจนล่าสุดขาน้ำที่แฟลตคลองจันทน์คลี่คลายไปแล้วเกือบ 100% เหลือเพียงน้ำขังจุดเล็กจุดน้อยซึ่งก็จะใช้ปั๊มจุ่มหรือว่าไดโวขนาดเล็กสูบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมย้ายเครื่องจักรไปช่วยเร่งระบายน้ำที่สถานีเคหะร่มเกล้าเป็นจุดต่อไปค่ะ
3: เราทำงานร่วมกับทางกทม.แล้วก็ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเพื่อดูจุดน้ำลงแล้วก็สถานีหลักที่สูบน้ำที่เราออกจากแฟลตเนี่ยเพื่อให้ลงคลองได้เร็วที่สุด

0: สำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลแล้วก็เรื่องน้ำในคลองด้วยถ้าเกิดน้ำในคลองเนี่ยเต็มหรือหนุนจากน้ำทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูดน้ำลงคลองได้ครับ
1: บอกอีกทีพี่ตรงนี้ที่คลายดีขึ้นแล้วนะ
0: ดีคลายดีขึ้นเกือบ 100% แล้วครับที่ภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้
2: ขณะที่ทางด้านนางฟองคำชัยคำประชาชนในแฟลตคลองจันทน์นะคะบอกว่าแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจนเริ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายก็มีทั้งกลิ่นเหม็นเน่ายุงแล้วก็โรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าค่ะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรคแจกจ่ายยารวมไปถึงวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป
3: ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหนเราจะอยู่กี่วันเราจะอยู่รอดกันไหมกว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานี่ยากมากที่จะเข้าขนาดเราอยู่ข้างหน้านะยังเข้าถึงยากเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทำครัวเองอะไรเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรื่องน้ำกัดเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเนี่ยเราจะทำไงกันหน่วยงานราชการจะทำจะช่วยแบบไหนใช่แล้วอย่างกทมเนี่ยจะช่วยมาทำความสะอาดไหมหรือจะเข้าวันไหนหรือยังไงพวกเราจะได้เตรียมตัวได้
4: และเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลนั้นจัดทำให้สำหรับประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมใน30หลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินรวมกว่า 15,500 ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับผู้ว่าและก็นายอำเภอครับมีการศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยืนยันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหมทดแทนตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเบื้องต้นนั้นกำหนดคุ้มครองอยู่ที่นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวหลังคาเรือนละ 5,000 บาทต่อครั้งซึ่งจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการกรณีที่มีการเสียชีวิตครับก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาท
2: สำหรับช่องทางการแจ้งเคลมค่ะมี4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้ @thainetcat หรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์02012555ตรงนี้มีรองรับอยู่

0: มทัณฑ์และเข้าถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
1: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่ลบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
0: การยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำปีต่อปีนะครับวันนี้เริ่ม1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
2: มาดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้โดรนพระราชทานค่ะระดมส่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์รวมไปถึงล่มเกล้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและก็ลำเลียงทางอากาศค่ะเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือในพื้นที่เคหะร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงและก็เข้าถึงได้ยากประกอบไปด้วยโดรนฟลายคาร์ด30จำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของทั้งเข้ากล่องน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้ามากกว่า200ครัวเรือนโดยจุดส่งมอบสิ่งของก็คือบริเวณสน.ร่มเกล้าและบริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งประชาชนเดินทางมารับเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โดรนในการส่งสิ่งของเหล่านี้ส่งถึงหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรน M4T จำนวน3ลำบินสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือว่า1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197ค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: และการขนส่งได้รับผลกระทบเร่งให้สถาบันการเงิน16แห่งออกมาตรการช่วยลูกหนี้ทั้งพักหนี้และเติมสภาพคล่องพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพชั้นในยังไม่กระทบกับการประชุม IMF World Bankนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้แบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถสรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากยังมีสถานการณ์อยู่เบื้องต้นพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะภาคการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งและพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในภาพรวมส่วนจะส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าใดนั้นนางสาวชยาวดีก็ระบุว่าต้องประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาโดยภาคการบริโภคอาจมีการเร่งตุนสินค้าในระยะสั้นและตามมาด้วยกิจกรรมของการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูซึ่งก็จะช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนสำหรับปัญหาหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงิน16แห่งครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับ SMEส่วนการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นยืนยันว่าได้จะทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและจากการประเมินพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในรัศมี5กิโลเมตรรอบสถานที่การจัดงานและที่พักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ
1: เมื่อล่าสุดที่พูดคุยนะคะก็มีการจัดทำแผนฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราประเมินแล้วว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการน้ำเหนือได้แล้วฝนไม่ได้ตกเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่วงการประชุมนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะก็คงต้องมี BCP เพื่อแสดงสะท้อนความมั่นใจแล้วก็อาจจะต้องเผยแพร่ภาพข่าวที่มีความแห้งออกไปให้ประชาชนโลกได้ทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมเมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ต้องเรียนว่าในพื้นที่การประชุมและ5กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพิ่มวงเงิน 1,000 บาทมีเวลาใช้สิทธิ์นาน2เดือนค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่รัฐบาลเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนทางนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์นะคะจะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะโดยบรรยากาศที่จังหวัดยะลาเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางออกมาเลือกซื้ออาหารนะคะอย่างไรก็ตามบางส่วนยังเกิดปัญหาระบบขัดข้องไม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ทำให้ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าการโอนเงินในระบบไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ยืนยันพร้อมใช้สิทธิ์ในโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
3: ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีไทยช่วยไทย

0: และวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังค่ะย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 11,250,000 คนทำรายการยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางธนาคารออมสินธกส.ทอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่12มกราคม2570เมื่อยืนยันตัวตนแล้วต้องเช็คสถานะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำนะคะให้ตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกลับบ้านนะคะส่วนผู้ที่ต้องการติดตามผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345หรือว่าที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาโดยกระทรวงการคลังค่ะย้ำต้องมีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้และไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
1: กระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยให้กับค่ายมวยในกรุงปารีสนะครับของฝรั่งเศสเพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือว่ากกท.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสคณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายฟินิกมวยไทยปารีสพร้อมกับมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยยกระดับการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดนพร้อมกับนำทัพแชมป์และก็ครูมวยไทยเปิดคลินิกถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
2: ที่กรุงปารีสนะครับมีผู้สนใจเรียนมวยไทยเยอะที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสมาคมมวยไทยฝรั่งเศสรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนนะครับมาเรียนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการต่อสู้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงอาชีพได้นอกจากเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับผม
1: นอกจากนี้กกท.ยังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านหนังสือรับรองการขอวีซ่ามวยไทยและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 5,000 คนต่อปีโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการมวยไทย First Fight เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้สัมผัสประสบการณ์ต่อสู้จริงพร้อมกับชูจุดขายด้านวัฒนธรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
0: คุณผู้ชมคะ 2-3 วันนี้ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้า 5-8 ตุลาคมจะมีฝนมารอบใหม่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ตกแช่ยาวอย่างที่ผ่านมาติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติธรรมทยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัช

0: รัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

จากการที่คนไข้ต้องนอนเฉยๆบนเตียงเพราะว่ากิจกรรมทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเนื่องจากความที่เขาปวดแผลเขาก็จะลืมไปชั่วขณะหนึ่งเราก็จะไปกระตุ้นเขาอ่ะบอกว่ามีดนตรีมาเล่นนะเราไปฟังแล้วก็ไปร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาก็จะลืมความเจ็บปวดชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงก็จะช่วงนานเหมือนกันประมาณครึ่งชั่ว

0: โมงอ่ะได้เขาจะลืมความเจ็บปวดช่วงนี้ไป
1: อยู่ในนี้มันไม่เห็นอะไรเนาะเห็นแต่ห้องคนไข้เห็นแต่พยาบาลไม่มีดนตรีมาให้เขาชื่นใจมันก็แล้วเขาก็มีส่วนร่วมคืออย่างน้อยที่สุดเขาร้องไม่ได้เขาก็เป่าไอ้เขย่าแซกอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนร่วมก็น่าจะดีนะคะ
0: ถ้าถามว่าต่างกันเห็นชัดเจนเลยอย่างเคสคนไข้ที่อยู่เรื้อรังอยู่เคสนึงอยู่กับเรามา8เดือนละคือยาแก้ปวดเนี่ยให้ตลอดเลยให้ทุก6แต่ว่ามันก็จะมีการวิธีการซัพพอร์ตหลายๆทางแล้วก็ไปเข้าไปพูดกับเขาได้ว่าทนไหวไหมคะคุณย่าถ้าทนไหวเนี่ยยาแก้ปวดเราผ่านไปก่อนได้ไหมเขาก็พอทนไหวแต่พอตอนมีดนตรีเข้ามาเนี่ยคือมันเขาเรียกว่ามือของยาที่จะให้เนี่ยมันห่างไปเยอะมากๆเลยตะกี้อย่างตะกี้เลยนะคะที่เพิ่งได้มีการเล่นดนตรีไปเนี่ยคือคนไข้เนี่ยถามว่าคุณย่าปวดไหมปกติถ้านั่งนอนหรืออย่างนี้นานๆเนี่ยปวดแน่นอนแต่ว่านี่เขาบอกไม่ปวดเลยค่ะเขารู้สึกมีความสุขมาก

0: พี่สุนี่ก็มาเล่นในห้องเลยนะ
1: เพราะว่าท่านเป็นคนไข้ที่เดินไม่สะดวก
0: ครับ
1: เราก็มาเล่นให้ฟังในห้องเราก็มาเล่นให้ท่านฟัง 3-4 อาทิตย์แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าเขาต้องขอเราถึงมาเล่นให้ฟังแต่ว่าห้องไหน
1: ทั้ง2อย่างคือขอด้วยแล้วเราก็มาได้ด้วย
0: ครับ
1: ครับพอดีท่านก็ชอบดนตรี
0: อันนี้เป็นเพลงฝรั่งเพลงสากล
1: ซึ่งจะเรียกว่าร่วมสมัยก็ได้

0: really beautifully
1: อยากฟ
0: ัง
1: เพลงอะไรเป็นพ
0: ิ
1: เศษไหมคะ
0: ใจเล่นไหน
1: ใจไหน

0: ื่อสักครู่นี่เห็นคนไข้มีความสุขมากเลยยายก็มือตามันก็ยิ้มรอยยิ้มตลอดเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะที่ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแล้วท่านก็ชอบเพลงสากล
0: ครับให้เรา request เพลงด้วยนะ
1: ใช่ request ทุกครั้งที่มา
0: ครับ
1: แล้ววันนี้เราก็ได้อาจารย์ดีน่าลิจิสเตอร์ดร.ดีน่าลิจิสเตอร์ is a music therapist from University of Kansas she studied with us all year long but this year is a long time6 months
0: oh this longestTime for
2: this is the second time I've been here for 6 months.
0: Yeah.
2: So,
0: could you please tell us about what's the meaning of music therapy?
2: Sure. Music therapy is a very systematic use of music. Usually when we say music therapy, people think, oh, I do that for myself. If I've had a bad day, I go home and I'll put on some music and I'll
0: CD,
2: relax. And that is a way that you use music to help yourself feel better. Mm-hmm.But when we bring a trained music therapist into a medical setting, they're trained in musical elements, they're trained in psychology, they're trained in music, so they're musicians, and they're skilled in how we respondpsychologically, physiologically, cognitively to music. So a music therapist will come into a situation

0: ที่นี่เป็นตึกเด็กของกุมารเวชศาสตร์เป็นเด็กที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคที่ต้องดูแลกันหลายวันนะครับส่วนมากเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่ม
1: ครับ
0: เด็กเล็กเด็กกลางเด็กโต
1: เด็กเล็กนี่คือเริ่ม
0: ประมาณเกิดถึง2ขวบ
1: ถึง2ขวบครับ
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้จะเรื่องภาษาอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ใช้จังหวะใช้ทำนองง่ายๆที่เขาเข้าใจ
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอาทำนองมาแต่งเป็นเพลง
1: อันนี้คือเด็กเล็ก
0: นี่เด็กเล็ก
1: ครับ
0: แล้วก็เด็กกลางก็โตขึ้นมาอีกหน่อยก่อน10ขวบ
1: ก่อน10อ๋อ
0: ถ้าหลัง10ถึง15นี่ก็จะเป็นเด็กโต
1: ซึ่งก็จะ
0: ทีนี้ถ้าเด็กมาร่วมกับเราได้เราก็แบบคล้ายๆกับผู้ใหญ่คือมาจัดสถานที่ให
1: ้
0: แต่ถ้าเด็กไม่สะดวกที่จะเคลื่อนไหวจะต้องให้ยาให้น้ำเกลืออะไรเราก็ไปดูเล่นให้ที่เตียง
1: ครับ
0: คือเด็กยังจะไม่ชินคนแปลกหน้าเราก็ใช้คนของเราในปริมาณที่ไม่เยอะมากเกินไป
1: คร
0: ับ แล้วก็เด็กก็คงต้องอยู่กับผู้ปกครองด้วย
1: ต้องหลอกล่อหน่อยให้เด็กหันสนใจอะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: นี่

0: าจารย์ครับวันนี้ผมได้เห็นการนำดนตรีมาใช้บำบัดในหลายๆหน่วยของโรงพยาบาลศิริราชนะครับแต่คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่อาจารย์พาไปชมแต่ละหน่วยคืออาจารย์เป็นหมอผ่าตัด
1: ครับ
0: นะฮะแต่ทำไมอาจารย์ถึงมาสนใจเรื่องดนตรีจนนำเอาดนตรีมาบำบัดมันเริ่มจากตรงไหนยังไงฮะในส่วนตัวของอาจารย์เอง
1: คือผมสนใจดนตรีมาตั้งนานแล้วก่อนมาเรียนแพทย์เดินทางไป
0: ครับอ๋อเลย
1: ครับ
0: คิดว่าอาจารย์เป็นหมอที่มาสนใจดนตรีหรือเป็นนักดนตรีแล้วมาเรียนหมอ
1: ก็ไม่ใช่นักดนตรีก็เป็นนักเรียนแต่ได้มีโอกาสสัมผัสกับดนตรีนะครับแล้วพอมาทำงานที่นี่เป็นหมอผ่าตัดก็อาจจะทิ้งดนตรีไปพักหนึ่งแต่ความสนใจมันยังอยู่ในกระแสโลหิตอยู่ใน DNA อยู่แล้วก็แล้วพอดีตอนนี้มีจังหวะที่ดีที่อาจารย์สุกรีชวนไปทำงานด้านดนตรีบำบัดก็เลยได้สาเพิ่มเติมแล้วก็มาเจอน้องๆที่เป็นนักดนตรีบำบัดที่เขาสนใจแล้วก็คือมีความรักในงานนะแล้วก็สนใจงานรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จะทำให้เขามีความสุขแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับเด็กๆที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสารการเรียนรู้ให้ผมก็เห็นว่าสิ่งพวกนี้จะมีประโยชน์กับคนในวงกว้างมากก็เลยทำงานนี้ต่อมาแล้วก็เรากำลังสร้างคนของเราขึ้นมาสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกเพราะเดี๋ยวนี้เราก็มีคนที่สนใจทางด้านนี
0: ้
1: แต่ยังกระจัดกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง
0: ๆ
1: อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆดนตรีนี่มันคู่กับชีวิตมานานแล้วแต่การนำมาใช้เป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ชัดเจน
0: ครับคืออาจารย์บอกตอนต้นว่าตัวเลขอาจจะยังไม่แน่นอนหรือผลงานวิจัยที่บ่งบอกว่าดนตรีไปบำบัดแล้วได้ผลอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ยังไม่แน่แต่สิ่งที่ผมเห็นตลอดเวลาในการอาจารย์พาเดินไปชมหลายๆหน่วยเนี่ย
1: ค
0: ือว่าเห็นคนไข้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เขามีความสุข
1: ใช่
0: เมื่อฟังดนตรีหรือเขาลุกขึ้นมาร่วมกิจกรรมด้วยอาจจะร้องด้วยหรือเล่นด้วยหรือว่าเป็นเด็กๆที่มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะสิ่งนั้นเห็นแน่ๆ
1: ใช่แล้วถ้าเรามองชีวิตแบบโฮลิสติกเนี่ยเราจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยมันครอบคลุมชีวิตในองค์รวมของทุกคน อยู่แล้ว
0: การที่อาจารย์นำบทเพลงมามอบให้กับคนไข้เขาก็มีความสุขเห็นรอยยิ้มของเขาก็มีความสุขแล้วถ้าถามกลับว่าแล้วความสุขของอาจารย์ในการทำหน้าที่นี
1: ้
0: จากเดิมเป็นหมอผ่าตัดแต่ว่าตอนนี้มาทำดนตรีบำบัดความสุขของอาจารย์คืออะไรครับ
1: คำตอบคุณแอนให้ผมมาแล้ว
0: คืออะไรฮะ
1: เห็นคนอื่นมีความสุข

0: เราก็มีความสุข
1: เท่านั้นเองนะครับ
0: อันนี้เป็นการเหนี่ยวนำกันเป็นวงจรของสมองการที่เห็นคนอื่นมีความสุขและทำให้เรามีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่า mirror neuron เป็นกระจกที่ดีถ้าเราเป็นกระจกที่ดีก็สะท้อนความดีไปมาเนี่ย
1: คร
0: ับ งั้นถ้าความสุขนี่มันก็จะแผ่ทั่วไปครับ
1: พอสะท้อนไปมามันก็จะกว้างออกไปเรื่อยใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วทุกคนก็ได้รับความสุขไปเรื่อย
0: ใช่
1: ขอบคุณครับที่วันนี้ทำให้ทั้งผมและคุณผู้ชมที่ชมรายการมีความสุขไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ

0: วันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่น
1: โอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
2: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกสุกดิบดิบนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
0: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ
3: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
4: ปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
3: ครับ
4: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
3: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
4: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและดูดซึมอาหาร
3: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
4: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดดังนั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นหนึ่งอันนี้
3: พวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
4: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
3: ม
4: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
3: ์
4: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่มั้ยคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะคะกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วเขาจะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะ มีประโยชน์กับร่างกาย
3: อีกอย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร
4: ์ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้มันให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
3: ็
4: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
3: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ
5: Talk You and Don't
6: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับห่วงความสะอาดจนลืมนึกถึงความสบายของตัวเองหรือห่วงงานจนลืมกิจวัตรที่ต้องทำงงละสิครับผมกำลังหมายถึงคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะเพราะยุ่งจนไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเพราะกลัวห้องน้ำไม่สะอาดถ้าคุณยังห่วงตัวเองน้อยกว่าห่วงอย่างอื่นแบบนี้ก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่นอนครับ
7: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี้กับทุกเพศทุกวัยโดยทั่วไปจะพบในช่วงอายุ 20-50 ปีครับแต่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงเปิดและสั้นกว่าผู้ชายมากและยังอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเชื้อโรคเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะจนเกิดการอักเสบได้ครับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแค่ไม่กลั้นปัสสาวะครับถ้ารู้สึกปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำทันทีไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำมากๆก่อนเข้านอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะจะหลับยาวไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะทำให้แบคทีเรียชนิดดีทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกำจัดออกไปด้วยจึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับและเพื่อหลีกเลี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งก็คือดื่มน้ำให้มากในตอนกลางวันอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วคุณผู้หญิงควรทำความสะอาดอวัยวะเพศโดยการเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักควรดื่มน้ำหรือรับประทานแครนเบอร์รี่ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานเพราะหากควบคุมไม่ได้ก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
8: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลเสียตามมามากมายเช่นอาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติไปหรือว่าการติดเชื้ออาจจะลุกลามจากการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะไปเป็นกรวยไตอักเสบซึ่งทำให้คนไข้มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดชายโครงข้างที่มีการติดเชื้อและอาจลุกลามไปเป็นการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของไตผิดปกติตามมาได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรจะรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจปัสสาวะและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ
6: และอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
5: 3 Minute Talk Do and Don't

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการครับผมเชฟก้องก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่กับผมตรงนี้คืออาจารย์เอกครับ
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: อาจารย์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาเลยคร
1: ับ
0: ผมเรียนเชิญคุณใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมสวั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณใหม่นะครับตัวนิดนึงครับผม
2: ค่ะชื่อใหม่นะคะมันทิตาวัฒนพันธ์ค่ะ
0: ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีเคสที่น่าสนใจมากๆอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคสของคุณแม่คุณใหม
1: ่เรื่องราวของคุณใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่หายออกจากบ้านนะคะแล้วคุณแม่คุณใหม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงเพจแล้วก็ลง
0: โซเชียล
1: เพื่อจะทำให้ตอนนั้นนี่ก็เลยทำให้มีคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นวันนี้เราก็เลยเชิญคุณใหม่มาแล้วก็อยากจะดูว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโภชนาการนะคะที่มีเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เชฟเนี่ยช่วยจัดการทำอาหารที่เหมาะสมกับคุณแม่ให
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวไปดูวิทยากันก่อนนะครับดูเรื่องราวของคุณใหม่กันเชิญชมครับ
3: อาการของแม่นะคะหลงลืมเล็กๆน้อยๆก่อนอาการที่เห็นชัดคือแม่เริ่มใช้เงินไม่ถูกอย่างเช่นแบงค์50แม่เขาจะคิดว่าเป็นแบงค์500แบงค์พันแม่ก็จะคิดว่าเป็นแบบแบงค์10อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการใช้เงินที่ไม่ถูกเวลาทอนเงินให้ลูกค้าอันนี้เรียกอะไร
4: ไม่รู้กันบางทีลืมนานทีอายุมากแล้วอ
3: ันนี้ข้าวผัดนี้เขามีใส่อะไรบ้างจำได้เปล่า
4: ก็ใส่
3: นี่อะไรนี่เรียกอะไร
4: ไข่
3: แล้วนี่อะไร
4: แล้วก
3: ็เม็ดนี่อะไรแม่
4: เล็กๆไม่รู้กัน
3: อันนี้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตปกติประจำวันที่แม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มพาเขาไปหาหมอวันนั้นที่หายไปเนี่ยคือมาเรียกพี่ชายใหม่แล้วก็ขอกุญแจออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายใหม่ก็รอจนแบบ9โมง10โมงแล้วอะไรเงี้ยก็แม่ก็ยังไม่กลับมาก็เริ่มให้พี่ชายออกไปแบบแจ้งความในระหว่างเนี้ยก็คือเราก็เริ่มโพสต์แล้วก็เหมือนเริ่มแจ้งว่าให้ทุกคนช่วยตามหาแม่เราแล้วเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนแล้วก็มีปริ้นเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปถ่ายแม่แล้วก็รายละเอียดแล้วก็เริ่มไปแปะประกาศตามที่ต่างๆแล้วเราก็เริ่มแบบแจ้งไปตามมูลนิธิต่างๆมูลนิธิกระจกเงาเจ้าสอร้อยอะค่ะแล้วก็น้องก็ช่วยกันติดต่อพวกดราม่าแอดดิกแล้วก็มีเพจเจี๊ยบเรียบด่วนขอขอบคุณมากๆเลยที่แบบดาราช่วยแชร์กันออกไปทำให้แบบคนเห็นเยอะมากคิดแค่ว่าแบบไม่เป็นไรต่อให้จะคือหมายขอเจอแม่ในสภาพไหนก็ได้จะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ได้คือหมายแค่รู้สึกว่ายังไงหมายต้องหาแม่ให้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็มีโทรศัพท์โทรมาว่าพี่คะเหมือนหนูเจอแม่พี่เลยมีคนโพสต์ใน Facebook คือน้องคนนี้ชื่อน้องนุ่นนะคะจากที่ได้คุยกันก็คือขอรายละเอียดเขามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าพี่คะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูขอรายละเอียดให้เพราะว่าหนูกำลังคุยกับเขาใน Facebook อยู่ใหม่ก็โทรไปหาพี่เขาเขาบอกว่าคือพี่เขาก็ดีมากค่ะคือเขาก็บอกว่าผมไปส่งแม่ที่สอนอแล้วสอนอคณะยาวอะไรเงี้ยพอไปถึงที่สอนอคือก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคือน้ำตาไหลแบบร้องไห้แบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะมีโอกาสที่เจอแม่อีกด้วยความเป็นแม่ค่ะเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเขาห่วงเรามากกว่าคือสภาพที่เราเห็นแม่วันนั้นเราแบบโซสงสารแม่มากคือเขาดำไปเลยค่ะแล้วก็ตากแดดไม่คิดว่าเขาคงไม่ยอมทานอะไรที่เราคิดว่าแย่มากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเราก็ยังมีคนที่แบบดีๆอยู่มากแล้วก็ช่วยเหลือแม่ไว้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนนึงที่ โชคดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสให้เจอแบบนี้เพราะว่าบางคนก็หายไปแล้วก็แบบไม่ได้แม่กลับมาหรือคนในครอบครัวกลับมาเลยก็มีเนี่ยค่ะอย่างน้อยอยากให้เรื่องของใหม่เป็นอุทาหรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่อยากให้ทุกคนลองดูคนในครอบครัวของตัวเองด้วยอะค่ะว่าแบบอาการลืมมันไม่ใช่บางทีเราอาจจะต้องดูว่าเราหลงลืมเพราะว่าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าใหม่เองก็คือตอนนี้ก็ต้องมาดูแลแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเราก็จะแบบปล่อยให้แกออกไปซื้ออะไรทานเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ใหม่ก็เลยอยากแบบมาดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากให้ทางรายการช่วยแนะนำว่าแบบอาหารอะไรที่มันจะช่วยบำรุงสมองหรือว่าช่วยลดอาการหรือว่าช่วยพยุงอาการคนที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทางรายการแบบช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะกับแม่อะไรเงี้ยค่ะให้ด้วย
1: ดีใจด้วยที่คุณแม่กลับมา
2: ขอบคุณนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในส่วนของเรื่องของอัลไซเมอร์เองเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะในกรณีของสาเหตุของอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำการทำงานเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะเจอในผู้ใหญ่
1: ครับ
2: นะคะ65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของสมองเสื่อมที่เราพูดกันหลายคนจะคิดถึงแค่เรื่องความจำแต่บางทีมันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ซับซ้อน
1: ฟังก์ชันของสมอง
2: ใช่ทั้งหมดที่มันจะค่อยๆเสื่อมลงนะคะแล้วก็อัลไซเมอร์เป็นแค่เหตุผลนึงหรือสาเหตุนึงที่ทำให้สมองเสื่อมแต่เวลาเราพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีกลุ่มอย่างอื่นด้วยเช่นคนคนนี้มีหลอดเลือดในสมองตีบพวกนี้ก็จะทำให้พอมันติดหลายๆเส้นเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าการทำงานในภาพรวมของสมองก็จะแย่ลงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าสมมติเป็นอัลไซเมอร์จริงๆในแง่ของการป้องกันอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นลักษณะของสมองเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดตีบเราก็มาดูว่าสาเหตุที่เส้นเลือดตีบคืออะไร
1: แล้วก็แก้ตรงจุดนั้นได้
2: ใช่
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นเบาหวานความดันไขมันทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องคอยดูแล
1: ครับ
2: คุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
0: แม่ก็จะมีเป็นความดันค่ะแล้วก็หัวใจโตที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเชฟก้องก็จะนำเสนอเมนูอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะช่วยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผักผลไม้
1: ใช่ครับ
2: ลดการอักเสบอาจจะเน้นปลาเพิ่มโอเมก้า3
1: โอเมก้า3
2: นะคะแล้วก็จะต้องนิ่มเน
1: า
2: ะแล้วก็ไม่เค็ม
1: โอเค
2: ออกมาในรูปของ
1: เป็นห่อหมกครับวันนี้

0: วันนี้เชฟใช้อะไรบ้างคะ
1: อันนี้เป็นปลากระพงครับปลากระพงตัวใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วมีพริกแกงแดงครับผมแล้วก็มีกะทินะครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะปรับนิดนึงคุณหมายจะเลือกเป็นกะทิที่ไขมันต่ำนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นนมก็ได
1: ้โอเคครับผมลดพริกแกงออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเราชิมดูว่าโอเคเราจะเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเราปรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพริกแกงเค็ม
0: ใช่
1: ครับต้องลดอันนี้เป็นขมิ้นแขกนะครับสับตัวขมิ้นแขกตัวนี้ก็มีช่วยเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ครับอันนี้เป็นกระชายครับกระชายปอกแล้วก็สับละเอียดนะครับเพิ่มกระชายเข้าไป
0: ทีนี้ในกรณีของปลาค่ะถ้าสมมติคุณหมายจะเลือกนี่หมายลองดูเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อที่เป็นสีออกขาวเนี่ยน้ำมันมันจะน้อยปลามันจะออกเนื้อแข็งๆนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเนื้อปลามันจะออกเป็นสีออกแดงนิดนึง
2: ค่ะ
0: อันนี้น้ำมันมันจะเยอะซึ่งโอเมก้า3มันก็จะเยอะด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอาหารนะคะเนื้อพวกนี้มันจะนุ่มกว่าและนั่นคือเหตุผลที่เชฟเลือกเป็นกระพงแดง
1: กระพงแดงครับวันนี้ใช้กระพงแดงคือนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตนี้เป็นน้ำปลานะครับฟ้ากระหล่ำปีนะครับถ้าสมมติว่าเรายังผมแนะนำว่าต้องมีผ้าติดตัวไว้สักผืนแล้วจับนะครับให้ผ้าอยู่นอกมือเรานะครับที่ผมใช้อันนี้จริงๆแล้วผมมีเหตุผลครับคุณหมอนี
0: ่อยากให้ได้กินผักเยอะขึ
1: ้
0: นถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันจะได้ผักเยอะขึ้น
1: ไปเท่าที่ไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสสุดท้ายแล้วผมได้ประมาณนี้แล้วกัน
0: โอเค
1: ครับ
0: โอเคนี่เรียบร้อยแล้ว
1: ก็อาจจะรบกวนคุณหมายบรรจุเลยครับผม
0: ฝากเลยครับ

0: คเรียบร้อยครับเรานึ่งจนกว่าจะสุก
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือในโอเมก้า3อะค่ะมันจะมีเฉพาะปลาทะเลอย่างเดียวหรือว่าปลาน้ำจืดอะไรเงี้ยค่ะมีด้วยไหมคะ
2: ถ้าเราพูดถึงโอเมก้า3นะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ในหลายชนิดเลยนะคะโอเมก้า3จริงในน้ำมันก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่เราต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเซลล์สมองตัวเนี้ยเราต้องการเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันปลานะคะหรือที่เรียกว่าเป็น DHA EPA พวกนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีมากอยู่ในพวกของอาหารทะเลนะคะถามว่าในปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเขาเจอน้ำหนาวเย็นๆเขาก็จะมีไขมันเยอะนิดนึงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไขมันที่อยู่ที่ตัวปลาดังนั้นเนี่ยปลามีทุกชนิดอาหารเพียงแต่ว่ามากน้อยต่างกันจริงๆในปลาน้ำจืดก็มีค่ะแต่ต้องเป็นปลาน้ำจืดที่มันนิดนึง
0: ปลาดุก
2: ได้สวายปลาดุกพวกนี้จะเยอะ
1: น้ำมันเยอะ
2: ใช่ทีนี้ในกรณีของอาหารทั่วไปที่เราจะดูแลสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมมันก็คงจะมีหลายๆส่วนไม่ใช่แค่เรื่องของโอเมก้า3
0: อย่างเดียว
2: ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่เราพูดถึงกันนะคะจำง่ายๆก็ A C แล้วก็ E วิตามิน A ก็อยู่ในผักเนาะสีเข้มๆสีเข้มหมดเลยม่วงแดงเขียวเหลืองได้หมดอันที่2 C ก็เป็นพวกผลไม
0: ้
2: นะคะถ้าจะให้ดีก็กินเป็นผลไม้สดตัว E E เนี่ยจริงๆในผักหลายตัวก็มีอะโวคาโดเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกลุ่มของวิตามิน B boy ซึ่งวิตามิน B boy เนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาทสังเกตเวลาชาเวลามีอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเขาจะให้ไปซื้ออะไรเนี่ยก็จะได้วิตามิน B ม
0: า
2: ใช่ไหมคะก
0: ็จะมีตาชา B สีฟันดีกระดูก
2: โอเคเริ่มไล่กลับไปได้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลย
0: ครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดู

0: เป็นไงบ้างครับเราคิดว่าไหวเนาะทำได้
1: ใช่ค่ะน่าทำมาก
2: ยังมีอีกเมนูนึง
0: ยังมีอีกเมนูนึงครับ
2: เชฟเตรียมไว้ให้
0: ใช่ครับพักสักครู่ครับอันนี้เป็นเมนูที่2ครับเมนูนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของโอเมก้า3นะครับวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าซาลซ่านะคร
1: ับ
0: ซาลซ่าส้ม

0: ตอนนี้เรามีแซลมอนนะครับตรงนี้ทั้งหมดประมาณ200กรัมผมแบ่งเป็น120กับ80นะครับชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่แล้วก็มีส่วนของเดรสซิ่งนะครับเดรสซิ่งง่ายมากเรามีน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำตาลสายแดงนิดหน่อยนะครับเกลือพริกไทยครับแล้วก็
1: เลมอน
0: ครับแล้วก็มีเป็นแต่งกลิ่นนะครับเป็นพริกหยวกผักชีต้นหอมนะครับอัตราส่วนของเดรสซิ่งทั่วไปนะครับน้ำมัน3ส่วน
1: ค่ะ
0: เปรี้ยว1ส่วนครับแล้วก็เกลือพริกไทยตามชอบนี่คือมาตรฐานนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นนะครับตัวที่จะทำให้ช่วยให้ตัวเปรี้ยวกับตัวน้ำมันรวมกันอีกอย่างนึงที่เขาใช้มากก็คือมัสตาร์ดนะครับหลังจากนี้อยากจะทำเดรสซิ่งอะไรก็แล้วแต่ยึดตัวนี้เป็นจุดสำคัญอยากจะเพิ่มความหวานนี่ครับใส่หวานได้บางคนก็ใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับไปได้ไม่รู้จบที่ผมบอกไปมีเป็นหลักการคร่าวๆนะครับรบกวนคุณหมอนะครับคุณหมอบอกไว้ว่าส้มเนี่ยถ้าดีที่สุดคือปอกแล้วทานเลยนะครับวิธีทำก็คืออย่างนี้ครับเราตัดหัวท้ายนะครับแล้วก็ปอกออกมานะครับพอเราปอกได้อันแรกปุ๊บอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้จะง่ายแล้วเราก
1: ็
0: ไปตามรอยนี้ครับเราให้มีดวิ่งตามรอยนี้เช่น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เห็นไหมฮะ

0: เราก็จะได้แล้วก็ไปลอยต่อไปสังเกตดูว่าน้ำมันจะน้ำน้อยมากบนเขียงถ
1: ้
0: ามีดไม่คมมันจะช้ำครับน้ำมันจะออกโอเคครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเห็นเส้นนะครับ1 2ตัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้นี่ได้เนื้อส้มแล้วนี่นะครับได้เนื้อส้มเลยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราใช้นะครับวันนี้ผมผ่าครึ่งประมาณนี้คุณไหมช่วยใส่เกลือพริกไทยบนปลาให้ผมหน่อย
1: คุณหมายจัดการแล้วกันค่ะ
0: โรยเกลือโรยพริกไทยเลยครับผมทำเซ็กเมนต์
1: วันนี้เขามีสกิลนะเขาโรยสูง
0: ทำไมถึงต้องโรยสูงนะครับ
2: มันจะได้แบบกระจาย
0: ถูกต้อง
1: แล้วลูกศิษย์แล้วนะ
2: ก็อีกด้านหนึ่งถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยครับผมแล้วเราจะมีน้ำส้มด้วยครับอันนี้คือที่เราเหลือนะครับ
1: เอามาคั้นต่อ
0: ใช่ครับตัวนี้หั่นแล้วนะครับเรียบร้อยเปลือกที่บอกว่าไม่ทิ้งก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้
1: ผิวส้ม
0: ผิวครับผมเริ่มเลยนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับ3:1นะครับโดยประมาณแล้วก็ในที่นี้ผมจะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปโอเคผมจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรามีตรงนี้ละเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำครับน้ำมันมากรองนะครับลงไปไม่ต้องเยอะรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับดูว่าร้อนไหมร้อนเลยนะโอเคควันได้แล้วนะครับเฟิร์สโมขึ้นลงปลานะครับทำไมถึงขยับก็

0: ถ้าเราทำปลาให้สุกเกือบทั้งหมด
1: มันจะเวลดัน
0: มันก็จะสุกถึงเวลาที่ความร้อนกว่าจะหายไปมันเข้าไปอยู่ตรงกลางละทุกอย่างเกี่ยวกับปลาและเนื้อครับใช่หลังจากที่เราทำให้เขาสุกเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า resting time ก
2: ็
0: คือเวลาที่ปล่อยให้เขาพักนั่นคือเวลาที่ความร้อนยังซึมอยู่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านอย่างหนึ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะครับก็คือหนังออกเดี๋ยวเราจะเอามาทอดอีกครั้งนึงครับโอเคในระหว่างนี้นะครับที่รอปลาผมใช้ความร้อนต่ำลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆคลึกปลาไปเรื่อยๆในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับเซกเมนต์ส้มนะครับก็เอาเซกเมนต์ใส่เข้ามาครับลองชิมดูเลยครับผมจะเติมเค็มนิดนึงนะครับหวานนิดเดียว
1: รสมันเบา
0: ๆ
1: แต่ว่ามันจะหอมพวกกลิ่นไซตรัสกลิ่นไอ้พวกส้มอะ
0: ใช่ต้นหอมซอยนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบลเปเปอร์นะครับ
1: พริกหยวก
0: แดงนะครับใส่เพิ่มสีสันผักชีนะครับผักชีนี่ผมจะรับช็อป
1: หั่นหยาบ
0: ๆหยาบมากๆนะครับเสร็จแล้วครับผมซอสเราง่ายมากเลยเราเอาปลาขึ้นนะครับตอนนี
1: ้ใส่จานนี่นะอ๋อใส่จานนั้นเลย
0: ใส่พักไว้จานนี้ก่อนก็ได้ครับหมอแล้วก็หนังนะครับ
1: ทอดกรอบ
0: หนังเดี๋ยวมาวางไปในน้ำมันนะครับพอโดนน้ำมันเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาหม้อสะอาดนะครับกดทับไปเลยเพื่อเดี๋ยวให้เขาแบนแป๊บเดียวจังหวะนี้เรามาเพลทติ้งจานกันครับก็คือทำจานให้สวยงามนะครับโอเคครับ

0: หนังปลานี่น่าจะได้แล้วครับอันนี้คือได้แล้วแน่นอน
1: คุณหมายอยากได้แบบไหนเอ่ย
2: กรอบเล็กๆหรอแบบ
0: กรอบเล็กๆนะครับได้ครับผมจะวางตรงนี้ปึ๊บแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งเลยอันนี
2: ้
0: จบจานครับบีบหนึ่งปุ๊บลงแล้วครับลงแล้วพอแล้วครับแค่นั้นได้เลย

0: โอเค
1: งั้นเดี๋ยวเรา
0: เริ่มเลยเชิญเลยครับ
1: อุ้ยปลาสุกกำลังดีเลยเนาะอร่อยเลยเชฟอันนี้หอมส้มหอมผลไม้แล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่จัดจนเกินไป
0: ก็คือที่เราวางไว้ก็คือว่าออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยให้มันกลมๆ
1: อันนี้ทานเล่นได้เลยอ่ะ
0: ครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเบสิกเราสามารถเอาไปขยายผลต่อได้ค่อนข้างมากนะครับก็วันนี้เห็นคุณหมอถืออะไรสักอย่างมาบอกว่าทางรายการฝากมา
1: ใช่ก็แทนคำขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็น wristband นะคะให้คุณไหมเอาไว้ให้กับคุณแม่นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณแม่คุณไหมเลยนะคะแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปนะคะอันนี้ก็ขอมอบให้คุณไหมนะคะเพื่อจะให้กับคุณแม่นะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณนะคะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ โอเคค่ะ
0: ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับ
4: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมด

0: ขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลย

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี้บรรยากาศการเปิดรายการของเราดูยิ่งใหญ่อลังการครับแม่สวยจริงๆเลยครับวันนี้ครับเราจะชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์สิ่งนั้นก็คืออ
0: ุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสาครับ
1: สุดยอดนี่มีเสามาปุ๊บผมนี่ถนัดเลยชอบก่อนมีเสาปุ๊บเปิดเพลงกิ๊กแล้วบิ้วก่อนปุ๊บมองเสาเลงปุ๊บ
0: ไม่ใช่
1: อ้อมเสาปั๊บ
0: ไม่ใช่แล้ว
1: ฮะไม่ใช่เหรอ
0: เออใบอีกหน่อยนึงเกี่ยวกับคาน
1: มีเสาและคานชัดเลยเราอยู่อัฐจันทร์มีสนามฟุตบอลนี่ไงเสาและคาน
2: ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่
1: เหรอ
0: มันเกี่ยวกับเสาและคานได้
1: อย่าใบเยอะได้ไหมเฉลยเลยได้ไหม
0: บอกแล้ว
1: มันคืออะไรครับ
0: TRX
1: TRX
0: ใช
1: ่มันย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: โอ้มันคือการออกกำลังกายที่กำลังฮิตมากในตอนนี้
0: ใช่
1: แล้ว TRX อันนี้ใช่ไหมพี
0: ่นั่นละ
1: พี่โชว์หน่อยว่ามันมาจากประเทศอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับ
0: จริงๆมันมากับหน่วยรบของพวกนาวิกโยธินของอเมริกาใช่ไหมปกติเขาใช้เรื่องของไอ้ตัวสายโดดร่มใช่ไหมผลร่มเพราะงั้นตรงนี้มันมีความแข็งแรงสูงมันสามารถ
1: ใช้สายโดดร่มมาออกกำลังกายเพื่อให้เดวิสซิลมีความแข็งแรงตลอดเวลาม
0: ากขึ้นแล้วเขามีความเฮ้ยมันทนทาน
1: อ
0: ่ะเพราะงั้นตรงนี้มันน่าจะเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายได้อะไรได้ไอเดียตรงนั้นมา
1: เอาพี่ต้นแล้วทำไมมันถึงนิยมอ่ะพี
0: ่ถ้าเราดูเนี่ยคือมันเป็นอะไรอุปกรณ์ที่พกพาง่ายใช่ไหมเบาเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ได้ทั่วร่างกาย
1: ตอนนี้คนซื้อเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพื่อนผมซื้อเยอะแยะไปหมดเลย
0: เอาไปขายต่อ
1: แต่เอาไปวางอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่มี TRX แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วซื้อไปรับรองสุขภาพดีแน่นอน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมดพร้อมกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนบ้าพลังมากเขาบอกว่าวันๆ

0: ก็อยู่กับเชื่อตลอดเวลาเนี่ยคอแล้วเวลาคนก็ลากจูงไปไหน
1: เฮ้ย
0: อันนั้นมันหมาแล้วไปพบแขกรับเชิญเลยครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับมิสเตอร์นากาตา
2: ไฮโอไฮโอ
0: เอามาสิ
2: ฮะ
0: เอาให้เอามา
2: ไม่มี
0: เฮ้ยอาร์ตตาอาร์ตสวัสดีครับน้องอาร์ตครับ
2: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวเองนะครับน้องอาร์ตครับ
2: ครับผมสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
0: น้องอาร์ตครับเป็นคนบ้าพลังจริงป่ะเนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้าง
2: ครับผมก็ออกพวกเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โยคะมีแอโรบิกอะไรเงี้ยคร
0: ับทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ
2: ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาเครียดๆเงี้ยก็ไปยก
0: อยากกล้ามใหญ่เลยฮะ
2: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้นะครับน้องอาร์ตจะมีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ TRS แน่นอนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย TRS ที่เราซื้อมาอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ TRS ไปออกกำลังกายกันเลยเอาละครับเริ่มออกกำลังกายเกี่ยวกับ TRSก่อนอื่นคือช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเรียกอะไรกันบ้าง
3: ตั้งแต่ล่างขึ้นบนเลยแล้วกันนะฮะก็ในแง่ของตัวที่จับก่อนที่จับเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวที่จับนะครับ
0: ที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2สีนะครับสีเหลืองกับสีดำ
3: งั้นในตัวนี้ก็เป็นที่จับมือนะครับที่จับไม่ว่าเราจะใช้มือข้างเดียวนะครับหรือ2ข้างก็จะเป็นลักษณะพวกนี้นะครับการจับได้หมดนะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับช่วงนี้คืออะไรครับช่วงนี
3: ้ตัวสายพันธุ์ในเรื่องของการจับนะครับตัวเนี้ยมันถ้าเราดูมันจะมีลักษณะเป็น2เส้นใช่ไหมเพราะเราต้องให้เล่นขวาซ้ายนะครับซึ่งเหนือตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการปรับเราสามารถปรับตำแหน่งให้เป็นสั้นหรือยาวได้นะครับในเรื่องของการ
0: สั้นยาวมีผลต่อความหนัก
3: ความหนักส่วนนึงกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของท่าทางในเร
0: ื่อง
3: การ
0: ท่าทาง
3: ใช่ครับ
0: และส่วนนี้ครับส่วนปลาย
3: นี่นก็คือเป็นเรื่องของการคล้องนะครับไอ้นี่ก็จะเป็นเรื่องของการแกนที่ถ่ายเป็นออกขวาซ้ายใช่ไหมให้ไม่ลักษณะ
0: แกนกลาง
3: ใช่แกนกลางเป็นแกนจริงๆมันเหมือนกับเป็นจุดหมุนนะใช่ไหม
0: จุดหมุน
3: นะครับแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นส่วนที่เราคล้องคล้องนั้นอาจจะอยู่ที่เกี่ยวคล้องกับอะไรต่างๆ
0: ซึ่งพวกนี้เกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับคาน
3: ใช่
0: อ
3: ัน
0: นี้ของจริงเลย
3: ใช่
2: ถ้างั้นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแล้วก็แขวนตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคร
3: ับได้ครับแต่เราต้องดูในเรื่องของตัวกิ่งต้นไม้ต้องมีความมั่นคงนิดนึงถ้าเกิดเป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนเงี้ยหรือว่าน้ำหนักตัวที่เราเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็คงต้องดูให้เหมาะสม

0: เราเริ่มจากกล้ามเนื้ออกก่อนแล้วกันนะครับกล้ามเนื้ออกเนี่ยปกติที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นเรื่องของเชสเพสง่ายๆเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนนะครับยืนเนี่ยก็คือยิ่งเวลาที่เรายืนเนี่ยถ้าเราทรงตัวเท้าชิดกันการทรงตัวมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: นะถ้ายิ่งกว้างออกไปมันก็จะทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นส่วนในเรื่องตำแหน่งการลงเนี่ยถ้าใหม่ๆเราพยายามอย่าพึ่งโน้มมากนะครับให้อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับลงเหมือนเราที่เราดันเล่นเชสเฟสเล่นดันอกเลยนะครับบริหารกล้ามเนื้ออกนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมือกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับดัน
1: โอเคมาก
0: เอาละมา
1: เชสเฟสนะครับเฟสคือลักษณะมือแบบนี้นะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์คือที่มันหนักไม่หนักเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้น้ำหนักตัวเราเอง
0: ใช่
1: ถ้าอยากให้หนักขึ้นเราสามารถ
0: โน้มตัวยิ่งโน้มไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักมากขึ้น
1: ก็คือใช้ลักษณะเล่นกี่เซตยังไงครับ
0: โดยพื้นฐานเลยก็10-12ครั้งใช่ไหมครับ
1: ขยับสามารถถอยหลังไว้ได้อีกนะครับแล้วแต่ความถนัด
0: ใช
1: ่คุณต้นครับ
0: ครับ
1: ดูวิธีการดึงผมคือหนักไม่หนักมันดูที่ความสั่นก็ได้นะ
0: ใช่ครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราต้องออกแรงมากขึ้นละ
1: แล้ว
0: ในเรื่องของตัวหลังถ้าเริ่มมีการแอนมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มหนักละเราไม่สามารถที่จะบังคับแกนลำตัวได้ละ
1: เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตอันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องทรงตัวด้วยคร
0: ับ ใช่เพราะว่าจุดข้อดีอันก็คือแทนที่ปกติเราดันใช่ไหมดันอกพวกนี้มันจะได้ในส่วนของอกส่วนของไหล่ต้นแขนด้านหลังที่เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันจะฝึกในเรื่องของแกนลำตัวบาลานซ์เรื่องของการเคลื่อนเพิ่มเติมเข้ามา
1: ท่าต่อไปคร
0: ับ ท่าต่อไปนะครับ
1: จ
0: ะคล้ายก
1: ัน
0: ยังคงเป็นอกเหมือนเดิมนะครับให้ยืนเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราลักษณะปกติเราเล่นเหมือนไฟฮะเหมือนกับหุบบินใช่ไหมครับลองครับลองบีบหงายมือเข้าหากันบีบอกบีบมือเข้าหากัน
1: ไฟนี่คือจับปกติเราเป็นเพรสแบบนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนมือ
0: เป็นหงายมือเข้าหากัน
1: แล้วก็เราล็อก
0: กลาง
1: ไหล่ล็อกมือก็สอกไว้
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเรายืดเลยอันนี้มันจะไม่ได้อกนะมันจะได้ไหล่แทน
0: ใช่ให้แนวแรงอยู่ในช่วงของเตือนโอเคลองบีบแขนเข้ามาชิดอีกนิดนึงดิให้แคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบดันบีบแนวของใช่ไฮปลาดีแนวของไฮปลาซึ่งถ้าเราดูเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าเราจะออกแรงมากกว่าไอตอนท่าแรกใช่ไหมเพราะมันเน้นส่วนของอกส่วนบนมากขึ้น
1: ถ้าเกิดเพิ่มความหนักคือเราสามารถค้างก็ได้ไหม
0: ใช่แล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยดันลงค้างไว้ผลักดันขึ้น
1: ประโยชน์ของ TRX เนี่ยที่ผมได้สัมผัสจริงๆคือมันไม่ถูกล็อก
0: มันสามารถเคลื่อนที่ได้
1: มันเคลื่อนที่ได้ขณะที่เราเคลื่อนที่ได้มันแนวแรงมันอย่างนี้ละแนวตรงเหมือนเราจับคานเวลาเราเล่นคานหรือบาร์เบล
0: มันบังคับ
1: เราจะฟีลเหมือนเวลาจับอันนี้ล็อกมันบังคับเราไม่สามารถย้ายได้ถ้าเวลาเราเพลสขึ้นมาปุ๊บแต่ผมจะบอกเสมอถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ผมจะบอกให้เหมือนเราบีบคานเข้ามา
0: ใช่
1: อันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลยครับเพลสขึ้นมาปุ๊บบีบเข้ามาอีกได้เต็มๆเลยโอเคมาถึงหลังครับยังไงครับพี่ต้น
0: หลังตรงนี้จะเป็นท่าเราจะตรงข้ามแล้วเมื่อสักครู่เราลักษณะของการยืนแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสลับกันเนื่องจากมันเป็นหลังเราจะยืนแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังตำแหน่งของเท้าถ้าใหม่ๆเราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแนวของ
1: ไม่ต้องเอ็นเยอะ
0: ของลำตัวก่อนนะครับแค่นั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วแล้วก็ขยับให้มากขึ้นให้มันเหมือนกับตัวแทบจะขนานกับพื้นนะครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราแข็งแรงมากๆเพื่อมายกเท้าอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คือถ้าในแง่ของการฝึกมันถือว่าดีเลยนะครับเพราะยิ่งคุณลงในแนวดิ่งมากขึ้นการออกแรงของแนวแรงกล้ามเนื้อมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวต่างๆมันก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับ
1: แต่ว่าในการสาธิต
0: เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะข้ามหน้าข้ามตาบุ้ย
1: ครับผม
0: เราพยายามดึงนะครับก็คือดึงศอกให้ผ่านตัวนะครับยืดอกขึ้นดึงศอกผ่านตัวนะครับเหยียดยืดแขนกลับนะครับเหมือนเราเล่น
1: คำว่าศอกผ่านตัวคือมุมนี้นะครับนี
0: ่
1: นี่คือศอกผ่านตัว
0: นะครับดึง
1: คือมุมศอกนะครับผ่านตัวนะคร
0: ับ
1: เอาใหม่ครับพี่ต้น
0: เหยียดยืดนะครับดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับดึงนะครับทุกครั้งที่ดึงพยายามบีบสะบักนะครับยืดอกนะครับ
1: ทำงานคือบีบตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับตัวสะบักบีบเข้าหากันนะครับ
1: ตรงนี้นะครับ
0: เหยียดยืดเอาเท้าวางนะครับตัวโน้มไปข้างหลังครับแขนเหยียดยืดคว่ำมือหากันเอาข้อมือกันลองดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับเหยียดแขนกลับดีดึง 2มาดึง
1: ถ้าเปิดส้นเท้าจะหนักขึ้นไหมครับพี่ต้น
0: มันก็จะ
1: เปิดไป
0: ตัวเองทิ้งตัวเอง
2: หนักจะลงด้านหลังมากขึ้น
0: ใช่แต่การส่งตัวการส่งตัวมันจะทำให้เรายากขึ้นไงนะครับ
1: อีกทีแล้วนับด้วย
0: 4ครับมาไป5 1 6ถ้ารู้สึกเบาขยับเท้าไปข้างหน้านะครับ7 8แขนเหยียดให้สุด9
1: ม
0: ีสปาร์ค
1: มีคนหนึ่งยืนเพราะถ้ายิ่งเสียบาลานซ์ยิ่งหนัก
0: ใช่แต่มันจะลื่นบวยมันจะลื่นบวยใช้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าก็ได้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกเหมือนเราเบรกอะเซฟ
1: โอเคลักษณะเราจะเห็นเหมือนเวลาเราไปเล่นกับแมชชีน
0: ครับ
1: ที่เราดึง
0: ใช่ใช
1: ่ที่มีเก้าอี้มาล่าแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เราใช้มุมเดียวกันเลย
0: เวลาที่บริเวณเฮ้ยวิดพื้นอะไรนะก็อกขาแล้วก็สปอร์ตทำได้
1: เราจะชิน
0: แต่พอเรื่องของบริเวณปุ๊บจะหลังเนี่ยเรามักจะหาท่าที่เล่นหลังไม่ค่อยได้เพราะงั้นถ้าพอ TRX ปุ๊บมันเริ่มมีละมันมีตัวที่หลังแล้วก็ให้เราสามารถที่จะออกแรงในแนวของหลังได้โหนห้อยได้ต่อไปจะคล้ายกันนะครับเพราะแนวของหลังยังไงก็ต้องมีการดึงนะครับเมื่อสักครู่เราแค่หงายมือนะครับดึงศอกนะครับผ่านตัวคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลางนะครับกลางนะครับแล้วก็เราก็ใช้ดึง
1: ลักษณะเหมือนเราจับบาร์เบล
0: ใช่ครับใช่แต่เราจะดึงตัวเข้าหาก
1: ล้ามเนื้อก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ใช่จะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมทุกครั้งเวลาที่ดึงก็พยายามบีบสะบักดึงศอกใช่ไหมครับนะครับบีบสะบักดึงศอกนะครับ
1: เหยียดดึงให้ศอกผ่านลำตัวไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับให้ศอกผ่านลำตัวนะครับอ้าวลองดูนะครับมา
1: ลองเหรอ
0: ลองดูแล้ว
1: ยังไม่ทันไหนเลยยังไม่ทันไหนเลยโอเค
0: นะครับยืนเหมือนเดิมนะครับถ้าได้
2: แล้วก็
0: จับเท้ามือจับความมือลงดึงยืด
1: เหมือนถ้าเราใช้ได้นี่ก็เหมือนที่เราพูลโอเวอร์เอ้ยไม่ใช่ไหม
0: เบนโอเวอร์โลอ่ะฮะใช่
2: เพียงแต่ว่านี่หงายหน้าขึ้น
0: ใช่เพราะอันนี้

0: ตอนนี้เราเวลารักษาการทำตัวนั้นมันตามแนวของไอ้ตัวบาเวลไงแต่ตอนนี้เราต้องพยายามหาแนวของการออกแรงใช่ไหมก็คือแรงต้านของตัวเราเอง
1: หนักมาก
0: บีบสะบักตลอดดึงเจ็ด
2: แล้วท่านี้มันเน้นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมคร
0: ับ แปดมันจะเน้นในส่วนของหลังส่วนบนโดยเฉพาะที่แนวแนวเดียวกับในส่วนของตัวสะบักใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ครับผม
0: หลังส่วนบนเท่าไหร่แล้ว8
2: 10แล้ว
0: สิบแล้วเหร
2: อย้ำเลยนะครับสำหรับการเล่นเวทหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยควรทำอย่างยิ่ง
0: ใช่
2: คนที่อยากมีอกใหญ่ควรจะเล่นหลังด้วย
0: คราวนี้เราจากที่ปกติใช้2มือนะคราวนี้เราจะใช้มือเดียว
2: ครับผม
0: นะครับก็จะคล้ายกันนะครับแต่ให้เรานะครับรวบนะครับไอตัวที่จับมาเป็นอยู่ข้างเดียว
2: เราไม่รวบได้ไหมจับอันนี้ได้ไหมครับ
0: ก็ได้เหมือนกันครับ
2: มันจะไม่ได้เพราะว่าม
0: ันจะแกว่งไปแกว่งมาฮะ
2: มันจะดึงรูดมุมนี้มันจะรูดเลยนะครับควรจะจับ2อันนะครับ
0: ใช่นะครับมือข้างนึงวางไว้ที่ตัวนะครับใช้ดึงนะครับลักษณะนะครับ
2: วันอาร์ม
0: นะครับวันอาร์มโลนะครับดึงนะครับดึงดึง
2: มันจะหนักกว่าเดิม
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็เราจะเน้นมากขึ้น
0: ใช่และการระดมประสาทอะไรต่างๆมันก็จะมาข้างที่เราออกแรงมากขึ้นนะครับ
2: หลักการคือเอาศอกผ่านลำตัวนะครับ
0: นะครับทุกครั้งดึงเหมือนเดิมนะคร
2: ับแล้วมือต้องวางตรงกลางตัวไหมครับ
0: เนี่ยให้อยู่ตรงหน้าท้องนะครับช่วยประคอง
2: นี่เขาเรียกว่าการเล่นหลังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: พี่ต้นที่ถือว่าเป็นมืออาชีพมากมือเล่นหลังมือหนึ่งแล้วก็อีกมือนึงเล่นลาย
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้ว
2: ใช่ไหมครับ
0: เข้าที่ครับ
2: ที่ผมมองพี่ไม่เห็นเลยครับ
0: เข้าที่ครับ
3: เอาข้างไหนก่อนนะ
0: ก็เอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวา10ครั้งซ้าย10ครั้ง1ครับมา2 3 4 5
2: ขอเป็นขวา5ซ้าย5ได้มั้ยครับ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
2: แล้วแต่พี่แต่ผมทำแบบนึง
0: เอาเปลี่ยนแล้ว
2: เฮ้ยเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไม่สมดุล
0: เอามาดึงให้สุด
2: การเล่นนี้ผมรู้สึกผมพบปัญหา
0: ครับ
2: ก็คือว่าขณะที่เราเล่นไปมือที่เราวางเงี้ยมันจะทิ้งตัวลงไปเราต้องพยายามเก่งให้มันกลับมา
0: ใช่เพราะไม่ใช่งั้นตัวมันจะเหมือนมันพลิกไปอีกข้างนึง
2: มันจะยากขึ้นเนาะ
0: ต้องเก่งเพราะทุกครั้งเนี่ย
2: ตัวเราบิดเราเดินไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ย
0: มันจะบิดไป
2: มันจะบิดไปอยู่แล้วเราต้องพยายาม
0: ประคองตัว
2: ประคองไว
3: ้ก็รู้สึกว่ามันอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นท่ามันก็จะเป็นแค่มัดเนื้อกล้ามนั้นอย่างถ้าเป็นเงี้ยถ้าเป็น TRX มันก็จะมีเรื่องค่ะเราต้องเก่งลำตัวอะไรเงี้ย
2: ครับด้วยนะมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาประคองมาช่วยในเรื่องของการลำตัวด้วยเมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อคือเราได้ส่วนไหนครับ
0: โดยหลักเป็นหลักหมดเลยท่าแรกอ่ะที่เราทำใช่ไหมครับที่เราจับมือหงายมือนะครับตัวนั้นแค่เน้นส่วนด้านในแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยมากก็จะเป็นไบเซปต้นแขนด้านหน้านะครับพอมาท่าที่2เรากางออกใช่ไหมครับคราวนี้ก็ตัวมันก็เป็นหลังเหมือนกันแต่มันจะออกมาด้านนอกมากขึ้นมีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไหล่ส่วนหลังที่ช่วยนะครับท่าที่3พอเป็นในเรื่องของเราดึงทีละข้างละคราวนี้เราดึงทีละข้างละพอการดึงเนี่ยนะครับดึงเนี่ยโอเคมันก็เป็นใช้ในส่วนของหลังส่วนบนเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยทุกครั้งที่เราดูนะเวลาที่เราดึงมันจะมีเราต้องพยายามประคองตัวนะครับตัวที่มันบิดไปเนี่ยที่มันบิดไปเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องของหลังหมดเลย
2: คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้มันยังเหลืออีก upper body มีอะไรบ้างครับ
0: โอ้โหมันก็แขน
2: ไหล่
0: ไ
2: บเซป
0: ไ
2: บเซป
0: ใช่
2: ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยแบบนี
0: ้ครับ
2: เราสามารถรวมทั้งหมด
0: ได
2: ้ทำได้เหรอ
0: ใช่
2: ยอดเพราะบางคนเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบรวมเนอะ
0: ผสมผสาน
2: เขาเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นเรื่องของคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคือรวมกันหมดเลยทุกส่วน
2: อ่ะลองดูเลยครับพี่ต้น
0: โอเคเรามาเริ่มจากเอาง่ายๆเอาท่าที่เมื่อสักครู่ที่เราใช้ก็ได้นะครับเอารวมกันนะครับพี่เริ่มจากยืนเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งที่1นะครับอันที่2เรากางดึง
2: หลัง
0: อันที่3เรางอดึงนะครับก็เป็นเน้นไบเซปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเหยียดยืดนะครับดึง
2: 2
0: นะครับดึง3
3: 3ท่านับเป็น1
0: ใช่เรานับเป็น1นะครับ1นะฮะกางนะครับหงายมือดึง
2: 3
0: 5นะครับ
2: ช้าๆหน่อยพี
0: ่กาง
2: เออ
0: สโลฮะหนักนะ
2: 2คุณผู้ชมจะได้เห็นด้วย
3: ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อย
2: ฮะมือ3อีกสักทีเพราะผมจำไม่ได้
0: ดีมากครับ
2: 1
3: นะครับ
0: เดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ยังจำไม่ได้อีกครับ
2: แล้วทะเลาะ2อันนี้

0: ได้หลังนะครับ
1: นี่ใบเสร็จเข้ามาช่วย
0: บิดมือเข้ามาจะได้ใบเสร็จ
2: ครับผม
3: ต่อไปลืมดูเมื่อกี้อธิบายหมดเลยลืมดู
2: มาลองทำถ้าลองทำมันจะจำได้ง่ายขึ้นมาเร็ว
0: ไอ้กระบอกมั้ง
2: เริ่มลายหลัง
0: การทำอยากให้ทำช้าๆที่เราจะได้เก่งได้มีสติได้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: เพราะเป็นจริงมันจะได้คือได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรา
2: ลาย
0: เก่งส่วนนั้นด้วยนะครับ
2: ดีครับ
0: ช้าๆไม่ต้องรีบ
2: กลางหลังมาแขนดีสองรอบลายขึ้นหน่อยกลางแขนอีกรอบหนึ่งลายกลางกลางสองหน่อยขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
0: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
4: ข้าวเช้าหมดแล้ว
0: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลยเนอะ
2: แต่มันต่อเนื่อง
0: เราค่อยๆทำมันช้าๆได้มันเป็นยังไงครับน้องอัด
4: ก็มันจะยากตรงที่ว่ามันมี3ท่ารวมกันเป
0: ็
4: นเซตทีนึง
0: โอเค
4: ใช่ถ้ากับว่าถ้าสมมติเราทำสิบทีเราต้องทำตั้ง30ที
2: ใช่ใช่
4: ท่าละสิบที
2: ใช่ซึ่งพอเราทำรวมงี้ปุ๊บคราวนี้มันจะไม่ใช่เน้นเรื่องตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวละมันกลายไว้เน้นเรื่องตัวระบบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะเรามีทำต่อเนื่อง
0: ทำแบบนี้ควรทำกี่เซตครับ
2: ถ้าใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะครับก็ใหม่ๆก็ค
0: ือสามท่ารวมกันนี่คือควรทำ
2: ก็อยู่ประมาณ1-2เซต1-2เที่ยวแต่จำนวนครั้ง
0: เซตละกี่ครั้ง
2: แทนที่จำนวนครั้งที่แทนที่เราจะทำ10-12เราอาจจะลดลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่น้องเขาบอกว่าคือมัน3ท่ารวมกันนะเพราะงั้นถ้าเต็มที่เลยเราอาจจะให้อยู่ประมาณ6-8ครั้งโอเคเขาก็คง8ครั้ง
0: ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าคนที่เล่น TRX
2: ครับ
0: เล่นโดยรวมเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบสมมติเล่นรวมแบบนี้เป็นคอมเพล็กซ์แบบนี
2: ้
0: หุ่นเขาจะเป็นยังไงครับ
2: มันก็จะเน้นเรื่องของเฟิร์มกระชับขึ้นใช่ไหมมันจะเน้นส่วนใหญ่แล้วในกรณีของคนที่บางคนที่ถ้าโอเคอย่างบุ้ยเล่นมาสักพักแล้วบุ้ยคราวนี้ความใหญ่บุ้ยต้องการแค่นี้ละแต่บุ้ยต้องการให้มันชัดขึ้นให้มันลีนขึ้นบุ้ยก็อาจจะเล่นวิธีนี
0: ้หรือ
2: ใน
0: TRX
2: ใช่หรือคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญร่างกายที่มากขึ้นแทนที่เขาต้องไปออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยเรื่องของแอโรบิกอะไรต่างใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้มันก็เป็นเน้นทั้งตัวกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องของคาร์ดิโอด้วย
0: มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับอยากจะแชร์เพิ่มเติมไหม
4: ก็อยากอย่างของผมจะเล่นออกกำลังกายหลายๆอย่างเช่นแอโรบิกโยคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับผมอย่างอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะเสริมเข้ามาใช้เนี่ยครับเพราะว่า
0: แสดงว่าประทับใจ
4: ครับผม
0: มันประทับใจอะไรครับ
4: มันได้ชาเลนจ์ตัวเองมันได้ท้าทายตัวเองครับอย่างเช่นว่าเราต้องมีการเกรงมันจะมีความยากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วรู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อไหม
4: ครับรู้สึกครับ
0: โดนก็แตกต่างจากการเล่นเวทไหม
4: ค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้มันเราสามารถดีไซน์ท่าเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่แบบมัดไหนมัดนั้นอะไรเงี้ยครับ
2: จริงๆแล้วของเราอ่ะเราต้องการเรื่องของเขาเรียกความแปลกใหม่หรือว่าทางเลือกให้คนออกกำลังกายเพราะงั้นอย่าพยายามมาปิดกั้นตัวเองว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายการออกกำลังกายตัวนี้ไม่เหมาะสมกับฉันจริงๆปัจจุบันมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะครับมันมีตัวช่วยเรามากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ในเรื่องการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างมี
0: เอื้อสุดๆเลย
2: ใช่คือถ้ายังเรายังบอกว่าเรายังออกไม่มีเวลาออกกำลังกายอีกนี่คงไม่ใช่แล้วนะครับ
0: นั่นคือความตั้งใจของรายการ Healthy Friday นะครับแต่เนื้อหาสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเพราะศักยภาพของ TRX ก็คือ Total Body Resistance
2: Exercise
0: ยังมีมากกว่านั้นก็คือทั้งร่างกาย
2: ครับ
0: Upper ไปแล้วยังเหลือ Lowerถ้าเกิดโลเวอร์ไม่ใช่รถยนต์นะครับโลเวอร์คือส่วนล่างของบอดี้ของเรา
4: โลเวอร์บอดี
0: ้โลเวอร์บอดี้ thank you สัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่นะครับกับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้
2: ครับ
0: เป็นเรื่องราวของโลเวอร์บอดี้โลเวอร์บอดี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
2: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็นโลเวอร์บอดี้หมด
0: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
2: หนักสิ
0: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
2: เอาขาเดียวขาเดียว
0: ฮะ
2: ลองดู
0: โอ้โห
2: เป็นไง
0: โอเคให้ลองละ
2: เราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่วันนี้ปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่ไหน
0: เริ่มเลยครับปั้นมา
4: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่มอีกเหรอ
0: เมื่อกี้คุยกันอยู่

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ปวดเลยครับคุณหมอ
2: เก
0: ิ
2: ดอะไรขึ้นครับเนี่ย
0: ผมรีบมาหาคุณหมอเนี่ยครับดันไปลื่นครับปวดสะโพกปวดเอวไปเลยครับ
2: โอ้เจ๊นายรู้ไหมครับเนี่ยจริงๆแล้วกระเบื้องตรงภาควิชาแล้วเนี่ยมันเป็นกระเบื้องสำหรับเดินนะครับถ้ากระเบื้องจริงๆมันไม่ได้ดีไซน์ให้วิ่งได้แล้วก็บางทีเนี่ยเขาทำป้ายบอกเลยนะครับว่าห้ามวิ่งระวังหกล้มอะไรเงี้ยนะครับ
0: มันมีการแยกประเภทของกระเบื้องแบบนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งรู้เลย
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีนะครับของเจไดแค่เรื่องหกล้มที่ปวดเอวเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยเป็นผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยหกล้มแล้วบางท่านอาจจะโหแล้วข้างแตกเข้าโรงพยาบาลบางคนถึงงานแบบผ่าตัดที่เส้นเลือดออกในสมองเลยอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้โหอย่างนี้ถ้าเป็นคนไข้นี่น่ากลัวเลยพี่แหม่มครับผมขอถามนิดนึงเดี๋ยวพี่แหม่ม
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่ากระเบื้องมันเลือกประเภทกันแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไข้เนี่ยเขาจะมีอาการที่อันตรายกว่าผมอีกนะท่านแม
1: ่มีค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยการเดินตรงตัวเนี่ยก็ไม่ดีอยู่แล้วค่ะกระดูกอาจจะหักได
0: ้โอ้โหอย่างนี้ด้วยขอพี่แหม่มมาให้ข้อมูลกันหน่อยดีกว่าขออนุญาตครับผม
1: ใช่แล้ววันนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านไปดูผู้ป่วยเรื่องการปรับเปลี่ยนสภาพการดูแลผู้ป่วยค่ะ
0: ครับผม
1: บ้านน้องเจไดมีผู้สูงอายุไหมคะ
0: มีครับมีคุณพ่อประมาณ70กว่าครับพี
1: ่แล้วท่านมีปัญหาเรื่องการหกล้มไหมคะ
0: ก็มีบ้างนะครับทุกวันนี้ใช้ไม้เท้าอยู่ครับผม
1: โอเคค่ะบ้านของผู้ป่วยวันนี้ก็เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะตอนที่เราส่งเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาหกล้มที่บ้านนะคะ
0: ครับ
1: เวลาเดินปัญหาที่หกล้มส่วนมากจะเป็นที่ห้องน้ำที่บันไดที่ธรณีประตูจะเห็นได้ว่าบริเวณที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นบริเวณลื่นแล้วก็มีระดับนะคะ
0: ต่างระดับกัน
1: ตอนที่น้องแตงไปเยี่ยมบ้านนะคะน้องแตงเห็นพื้นที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: มีธรณีประตูจริงๆค่ะที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือจะเป็นตรงหน้าห้องน้ำค่ะบวกกับพรมเข้าไปด้วยก็จะยิ่ง
0: ลื่น
3: ไปกันใหญ่เลยค่ะอีกอย่างนึงก็คือผู้ป่วยอะค่ะเริ่มมีแขนขาอ่อนแรงเมื่อไหร่ที่ผู้สูงอายุมีแขนขาอ่อนแรงก็คือจะใช้อุปกรณ์ช่วยเดินค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือวอล์กเกอร์ค่ะทีนี้เวลาที่จะใช้วอล์กเกอร์ค่ะพื้นบ้านก็ต้องเหมาะสมกับการใช้อุปกรณ์ด้วย
0: พี่แหม่มครับอย่างเคสนี้ครับโรคสมองเสื่อมในเคสนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
1: ค่ะในผู้ป่วยสมองเสื่อมเคสนี้ค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยท่านเนี่ยตอนที่เราพบท่านนะคะท่านยังสามารถเดินได้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านเนี่ยเดินไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าต้องมีคนดูแลคอยพยุงเดินคอยเตรียมอาหารให้คอยอาบน้ำและแต่งตัวให้ค่ะส่วนมากแล้วเขาจะลืมชื่อคนค่ะลืมชื่อสิ่งบางทีเนี่ยอันนี้คืออะไรเขาไม่ทราบนะคะว่าอันนี้คือนาฬิกาอันนั้นน่ะวงกลมวงกลมมาค่ะเขาจะจำลักษณะว่ามันเป็นวงกลมวงกลมค่ะแล้วบางทีผู้ดูแลก็จะหงุดหงิดค่ะหงุดหงิดตรงที่ว่า
4: จะตอบคำถามบ่อย
1: ใช่จะเอาอะไรจะเอาอันนั้นน่ะสีเหลืองๆอะค่ะลูกก็หยิบไปไม่ใช่เสียงสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการครีมส้มค่ะก็คือจะโมโหแล้วก็หงุดหงิดกันไปแบบนี้ค่ะ
3: ด้วยสาเหตุนี้ค่ะเวลาเราเยี่ยมบ้านนะคะเราจะไม่ได้เยี่ยมเฉพาะผู้ป่วยเราจะดูแล

0: ไปถึงผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเพื่อ1เลยให้กำลังใจ2มีปัญหาอะไรไหมเราจะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยปรับให้เข้ากับครอบครัวค่ะแล้วก็ดูแลถึงสภาพจิตใจของผู้ดูแลด้วยว่าได้พักผ่อนหรือเปล่าแล้วก็เหนื่อยล้าไหมมีคนมาเปลี่ยนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเจอผู้ป่วยที่มีความเสื่อมของการได้ยินผู้ดูแลก็ต้องตะโกนพูดด้วยทีนี้ผู้ป่วยไม่ได้ยินอาจจะคิดว่าเป็นการดุด่าว่ากล่าวได้ความหมายก็จะผิดเพี้ยนไป
1: แสดงว่าจิตใจของผู้ดูแลนี่ก็
0: สำค
1: ั
0: ญมากเลยค่ะ
1: ครับแบบนี้ขออนุญาตได้ไหมครับพร้อมแล้วอยากจะไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแล้วเราจะได้ไปศึกษาด้วยเผื่อเอามาปรับใช้กับที่บ้านอีกด้วยยังไงฝากพวกพี่ๆพาไปด้วยคนนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ยินดีค่ะ

0: ดีครับครับวันนี้ทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้รับเกียรติจากพี่แป๊วนะครับให้มาเยี่ยมบ้านนะครับของเราวันนี้เป็นเคสที่เราท้าวความกันเรื่องผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับเราก็คุยกันว่าเคสที่พี่แป๊วได้ดูแลตัวคนไข้คุณลุงของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่ประวัติเคสนิดนึงนะครับก่อนที่จะเล่ากันต่อก็เคสนี้จริงๆรับมาตั้งแต่ช่วงแรกประมาณสัก2-3 ปีที่แล้วจริงๆก็เป็นช่วงที่ปรึกษาใหม่ๆตอนนั้นคนไข้ของเราเนี่ยเหมือนเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่กลางวันต้องอยู่บ้านคนเดียวโอกาสหกล้มจะสูงพาทีมเยี่ยมบ้านมาช่วยกันดูว่าแล้วจริงๆหน้าตาบ้านมันเป็นยังไงแล้วก็มีโอกาสหกล้มตรงไหนไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ได้มาเจอพี่แป๊วครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนไปบางส่วนอยากให้พี่แป๊วก็แชร์หน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: ก็คือเริ่มแรกที่พี่แป๊วหลังจากที่แฟนแกเสียนะคะพี่แป๊วก็เข้ามาดูแลคุณอานะคะคุณอาเขยเริ่มแรกเนี่ยแกก็จะมีตกหล่นเวลานอนก็บอกแกขึ้นว่าเตียงมันแคบตรงโต๊ะเนี่ยค่ะแคบก็จะมีโอกาสหล่นง่ายคุณอานอนอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกมันตกง่ายเปลี่ยนไหมคุณอาก็ไม่ยอมแกเหมือนแกติดที่ว่าแกเคยนอนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมมันก็มีโอกาสตกอยู่เรื่อยแต่หลังๆก็คือแกก็เริ่มที่จะเดินไม่ได้พี่แป๊วก็รู้ว่าถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนปรับที่นอนดีกว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจากเตียงก็มาเป็นพื้นเลยซึ่งแกก็โอเคแล้วก็ปรับให้ที่มันกว้างขึ้นเพื่อเวลาวอล์กเกอร์เดินเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะแกจะได้เดินสะดวกขึ้นปรับเตียงออกแล้วปรับพื้นที่หลังระยะนี้ตอนเนี้ยก็คือแกก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นค่ะ
0: ที่คุยกันจริงๆมันมีที่ให้ปรับตั้งแต่อันแรกก็ตอนแรกบ้านมีชั้น2ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: หมอก็คุยกันว่าชั้น2เราผมไม่ได้ให้ขึ้นไปมีผมเช็ดเท้าอยู่ตรงประตูหน้าเราก็เอาออกไปเนาะแล้วจริงๆมีน้องแมวแต่ว่าน้องแมวเนี่ยน้องแมวอาจจะเป็นตัวสนิทคุณลุงหน่อยอาจจะเอาออกไม่ได้แต่ก็ตักเตือนกันไว้ว่าระมัดระวังล้มแล้วก็ตอนนี้บ้านเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ทางเดินกว้างขึ้นมากตอนนี้ก็นอกจากวอล์กเกอร์พอแล้วจริงๆเดินเหลือเหมือนเป็นลานโล่งเลยพี่น้องคือตัวบ้านเนี่ยจริงๆคุณลุงค่อนข้างจะมีความทรงจำเกี่ยวกับภรรยาของคุณลุงจะชอบเล่าให้พวกเราฟังว่าจริงๆภรรยาคุณลุงชอบแต่งบ้านชอบนาฬิกาเนี่ยครับข้าวของที่คุณลุงเคยอยู่มันก็ยังอยู่นะนาฬิกาก็ยังอยู่กรอบรูปอะไรก็ยังอยู่ตัวชั้นวางทีวีอะไรก็ยังอยู่นะเก้าอี้ตัวลูกที่ชอบนั่งก็ยังอยู่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆเลย
2: ก็ค
0: ือ
2: ว
0: ่
2: าเราเนี่ยส่วนมากก็คือคุยกันทางโทรศัพท์เนาะไม่ได้มาที่บ้านสักทีนึงก็คือครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มาเจอที่บ้านก็บอกว่าดีใจนะที่มาเจอที่บ้าน
3: ใช่ดีจะเสียเลยเดียว
2: ช่วงที่คุยกันนะคะส่วนมากจะเป็นเรื่องของการปรึกษา
1: ก็ที่

0: หลังจากที่ไปมาดูแลก็มาเจอว่าแกเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึ่งพี่แป๊วตั้งแต่มันไม่เคยเจอตรงนี้ใช่ไหมคะพี่แป๊วก็ไม่รู้จะทำยังไงปรึกษายังไงหาทางออกไม่ได้ก็รู้สึกได้นึกถึงคุณแม่ลองติดต่อทางคุณแม่เนาะก็เลยโทรหาคุณแม่ว่าถ้าพี่ว่าอาการแกเป็นแบบนี้พี่แป๊วต้องทำยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าพี่แป๊วทำวิธีของพี่แป๊วอ่ะแกไม่โอเคแกก็ยิ่งเหมือนกับต่อต้านเราหนักขึ้นเราก็เลยคุณแม่ถ้าอย่างนี้คุณแม่ก็ให้คำแนะนำว่าพี่แป๊วต้องทำอย่างนี้นะคะค่อยๆไปพูดเราจะไปเหมือนกับเสียงแข็งหรือดุแกงเนี่ยค่ะแกยิ่งต่อต้านเราพอคุณแม่แนะนำมาเนี่ยพี่แป๊วก็เริ่มเข้าใจแล้วก็มาใช้ปรับกับแกไม่ยากเลยค่ะก็เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันต้องทำวิธีนี้นะซึ่งพี่แป๊วก็มาบอกกับคนดูแลด้วยเหมือนกันซึ่งพอเขาก็บอกจริงทางคนดูแลเขาก็เหมือนกับดูแลได้ดีขึ้นอ่ะเข้าใจขึ้น
1: แฉจริงๆทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวจริงๆก็มีเคสอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยหลากหลายแบบแล้วก็สุดท้ายอยากให้พี่แป๊วแชร์หน่อยเพราะว่าแน่ใจแน่ๆว่าจริงๆผู้ป่วยอีกหลายคนที่มีครอบครัวดูอยู่ที่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างเดียวอาจจะเป็นผู้สูงอายุเฉยๆก็ได้หลายๆท่านอาจจะต้องประสบปัญหาในการดูแลมันต้องมีเหตุขัดข้องที่ไม่ตรงไปตรงมาอยากให้พี่แป๊วแชร์หรือบอกอะไรเขาหน่อยครับ
0: คือแรกๆพี่แป๊วรู้สึกพี่แป๊วเหนื่อยมากที่ได้มาดูแลคุณอาซึ่งท่านก็เป็นอาเขยนะคะแต่พี่แป๊วก็อยู่กับแกก็รักแกเหมือนอาแท้ๆพอเราได้มาดูแลแกเราก็เริ่มเข้าใจว่าการที่คนที่มีภาวะแบบนี้ค่ะผู้สูงอายุอะค่ะเราต้องเข้าใจเขาพี่แป๊วได้รับการดูการปรึกษาจากทางโรงพยาบาลรามาคือภาควิทยาศาสตร์ครอบครัวค่ะได้เข้ามาดูแลพี่แป๊วช่วยเหลือพี่แป๊วให้กำลังใจและแนะนำพี่แป๊วแบบขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะคะที่พี่แป๊วได้กำลังใจมาจนสามารถดูแลแกได้นะคะอย่างครอบครัวที่เจอปัญหานะคะเข้าใจผู้ป่วยแบบนี้นะคะแล้วเราจะสามารถ อยู่และดูแลเขาแบบมีความสุขได้อ่ะค่ะ
1: เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านนะครับสุดท้ายอยากจะขอบคุณพี่แป๊วที่ให้โอกาสแวะมาเยี่ยมแล้วก็ถ่ายทำนะครับ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีเลย
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีนึงกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีนึงก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับหนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
1: ครับ
0: มันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อกี้
1: ร่างกาย
0: เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับ
0: นะฮะ
1: นี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอ
1: ัน
0: นี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอ่ะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: อ้าวขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
1: ่ไม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างน
1: ี้ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนเนี่ยจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: อ๋อเวลาดึ
1: งมันใช้เมื่อกี้ใช้แรงใช่ไหมแรงดึงน
0: ั่
1: นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะมันจะร่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมี

0: ครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ใช่ก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่
0: ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ้ทำถึงกี่โมงครับ
1: ก็ห้าโมง
0: ฮะ
1: ห้าโมง
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผมสองโมง
0: ถึงห้าโมง
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุมด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูแล้วมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากันน้ำเพิ่มมาเป็นแผลเนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช
0: ่ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่ร้อยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เน
1: ี่ยครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล
1: ็
0: ก
1: ๆใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทํานาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยมั้ยฮะนอนเลยมั้ย
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ําอาบอะไรให้ทําตัวสะอาดครับร่างกายชําระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับ
0: แต่คิดดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นในนี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบนี
5: ้ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดไม่มีแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดเช่นกัน

การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น

กล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ละโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: ก็
1: ลงเร็วไง
0: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทําหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายก็กินน้ําบ่อย
0: ๆกินน้ําเย็นๆ
1: จ้ะ
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปป้ายให้มันแสบ
1: ๆจ้ะ
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จ้ำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้เออนานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เออ
1: เราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดเหรอว่าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็

0: โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิ่งเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้นาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละจะถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์โรคปริธานีย์คือโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมีการศึกษาที่พบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริธานีย์อักเสบเนี่ยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกแรกคลอดเนี่ยน้ำหนักน้อยมากกว่าในหญิงที่ไม่ได้เป็นโรคปริธานีย์อักเสบค่ะโรคปริธานีย์หรือว่าในชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าโรครัมมานาสนะคะจะหมายถึงการที่มีการอักเสบของเหงือกแล้วก็อวัยวะที่รองรับฟันได้แก่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับฟันนะคะเมื่อมีการทำลายของกระดูกแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการฟันโยกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ให้มีโรคเนี่ยมีการทำลายจนหมดความยาวรากเนี่ยก็จะสูญเสียฟันในที่สุดค่ะปริธานีย์จะแบ่งได้2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบคือมีการอักเสบอยู่เฉพาะเหงือกนะคะระดับที่2ที่มีรุนแรงมากกว่าคือมีการอักเสบไปถึงกระดูกเราก็เรียกว่าโรคปริธานีย์อักเสบความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการถ้าเหงือกอักเสบก็จะรู้สึกว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะแต่เมื่อการทำลายถึงกระดูกแล้วเนี่ยเป็นโรคปริธานีย์อักเสบแล้วอาจจะพบเหงือกร่นนะคะฟันโยกนะคะฟันเป็นหนองแล้วฟันอาจจะหลุดออกมานะคะโดยที่ไม่ได้ผุไม่ได้เป็นอะไรนะคะในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอายุมากขึ้นฟันก็จะหลุดเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคปริธานีย์อักเสบตั้งแต่อายุน้อยซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดูแลช่องปากอย่างดีเมื่อสูงอายุเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียฟันจากโรคปริธานีย์อักเสบเกิดขึ้นค่ะไม่ทราบว่ามีอาการอะไรมาคะ
3: วันนี้มีเลือดออกค่ะ
2: มีเลือดออกเวลาแปรงฟันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติในคนตั้งครรภ์ทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายความรุนแรงของโรคปริธานีย์สำหรับคุณแม่เนี่ยรุนแรงระดับน้อยๆก็คือว่าจะเกิดเหงือกอักเสบมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากว่าในหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สูงดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีโอกาสที่เหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันมีเลือดออกขณะที่บดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่ากระตุ้นขนาดถึงกับเกิดเป็นเนื้องอกเหงือกในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็พบได้นะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นถึงขนาดเป็นโรคปริธานีย์แล้วเนี่ยก็จะพบว่าการเป็นโรคปริธานีย์เนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดซึ่งการคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงว่าน้องที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ระบบสมองค่ะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงเวลาฮอร์โมนสูงอันนี้จะมีผลกับเหงือกทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายพอเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่เรากำจัดได้ถ้าเราสามารถแปรงฟันได้สะอาดนะคะขูดเอาหินปูนตัวที่กระตุ้นให้เหงือกอักเสบออกไปแล้วเนี่ยการอักเสบหายเลือดออกขณะที่ตั้งครรภ์ก็จะหายค่ะ
3: อยากจะสอบถามอะค่ะเรื่องที่ว่าการที่ฟันผุ

0: มีส่วนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
1: ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะพบฟันผุมากอาจจะจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยดึงแคลเซียมในฟันออกมาในผู้หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสฟันผุสูงนะคะเนื่องจากว่าการแพ้ท้องการอาเจียนเนี่ยกรดจากการที่เราอาเจียนเนี่ยจะกัดกร่อนผิวฟันทำให้เราฟันผุได้ง่ายหรือว่าการที่เราแพ้ท้องเราจะทานจุกจิบบ่อยๆก็เพิ่มโอกาสในการเกิดฟันผุนะคะร่วมกับภาวะที่เหงือกอักเสบเหงือกบวมแปรงฟันยากขี้ฟันเยอะก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบมาพบทันตแพทย์ระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะมาขูดหินปูนเการากฟันหรือว่าบูรณะฟันก็คือในช่วงไตรมาสที่2ก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์4ถึง6เดือนอันนั้นก็จะเป็นระยะปลอดภัยในการมารักษาทางด้านทันตกรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่คลอดถ้าคนไข้เกิดมีปัญหาเหงือกบวมเลือดออกมากเนี่ยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีเดี๋ยวเราไปตรวจช่องปากกันนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ตั้งครรภ์ได้5เดือนเป็นช่วงไตรมาสที่2เป็นระยะที่ปลอดภัยในการทำความสะอาดช่องปากหรือรักษาทันตกรรมหลังจากนี้นะคะคนไข้ก็เน้นเรื่องการแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีปัญหาเหงือกบวมมากหรือว่าเลือดออกมากเนี่ยก็ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นปากและอยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากหมอไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับลูกของเราแน่นอนหรือว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กรณีที่เหงือกอักเสบมากและแปรงฟันไม่ได้แต่ว่าก็ต้องใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้นค่ะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่พบว่าเริ่มมีปัญหาในช่องปากแนะนำให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะการติดเชื้อในช่องปากหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะถ้าคุณแม่นะคะทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนที่จะตั้งครรภ์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

มเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวต่อไปครับผม

0: ผมยศชนันท์วงสวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเออหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมชีวการแพทย์เพราะว่านะเราอยากนะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมมาจากเบรนก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่าอินเทอร์เฟซก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบรนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะซึ่งอันนี้เองนะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับโซนที่สองนะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่สามโซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะก็คือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่า spinal cord injury ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่ง2 ส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตา ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะฮะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนนี้เป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซนเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมอง2ส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองนะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นขึ้นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้ขึ้นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์นึงในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะฮะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวต้านทานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนเท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10กำลังลบ6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้พอเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะนะพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละขึ้นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดท์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสมองแล้วอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะและนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของขึ้นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวบวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะเอาสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะ activate จอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะ นะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ในบ้านนะของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า I Think 2หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดถ้าปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของบอลตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได
0: ้ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็

0: ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะฮะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็สามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะฮะ
1: และกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะในขณะเดียวกันแสดงว่าจะพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่า universal มากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกๆครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่ตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ

0: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
1: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเหมือนว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
2: ใช่
1: เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือ นะถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลย
2: นึกเลย
1: ปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหมครับ
2: ไม่บ่อย
1: นะไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
2: ไม่เป็น
1: แต่ว่าผมสอนให้อันนี
2: ้ชอบแก๊กชอบ
3: นะเล่นได้ไหม
2: คิดว่าเล่นได
3: ้เดี๋ยว
1: ทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
3: รับให้ได้นะ
2: ทำ
3: เล
2: ย
3: ทันไหมลุ้นทันไหมทันเอียง
4: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
3: ร
4: ับ
3: ไม่ได
0: ้สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
5: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
2: รู้สึกดีและมีประโยชน
5: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
2: สนุกแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษบางอย่างตัวเองอยากแทงแตกได้มือที่ไม่รู้จะเข็น
5: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
2: ใช่ใช่ใช
5: ่แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
2: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงคุณสิทธิ์มากๆตรงนี้
6: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือน

0: การฝึกกายภาพทั่วไป
1: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
3: ทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
4: ตรงไป
3: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
5: ชนแล้วหลับตาครับ
3: เ
6: ชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขคอนิจิวะ
2: คอนิจิวะ
1: โอ้ยแบบเนี้ยวันเนี้ยมาทั้งแบบพูดกันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อาหารญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้าเลยอะค่ะ
2: โอ้น่าทานมากๆเลยคร
1: ับ ใช่จริงๆอันนี้เป็นแบบของโปรดพี่เลยนะเป็นอาหารที่เราชื่นชอบมากแล้วจริงๆอาหารญี่ปุ่นเนี้ยก็ค่อนข้างมีมากมายแล้วก
2: ็
1: เป็นที่นิยมในประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี้ยในอาหารญี่ปุ่นยังมีข้อดียังไงบ้างในมุมมองของเชฟ
2: จริงๆเนี้ยนอกจากความสดใหม่แล้วก็ความพิถีพิถันในการทำอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารที่ทำให้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวด้วยครับพี่เอก
1: เพราะว่าถ้าเราดูในข้อมูลนะคะตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก82ปีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะคุณฟูซะทัสึมินะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอายุอยู่เกิน116ปีไปแล้วนะคะ
2: นาน
1: ถือว่าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีอายุยืนที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นวันนี้นะคะ Food Choice จะมาไขความลับอายุยืนกับอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่ดีกับสุขภาพและส่งเสริมการที่มีอายุยืนได้ยังไงค่ะความลับแรกนะคะที่เราจะมาคุยกันสำหรับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งของภาษาญี่ปุ่น
2: บอ
1: กว
2: ่
1: าฮาราฮาชิบุนะคะคำนี้เนี่ยมันแปลว่ากินเข้าไปแล้วให้มันอิ่มท้องประมาณ 80% จะมีคนถามบ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะกิน 80% นี้คืออะไรนะคะจริงๆที่มาอันนี้มันก็จะมาจากกลุ่มของคนโอกินาวาเนาะเขาจะไปถามแล้วก็บอกว่าเออเป็นข้อสังเกตว่าในคนโอกินาวาเนี่ยจริงๆเวลาเขากินอาหารเนี่ยเขาจะไม่กินจนอิ่มทีนี้ถามว่าเวลาถ้าเราจะทำเนี่ยทำยังไงต้องบอกว่าถ้าเรามีความหิวปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเราเริ่มอาหารเนี่ยตอนแรกอะความหิวจะหายก่อนพอหายหิวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเริ่มอิ่มเพราะฉะนั้นเราให้กินแค่ตรงจุดที่เราหายหิว
2: แต่ไม่ต้องถึงขนาดอิ่ม
1: ต้องอันนี้ค่ะคือประมาณ 80% คือไม่ต้องกินจนอิ่มมากเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆอันแรกนะคะก็คือกินแค่หายหิวอันนี้คือได้แหละ
2: ครับผมแล้วกินอาหารแค่ 80% เนี่ยครับมันดีต่อสุขภาพเป็นไงครับพี
1: ่ก็ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราต้องมีเต็มร้อยใช่ไหมการกิน 80% แปลว่ากินขาด
2: ๆ
1: กินไม่พอ
2: ครับผม
1: นะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า caloric restriction นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆเราจะฮิตคำว่า IF เราได้ยินบ่อยๆ
2: ใช่ไหม
1: ถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายก็จะเริ่มเอาของที่มีในร่างกายมาใช้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าอ้วนนี่ก็จะลดลงนะคะอันที่สองเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีระยะเวลาในการที่จะซ่อมแซมไม่ไปกระตุ้นระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอะไรใดๆก็ตามที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยต้องใช้งานเยอะพูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆอ่ะร่างกายไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเต็มร้อยหรือเกินร้อยแต่เราใช้งานเขาให้น้อยที่สุดเท่าที่ร่างกายเรายังทำงานไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลดการเสื่อมโทรมหรือว่าลดการทำงานในร่างกายลงมันมีข้อมูลค่ะเอาเป็นว่าถ้าเป็นในสัตว์ทดลองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราให้อาหารเขาเต็มที่ 100%กับเราจำกัดอาหารของเขาเนี่ยปรากฏว่าในสัตว์ทดลองอะค่ะถ้าเราจำกัดอาหารเนี่ยเขาอายุยืนยาวกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าคอนเซปต์ของ caloric restriction แล้วนี่ก็เข้ากับคอนเซปต์ที่คนญี่ปุ่นกินนะคะว่ากินแค่ 80% ค่ะโดยทั่วไปนะคะถามว่าเอ๊ะแล้ว 80% มันคืออะไรเอาเป็นว่าเราต้องการกี่แคลอรี่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะหลักๆเนี่ยบอกว่าที่เราต้องใช้ตอนที่เราอยู่นิ่งๆอยู่ประมาณสัก 20-22 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่แอคทีฟมากๆหรือออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างตั้มเนี้ยเราก็จะบวกไปแล้วก็ดูว่าถ้าเราออกกำลังกายเอาง่ายๆเลยสมมติถ้าตั้มอยู่ในยิม ก็ต้องเห็นว่ามันเบิร์นไปเท่าไหร่ต้องก็เติมไปเท่านั้นแต่ถ้าสมมติใครอยากจะลดน้ำหนักก็เอาเป็นว่ากินเท่าที่ร่างกายต้องใช้แล้วส่วนที่ออกกำลังกายก็เอาไปลดส่วนของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าในกรณีที่เรากินเนี่ยถ้าเราไม่กินมากจนเกินไปร่างกายก็จะไม่สะสมดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอะค่ะเรากินประมาณ 80% เนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับสุขภาพเวลาที่เราจะลดอาหารนะคะคำถามคือเอ๊ะเราต้องลดเท่าไหร่หรอโดยทั่วไปเราจะลดประมาณ 10-30% ของพลังงานแล้วการลดแค่นี้ค่ะจะไม่ทำให้ร่างกายเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารค่ะ
2: คราวนี้เทคนิคครับ คนก็จะสังเกตว่าเฮ้ยแล้วกินยังไงให้เรารู้สึกว่าแค่หายหิวแต่ว่าไม่ถึงกับอิ่มนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการกินให้นานมากขึ้นครับบางทีเราเร่งรีบมากๆเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากครับช่วงเวลาที
1: ่ไม่ทันคิด
2: หายหิวไปจนถึงอิ่มเนี่ยมันแคบมากๆจนเราอ่ะรู้สึกไม่ทันเราอาจจะ extend เวลาให้มื้ออาหารนั้นน่ะนานมากขึ้นอาจจะเคี้ยวให้ช้าลงหรือค่อยๆกินให้นานมากขึ้นครับอย่างที่2คือคนญี่ปุ่นที่ใช้กันคือเขาจะจัดภาชนะเยอะๆครับอย่างเนี้ยเราเห็นเซตเนี่ยก็จะมีภาชนะเล็กๆน้อยๆเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราไปประเทศญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าบางทีเขามาเป็นเบนโตเซตมีเป็นช่องเยอะๆแล้วก็มีอาหารเล็กๆน้อยๆฟิลเข้าไปให้รู้สึกเยอะหรือแม้กระทั่งเป็นเซตอาหารเลยที่เรียกว่าไคเซกิเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากินในปริมาณที่เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอามารวมกันเป็นจานเดียวเนี่ย
1: เรามองเห็นหลายอย่างโอเครับข้อที่2นะคะถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นจะรู้ว่ามีผักหรือมีเครื่องเคียงเยอะมากเลย
2: เยอะมาก
1: ซึ่งอาจจะเกินครึ่งนึงของถาดด้วยซ้ำไปที่จะเต็มไปด้วยผักอันนี้มันช่วยยังไงเอ่ย
2: โอ้จริงๆเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันเลยครับว่าผักเนี่ยหนึ่งเลยคือไฟเบอร์สูงครับ
1: ใช่
2: อย่างที่สองคือวิตามินเนี่ยเยอะมากๆนะครับแค่2 อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วครับพี
1: ่ไม่เพียงแค่คนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นข้อมูลของทั่วๆโลกเลยบอกว่าอาหารสำหรับคนที่สุขภาพดีหรือว่าในกลุ่มประเทศที่มีอายุยืนยาวเนี่ยเราไปมองแพทเทิร์นของอาหารของเขาเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของผักผลไม้เยอะพี่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะกินผักอะไรที่พี่เห็นเน
2: า
1: ะส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดที่สำคัญช่วงนี้ก็จะเป็นมันหวาน
2: โอ้ครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยเนี่ยครับสาหร่ายครับผมสาหร่ายทุกชนิดที่มีเนี่ยเขากินหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวากาเมะสาหร่ายแดงหรือว่าสาหร่ายเป็นแผ่นที่เขาจะใช้สำหรับใส่ในน้ำซุปพวกคอมบุต่างๆครับผม
1: ข้อดีนะคะในกรณีที่จะกินเป็นพวกของสาหร่ายเนี่ยนอกจากจะได้แร่ธาตุแล้วเนี่ยก็ยังจะได้พวกของโอเมก้า3นิดนึงด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีแร่ธาตุเยอะนะคะมีไฟเบอร์นะคะในกรณีของกลุ่มสาหร่ายอันที่2ในกรณีของมันหวานเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าจะมีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับในคนที่จะกินเพื่อที่จะทำให้น้ำตาลในเลือดมันไม่สูงมากนักนะคะในกลุ่มของเห็ดเองเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เราคุ้นๆกันคนรู้จักชิตาเกะทราบไหมว่าชิตาเกะคือเห็ดหอม หลายคนกินเห็ดหอมแต่ไม่รู้ว่าเห็ดหอมมันคือชิตาเกะ ชิตาเกะคือเห็ดหอมสดใช่ไหมคะแล้วพอไปตากแห้งก็จะกลายเป็นเห็ดหอมเนาะจริงๆมันก็จะมีพวกของแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามินดีนะคะแต่ว่าในเห็ดหอมสดอาจจะน้อยหน่อยตัวที่เป็นเห็ดหอมตากแห้งก็จะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ในเห็ดเองก็มีโปรตีนด้วย ใช่ไหมคะและอันนี้ก็คือคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของผักซึ่งกินเยอะในทางญี่ปุ่น
2: แล้วสังเกตแล้วว่าผักของญี่ปุ่นหลายๆอย่างเนี่ยจะมีความอูมามิในตัวเองอยู่แล้วครับผมเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเวลากินเนี่ยเราไม่ค่อยเคี้ยวออกแม้กระทั่งเป็นคนไทยเองก็ตามเนี่ยก็จะนิยมกินผักของญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอคนญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กเลยถูกปลูกฝังว่าผักจริงๆกินแล้วมันอร่อยแล้วรสชาติมันอร่อยในตัวเองเนี่ยจะทำให้เด็กของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะติดการกินผักมาจนถึงผู้ใหญ่เลยด้วยครับ
1: ไขความลับข้อที่3นะคะหลังจากที่บอกว่ากินน้อยกินผักเยอะแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่เลยก็คือปลา
2: ใช่
1: ญี่ปุ่นนี้ตลาดปลาขึ้นชื่อมาก
2: ใช
1: ่มั้ยคะตรงนี้มีตั้งหลายอย่างอ่ะต้อมเราจะเลือกยังไงดีแล้วแต่ละชนิดมันต่างกันยังไง
2: ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าโปรตีนหลักของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นปลานะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นประเทศเกาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยปศุสัตว์บนเกาะเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเขาก็จะเน้นทำประมงต่างๆการตกปลาต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวาไรตี้ของปลาที่คนญี่ปุ่นกินเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเราเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยชาร์ตปลาที่เขาติดไว้ตามบอร์ดเนี่ยเยอะมากๆเลยครับแล้วก็จะมีตามฤดูกาลต่างๆด้วยทำให้เวลากินปลาเนี่ยไม่เบื่อพอเขาวนชนิดไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ได้ซ้ำซากอยู่กับปลาชนิดเดียวคร
1: ับ อย่างข้างหน้าอย่างเงี้ยนี่คือปลาอะไรแล้วก็ยังไงบ้าง
2: คนไทยน่าจะต้องเจอบ่อยแน่นอนนั่นคือตัวอากามิหรือปลาทูน่าเนื้อแดงนะครับแล้วก็ตัวฮามาจิ ซึ่งเป็น yellow tails นะครับคือตัวปลา
1: หางเหลือง
2: ข้อดีของทั้ง2กลุ่มนี้เลยคือไขมันต่ำนะครับอย่างที่เรียกมาเนี่ยคือส่วนของอากามิเนี่ยจะเป็นส่วนลีนที่สุดคือไขมันต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ปลาเนื้อแดงเนี่ยที่จะได้ประโยชน์ถัดมาเลยคือเหล็ก
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าปลาเนื้อแดงเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นธาตุเหล็กเยอะๆนะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะได้ธาตุเหล็กเสริมเข้าไปค่อนข้างสูงนะครับ
1: บำรุงเลือด
2: ใช่ในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณโปรตีนก็สูงเช่นเดียวกันอย่างที่บอกแล้วว่าปริมาณไขมันจะค่อนข้างต่ำครับผม
1: แต่ว่าจะมีคนชอบกินพวกท้องปลาตอนเนี้ย
2: จริงๆท้องปลาเนี่ยไขมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับปลาที่เป็นปลาไขมันเช่นปลาแซลมอนเนี่ยจริงๆแล้วปริมาณไขมันอาจจะไม่ได้สูงเท่ายกเว้นในส่วนของปลาโอโทโร่นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีไขมันถ้าเทียบกับเนื้อวัวเนี่ยคือแทบจะไขมันแทรกเยอะยังกินเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับโอโทโร่
1: พอพูดถึงแซลมอนเนี่ยจริงๆแซลมอนอาจจะไม่ใช่ปลาประจำหรือปลาหลักในญี่ปุ่นเนาะ
2: ใช่ครับสมัยก่อนเลยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ได้ทานปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนเนี่ยเริ่มนิยมมากขึ้นคนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มย้ายถิ่นฐานไปตามประเทศอเมริกาหรือประเทศยุโรปต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปเจอปลาแซลมอนที่จะเยอะๆในฝั่งยุโรปใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: พอทานแล้วเริ่มติดใจมากขึ้นหรือเรามาใส่ใน

0: เมนูอาหารเพิ่มมากขึ้นเช่นเป็นคาลิฟอร์เนียโรหรือว่าการทำเป็นซูชิโดยใช้ปลาประจำถิ่นเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มแพร่กับมาที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มทานแซลมอนเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ฟังมาตั้งเยอะแล้วมีตั้งหลายชิ้นนะคะทั้งหลายชนิดแล้วก็หลายส่วนของปลาเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าต้อมจะแนะนำให้กินปลาต้อมจะแนะนำให้กินปลาส่วนไหนแล้วก็

0: เดปลาจะเป็นลักษณะของการกินสดหรือว่าเป็นปลาดิบนะคะ
1: เป็นซาชิมิครับผม
0: แล้วถ้าเป็นปลาไทยกินดิบได้ไหม
1: จริงๆปลาไทยไม่แนะนำให้กินดิบเพราะว่าปลาแม่น้ำเนี่ยจะมีพยาธิค่อนข้างเยอะ
0: ใช่อันนี้อันนึงนะที่จะต้องเตือนทุกท่านเลยก็คือว่าถ้าจะกินเนี่ยเป็นพวกปลาแม่น้ำหรือว่าของบางอย่างเนี่ยควรจะกินเป็นสุกถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยในกรณีของการกินสุกเนี่ยถ้าเกิดเรากินเป็นลักษณะของยำต้มนึ่งย่างปิ้งใดๆเนี่ยที่ไม่มีการเติมน้ำมันแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะขายความลับข้อที่4นะคะเมื่อกี้ต้องบอกไปแล้วว่าโปรตีนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้มาจากปลา
1: ครับผม
0: แต่พี่ขอเถียงนิดนึงว่าญี่ปุ่นกินเต้าหู้เยอะแล้วจะเห็นว่าในเมนูของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเต้าหู้ปนอยู่หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะ
1: นอกจากในซุปมิโซะที่เราเห็นเนี่ยที่จะมีเต้าหู้ใส่เข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยในแอปเปิลไทเซอร์หรือตัวที่เปิดเย็นๆเนี่ย
0: มันจะมีเต้าหู้ก้อนแล้วก็ราดด้วยโชยุหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
1: จะเป็นเต้าหู้เย็นครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะใส่อะไรด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นขิงขูดเป็นเล็กๆให้มันมีกลิ่นมีความเผ็ดขึ้นนิดนึงแล้วก็ราดด้วยโชยุนะครับให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นครับผมก็ต้องเล่าว่าตัวเต้าหู้เนี่ยไม่ได้กำเนิดจากตัวญี่ปุ่นเองนะครับเขารับวัฒนธรรมมาจากประเทศจี
0: น
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันก็จะคล้ายบ้านเราเพราะเราก็รับมาจากจีนเหมือนกันก็จะมีทั้งเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ที่เป็นซิลกี้เลยคือเป็นนิ่มๆเลยนะครับกับอันนึงคือเป็นเต้าหู้ที่เป็นช้างๆคือเป็นก้อนๆหยาบๆนิดนึงวิธีทานปรุงอาหารหรือวิธีการทานเนี่ยก็จะคล้ายๆประเทศจีนนะครับอย่างเต้าหู้ที่เป็นนิ่มๆเนี่ยเขาก็จะกินสดเลยหรือเอามาใส่ในอะไรที่มันเป็นน้ำๆนะครับเช่นเป็นซุปต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเต้าหู้ที่เป็นก้อนที่มันหยาบๆ
0: ข้าวมาผัด
1: บางทีเรากินเองเนี่ย texture อาจจะไม่ได้เป็นรส texture ที่มันอร่อยสำหรับในบางคนบางทีเนี่ย
0: จะหยาบๆหน่อยเนาะ
1: ใช่เขาก็จะมาผัดกับน้ำมันนะครับให้มันมีความกรอบเพิ่มมากขึ้นด้านนอกนะครับหรือบางคนเนี่ยเอาไปทอดเลยให้มันเป็นเต้าหู้ทอดครับผม
0: จริงๆแล้วถามว่า2อันนี้เนี่ยมีคุณค่าทางอาหารต่างกันไหมถ้าเกิดเป็นในแง่ของโปรตีนนะคะตัวที่มันจะเป็นเต้าหู้ที่มันค่อนข้างเฟิร์มหรือว่าแข็งหน่อยเนี่ยโปรตีนมันจะเยอะกว่าถ้าเทียบกับอันที่มันนิ่มๆนะคะในส่วนของแคลเซียมเองก็จะมีความต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถจะเลือกกินได้ตามความชอบนะคะอันนี้เหมือนที่บอกไปตอนต้นว่าทำไมมันถึงมีข้อดีอันที่1ก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลอันที่2ก็คือโปรตีนสูงแต่ว่าไขมันต่ำอีกอันนึงที่เป็นข้อดีนะคะก็คือจะมีไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าเป็นเอสโตรเจนตามธรรมชาตินะคะซึ่งอาจจะเหมาะในคนที่กำลังเข้าสู่วัยทองหรือว่ามีปัญหานะคะอันนี้ก็จะทำให้ได้รับเรื่องของเอสโตรเจนจากธรรมชาติไม่ต้องเสี่ยงกับการเกิดเรื่องของมะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นซึ่งกินเต้าหู้เยอะๆเนี่ยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ค่ะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านม
1: อย่างที่บอกว่าต้องระวังบางเมนูนะครับว่าถ้าเกิดเอาเต้าหู้ไปทอดเนี่ยจากที่คอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำเนี่ยที่อาจจะสูงขึ้นมาได
0: ้ขายความลับข้อที่5นะคะต่อเนื่องจากเรื่องของเต้าหู้เมื่อสักครู่เมื่อกี้ต้องบอกว่านี่ไงอยู่ในอันนี้อันนี้คืออะไรคะมิโซะใช่ไหมซุปมิโซะใช่ไหมมันจะมีความพิเศษนิดนึงเวลาที่เรากินซุปมิโซะเนี่ยมันจะมีกลิ่นพิเศษนิดนึงแล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เขาจะเอามาหมักเราอาจจะเคยได้ยินว่าโยเกิร์ตมันดีกับสุขภาพซึ่งจริงโยเกิร์ตก็คือเอานมไปหมักใช่ไหมตอนนี้ถ้าฝั่งเอเชียก็จะมีหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นนัตโตเองนะคะหรือว่ามิโซะเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นของหมักเนาะเวลาที่หมักปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกของโปรไบโอติกหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกคุณค่าทางอาหารที่ดีนะคะซึ่งจะทำให้อาหารญี่ปุ่นเนี่ยแลดูเป็นอาหารสุขภาพได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของมิโซะหรือว่านัตโตะ
1: ใช่ครับอย่างฝั่งที่เป็นยุโรปเนี่ยเขาจะหมักโยเกิร์ตกันใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักในชื่อแลคโตบาซิลัสใช่ไหมเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในนมเนาะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้หมักครับเขาเรียกว่าโคจิวิธีการเนี่ยเขาจะเอาข้าวมาหมักซึ่งพอเอาข้าวมาหมักเนี่ยมันจะมี2สิ่งมีชีวิตที่โตร่วมกันนั่นก็คือส่วนของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นเชื้อราที่ดีครับพอเขาอยู่กันแบบเป็นมิวชวลิซึม
0: เขาเพิ่งพาอาศัยกันเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
1: ใช่ในขณะเดียวกันพอเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเอาพลังงานจากข้าวมาใช้แล้วก็ผลิตเป็นสารอื่นๆที่ดีต่อร่างกายออกมาด้วยครับเขาก็จะเอาข้าวเนี่ยที่เป็นโคจิเนี่ยครับไปใส่ในถั่วเหลืองเขาก็จะเอาทั้งข้าวทั้งถั่วเหลืองเนี่ยมาทำปฏิกิริยาต่างๆก็ออกมาเป็นของหมักต่างๆของประเทศญี่ปุ่น
0: เมื่อสักครู่เนี้ยเขาจะมีข้าวหมักเนาะซึ่งในข้าวหมักนั้นนะมีทั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียถูกไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหมักอยู่ในถั่วเหลือง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งในถั่วเหลืองเองก็มีแป้งซึ่งเป็นสารอาหารเนาะทีนี้แบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเนี่ยก็จะเริ่มใช้พลังงานจากถั่วเหลือง
1: ใช่คร
0: ับ แล้วทำให้เกิดปฏิกิริยามีสารเคมีใดๆเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นสิ่งพิเศษที่เรียกว่านัตโตะใช่ไหมคะ
1: รวมถึงมิโซะด้วย
0: มิโซะนี่มันหมักอะไรอ่ะ
1: เป็นโคจิที่เป็นคนละประเภทกัน แต่ว่าเป็นถั่วเหลืองเหมือนกันนะครับอย่างตัวมะระโตะเนี่ยก็จะเป็น

0: ถั่วเหลืองยังเป็นเม็ดอย
1: ู่ยืดอ่ะ
0: ใช่แต่ว่ามันจะมีสารต่างๆที่เกิดจากโคจิเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความยืดขึ้นในขณะเดียวกันมิโซะเนี่ยเขาจะเอาตัวถั่วเหลืองเนี่ยไปบดให้มันเป็นเนื้อเนียนก่อนเพราะนั้น texture ก็จะไม่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันโคจิของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช้แค่นัตโตะกับตัวมิโซะอย่างเดียวนะครับเขาหมักเยอะมากแม้กระทั่งสาเกเองก็ตามเนี่ยก็ใช้ตัวโคจิเป็นตัวขึ้นเช่นเดียวกันครับ
1: ฝรั่งเศสเมดิเตอร์เรเนียนดื่มไวน
0: ์ครับ
1: ญี่ปุ่นก็จะกลายเป็นสาเก
0: กลับมาที่นัตโตะกับมิโซะครับพี
1: ่ได้ค่ะ
0: คราวนี้นัตโตะกับมิโซะเนี่ยเขามีคุณประโยชน์ยังไงบ้างครับผม
1: โอเคก็จริงๆมันก็คือเป็นแหล่งโปรตีนเนาะแล้วก็จะบวกอีกนิดนึงก็คือจะได้ส่วนที่จะเป็นเรื่องของตัวโปรไบโอติกส์ที่บอกมาในกลุ่มของอาหารหมักกลุ่มนี้ก็ยังมีพวกของวิตามินที่มากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโฟเลตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ B6 นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ K2 ซึ่งจะช่วยในเรื่องของกระดูกนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นแล้วก็ดีขึ้นดังนั้นอันนี้ก็เลยจะเป็นข้อดีที่มีผลดีกับสุขภาพเมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสีย
0: ครับผม
1: ข้อเสียมีอะไรบ้างคือเวลาที่เราไปปรุงพวกนี้ค่ะมันอาจจะมีเรื่องของโซเดียมที่เยอะนิดนึงถ้าสมมติว่าเราซดน้ำไปเยอะๆเราจะสังเกตว่ามันอาจจะมีการปรุงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่ากินได้แต่ว่าไม่ใช่แบบว่ากินอย่างไม่อั้นนะคะไขความลับข้อที่6อันนั้นเป็นแก้วที่วางอยู่ข้างๆตั้มเลย
0: ครับผม
1: เวลาที่เราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเรามักจะต้องดื่มชาเขียวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเรามีชาหลากหลายชนิดมากนะครับถ้าฝั่งจีนเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะครับเผื่อก็จะมีอู่หลงมีอัดสามอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการเนี่ยเขาจะเอาใบชามาครับตักแห้งๆฮะหลังจากนั้นเขาจะเอาไปโรสเอาไปอบให้มันมีความอูมามิเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นจะสังเกตว่าชาที่เกิดจากการชงต่างๆออกมาเนี่ยนะครับ
1: จะ
0: เป็นสีน้ำตาลเพราะมันเกิดจากการอบมาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกาแฟครับสีก็จะมีสีคล้ายๆคาราเมลนะครับขึ้นอยู่กับว่าระดับความเข
1: ้ม
0: ที่เราไปคั่วเนี่ยมันคั่วได้เยอะแค่ไหนก็มีตั้งแต่จางมากไปจนถึงกลาง
1: ซึ่งในกรณีของชาโดยเฉพาะพวกชาดำชาจีนพวกนี้ค่ะเวลาเราชงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเรียนชงชาจะรู้ว่ารอบแรกจะเป็นน้ำร้อนล้างเขาเรียกว่าบรูมเนาะทำให้มันตื่น
0: ขึ้นมันมีความอมน้ำเข้าไปในช่วงแรกก่อน
1: อันนั้นคือน้ำแรกทิ้งก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำที่สองซึ่งปกติเราจะไม่ได้ทิ้งชาเอาไว้ในโถชงยิ่งทิ้งเอาไว้นานเนี่ยมันก็จะมีแทนนินเยอะขึ้นซึ่งมันจะทำให้ขมขึ้นนะคะ
0: แล้วก็ฝาดด้วย
1: ใช่แต่ว่ามันจะมีข้อดีคือจะช่วยในแง่ของการรักษาในคนที่เรื่องของท้องเสียหรือว่าพูดง่ายก็คือว่ากินพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดท้องผูกได
0: ้ครับผมแต่สำหรับชาเขียวเนี่ยจะแตกต่างจากกลุ่มชาที่มาจากประเทศจีนนิดนึงตรงที่ว่าชาเขียวเนี่ยเขาจะไม่ผ่านวิธีการคั่วครับผมวิธีการเนี่ยเขาก็จะเด็ดมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะไปบดเลยให้เป็นผง
1: ถ้าเกิดสังเกตสีชาเขียวนี่ก็อาจจะยังเห็นเป็นสีแบบเหมือนใบชาเนาะไปผึ่งลมไว
0: ้สาเหตุที่เป็นสีเขียวเพราะว่าเขาไม่ผ่านการคั่วนั่นเองครับมันเลยทำให้สีที่ชงออกมายังมีความเป็นสีเขียวอยู
1: ่ใช
0: ่คราวนี้วิธีการชงก็จะไม่เหมือนวิธีการชงของชาจีนที่จะราดน้ำแล้วให้เขาแช่ไว้นะครับวิธีการชงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบดเป็นผงแล้วเขาต้องการจะกินเข้าไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการชงเขาจะมีถ้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวแปรงเฉพาะของเขานะครับทีนี้สังเกตว่าถ้าเกิดเราชงชาปกติเนี่ยเราใช้ช้อนคนก็ละลายแล้วแต่ถ้าเกิดเราซื้อเป็นผงชาเขียวมาแล้วละลายน้ำเราใช้ช้อนคน
1: ยากค่ะ
0: ไม่มีทางละลายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการกินญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลีกการเรียก2แบบครับผมเขาเรียกว่าโกอิชะโกอิชะคือชาเขียวเข้มข้นเวลาเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปกินตามเขาเรียกอะไรโรงชาเขียวที่เขาค่อนข้างซีเรียสแล้วก็แบบ
1: ต้องมีเดรสนั่งกินเรียบร้อย
0: จะเห็นสังเกตว่าปริมาณน้ำน้อยมาก
1: น้อยมาก
0: ครับเขาจะใส่อัตราส่วนน้ำน้อยแล้วก็ตีจนเขาละลายแล้วก็กินจะสังเกตเลยว่ารสชาติเนี่ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยหนึ่งคือมันมีความเขียว
1: มันจะมีใช่แล้วมันก็จะมีแบบว่าเม็ดๆใดๆ อยู่ในปากนิดนึงมันจะไม่ได้เป็นน้ำที่เรากินนะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะติดลิ้นมี post taste นิดนึง
0: กับอีกอันนึงที่จะสัมผัสได้เลยคือความเค็ม ความเค็มแล้วก็อูมามิซึ่งเขาไม่ได้เติมเกลือเลยนะครับแต่ว่าเราทำในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศเกาะเน
1: า
0: ะแล้วเวลาเขาตากแห้งมันเป็นลมทะเลเข้ามาครับผม
1: แล้วแบบที่สองที่ชงชา
0: แบบที่สองคือเป็นอูรุชะคือทำให้มันมีความจางเพิ่มมากขึ้นบางทีเนี่ยเขากินเป็นแบบเข้มข้นจนเหลือแค่ขอบติดถ
1: ้
0: วยแล้วเติมน้ำลงไปครับผมก็จะได้รสชาติชาเขียวที่คล้ายๆกับที่เราทานทุกวันนี้คือมีความจางเพิ่มมากขึ้น
1: โ
0: ค
1: จ
0: ิชาเนี่ยไอเดียคือเอาตัวชาเขียวนี่ที่ปกติเนี่ยเราตั้งใจที่จะไม่คั่วใช่ไหมครับเราเอาสิ่งนี้ไปคั่วครับก็จะเกิดเป็นโคจิชาขึ้นมาครับ
1: เพราะมันจะมีกลิ่นพิเศษที่เกิดจากการคั่ว
0: มันจะเป็นความ หอมความเป็นคาราเมลเพิ่มมากขึ้นในตัวโฮจิชาครับ
1: okay.
0: คราวนี้เนี่ยเรารู้ถึงวิธีการทานแล้วก็ชนิดต่างๆของใบชาเนี่ยคราวนี้กินชาเขียวแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับพี่เอ
1: กก็คือในชาเขียวเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหลายตัวแต่ตัวที่เด่นแล้วก็มีคนพูดเยอะๆเลยก็คือ EGCG นะคะซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีข้อดีคืออาจจะมีส่วนในเรื่องของชะลอเรื่องของกระบวนการแก่หรือว่า aging process ในร่างกายก็เลยมีคนพยายามพูดว่าการใช้ชาเขียวเนี่ยนอกเหนือจากที่จะช่วยในเรื่องของรสชาติหรือต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องของทำให้อายุยืนยาวมากขึ้นนะคะ
0: วันนี้ได้ประโยชน์เยอะมากๆเลยครับมีทั้ง6เทคนิคเลยที่จะช่วยทำให้อายุเรายืนยาวเพิ่มมากขึ้นนะครับเราลองเอากลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อายุยืนยาวมากขึ้นคร
1: ับ นอกเหนือจากเรื่องของอาหารนะคะเวลาที่เรามองคนญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างกระฉับกระเฉงถูกไหม
0: ใช่คร
1: ับ ไม่ว่าจะอายุยืนเด็กๆหรือสาวๆก็ตามเขาจะเดินค่อนข้างเยอะแล้วก็เดินค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ positive thinking การมองโลกในแง่ดีแล้วก็เรื่องของการเดินให้เยอะขึ้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารอย่างเดียวนะคะครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสุขภาพอะไรใน Food Choice ติดตามได้นะคะวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox.
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ
1: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน 4:00 นอาจจะง่วงนอนตอน 3:00 นนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มแต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4:00 แล้วทำไมยังไม่หลับ5:00 แล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4:00เราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: ากการที่คนไข้ต้องนอนเฉยๆบนเตียงเพราะว่ากิจกรรมทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเนื่องจากความที่เขาปวดแผลเขาก็จะลืมไปชั่วขณะหนึ่งเราก็จะไปกระตุ้นเขาอ่ะบอกว่ามีดนตรีมาเล่นนะเราไปฟังแล้วก็ไปร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาก็จะลืมความเจ็บปวดชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงก็จะช่วงนานเหมือนกันประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะได้เขาจะลืมความเจ็บปวดช่วงนี้ไป
1: อยู่ในนี้มันไม่เห็นอะไรเนาะเห็นแต่ห้องคนไข้เห็นแต่พยาบาลไม่มีดนตรีมาให้เขาชื่นใจมันก็แล้วเขาก็รวมคืออย่างน้อยที่สุดเขาร้องไม่ได้เขาก็เป่าไอ้เขย่าแซกอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนร่วมก็น่าจะดีนะคะ
2: ถ้าถามว่าต่างกันเห็นชัดเจนเลยอย่างเคสคนไข้ที่อยู่เรื้อรังอยู่เคสหนึ่งอยู่กับเรามา8เดือนละคือยาแก้ปวดเนี่ยให้ตลอดเลยให้ทุก6แต่ว่ามันก็จะมีการวิธีการซัพพอร์ตหลายๆทางแล้วก็ไปเข้าไปพูดกับเขาได้ว่าทนไหวไหมคะคุณย่าถ้าทนไหวเนี่ยยาแก้ปวดเราผ่านไปก่อนได้ไหมเขาก็พอทนไหวแต่พอตอนมีดนตรีเข้ามาเนี่ยคือมันเขาเรียกว่ามือของยาที่จะให้เนี่ยมันห่างไปเยอะมากๆเลยตะกี้อย่างตะกี้เลยนะคะที่เพิ่งได้มีการเล่นดนตรีไปเนี่ยคือคนไข้เนี่ยถามว่าคุณย่าปวดไหมปกติถ้านั่งนอนหรืออย่างนี้นานๆเนี่ยปวดแน่นอนแต่ว่านี่เขาบอกไม่ปวดเลยค่ะเขารู้สึกมีความ

0: คุณสุนี่ก็มาเล่นในห้องเรา
1: เพราะว่าท่านเป็นคนไข้ที่เดินไม่สะดวก
0: ครับ
1: เราก็มาเล่นให้ฟังในห้องเราก็มาเล่นให้ท่านฟัง 3-4 อาทิตย์แล้วอ๋อ
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าเขาต้องขอเราถึงมาเล่นให้ฟังแต่ว่าห้องไหน
1: ทั้ง2อย่างคือขอด้วยแล้วเราก็มาได้ด้วย
0: ครับ
1: ครับพอดีท่านก็ชอบดนตรี
0: อันนี้เป็นเพลงฝรั่งเพลงสากล
1: ใช่สากลซึ่งจะเรียกว่าร่วมสมัยก็ได้

0: Really beautiful.
1: อยากฟ
0: ัง
1: เพลงอะไรเป็นพ
0: ิ
1: เศษไหมคะ
0: ใจเล่นไหน
2: ใจไหนเหรอ

0: ที่นี่เป็นตึกเด็กของกุมารเวชศาสตร์เป็นเด็กที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคที่ต้องดูแลกันหลายวันนะครับส่วนมากเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่ม
1: ครับ
0: เด็กเล็กเด็กกลางเด็กโต
1: เด็กเล็กนี่คือเริ่ม
0: ประมาณเกิดถึง2ขวบ
1: ถึง2ขวบครับ
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้จะเรื่องภาษาอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ให้จังหวะใช้ทำนองง่ายๆที่เขาเข้าใจ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาทำนองมาแต่งเป็นเพลง
1: อันนี้คือเด็กเล็ก
0: นี่เด็กเล็ก
1: ครับ
0: แล้วก็เด็กกลางก็โตขึ้นมาอีกหน่อยก่อน10ขวบ
1: ก่อน10อ๋อ
0: ถ้าหลัง10ถึง15นี่ก็จะเป็นเด็กโต
1: ซึ่งก็จะ
0: ทีนี้ถ้าเด็กมาร่วมกับเราได้เราก็แบบคล้ายๆกับผู้ใหญ่คือมาจัดสถานที่ให้แต่ถ้าเด็กไม่สะดวกที่จะเคลื่อนไหวจะต้องให้ยาให้น้ำเกลืออะไรเราก็ไปดูเล่นให้ที่เตียง
1: ครับ
0: คือเด็กยังจะไม่ชินคนแปลกหน้าเราก็ใช้คนของเราในปริมาณที่ไม่เยอะมากเกินไปก็เด็กก็คงต้องอยู่กับผู้ปกครองด้วย
1: ต้องหลอกล่อหน่อยให้เด็กหันสนใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ

0: อาจารย์ครับวันนี้ผมได้เห็นการนำดนตรีมาใช้บำบัดในหลายๆหน่วยของโรงพยาบาลศิริราชนะครับหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่อาจารย์พาไปชมแต่ละหน่วยคืออาจารย์เป็นหมอผ่าตัดนะฮะแต่ทำไมอาจารย์ถึงมาสนใจเรื่องดนตรีจนนำเอาดนตรีมาบำบัดมันเริ่มจากตรงไหนยังไงฮะในส่วนตัวของอาจารย์เอง
1: คือผมสนใจดนตรีมาตั้งนานแล้วก่อนมาเป็นแพทย์เดชันไป
0: ครับอ๋อเหรอฮะ
1: ครับ
0: คิดว่าอาจารย์เป็นหมอที่มาสนใจดนตรีหรือเป็นนักดนตรีแล้วมาเรียนหมอ
1: ก็ไม่ใช่นักดนตรีก็เป็นนักเรียนแต่ได้มีโอกาสสัมผัสกับดนตรีนะครับแล้วพอมาทำงานที่นี่เป็นหมอผ่าตัดก็อาจจะทิ้งดนตรีไปพักหนึ่งแต่ความสนใจมันยังอยู่ในกระแสโลหิตอยู่ใน DNA อยู่แล้วก็แล้วพอดีตอนนี้มีจังหวะที่ดีที่อาจารย์สุกรีชวนไปทำงานด้านดนตรีบำบัดก็เลยได้สาเพิ่มเติมแล้วก็มาเจอน้องๆที่เป็นนักดนตรีบำบัดที่เขาสนใจแล้วก็คือมีความรักในงานนะแล้วก็สนใจงานรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จะทำให้เขามีความสุขแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับเด็กๆที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสารการเรียนรู้ให้ผมไปเห็นว่าสิ่งพวกนี้จะมีประโยชน์กับคนในวงกว้างมากก็เลยทำงานนี้ต่อมาแล้วก็เรากำลังสร้างคนของเราขึ้นมาสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกเพราะเดี๋ยวนี้เราก็มีคนที่สนใจทางด้านนี
0: ้
1: แต่ยังกระจัดกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง
0: ๆ
1: อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆดนตรีนี่มันคู่กับชีวิตมานานแล้วแต่การนำมาใช้เป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ชัดเจน
0: ครับคืออาจารย์บอกตอนต้นว่าตัวเลขอาจจะยังไม่แน่นอนหรือผลงานวิจัยที่บ่งบอกว่าดนตรีไปบำบัดแล้วได้ผลอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ยังไม่แน่แต่สิ่งที่ผมเห็นตลอดเวลาในการอาจารย์พาเดินไปชมหลายๆหน่วยเนี่ย
1: ค
0: ือว่าเห็นคนไข้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เขามีความสุขเมื่อเขาได้ฟังดนตรีหรือเขาลุกขึ้นมาร่วมกิจกรรมด้วยอาจจะร้องด้วยหรือเล่นด้วยหรือว่าเป็นเด็กๆที่มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะแบบสิ่งนั้นเห็นแน่ๆ
1: ใช่แล้วถ้าเรามองชีวิตแบบโฮลิสติกเนี่ยเราจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยมันครอบคลุมชีวิตในองค์รวมของทุกคนอยู่แล้ว
0: การที่อาจารย์นำบทเพลงมามอบให้กับคนไข้เขาก็มีความสุขเห็นรอยยิ้มของเขาก็มีความสุขแล้วถ้าถามกลับว่าแล้วความสุขของอาจารย์ในการทำหน้าที่นี
1: ้
0: จากเดิมเป็นหมอผ่าตัดแต่ว่าตอนนี้มาทำดนตรีบำบัดความสุขของอาจารย์คืออะไรครับ
1: คำตอบคุณแอนให้ผมมาแล้ว
0: คืออะไรฮะ
1: เห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุข
0: เท่านั้นเองนะคร
1: ับ อันนี้เป็นการเหนี่ยวนำกันเป็นวงจรของสมองการที่เห็นคนอื่นมีความสุขและทำให้เรามีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่า mirror neuron เป็นกระจกที่ดีถ้าเราเป็นกระจกที่ดีก็สะท้อนความดีไปมาเนี่ย
0: คร
1: ับงั้นถ้าความสุขนี่มันก็จะแผ่ทั่วไปครับ
0: พอสะท้อนไปมามันก็จะกว้างออกไปเรื่อยใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วทุกคนก็ได้รับความสุขไปเรื่อย
1: ใช่
0: ขอบคุณครับที่วันนี้ทำให้ทั้งผมและคุณผู้ชมที่ชมรายการมีความสุขไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ

ฟันนะครับเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีความแตกต่างจากอวัยวะอื่นเพราะว่ามันมาซ่อมแซมตัวเองได้การเริ่มต้นป้องกันนะครับให้ฟันอยู่กับเราได้นานๆนะครับเริ่มต้นได้ง่ายๆครับจากมือเราเองเราต้องเลือกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดของเราให้ถูกต้องกรณีคนทั่วไปนะครับแล้วก็มีภาวะการเรียงตัวของฟันที่ปกติเนี่ยเราสามารถใช้แปรงปกติธรรมดาได้เลยครับแปรงที่มีหน้าตัดตรงผิวหน้าตัดเรียบขนแปรงนุ่มแปรงธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับที่ราคาค่อนข้างถูกไม่ต้องเป็นแปรงพิเศษอะไรเลยส่วนแปรงที่มีรูปร่างพิเศษที่ไม่ใช่ลักษณะหน้าตัดตรงมันจะเหมาะกับคนบางประเภทนะครับอย่างเช่นฟันที่มีลักษณะการเรียงที่ไม่ปกติมีการซ้อนไปซ้อนมาขนแปรงพวกนั้นก็จะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดในจุดเหล่านั้นเนี่ยได้ดีขึ้นถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงในส่วนของแปรงไฟฟ้านะครับที่หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าแปรงไฟฟ้าเนี่ยมันดีจริงๆแล้วเนี่ยแปรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับธรรมชาติของเขาคือจะมีความแข็งหน่อยจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแปรงบริเวณขอบเหงือกได้เพราะว่าถ้าเกิดแปรงปุ๊บเราจะรู้สึกเจ็บจริงๆแปรงไฟฟ้าเนี่ยไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราสามารถขยับแปรงด้วยมือของเราเองได้ใช้แปรงธรรมดาก็พอครับส่วนของไม้ขัดฟันก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เราจำเป็นต้องใช้เหมือนกันเพราะว่าแปรงเนี่ยเราสามารถแปรงเฉพาะด้านที่แปรงมันสามารถสัมผัสได้นะครับก็อย่างเช่นด้านนอกแล้วก็ด้านในแล้วก็ด้านบทเคี้ยวของฟันแต่ส่วนที่ฟันมันมาชนกันนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้แปรงเข้าไปสัมผัสได้เพราะฉะนั้นไหมขัดฟันก็จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญตรงนี้การเลือกยาสีฟันนะครับคุณสมบัติที่เราต้องการพื้นฐานเลยนะครับก็คือยาสีฟันที่มีฟูรายนะครับผสมอยู่นะครับปริมาณของฟูออไรด์ที่เป็นมาตรฐานเลยก็คือ 1,000 ppm แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือยาสีฟันที่มีผงขัดที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าผงขัดของในยาสีฟันเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราทำความสะอาดฟันได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าผงขัดหยาบจนเกินไปก็จะทำให้ฟันเราสึกได้เร็วขึ้นเช่นกันเราสามารถเทสด้วยมือเราเองได้บีบใส่มือเรานะครับลองบีบแล้วรู้สึกมันมีความสาบที่เราสามารถสัมผัสด้วยนิ้วเราได้เนี่ยอันนั้นถือว่าละเอียดมากแล้วส่วนยาสีฟันที่มีความพิเศษนะครับอย่างเช่นยาสีฟันลดอาการเสียวฟันยาสีฟันที่ช่วยเรื่องเหงือกยาสีฟันที่ช่วยทำให้ฟันเราขาวขึ้นถามว่ามีความจำเป็นไหมตอบตามตรงเลยครับไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะคุณลองสังเกตตัวเองง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีอาการเสียวฟันจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันมีอยู่นะครับอย่างเช่นมีภาวะเหงือกร่นลงไปแล้วนะครับหรือมีภาวะฟันสึกหรืออาจจะมีฟันผุก็ได้ยาสีฟันพวกนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันยังไม่ถูกแก้นะครับจริงๆแล้วควรที่จะไปพบทันตแพทย์ก่อนว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของอาการเสียวฟันของเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากอะไรการแปรงฟันที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการวางแปรงสีฟันให้ถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าการแปรงฟันจะแปรงแค่ฟันอย่างเดียวนะครับเราต้องแปรงบริเวณคอฟันแล้วก็ขอบเหงือกของเราด้วยเริ่มต้นนะครับจากการวางแปรงให้ถูกต้องก่อนนะครับโดยวางแปรงนะครับให้ขนแปรงเนี่ยทำมุม45องศากับฟันนะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้มุมที่ถูกต้องปั๊บนะครับสังเกตว่าจะเห็นว่าตัวขนแปรงเนี่ยสัมผัสทั้งคอฟันแล้วก็เหงือกนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการขยับนะครับเบาๆช้าๆอย่างเงี้ยครับประมาณ 10-15 ครั้งแล้วปัดขึ้นสำหรับฟันล่างสำหรับฟันบนก็จะปัดลงแทนนะครับก็ค่อยๆทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆปัดขึ้นปัดขึ้นแบบนี้นะครับพอระวังแปรงถูกต้องปุ๊บนะครับเราก็จะต้องแปรงให้ทั่วทั้งปากนะครับควรจะมีการแปรงอย่างเป็นระบบอย่างเช่นเราเริ่มจากด้านนอกด้านซ้ายก็ค่อยๆแปรงไล่นะครับจากด้านซ้ายค่อยๆมาทางด้านหน้านะครับไปทางด้านขวาอันนี้คือเราแปรงเสร็จด้านนอกแล้วนะครับเราก็จะไม่หลงลืมซี่ไหนไปนะครับพอแปรงด้านนอกเสร็จปุ๊บมาด้านบทเคี้ยวครับค่อยๆแปรงไล่จากด้านขวาก็ได้ครับให้มันต่อเนื่องนะครับจากด้านนอกจากซ้ายมาขวาเราก็จากขวามาซ้ายอีกทีนึงเพื่อให้ด้านบทเคี้ยวของเราถูกแปรงได้ทั้งหมดพอเสร็จปุ๊บเราก็มาแปรงด้านในก็ไล่มาอีกทีนะครับจากซ้ายไปขวาการแปรงให้เป็นระบบแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราแปรงได้อย่างทั่วถึงหลังจากที่เราแปรงฟันจนทั่วแล้วอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยเพราะว่าลิ้นเนี่ยเป็นจุดที่เศษอาหารจะเข้ามาสะสมได้เยอะเหมือนกันจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแปรงลิ้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับในจุดที่จะเป็นจุด

ที่เราสามารถเช็คตรวจเช็คได้ง่ายเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นฟันหน้านะครับหลังจากที่เราแปรงเสร็จแล้วเนี่ยลองใช้เล็บของเราเนี่ยแหละครับขูดจากบริเวณคอฟันของเราขูดขึ้นไปนะครับเพราะว่าจุดบริเวณตรงคอฟันเนี่ยจะเป็นจุดที่1เศษอาหารสะสมได้ง่าย2คนมักจะแปรงไม่สะอาดนะครับขูดขึ้นมาเลยครับถ้าเกิดมีเศษอาหารติดที่เล็บแปรงต่อสิ่งที่จะช่วยทำให้ฟันของเราอยู่คู่กับเราไปได้นานจนเราแก่เฒ่านะครับประกอบด้วยง่ายๆครับ2มือนั่นเองมือแรกนะครับคือมือของเราฟันของเราเองทำความสะอาดให้ดีเท่านั้นเองนะครับส่วนมือที่2นะครับคือมือของหมอหมั่นนะครับไปพบทันตแพทย์นะครับปีละ 1-2 ครั้งนะครับอย่ารอจนมีอาการแล้วไปพบทันตแพทย์นะครับเพราะบางทีอาจจะไม่ทันการแล้วก็ได้มือเราและก็มือหมอร่วมมือเข้าหากันเนี่ยจะทำให้ฟันของเรานะครับอยู่คู่กับเราไปได้นานจนเราแก่เฒ่าได้ครับ

0: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังเนี่ยก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สักสองสามเดือนวันเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
2: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง

0: 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี
1: ่สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
0: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
1: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้สงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการครับผมเชฟก้องก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่กับผมตรงนี้คืออาจารย์เอครับ
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: อาจารย์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาเลย
1: คร ับ
0: ผมเรียนเชิญคุณใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณใหม่นะครับตัวนิดนึงครับผม
2: ค่ะชื่อใหม่นะคะมันทิตาวัฒนพันธ์ค่ะ
0: ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีเคสที่น่าสนใจมากๆอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคสของคุณแม่คุณใหม
1: ่เรื่องราวของคุณใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่หายออกจากบ้านนะ
0: ค
1: ะแล้วคุณแม่คุณใหม่เป็นอัลไซเมอร์
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงเพจแล้วก็ลง
0: ในโซเชียล
1: เพื่อจะทำให้ตอนนั้นนี่ก็เลยทำให้มีคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นวันนี้เราก็เลยเชิญคุณใหม่มาแล้วก็อยากจะดูว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโภชนาการนะคะที่มีเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เชฟเนี่ยช่วยจัดการทำอาหารที่เหมาะสมกับคุณแม่ให
2: ้ค่ะ
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวไปดูวิทยากันก่อนนะครับดูเรื่องราวของคุณใหม่กันเชิญชมครับ
3: อาการของแม่นะคะหลงลืมเล็กๆน้อยๆก่อนอาการที่เห็นชัดคือแม่เริ่มใช้เงินไม่ถูกอย่างเช่นแบงค์50แม่เขาจะคิดว่าเป็นแบงค์500แบงค์พันแม่ก็จะคิดว่าเป็นแบบแบงค์10อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการใช้เงินที่ไม่ถูกเวลาทอนเงินให้ลูกค้า
4: อันนี้เรียกอะไร
5: ไม่รู้กันมันขี้ลืมนานทีอายุมากแล้ว
4: นี่ข้าวผัดนี้เขามีใส่อะไรบ้างจำได้เปล่า
5: ก็ใส่
4: นี่อะไรนี่เรียกอะไร
5: ไข่
4: แล้วนี่อะไร
5: แล้วก็
4: เม็ดนี่อะไรแม่
5: เรียกเล็กไม่รู้กัน
3: อันนี้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตปกติประจำวันที่แม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มพาเขาไปหาหมอวันนั้นที่หายไปเนี่ยคือมาเรียกพี่ชายใหม่แล้วก็ขอกุญแจออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายใหม่ก็รอจนแบบ9โมง10โมงแล้วอะไรเงี้ยก็แม่ก็ยังไม่กลับมาก็เริ่มให้พี่ชายออกไปแบบแจ้งความในระหว่างเนี้ยก็คือเราก็เริ่มโพสแล้วก็เหมือนเริ่มแจ้งว่าให้ทุกคนช่วยตามหาแม่เราแล้วเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนแล้วก็มีปริ้นเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปถ่ายแม่แล้วก็รายละเอียดแล้วก็เริ่มไปแปะประกาศตามที่ต่างๆแล้วเราก็เริ่มแบบแจ้งไปตามมูลนิธิต่างๆมูลนิธิกระจกเงาจสร้อยอะค่ะแล้วก็น้องก็ช่วยกันติดต่อพวกดราม่าแอดดิกแล้วก็มีเพจเจี๊ยบเรียบด่วนขอบคุณมากๆเลยที่แบบดาราช่วยแชร์กันออกไปทำให้แบบคนเห็นเยอะมากคิดแค่ว่าแบบไม่เป็นไรต่อให้จะเจอคือหมายขอเจอแม่ในสภาพไหนก็ได้จะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ได้คือหมายแค่รู้สึกว่ายังไงหมายต้องหาแม่ให้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็มีโทรศัพท์โทรมาว่าพี่คะเหมือนหนูเจอแม่พี่เลยมีคนโพสต์ใน Facebook คือน้องคนนี้ชื่อน้องนุ่นนะคะจากที่ได้คุยกันก็คือขอรายละเอียดเขามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าพี่คะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูขอรายละเอียดให้เพราะว่าหนูกำลังคุยกับเขาใน Facebook อยู่ใหม่ก็โทรไปหาพี่เขาเขาบอกว่าคือพี่เขาก็ดีมากค่ะคือเขาก็บอกว่าผมไปส่งแม่ที่สอนอแล้วสอนอคณะยาวอะไรเงี้ยพอไปถึงที่สอนอคือก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคือน้ำตาไหลแบบร้องไห้แบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะมีโอกาสได้เจอแม่อีกด้วยความเป็นแม่ค่ะเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเขาห่วงเรามากกว่าคือสภาพที่เราเห็นแม่วันนั้นเราแบบโศกสงสารแม่มากคือเขาดำไปเลยค่ะแล้วก็ตากแดดไม่คิดว่าเขาคงไม่ยอมทานอะไรที่เราคิดว่าแย่มากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเราก็ยังมีคนที่แบบดีๆอยู่มากแล้วก็ช่วยเหลือแม่ไว้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนนึงที่ โชคดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสให้เจอแบบนี้เพราะว่าบางคนก็หายไปแล้วก็แบบไม่ได้แม่กลับมาหรือคนในครอบครัวกลับมาเลยก็มีเนี่ยค่ะอย่างน้อยอยากให้เรื่องของใหม่เป็นอุทาหรณ์หรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่อยากให้ทุกคนลองดูคนในครอบครัวของตัวเองด้วยอะค่ะว่าแบบอาการหลงลืมมันไม่ใช่บางทีเราอาจจะต้องดูว่าเราหลงลืมเพราะว่าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าใหม่เองก็คือตอนนี้ก็ต้องมาดูแลแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเราก็จะแบบปล่อยให้แกออกไปซื้ออะไรทานเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ใหม่ก็เลยอยากแบบมาดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากให้ทางรายการช่วยแนะนำว่าแบบอาหารอะไรที่มันจะช่วยบำรุงสมองหรือว่าช่วยลดอาการหรือว่าช่วยพยุงอาการคนที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทางรายการแบบช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะกับแม่อะไรเงี้ยค่ะให้ด้วย
1: ดีใจด้วยที่คุณแม่กลับมา
2: ค่ะนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในส่วนของเรื่องของอัลไซเมอร์เองเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะในกรณีของสาเหตุของอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำการทำงานเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเจอในผู้ใหญ่
1: ครับ
2: นะคะ65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของสมองเสื่อมที่เราพูดกันหลายคนจะคิดถึงแค่เรื่องความจำแต่บางทีมันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ซับซ้อน
1: ฟังก์ชันของสมอง
2: ใช่ทั้งหมดที่มันจะค่อยๆเสื่อมลงนะคะแล้วก็อัลไซเมอร์เป็นแค่เหตุผลนึงหรือสาเหตุนึงที่ทำให้สมองเสื่อมแต่เวลาเราพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีกลุ่มอย่างอื่นด้วยเช่นคนคนนี้มีหลอดเลือดในสมองตีบพวกนี้ก็จะทำให้พอมันติดหลายๆเส้นเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าการทำงานในภาพรวมของสมองก็จะแย่ลงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าสมมุติเป็นอัลไซเมอร์จริงๆในแง่ของการป้องกันอาจจะยากนิดนึง
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นลักษณะของสมองเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดตีบเราก็มาดูว่าสาเหตุที่เส้นเลือดตีบคืออะไร
1: แล้วก็แก้ตรงจุดนั้นได้
2: ใช่
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นเบาหวานความดันไขมันทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องคอยดูแล
1: ครับ
2: คุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
0: แม่ก็จะมีเป็นความดันค่ะแล้วก็หัวใจโตที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเชฟก้องก็จะนำเสนอเมนูอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะช่วยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผักผลไม้
1: ใช่ครับ
2: ลดการอักเสบอาจจะเน้นปลาเพิ่มโอเมก้า3
1: โอเมก้า
2: 3นะคะแล้วก็จะต้องนิ่มเนาะ
1: แล้วก็ไม
2: ่
1: เค็ม
2: โอเคขับมาในรูปของ
1: เป็นห่อหมกครับวันนี้

0: วันนี้เชฟใช้อะไรบ้างคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นปลากระพงครับปลากระพงตัวใหญ่นะครับแล้วมีพริกแกงแดงครับผมแล้วก็มีกะทินะครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะปรับนิดนึงคุณหมายจะเลือกเป็นกะทิที่ไขมันต่ำนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นนมก็ได
1: ้โอเคครับผมลดพริกแกงออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเราชิมดูว่าโอเคเราจะเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเราปรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพริกแกงเค็ม
0: ใช่
1: ครับต้องลดอันนี้เป็นขมิ้นแขกนะครับสับตัวขมิ้นแขกตัวนี้ก็มีช่วยเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ครับอันนี้เป็นกระชายครับกระชายปอกแล้วก็สับละเอียดนะครับเพิ่มกระชายเข้าไป
0: ทีนี้ในกรณีของปลาค่ะถ้าสมมติคุณหมายจะเลือกนี่คุณหมายลองดูเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อที่เป็นสีออกขาวเนี่ยน้ำมันมันจะน้อยปลามันจะออกเนื้อแข็งๆนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเนื้อปลามันจะออกเป็นสีออกแดงนิดนึงเนี่ยอันนี้น้ำมันมันจะเยอะซึ่งโอเมก้า3มันก็จะเยอะด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอาหารนะคะเนื้อพวกนี้มันจะนุ่มกว่าและนั่นคือเหตุผลที่เชฟเลือกเป็นกระพงแดง
1: กระพงแดงครับวันนี้ใช้กระพงแดงคือนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตนี้เป็นน้ำปลานะครับฟ้ากระหล่ำปีนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ชินผมแนะนำว่าต้องมีผ้าติดตัวไว้สักผืนแล้วจับนะครับให้ผ้าอยู่นอกมือเรานะครับที่ผมใช้อันนี้จริงๆแล้วผมมีเหตุผลครับคุณหมอนี
0: ่อยากให้ได้กินผักเยอะขึ
1: ้
0: นถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันจะได้ผักเยอะขึ้น
1: ไปเท่าที่ไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสสุดท้ายแล้วผมได้ประมาณนี้แล้วกัน
0: โอเค
1: ครับ
0: โอเคนี่เรียบร้อยแล้ว
1: ก็อาจจะรบกวนคุณหมายบรรจุเลยครับผม
0: ผักเลยครับ
1: ส่วนที่เหลือตรงนี้ถ้าเรามีกระทงด้วยนะครับก
0: ็มาเติม
1: เดี๋ยวใส่ในกระทงครับเราก็ซอยกระหล่ำปีก่อนใช่ครับไม่ต้องทิ้งนะครับ
0: ไงคะทำแล้วรู้สึกยากไหมคะ
2: ไม่
0: พอได
2: ้
0: ไหมพอได้นะคะ
2: ได
0: ้
2: ค่ะได้ค่ะตอนแรกเข้าใจว่าแบบ
1: มันจะ
2: ต้องยากกว่านี้
1: เรียบร้อยครับเรานึ่งจนกว่าจะสุก
3: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือในโอเมก้า3อะค่ะมันจะมีเฉพาะปลาทะเลอย่างเดียวหรือว่าปลาน้ำจืดอะไรเงี้ยค่ะมีด้วยไหมคะ
0: ถ้าเราพูดถึงโอเมก้า3นะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ในหลายชนิดเลยนะคะโอเมก้า3จริงในน้ำมันก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่เราต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเซลล์สมองตัวเนี้ยเราต้องการเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันปลานะคะหรือที่เรียกว่าเป็น DHA EPA พวกนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีมากอยู่ในพวกของอาหารทะเลนะคะถามว่าในปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเขาเจอน้ำหนาวๆเย็นๆเขาก็จะมีไขมันเยอะนิดนึงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไขมันที่อยู่ที่ตัวปลาดังนั้นเนี่ยปลามีทุกชนิดอาหารเพียงแต่ว่ามากน้อยต่างกันจริงๆในปลาน้ำจืดก็มีค่ะแต่ต้องเป็นปลาน้ำจืดที่มันนิดนึง
1: ปลาดุก
0: ได้สวายปลาดุกพวกนี้จะเยอะ
3: น้ำมันเยอะ
0: ใช่ทีนี้ในกรณีของอาหารทั่วไปที่เราจะดูแลสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมมันก็คงจะมีหลายๆส่วนไม่ใช่แค่เรื่องของโอเมก้า3
1: อย่างเดียว
0: ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์อนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่เราพูดถึงกันนะคะจำง่ายๆก็ A C แล้วก็ E วิตามิน A ก็อยู่ในผักเนาะสีเข้มๆสีเข้มหมดเลยม่วงแดงเขียวเหลืองได้หมดอันที่2 C ก็เป็นพวกผล

0: ผลไม้นะคะถ้าจะให้ดีก็กินเป็นผลไม้สดตัว E เนี่ยจริงๆในผักหลายตัวก็มีอะโวคาโดเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกลุ่มของวิตามิน B-boy ซึ่งวิตามิน B-boy เนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาทสังเกตเวลาชาเวลามีอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเขาจะให้ไปซื้ออะไรเนี่ยก็จะได้วิตามิน B ม
1: า
0: ใช่ไหมคะก
1: ็จะมีตาชา B สีฟัน B กระดูก
0: โอเคเริ่มไล่กลับไปได้

0: เป็นไงบ้างครับก็ยังดูคิดว่าไหวเนาะทำได้
1: ใช่ค่ะน่าทำมาก
2: ยังมีอีกเมนูนึง
0: ยังมีอีกเมนูนึงครับ
2: เชฟเตรียมไว้ให้
0: ใช่ครับพักสักครู่ครับอันนี้เป็นเมนูที่2ครับเมนูนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของโอเมก้า3นะครับวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าซาลซ่านะครับซาลซ่าส้ม

0: ตอนนี้เรามีแซลมอนนะครับตรงนี้ทั้งหมดประมาณ200กรัมผมแบ่งเป็น120กับ80นะครับชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่แล้วก็มีส่วนของเดรสซิ่งนะครับเดรสซิ่งง่ายมากเรามีน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำตาลสายแดงนิดหน่อยนะครับเกลือพริกไทยครับแล้วก็
1: เลมอน
0: ครับแล้วก็มีเป็นแต่งกลิ่นนะครับเป็นพริกหยวกผักชีต้นหอมนะครับอัตราส่วนของเดรสซิ่งทั่วไปนะครับน้ำมัน3ส่วน
1: ค่ะ
0: เปรี้ยว1ส่วน
1: ครับ
0: แล้วก็เกลือพริกไทยตามชอบนี่คือมาตรฐานนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นนะครับตัวที่จะทำให้ช่วยให้ตัวเปรี้ยวกับตัวน้ำมันรวมกันอีกอย่างนึงที่เขาใช้มากก็คือมัสตาร์ดนะครับหลังจากนี้อยากจะทำเดรสซิ่งอะไรก็แล้วแต่ยึดตัวนี้เป็นจุดสำคัญอยากจะเพิ่มความหวานนี่ครับใส่หวานได้บางคนก็ใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับไปได้ไม่รู้จบที่ผมบอกไปมีเป็นหลักการคร่าวๆนะครับมารบกวนคุณหมอนะครับคุณหมอบอกไว้ว่าส้มเนี่ยถ้าดีที่สุดคือปอกแล้วทานเลยนะครับวิธีทำก็คืออย่างนี้ครับเราตัดหัวท้ายนะครับแล้วก็ปอกออกมานะครับพอเราปอกได้อันแรกปุ๊บอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้จะง่ายแล้วเราก
1: ็
0: ไปตามรอยนี้ครับเราให้มีดวิ่งตามรอยนี้เช่น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วก็ไปรอยต่อไปสังเกตดูว่าน้ำมันจะน้ำน้อยมากคุณเขียงถ
1: ้
0: ามีดไม่คมมันจะช้ำครับน้ำมันจะออกโอเคครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเห็นเส้นนะครับของตัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้นี่ได้เนื้อส้มแล้วนี่นะครับได้เนื้อส้มเลยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราจะใช้นะครับวันนี้ผมผ่าครึ่งประมาณนี้คุณไหมช่วยใส่เกลือพริกไทยบนปลาให้ผมหน่อย
1: คุณไหมจัดการแล้วกันค่ะ
0: โรยเกลือโรยพริกไทยเลยครับผมทำเซ็กเมนต์
1: วันนี้เขามีสกิลนะเขาโรยสูง
0: ทำไมถึงต้องโรยสูงนะครับ
2: มันจะได้แบบกระจาย
0: ถูกต้อง
1: นั่นลูกศิษย์แล้วนะ
2: ก็อีกด้านหนึ่งถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยครับผมแล้วเราจะมีน้ำส้มด้วยครับอันนี้คือที่เราเหลือนะครับ
1: เอามาคั้นต่อ
0: ใช่ครับตัวนี้หั่นแล้วนะครับเรียบร้อยเปลือกที่บอกว่าไม่ทิ้งก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้
1: ผิวส้ม
0: ผิวครับผมเริ่มเลยนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับ3ต่อ1นะครับโดยประมาณแล้วก็ในที่นี้ผมจะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปโอเคผมจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรามีตรงนี้ละเอาไว้แค่นี้ก่อน
1: okay.
0: แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ
1: ปลา
0: ครับน้ำมันมะกอกนะครับลงไปไม่ต้องเยอะรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับดูว่าร้อนไหมลองเล่นครับโอเคควันได้แล้วนะครับ first smoke ขึ้นลงปลานะครับทำไมถึงขยับ

0: มันก็จะสุกถึงเวลาที่ความร้อนกว่าจะหายไปมันเข้าไปอยู่ตรงกลางละทุกอย่างเกี่ยวกับปลาและเนื้อครับใช่หลังจากที่เราทำให้เขาสุกเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า resting time ก
1: ็
0: คือเวลาที่ปล่อยให้เขาพักนั่นคือเวลาที่ความร้อนยังซึมอยู่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านอย่างหนึ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะครับก็คือหนังออกเดี๋ยวเราจะเอามาทอดอีกครั้งนึงครับโอเคในระหว่างนี้นะครับที่รอปลาผมใช้ความร้อนต่ำลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆตึกปลาไปเรื่อยๆในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับเซกเมนต์ส้มนะครับก็เอาเซกเมนต์ใส่เข้ามาครับลองชิมดูเลยครับผมจะเติมเค็มนิดนึงนะครับ
1: รสม
0: ัน
1: เบา
0: ๆ
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าม
0: ัน
1: จะหอมพวกกลิ่นไซตรัสกลิ่นไอ้พวกส้มอ่ะ
0: ใช่ต้นหอมซอยนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบลเปเปอร์นะครับ
1: พริก
0: หยวกแดงนะครับใส่เพิ่มสีสันผักชีนะครับผักชีนี่ผมจะรับช็อป
1: หั่นหยาบ
0: ๆหยาบมากๆนะครับเสร็จแล้วครับผมซาลซ่าเราง่ายมากเลยเราเอาปลาขึ้นนะครับตอนนี
1: ้ใส่จานนี่นะคะอ๋อใส่จานนั้นเลย
0: ใส่พักไว้จานนี้ก่อนก็ได้ครับหมอแล้วก็หนังนะครับ
1: ทอดกรอบ
0: หนังเดี๋ยวมาวางไปในน้ำมันนะครับพอโดนน้ำมันเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาหม้อสะอาดนะครับกดทับไปเลยเพื่อเดี๋ยวให้เขาแบน
1: แ
0: ป๊บเดียวจังหวะนี้เรามาเพลตติ้งจานกันครับก็คือทำจานให้สวยงามนะครับ
2: โอเคครับ
0: หนังปลานี่น่าจะได้แล้วครับอันนี้คือได้แล้วแน่นอนคุณใหม่อยากได้แบบไหนเอ่ย
1: กรอบเล็กๆหรอแบบ
0: กรอบเล็กๆนะครับได้ครับจะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งเลยอันนี
1: ้ค่ะ
0: จบจานครับบีบหนึ่งปุ๊บลงแล้วครับลงแล้วพอแล้วครับแค่นั้นได้เลย

0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: เริ่มเลยเชิญเลยครับ
0: อุ๊ยปลาสุกกำลังดีเลยเนาะอร่อยเลยเชฟอันนี้หอมส้มหอมผลไม้แล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่จัดจนเกินไป
1: ก็คือที่เราวางไว้ก็คือว่าออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยให้มันกลมๆ
0: อันนี้ทานเล่นได้เลยอ่ะ
1: ครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเบสิกเราสามารถเอาไปขยายผลต่อได้ค่อนข้างมากนะครับก็วันนี้เห็นคุณหมอถืออะไรสักอย่างมาบอกว่าทางรายการฝากมา
0: ใช่ก็แทนคำขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็น wristband นะคะให้คุณไหมเอาไว้ให้กับคุณแม่นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณแม่คุณไหมเลยนะคะแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปนะคะอันนี้ก็ขอมอบให้คุณไหมนะคะเพื่อจะให้กับคุณแม่นะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณนะคะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ โอเคค่ะ
1: ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับ
4: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมด

0: ขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลย

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี้บรรยากาศการเปิดรายการของเราดูยิ่งใหญ่อลังการครับแม่สวยจริงๆเลยครับวันนี้ครับเราจะชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์สิ่งนั้นก็คืออ
0: ุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสาครับ
1: สุดยอดนี่มีเสามาปุ๊บผมนี่ถนัดเลยชอบก่อนมีเสาปุ๊บเปิดเพลงกิ๊กแล้วบิ้วก่อนปุ๊บมองเสาเลงปุ๊บ
0: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่อ้อมเสาปั๊บ
0: ไม่ใช่แล้ว
1: ปั๊บ
0: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
1: ฮะไม่ใช่เหรอ
0: ใบอีกหน่อยนึงเกี่ยวกับคาน
1: มีเสาและคานชัดเลยเราอยู่อัฐจันทร์มีสนามฟุตบอลนี่ไงเสาและคานใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ไม่ใช่เหรอ
0: มันเกี่ยวกับเสาและคานได้
1: อย่าใบเยอะได้ไหมเฉลยเลยได้ไหมเฉลยเลยได้ไหม
0: บอกแล้วบอกแล้ว
1: มันคืออะไรครับ
0: TRX
1: TRX
0: ใช
1: ่มันย่อมาจาก
0: total body resistance exercise
1: โอ้มันคือการออกกำลังกายที่กำลังฮิตมากในตอนนี้
0: ใช่
1: แล้ว TRX อันนี้ใช่ไหมพี
0: ่นั่นละ
1: พี่โชว์หน่อยว่ามันมาจากประเทศอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับ
0: จริงๆมันมากับหน่วยลบของพวกนาวิกโยธินของอเมริกาใช่ไหมปกติเขาใช้เรื่องของไอ้ตัวสายโดดร่มใช่ไหมผลร่มเพราะงั้นตรงนี้มันมีความแข็งแรงสูงมันสามารถ
1: ใช้สายโดดร่มมาออกกำลังกายเพื่อให้เนวิซิลมีความแข็งแรงตลอดเวลา
0: ขึ้นแล้วเขามีความรู้สึกเฮ้ยมันทนทาน
1: อ
0: ่ะเพราะงั้นตรงนี้มันน่าจะเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายได้อะไรได้ไอเดียตรงนั้นมา
1: เอาพี่ต้นแล้วทำไมมันถึงนิยมอ่ะพี
0: ่ถ้าเราดูเนี่ยคือมันเป็นอะไรอุปกรณ์ที่พกพาง่ายใช่ไหมเบาเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ได้ทั่วร่างกาย
1: ตอนนี้คนซื้อเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพื่อนผมซื้อเยอะแยะไปหมดเลย
0: เอาไปขายต่อ
1: แต่เอาไปวางอยู่ที่บ้านเลยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่มี TRX แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วซื้อไปรับรองสุขภาพดีแน่นอน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมดพร้อมกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนบ้าพลังมากเขาบอกว่าวันๆเขาอยู่กับเชือกตลอดเวลามัดแบบนี้คอแล้วเวลาคนก็ลากจูงไปไหน
0: อ
1: ันนั้นมันหมาแล้วไปพบแขกรับเชิญเลยครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับมิสเตอร์นากาตา
2: ให้โอไฮโอ
1: เอามาสิเอาให้ก็เอามา
2: ไม่มี
1: เฮ้ยอาร์ตตาอาร์ตสวัสดีครับน้องอาร์ตครับ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเองนะครับน้องอาร์ตครับ
2: ครับผมสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: น้องอาร์ตครับเป็นคนบ้าพลังจริงป่ะเนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้าง
2: ครับผมก็ออกพวกเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็โยคะมีแอโรบิกอะไรเงี้ยคร
1: ับทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ
2: ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาเครียดๆเงี้ยก็ไปยก
1: อยากกล้ามใหญ่เลยฮะ
2: ใช่
1: เดี๋ยววันนี้นะครับน้องอาร์ตจะมีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ TRX แน่นอนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย TRX ที่เราซื้อมาอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ TRX ไปออกกำลังกายกันเลยเอาละครับเริ่มออกกำลังกายเกี่ยวกับ TRXก่อนอื่นคือช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเรียกอะไรกันบ้าง
0: ตั้งแต่ร่างขึ้นบนเลยแล้วกันนะฮะในแง่ของตัวที่จับก่อนที่จับเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวที่จับนะครับ
1: ที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2สีนะครับสีเหลืองกับสีดำ
0: งั้นในตัวนี้ก็เป็นที่จับมือนะครับที่จับไม่ว่าเราจะใช้มือข้างเดียวนะครับหรือ2ข้างก็จะเป็นลักษณะพวกนี้นะครับการจับได้หมดนะครับ
1: อันนี้คืออะไรครับช่วงนี้คืออะไรครับช่วงนี
0: ้ตัวสายพันธุ์ในเรื่องของการจับนะครับตัวเนี้ยมันถ้าเราดูมันจะมีลักษณะเป็น2เส้นใช่ไหมเพราะเราต้องให้เล่นขวาซ้ายนะครับซึ่งเหนือตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการปรับเราสามารถปรับตำแหน่งให้เป็นสั้นหรือยาวได้นะครับในเรื่องของการ
1: สั้นยาวมีผลต่อความหนัก
0: ความหนักส่วนนึงกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของท่าทางในเร
1: ื่อง
0: ของ
1: การ
0: ใช่ครับ
1: และส่วนนี้ครับส่วนปลาย
0: ส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแกนที่ถ่ายเป็นออกขวาซ้ายใช่ไหมให้ไม่ลักษณะ
1: แกนกลาง
0: ใช่แกนกลางเป็นแกนจริงๆมันบึงก็เป็นจุดหมุนนะใช่ไหม
1: จุดหมุน
0: นะครับแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นส่วนที่เราคล้องนั้นอาจจะอยู่ที่เกี่ยวคล้องกับอะไรต่างๆ
1: ซึ่งคนจะเกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับคาน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ของจริงเลย
0: ใช่
2: ถ้างั้นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแล้วก็แขวนตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้ครับแต่เราต้องดูในเรื่องของตัวกิ่งต้นไม้ต้องมีความมั่นคงนิดนึงถ้าเกิดเป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนเงี้ยหรือว่าน้ำหนักตัวที่เราเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็คงต้องดูให้เหมาะสม

0: เราเริ่มจากกล้ามเนื้ออกก่อนแล้วกันนะครับกล้ามเนื้ออกเนี่ยปกติที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นเรื่องของเชสเพสง่ายๆเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนนะครับยืนเนี่ยก็คือยิ่งเวลาที่เรายืนเนี่ยถ้าเราทรงตัวเท้าชิดกันการทรงตัวมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: นะถ้ายิ่งกว้างออกไปมันก็จะทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นส่วนในเรื่องตำแหน่งการลงเนี่ยถ้าใหม่ๆเราพยายามอย่าพึ่งโน้มมากนะครับให้อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับลงเหมือนกับเราที่เราดันเล่นเชสเฟสเล่นดันอกเลยนะครับบริหารกล้ามเนื้ออกนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมือกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับดัน
1: โอเคมาก
0: เอาละมา
1: เชสเฟสนะครับเฟสคือลักษณะมือแบบนี้นะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์คือที่มันหนักไม่หนักเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้น้ำหนักตัวเราเอง
0: ใช
1: ่ถ้าอยากให้หนักขึ้นเราสามารถ
0: โน้มตัวยิ่งโน้มไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักมากขึ้น
1: ก็คือใช้ลักษณะเล่นกี่เซตยังไงครับ
0: โดยพื้นฐานเลยก็10ถึง12ครั้งใช่ไหมครับ
1: ขยับสามารถถอยหลังได้อีกนะครับแล้วแต่ความถนัด
0: ใช
1: ่คุณต้นครับดูวิธีการดึงผมคือหนักไม่หนักมันดูที่ความสั่นก็ได้นะ
0: ใช่ครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราต้องออกแรงมากขึ้น
1: แล้ว
0: ในเรื่องของตัวหลังถ้าเริ่มมีการแอนมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มหนักละเราไม่สามารถที่จะบังคับแกนลำตัวได้ละ
1: เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับน้องอาร์ต
2: อันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องทรงตัวด้วยคร
0: ับใช่เพราะว่าจุดข้อดีอันก็คือแทนที่ปกติเราดันใช่ไหมดันอกพวกนี้มันจะได้ในส่วนของอกส่วนของไหล่ต้นแขนด้านหลังที่เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันจะฝึกในเรื่องของแกนลำตัวบาลานซ์เรื่องของการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเข้ามา
1: ท่าต่อไปคร
0: ับ ท่าต่อไปนะครับจะคล้ายกันยังคงเป็นอกเหมือนเดิมนะครับให้ยืนเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราลักษณะปกติเราเล่นเหมือนไฟฮะเหมือนกับหุบบินใช่ไหมครับลองครับลองบีบหงายมือเข้าหากันบีบอกบีบมือเข้าหากัน
1: ไฟนี่คือจับปกติเราเป็นเพรสแบบนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนมือ
0: เป็นหงายมือเข้าหากัน
1: แล้วก็เราล็อก
0: กลางไ
1: หล่ล็อกมือก็สอกไว้
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเรายืดเลยอันนี้มันจะไม่ได้อกนะมันจะได้ไหล่แทน
0: ใช่ให้แนวแรงอยู่ในช่วงของเทิร์นโอเคลองบีบแขนเข้ามาชิดอีกนิดนึงดิให้แคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบดันบีบแนวของใช่ไหปลาร้าดีแนวของไหปลาร้าสิ่งถ้าเราดูเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าเราจะออกแรงมากกว่าไอตอนท่าแรกใช่ไหมเพราะมันเน้นส่วนของอกส่วนบนมากขึ้น
1: ถ้าเกิดเพิ่มความหนักคือเราสามารถค้างก็ได้ไหมคร
0: ับ ใช่แล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยดันลงค้างไว้ผลักดันขึ้น
1: ประโยชน์ของ TRX เนี่ยที่ผมได้สัมผัสจริงๆคือมันไม่ถูกล็อก
0: มันสามารถเคลื่อนที่ได้
1: มันเคลื่อนที่ได้ขณะที่เราเคลื่อนที่ได้มันแนวแรงมันอย่างนี้ละแนวตรงเหมือนเราจับคานเวลาเราเล่นคานหรือบาร์เบล
0: มันบังคับ
1: เราจะฟีลเหมือนเวลาจับอันนี้ล็อกมันบังคับเราไม่สามารถย้ายได้ถ้าเวลาเราเพลสขึ้นมาปุ๊บแต่ผมจะบอกเสมอถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ผมจะบอกให้เหมือนเราบีบคานเข้ามา
0: ใช่
1: อันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลยครับเพลสขึ้นมาปุ๊บบีบเข้ามาอีกได้เต็มๆเลยโอเคมาถึงหลังครับยังไงครับพี่ต้น
0: หลังตรงนี้จะเป็นท่าเราจะตรงข้ามแล้วเมื่อสักครู่เราลักษณะของการยืนแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสลับกันเนื่องจากมันเป็นหลังเราจะยืนแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังตำแหน่งของเท้าถ้าใหม่ๆเราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแนวของ
1: ไม่ต้องเอ็นเยอะ
0: ของลำตัวก่อนนะครับแค่นั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วแล้วก็ขยับให้มากขึ้นให้มันเหมือนกับตัวแทบจะขนานกับพื้นนะคร
1: ับ หรือเกิดเราคิดว่าเราแข็งแรงมากๆเพื่อนมายกเท้าอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คือถ้าในแง่ของการฝึกมันถือว่าดีเลยนะครับเพราะยิ่งคุณลงในแนวดิ่งมากขึ้นการออกแรงของแนวแรงกล้ามเนื้อมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวต่างๆมันก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับ
1: แต่ว่าในการสาธิต
0: เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะคำหน้าคำตาบวย
1: ครับผม
0: เราพยายามดึงนะครับก็คือดึงศอกให้ผ่านตัวนะครับยืดอกขึ้นดึงศอกผ่านตัวนะครับเหยียดยืดแขนกลับนะครับนะครับเหมือนเรา
1: เล่นเ
0: ป็น
1: คําว่าศอกผ่านตัวคือมุมนี้นะครับนี
0: ่ครับ
1: นี่คือศอกผ่านตัว
0: นะครับดึง
1: คือมุมศอกนะครับผ่านตัวนะครับเอาใหม่ครับพี่ต้น
0: เหยียดยืดนะครับดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับดึงนะครับทุกครั้งที่ดึงพยายามบีบสะบักนะครับยืดอกนะครับ

0: ก็คือบีบตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับตัวสะบักบีบเข้าหากันนะครับ
0: ตรงนี้นะครับ
1: อย่าจืดเอาเท้าวางนะครับตัวโน้มไปข้างหลังครับแขนเหยียดยืดข้อมือหากันเอาข้อมือกันลองดึงสองพันตัวเหยียดยืดนะครับเหยียดแขนกลับดีดึงสองมาดึง
0: ถ้าเปิดส้นเท้าจะหนักขึ้นไหมครับพี่ต้น
1: มันก็จะ
0: เปิดไปตัวเอง
1: ทิ้งตัวเอง
2: น้ำหนักจะลงด้านหลังมากขึ้น
1: ใช่แต่การส
0: ่
1: งตัวการส่งตัวมันจะทำให้เรายากขึ้นไงนะครับ
0: กี่ทีแล้วนับด้วย
1: 4ครับมาไป5 1 6ถ้ารู้สึกเบาขยับเท้าไปข้างหน้านะครับ7 8แขนเหยียดให้สุด9บีสปาร์ค
0: มีคนหนึ่งยืนเพราะถ้ายิ่งเสียบาลานซ์ยิ่งหนัก
1: ใช่แต่มันจะลื่นบวยมันจะลื่นไว้ใช้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าก็ได้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกเหมือนเราเบรกเซฟ
0: โอเคลักษณะเราจะเห็นเหมือนเวลาเราไปเล่นกับแมชชีน
1: ครับ
0: ที่เราดึง
1: ใช่ใช่
0: ที่มีเก้าอี้มาล่าแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เราใช้มุมเดียวกันเลย
1: เวลาที่บริเวณเฮ้ยวิดพื้นอะไรนะก็อกขาแล้วก็สควอททำได้
0: เราจะชิน
1: แต่พอเรื่องของบริเวณปุ๊บจะหลังเนี่ยเรามักจะหาท่าที่เล่นหลังไม่ค่อยได้เพราะงั้นถ้าพอ TRX ปุ๊บมันเริ่มมีละมันมีตัวที่หลังแล้วก็ให้เราสามารถที่จะออกแรงในแนวของหลังได้โหนห้อยได้ท่าต่อไปจะคล้ายกันนะครับเพราะแนวของหลังยังไงก็ต้องมีการดึงนะครับเมื่อสักครู่เราแค่หงายมือนะครับดึงศอกนะครับผ่านตัวคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลางนะครับ กลางนะครับแล้วก็ใช้ดึง
0: ลักษณะเหมือนเราจับบาร์เบล
1: ใช่ครับใช่แต่เราจะดึงตัวเข้าหาก
0: ล้ามเนื้อก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
1: ใช่จะเปลี่ยน
0: มุม
1: เปลี่ยนมุมทุกครั้งเวลาที่ดึงก็พยายามบีบสะบักดึงศอกใช่ครับนะครับบีบสะบักดึงศอกนะครับ
0: เหยียดดึงให้ศอกผ่านลำตัวไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับให้ศอกผ่านลำตัวนะครับอ้าวลองดูนะครับมา
0: ลองเหรอ
1: ลองดูแล้ว
0: ยังไม่ทันหายมือเลยโอเค
1: นะครับยืนเหมือนเดิมนะครับถ้าได้
2: แล้วก็
1: จับเท้ามือจับความมือลงดึงเหยียดยืด
0: เหมือนถ้าเราใช้ด้านนี้ก็เหมือนที่เราพูลโอเวอร์ไม่ใช่ไหม
1: เบนโอเวอร์โ
0: ลเบนโอเวอร์โล
1: ใช่
2: เพียงแต่ว่านิ่งหงายหน้าขึ้น
1: ใช่เพราะไอ้นี่ตอนนี้เราเวลาลักษณะการทำตัวนั้นมันตามแนวของไอ้ตัวบาร์เบลไงแต่ตอนนี้เราต้องพยายามหาแนวของการออกแรงใช่ไหมก็คือเลือกแรงต้านของตัวเอง
0: หนักมาก
1: บีบสะบักตลอดดึงเจ็ด
2: แล้วท่านี้มันเน้นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ แปดมันจะเน้นในส่วนของหลังส่วนบนโดยเฉพาะที่แนวเดียวกับในส่วนของตัวสะบักใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ครับผม
1: หลังส่วนบนเท่าไหร่แล้ว8
0: 10แล้ว
1: สิบแล้วเหร
0: อย้ำเลยนะครับสำหรับการเล่นเวทหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยควรทำอย่างยิ่ง
1: ใช่
0: คนที่อยากมีอกใหญ่ควรจะเล่นหลังด้วย
1: คราวนี้เราจากที่ปกติใช้2มือนะคราวนี้เราจะใช้มือเดียว
0: ครับผม
1: นะครับก็จะคล้ายกันนะครับแต่ให้เรานะครับรวบนะครับไอตัวที่จับมาเป็นอยู่ข้างเดียว
0: เราไม่รวบได้ไหมจับอันนี้ได้ไหมครับ
1: ก็ได้เหมือนกันครับ
0: มันจะไม่ได้เพราะว่าม
1: ันจะแกว่งไปแกว่งมาฮะ
0: มันจะ
1: ด
0: ึ
1: งรูด
0: มุมนี้มันจะรูดเลยนะครับควรจะจับ2อันนะครับ
1: ใช่นะครับมือข้างหนึ่งวางไว้ที่ตัวนะครับใช้ดึงนะครับลักษณะนะครับ
0: วันอาร์ม
1: นะครับวันอาร์มโลนะครับดึงนะครับดึงนะครับดึง
0: มันจะหนักกว่าเดิม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะเน้นมากขึ้น
1: ใช่แล้วการระดมประสาทอะไรต่างๆมันก็จะมาข้างที่เราออกแรงมากขึ้นนะครับ
0: หลักการคือเอาศอกผ่านลำตัวนะครับ
1: นะครับทุกครั้งดึงเหมือนเดิมนะคร
0: ับ แล้วมือต้องวางตรงกลางตัวมั้ยครับ
1: เนี่ยให้อยู่ตรงหน้าท้องนะครับช่วยประคอง
0: นี่เค้าเรียกว่าการเล่นหลังใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: พี่ต้นนี่ถือว่าเป็นมืออาชีพมากมือเล่นหลังมือ1แล้วก็อีกมือนึงเล่นลาย
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ละ
0: ไม่ใช่มั้ยครับ
1: เข้าทีครับ
0: พี่ครับผมมองพี่ไม่เห็นเลยครับ
2: เข้าทีครับเอาข้างไหนก่อน
1: ก็เอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวา10ครั้งซ้าย10ครั้ง1ครับมา2 3 4 5
0: ขอเป็นขวา5ซ้าย5ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
0: แล้วแต่พี่แต่ผมทำแบบนึง
1: เอาเปลี่ยนแล้ว
0: เฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ทำเดี๋ยวไม่สมดุล
1: เอามา1 ดึงให้สุดอ่าฮะ
0: การเล่นนี้ผมรู้สึกผมพบปัญหา
1: ครับ
0: ก็คือว่าขณะที่เราเล่นไปมือที่เราวางเนี้ยมันจะทิ้งตัวลงไปเราต้องพยายามเก่งให้มันกลับมา
1: ใช่เพราะไม่ใช่งั้นตัวมันจะเหมือนมันพลิกไปอีกข้างนึง
0: มันจะยากขึ้นเนาะ
2: ต้องเก่ง
1: เพราะทุกครั้งเนี่ย
0: ตัวจะบิดเพราะเราเดินไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาอย่างเง
1: ี้ยมันจะบิดไปฮะ
0: มันจะบิดไปอยู่แล้วเราต้องพยายาม
1: ประคองตัว
0: ประคองไว
2: ้ก็รู้สึกว่ามันอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นท่ามันก็จะเป็นแค่มัดเนื้อกล้ามนั้นอย่างถ้าเป็นเงี้ยถ้าเป็น TRX มันก็จะมีเรื่องค่ะเราต้องเก่งลำตัวอะไรเงี้ยคร
0: ับผมด้วยนะมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาประคองมาช่วยในเรื่องของแกนลำตัวด้วยเมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อคือเราได้ส่วนไหนครับ
1: โดยหลักเป็นหลักหมดเลยท่าแรกอ่ะที่เราทำใช่ไหมครับที่เราจับมือหงายมือนะครับตัวนั้นมันแค่เน้นส่วนด้านในแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยมากก็จะเป็นไบเซปต้นแขนด้านหน้านะครับพอมาท่าที่2เรากางออกใช่ไหมครับคราวนี้ก็ตัวมันก็เป็นหลังเหมือนกันแต่มันจะออกมาด้านนอกมากขึ้นมีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไหล่ส่วนหลังที่ช่วยนะครับท่าที่3พอเป็นในเรื่องของเราดึงทีละข้างละคราวนี้เราดึงทีละข้างละพอการดึงเนี่ยนะครับดึงเนี่ยโอเคมันก็เป็นใช้ในส่วนของหลังส่วนบนเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยทุกครั้งที่เราดูนะเวลาที่เราดึงมันจะมีเราต้องพยายามประคองตัวนะครับตัวที่มันบิดไปเนี่ยที่มันบิดไปเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องของหลังหมดเลย
0: คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้มันยังเหลืออีก upper body มีอะไรบ้างครับ
1: โอ้โหมันก็
0: แ
1: ขนไ
0: หล่ไบเซป
1: ไ
0: ตรเซป
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยแบบนี
1: ้ครับ
0: เราสามารถรวมทั้งหมด
1: ได
0: ้ทำได้เหรอ
1: ใช่
0: ยอด
1: อ่าฮะ
0: เพราะบางคนเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบรวมเนอะ
1: ผสมผสาน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: เป็นเรื่องของคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคือรวมกันหมดเลยทั้งทุกส่วน
0: อ่ะลองดูเลยครับพี่ต้น
1: โอเคเรามาเริ่มจากเอาง่ายๆเอาท่าที่มันสักครู่ที่เราใช้ก็ได้นะครับเอารวมกันนะครับพี่เริ่มจากยืนเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งที่1นะครับอันที่2เรากางดึง
0: หลัง
1: อันที่3เรางอดึงนะครับก
0: ็
1: เป็นเน้นไบเซปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเหยียดยืดนะครับดึง
0: 2
1: นะครับดึง3
2: 3ท่านับเป็น1
1: ใช่เรานับเป็น1นะครับ1นะครับกางนะครับหงายมือดึงนะครับ
0: ช้าๆหน่อยพี
1: ่กาง
0: ดึง
1: สโลว์ฮะหนักนะ
0: 2คุณผู้ชมจะเห็นด้วย
2: ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อย
0: ฮะมือ3อีกสักทีเพราะผมจำไม่ได้
1: ดีมากครับ
0: 1
1: 1
0: นะครับ
1: เดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ยังจำไม่ได้อีกคร
0: ับ แล้วทะเลาะ2อันนี้จะได้หลังนะครับ
1: นี่ใบเสร็จเข้ามาช่วย
0: บิดมือเข้ามาอ๋
1: อ
0: จะได้ใบเสร็จ
1: ครับผม
0: ต่อไปลืมดูเมื่อกี้อธิบายหมดเลยลืมดู
1: มาลองทำถ้าลองทำมันจะจำได้ง่ายขึ้นมาเร็ว
0: ไอ้กระบอกมั้ง
1: เอาเริ่มเอาลายอ้าวหลัง
0: การทำอยากให้ทำช้าๆที่เราจะได้เก่งได้มีสติได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะจริงมันจะได้คือได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรา
1: ลาย
0: เก่งส่วนนั้นด้วยนะครับ
1: ดีครับ
0: ช้าๆไม่ต้องรีบ
1: กลางหลังเอามาแขนดีเอาสองรอบอีกสองรอบเอาลายขึ้นหน่อยกลางแขนอือหือไอ้อีกรอบนึงลายกลางกลางศอกหน่อยขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
0: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
0: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่มันต่อเนื่อง
0: เราค่อยๆทำมันช้าๆได้มันเป็นยังไงบ้างครับน้องอัด
2: ก็มันจะยากตรงที่ว่ามันมี3ท่ารวมกันเป
1: ็
2: นเซตทีนึง
1: เนี่ยโอเค
2: ใช่ถ้ากับว่าถ้าสมมติเราทำ10ทีเราต้องทำตั้ง30ที
1: ใช่ๆ
2: ท่าละ10ที
1: ใช่ซึ่งพอเราทำรวมงี้ปุ๊บคราวนี้มันจะไม่ใช่เน้นเรื่องตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวละมันกลายไว้เน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะเรามีทำต่อเนื่อง
0: ทำแบบนี้ควรทำกี่เซตครับ
1: ถ้าใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะครับก็ใหม่ๆก็คือ
0: 3ท่ารวมกันนี่คือควรทำ
1: ก็อยู่ประมาณ 1-2 เซต 1-2 เที่ยวแต่จำนวนครั้ง
0: เซตละกี่ครั้ง
1: แทนที่จำนวนครั้งที่แทนที่เราจะทำ 10-12 เราอาจจะลดลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่น้องเขาบอกว่าคือมัน3ท่ารวมกันนะฮะเพราะงั้นถ้าเต็มที่เลยเราอาจจะให้อยู่ประมาณ 6-8 ครั้งโอเคก็คง8ครั้ง
0: ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าคนที่เล่น TRX
1: ครับ
0: เล่นโดยรวมเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบสมมติเล่นรวมแบบนี้เป็นคอมเพล็กซ์แบบนี
1: ้
0: หุ่นเขาจะเป็นยังไงครับ
1: มันก็จะเน้นเรื่องของเฟิร์มกระชับขึ้นใช่ไหมมันจะเน้นส่วนใหญ่แล้วในกรณีของคนที่บางคนที่ถ้าโอเคอย่างบุ้ยเล่นมาสักพักแล้วบุ้ยคราวนี้ความใหญ่บุ้ยต้องการแค่นี้ละแต่บุ้ยต้องการให้มันชัดขึ้นให้มันลีนขึ้นบุ้ยก็อาจจะมาเล่นวิธีนี
0: ้หรือ TRX
1: ใช่หรือคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญร่างกายที่มากขึ้นแทนที่เขาต้องไปออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยเรื่องของแอโรบิกอะไรต่างๆใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้มันก็เป็นเน้นทั้งตัวกล้ามเนื้อด้วยแล้ว

0: รื่องของคาร์ดิโอด้วย
1: มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับอยากจะแชร์เพิ่มเติมไหม
2: ก็อยากอย่างของผมจะเล่นออกกำลังกายหลายๆอย่างเช่นแอโรบิกโยคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับผมอย่างนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะเสริมเข้ามาใช้เนี่ยครับเพราะว่า
1: แสดงว่าประทับใจ
2: ครับผม
1: มันประทับใจอะไรครับ
2: มันได้ชาเลนจ์ตัวเองมันได้ท้าทายตัวเองครับอย่างเช่นว่าเราต้องมีการเกรงมันจะมีความยากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วรู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อไหม
2: ครับรู้สึกครับ
1: โดนก็แตกต่างจากการเล่นเวทไหม
2: ค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้มันเราสามารถดีไซน์ท่าเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่แบบมัดไหนมัดนั้นอะไรเงี้ยครับ
0: จริงๆแล้วของเราอ่ะเราต้องการเรื่องของเขาเรียกความแปลกใหม่หรือว่าทางเลือกให้คนออกกำลังกายเพราะงั้นอย่าพยายามมาปิดกั้นตัวเองว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายการออกกำลังกายตัวนี้ไม่เหมาะสมกับฉันจริงๆปัจจุบันมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะครับมันมีตัวช่วยเรามากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ในเรื่องการออกกำลังกายอย่างนี้มันค่อนข้างมี
1: เอื้อสุดๆเลย
0: ใช่คือถ้ายังเรายังบอกว่าเรายังออกไม่มีเวลาออกกำลังกายอีกนี่คงไม่ใช่แล้วนะครับ
1: นั่นคือความตั้งใจของรายการ Healthy Friday นะครับแต่เนื้อหาสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเพราะศักยภาพของ TRX ก็คือ Total Body Resistance
0: Exercise
1: ยังมีมากกว่านั้นก็คือทั้งร่างกายเปิดไปแล้วยังเหลือ Lowerถ้าเกิดโลเวอร์ไม่ใช่รถยนต์นะครับโลเวอร์คือส่วนล่างของบอดี้ของเรา
2: โลเวอร์บอดี
1: ้โลเวอร์บอดี้ thank you สัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่นะครับกับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของโลเวอร์บอดี้โลเวอร์บอดี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็นโลเวอร์บอดี้หมด
1: มันไม่ใช่ไม่หนักอะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักอะเนี่ยคือแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละ
0: เราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่วันนี้ปุ๊บมันทำให้รู้เลยใช่อ้าวไหน
1: เริ่มเลยครับปั้นมา
2: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่มอีกเหรอ
1: เมื่อกี้คุยกันอยู่

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโขมพร้อมแล้วครับ
1: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโขมบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
2: หมอพร้อมบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่น
1: หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ 3. ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ซิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆนะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ
3: หมอขอบ่น
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: พิซซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

เสร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองเนี่ยขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe Mahidon Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับเราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

หรับผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่วงให้เคมีบำบัดอยู่นะคะน้องหนูเองเนี่ยก็เคยได้รับเคมีบำบัดมาแล้วก็จะมีทูทอเรียลหรือว่ามีไอเทมของเราที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยทุกท่านในการที่จะป่วยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยแชมพูหรือว่าสบู่เหลวที่เป็นของเด็กคนที่รับเคมีบำบัดมาเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือบอบบางดังนั้นอาจจะเกิดอาการแพ้ได้หลังจากอาบน้ำแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันแปรงฟันเองเราก็ใช้ยาสีฟันของเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มีขนนุ่มหลังจากแปรงฟันแล้วเนี่ยขอแนะนำเป็นตัวน้ำยาบ้วนปากนะคะที่มีส่วนผสมมาจากคอเร็กซิเลนอลนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการกัดผนังภายในนะคะใช้ตัวนี้จะดีเลยเพราะหลังจากเราอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยังเปียกอยู่แนะนำเบบี้ออยล์ค่ะใครที่กังวลว่าไม่อยากให้ผิวเราแห้งหรือว่าแบบกล้านดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ใช้เบบี้ออยล์ทาให้ทั่วตัวเลยนะคะตัวอาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่าพอเราทาเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูเช็ดเนี่ยค่ะมันก็จะแห้งซึมไปเข้าตัวต่อด้วยโลชั่นค่ะห้ามพลาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งและแตกได้พอผิวแห้งแล้วแตกมันจะแสบมากๆเลยสำหรับคนที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะพอเรามาออกนอกบ้านแล้วเนี่ยไอเทมที่สำคัญแรกๆที่ต้องนึกถึงคือเจลล้างมือค่ะแนะนำให้พกติดกระเป๋า

อไว้เลยนะคะโดยที่พอเรารู้สึกว่ามือไม่ค่อยสะอาดเราก็ล้างมือเพื่อที่จะไม่ต้องเอาเชื้อโรคเข้าปากหรือโดนตาเข้าตัวนะคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมแมสค่ะหน้ากากอนามัยอันนี้คือกันทั้งเชื้อโรคที่ออกจากตัวเราไปให้คนอื่นแล้วก็กันเชื้อโรคจากคนอื่นที่เข้าสู่ตัวเรานะคะจำเป็นมากๆควรพกติดกระเป๋าไว้เลยอย่างน้อย 2-3 อันในกระเป๋านะคะออกนอกบ้านผู้ได้รับเคมีบำบัดมาผมร่วงหมดนะคะดังนั้นอย่างแรกที่ใช้กันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นผ้าพกหัวนะคะหมวกแก๊ปหมวกไหมพรมได้หมดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและที่สำคัญเลยผู้ป่วยทุกคนก็ควรจะมีวิกไว้สักคนละ1อันนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ออกนอกบ้านแบบมั่นใจค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือปลอดดิจิตอลค่ะถ้าเรามีไข้เนี่ยจะได้รีบไปพบแพทย์ได้นะคะถ้าไข้เกิน 37.4 ขึ้นไปนะคะต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะเพื่อเจาะเลือดตรวจดูนะคะแล้วก็สมุดโน้ตนี้นะคะก็คือจะช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะในการที่จะช่วยจดจำข้อมูลต่างๆในระหว่างที่เรานอนให้ยาอยู่นะคะก็คือสามารถจดได้ว่าตอนนี้เราได้รับยาอะไรบ้างแล้วการทานอะไรไปบ้างก็ควรจะเขียนด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วก็คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันหรือว่าอาการที่มีผิดปกติของเราพอมันมีอาการอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถย้อนกลับไปดูคุณหมอเขาก็จะได้รู้ข้อมูลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับเรา

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานี่เป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีแล้ว
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปี

0: ีหนึ่งกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีหนึ่งก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็สองรอบบางทีก็สามครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็สองรอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับหนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
1: ครับ
0: มันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับมีครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับ
0: ฮะ
1: นี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอ
1: ัน
0: นี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอ่ะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: เอาขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างงี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
1: ่ไม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างน
1: ี้ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: เวลาด
1: ึ
0: ง
1: มันใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรงใช่ไหมแรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะแล้วมันจะร่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่
0: ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทำถึงกี่โมงครับ
1: ก็ห้าโมง
0: ฮะ
1: ห้าโมง
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผมสองโมง
0: ถึงห้าโมง
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าว
1: เพิ่มมาเป็นแผลได้มันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊
1: บ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช่
0: ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่รอยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับเนี่ยครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็ก
1: ๆใช่ๆเราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับอันตราย
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ

0: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
1: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
2: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบนี้
3: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดไม่มีแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4ถึง14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

ิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะ

จนทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะๆเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไงอ๋อ
3: ลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทําหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรมั้ยครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายตาลายก็กินน้ําบ่อย
0: ๆกินน้ําเย็นๆ
1: จ้
0: าแล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายๆก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปๆให้มันแสบ
1: ๆให้มันจ้า
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงเค้า
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จ้ำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้ผ่านกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไอ้อาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอ้ฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
4: ้โรคลมแดดหรอป้าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะหมอ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:10 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
5: หรอ
6: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
4: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มให้สังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
6: ฮะปัสสาวะเป็นฟอง
4: เป็นฟองค่ะ
6: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
4: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
6: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
4: ไตวายค่ะต้องล้างไต
6: หรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะครับ
4: ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
6: ครับ
4: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานด้วยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
6: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
4: ก็มีค่ะก็คือ 1. ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ 2. ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกนี้จะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
6: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองอย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบ
4: คุ
6: ณ
4: ครับ
6: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับรามาชาแนลของเราครับ
5: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: างลงอย่างนี้ถามป้าเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยดูดีป้าแต่งตัวเนี่ย
1: ทำอะไรกันอยู่จ้าสาวๆ
2: น้ำตาล
1: นี่ลิปสติกน้ำตาลสีใหม่สวยไหม
2: หุยเก๋มาก
1: อินพอร์ตจากเมืองนอกเลยนะ
2: แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้วนสนใจที่สุดก็คืออ้วนหิวมากๆ
1: ของกินอีกแล้ว
0: ก็ดูหุ่นสิคะเนี่ย
2: คุณน้ำตาลได้ซื้อได้มาทานไหมคะ
1: ไม่มีนี่กะว่าแบบคือใครทำงานดีนี่จะเอามาแจกเนี่ยไม่สนใจกันเลยหร
0: อคุณน้ำตาลเอาให้ป้าสิคะ
3: มาแล้วมาแล้ว
4: อะไรมาแล้ว
3: อาหารเพื่อสุขภาพ
0: นี่ปวดหิวอยู่พอด
3: ีในนี้นะจะมีข้าวกล้องแล้วก็มีผักต้มแล้วก็น้ำพริกด้วยอร่อย
4: โอ้โหตามกลิ่นมาเลยฮะโอ้นั่นรีบคว้าทันที
1: ใจเลย
4: ทำไรอ่ะ
3: กินเลยกินเลย
0: เช็ค
4: ของด้วยทำไมอ่ะ
2: รายการทำไมมันไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยมีแต่พืชผักอะไรก็ไม่รู้ว่า
4: เอานี่กินกินหมูกินไก่ด้วยเหรอคิดว่ากินแต่กล้วยกับอ้อย
2: นี่คนนะไม่ใช่หมา
4: ช้าง
2: โอ้ยพร้อมใจกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวปัดเอาหมูฟาดเลยโอ้ย
3: นี่อ้วนฟังพี่ไว้ก่อนกินผักกินอะไรบ้างก็ดีในนี้นะมีผักตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะผักสีเหลืองนะรับรองเลยว่าหนูจะได้รับวิตามินเอลูทีนแล้วก็เอ็กซานทีนนี่สามตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรรู้ป่ะมันดูสายตาจะได้วิ่งวิ่งจะได้มีหนุ่มมาจีบไงเรา
2: โอ้งั้นก็ดีเลยเดี๋ยวอ้วนจะไปหาซื้อมากินบ้างเพราะว่าสายตาอ้วนอ่ะจะได้วิ่งวิ่งจะได้ส่งสายตายาวไปถึงนู้น
1: โอ้ยาวไปยาวไป
4: ยาวไปถึงเขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้รู้ใช่ไหม
2: ใช่
0: น่าจะยาวไปถึงขนาดนี้ไปสุรินทร์เลยไหมเพราะว่าเป็นโขงเลยโ
3: อ้ยร้องตลอดเลย
0: ใจเย็นนี่จะบอกให้นะคะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องสายตาอะไรมากมายนักหรอกถ้ายังเป็นอยู่อย่างนั้นอะเจม
3: ไอ้เจม
5: ครับ
0: ตามันจะพังงั้นน่ะ
3: เออฟังคนอื่นเขาบ้างดิ
0: อยู่ตลอดเวลาเลยเห็นนะจะหยิบตาใหญ่เลย
3: คุยกับใครเน
2: ี่ย
0: มีปัญหาแน่เลยตาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นสายตาสั้นแน่นอนเลย
3: งาน
0: คุ
3: ยงานกับลูกค้า
4: เมื่อกี้ไม่ใช่อย่าง
3: น
4: ี้
3: งานบ้าอะไรขาวโบ้เลยเน
4: ี่
3: ย
4: โ
3: อ้ไอ้เจมเนี่ยรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันผิดมากเลยนะเว้ยการที่แกนั่งมัวแต่จ้องมือถือจ้องจอคอมพิวเตอร์ทำงานที่ใช้สายตาหนักๆแบบเนี้ยมันทำให้แกสายตาในเสียได
1: ้
3: รู้ป่ะ
0: โดยเฉพาะ
3: บางคนนะที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่ก็ส่งผลทำให้ตาแห้งได้ด้วยอันตรายมากนายใครใส่คอนแทคเลนส์บ้าง
1: นี่การใส่คอนแทคเลนส์นี่ทำให้ตาแห้งได้ด้วยเหรอคะ

0: คุณน้ำตาลใส่แล้วครับ
1: โอ้
0: ไม่เป็นไรครับคุณน้ำตาลไม่ผิดครับ
2: ฉันว่าแล้ว
3: เสียงสองเสียงสามมาเลยที
2: เ
3: ด
2: ีย วนี่คุณน้ำตาลขาถ้าเราจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหน่อยนะคะเพราะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะต้องหยอดน้ำตาเทียมไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งเพราะถ้าเวลาตาแห้งเนี่ยมันจะทำให้คอนแทคเลนส์เนี่ยไปติดกับตาแล้วมันจะก่อให้เกิดการแบบอักเสบของตาไง
4: แล้วเราจะดูได้ยังไงครับว่าภาวะตาแห้งมีอาการแบบไหนที่เราต้องระวังบ้าง
0: ภาวะตาแห้งเนี่ยนะมันดูไม่ยากเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังคือเป็นอย่างนี้ว่า
5: ถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตานะหรือว่าไม่สบายตาเนี่ยคล้ายกับมีทรายหรือฝุ่นอยู่ในตาอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคตาแห้งอันดับแรกเราควรไปพบคุณหมอตรวจเช็คสุขภาพตาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีการกระพริบตาเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อนาทีแต่จะลดลงเหลือประมาณ7ครั้งต่อนาทีเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานๆส่งผลทำให้น้ำตาที่เคลือบอยู่บนผิวตาระเหยไปเร็วกว่าปกติเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาแห้งตามมาได้
0: และหลังจากนี้เนี่ยนะมันยังส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยล้าได้ด้วยนะ
3: และนี่เลยเนี่ยยกกรณีนี้เลยมือถือเนี่ยมีแสงสีฟ้าที่ส่งออกมาไม่ได้มาแค่แสงสีฟ้านะมีรังสีอัลตราไวโอเลต
0: มีความรู้
3: ออกมาด้วย
0: จริงไหมเนี่ย
3: แน่นอนซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตามมาด้วยสารพัดต้อเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกเนี่ยมีความเสี่ยง
2: นี่มีข้อมูลนึงนะที่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยนะถ้าเราจ้องโทรศัพท์นานๆมันจะมีแสงสีฟ้าอะไรแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับ
3: อ๋อ
5: คุณว่าแล้วทำไมผมนอนไม่หลับทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยผมนอนไม่หลับทุกครั้งเลย
3: ทำไมอยากจะไปเข้าไปแกะทิ้ง
5: อยากจะเข้าไปแกะทิ้งแล้วก็ดมดูว่าจะบ้าเหรอดึงให้ผมเป็นคนโรคจิตอยู่ตลอดเลย
2: ยังไงคะแต่ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ายังใช้สายตาในทางผิดๆอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ชอบแท็บชอบเล่นเกมติดอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปเช็คสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะไปดูว่าบางทีตาเรามันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ายาวไปหรือเปล่า
0: ครับ
2: เราจะได้ดูจอประสาทตาของเราเพื่อจะได้หาวิธีรักษาได้ทันท่วงทีอ่ะ
6: จริงๆน้ำตาลว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลดวงตาของเราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานๆอย่างเงี้ยหรือว่าจ้องคอมนานๆอ่ะเราก็หาเวลาพักสายตาซะบ้างไม่ใช่ติดตลอดเวลาแบบนี้นี่หรือว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอแดดเจอลมใช่ไหมเราก็ใส่แว่นตากันไว้ซะเออจะได้แบบป้องกันสายตาของเราป้องกันดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนาน
2: ๆดูมีความรู้นะคะ
0: นี่เป็นวิธีที่ดี
2: ใช่ไหมตะกี้ดูมีความรู้แต่ตะกี้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์นี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องหยอดน้ำตาเทียม
6: ก็ไม่ค่อยได้ใส่ไหม
0: ก็วันนี้ก็อยากสวยบ้างใช่ไหมจ๊ะ
2: ทำไมต้องมองกันสายตาหวานเสียขนาดนี้นี่มีอะไรหรือเปล่าม
5: ือไหนมือเมื่อกี้มือไหนจับแก้มพี่มือไหนมือไหน
3: ตีเลยตี
5: มือนี้เหรอครับคุณน้ำตาลไหนดูดิ
3: โอ้ไปหาอะไรทำหอมดี
5: อยากดมกลิ่นแก้มตัวเองน้องนึง

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาพูดคุยกันมาแนะนำมาหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวของโรคตาแห้งนะครับอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์ครับหน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะคุณหมอครับโรคตาแห้งถือว่าเป็นโรคหนึ่งหรือเป็นแค่ภาวะของตาแห้ง
1: สามารถใช้ได้ทั้งสองทางนะคะเป็นโรคก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะคะตาแห้งก็คือภาวะที่เรามีน้ำตาปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าปริมาณน้ำตาที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ดีนะคะทำให้เราไม่สามารถมีความสบายตาเวลาเรามองนะคะเรามองไม่ชัดหรือว่ามีอาการระคายเคืองนะคะเหมือนมีฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลานะคะหรือว่ารู้สึกแป๊บๆอยู่ในตาหรือมีอาการตาแดงเรื่อยๆนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการอย่างนึงค่ะสำหรับคน

0: ที่มีภาวะตาแห้งนะคะ
1: มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะโรคตาแห้งนี่
0: เกิดจากได้หลายปัจจัยนะคะเราแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือแดดลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบางคนนั่งทำงานเนี่ยค่ะอากาศร้อนก็พัดลมเป่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ตาแห้งตาแดงแสบตาได้เหมือนกันนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงก็คือเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตาเรานะคะคอนแทคเลนส์ก็มีส่วนค่ะทำให้น้ำตาเราเนี่ยขาดความสมดุลนะคะเราก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าตาแห้งได้เหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยภายในค่ะก็คือในตัวผู้ป่วยเองนะคะที่มีภาวะนี้เช่นอายุที่มากขึ้นในนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกัน
1: ประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสัก50ขึ้นไป40ถึง50ปีนะคะวัยที่เพศหญิงก็คือเริ่มที่ประจำเดือนหมดนะคะฮอร์โมนลดลงนะคะเพศชายก็เหมือนกันนะคะการที่ฮอร์โมนเพศเราเริ่มลดลงนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะการผลิตน้ำตาและสิ่งแวดล้อมภายในตาเนี่ยทำเข้าสู่ภาวะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
1: สัญญาณเบื้องต้นที่เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนี่ยคืออะไรฮะ
0: รู้สึกเหมือนระคายเคืองตา
1: ระคายเคืองตา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาทำงานไปสักพักนึงรู้สึกเหมือนมัวลงค่ะอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอ๊ะมัวลงเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะมีภาวะตาแห้งในระดับในขณะนั้นอยู่นะคะ
1: การรักษาเบื้องต้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยเราจะเริ่มรักษาไงครับ
0: เริ่มจากการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะ
1: วินิจฉัยโรคก่อน
0: วินิจฉัยโรคส่วนใหญ่แล้วก็1ซักประวัติคนไข้ค่ะคุณมีอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นมีอาการรู้สึกเหมือนแสบตามีเหมือนฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลาหรือว่ามองไปแล้วอยู่ดีๆภาพเบลอลงแล้วก็เวลากระพริบตาแล้วรู้สึกกลับมาชัดอีกทีนึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาการแบบเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าโอเคเราสงสัยแล้วหรือว่าคนไข้คนเนี้ยมีตาแห้งนะคะเราก็จะตรวจละเอียดอีกทีนึงโดยการ1วัดปริมาณน้ำตานะคะดูว่าปริมาณน้ำตาเนี้ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะ2เราก็จะตรวจดูด้วยค่ะว่าในตาของคุณไปเนี่ยนะคะมีจุดแห้งตรงไหนหรือเปล่าโดยการย้อมสีพิเศษเป็นสีลักษณะสีเรืองแสงโปรซีนนะคะแล้วก็มองผ่านกล้องดูค่ะว่าโอเคมีจุดแห้งอยู่บนกระจกตาคนไข้หรือว่าเยื่อบุตาคนไข้หรือเปล่าสำหรับการรักษาค่ะการรักษาส่วนใหญ่เราก็จะเน้นว่า1เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะว่ามักจะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำให้คนไข้แต่ละคนเนี่ยตาแห้งเช่นพนักงานออฟฟิศค่ะก็จะมาด้วยโอเคตาแห้งแล้วเพราะว่า1 อาจจะใช่ค่ะอาจจะใช้คอนแทคเลนส์ด้วย
1: 1
0: 2เราจ้องคอมพิวเตอร์เยอะค่ะเราควรมีเวลาพักผ่อนบ้างพักสายตาใช่ค่ะเช่นการที่ติดต่อกันระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ดีมันเป็นการทำให้การทำงานของตาเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเลย
1: มากเกินไป
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องมีช่วงพักค่ะเช่นทุกๆ1ชั่วโมงเรามีการพักโดยการที่ละสายตาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านเอกสารทั้งวันเนี่ยค่ะไปมองภาพที่อยู่ไกลๆบ้างเช่น
1: มองออก
0: ไปที่หน้าต่างหรือว่าเดินออกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มกาแฟหรือว่าไปพักทานน้ำ
1: หลับตาได้ไหมคุณหมอ
0: ได้ค่ะ
1: จะหลับตาก็ได้ได
0: ้หลับไปเลยก็อาจจะต้องมีคนช่วยปลุกมาทำงานต่อนะคะ
1: เคสต่างๆที่คุณหมอเจอเนี่ยถ้ามันค่อนข้างหนักสุดรุนแรงสุดอะไรเงี้ยเรารักษาโดยอะไรฮะ
0: ถ้าปรับปรุงพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็คือทดแทนภาวะตาแห้งในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอค่ะส่วนใหญ่ค่ะน้ำตาเทียมเรามักจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียหลายๆคนเคยถามนะคะสารกันเสียก็จะบรรจุอยู่มาในรูปแบบที่เป็นขวดค่ะถ้าน้ำตาเทียมแบบไหนที่เป็นขวดใช้เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมี
0: สารกันเสียผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนำให้หยอดได้ไม่เกินเวลา 4-6 ครั้งเหมาะสำหรับคนไข้ที่ตาแห้งไม่เยอะ
1: มีผลต่อตาไหมคุณหมอถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมบ่อย
0: ๆสำหรับน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหยอดบ่อยได้ไม่มีท็อกซิกก็คือไม่มีว่าเกินโดสนี้แล้วจะเป็นพิษต่อตาอะไรไม่มีค่ะ
1: แม้คนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ โดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์คิดว่า

0: คำแนะนำก็คือหมอคิดว่ายาที่ไม่มีน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียน่าจะเหมาะกว่า
1: ดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
1: คุณหมอแล้วมันมีอาหารหรืออะไรที่ทำให้เราแบบว่าตาแข็งแรงไหมฮะผักบุ้งเงี้ยดีไหมคุณหมอ
0: ผักบุ้งก็ดีค่ะมีวิตามิน
1: จริงไหมฮะที่บอกกินผักบุ้งตาหวาน
0: วิตามินเนี่ยค่ะดีกับสายสุขภาพตาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ C แซนทีนหรือว่าลูทีนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะอยู่ในผักผลไม้ผักใบเขียว
1: แล้ว
0: ก็ผลไม้สีเหลืองอยู่แล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆก็มีอยู่แล้วนะคะปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินให้ครบ5หมู่อยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเรื่องตาเนี่ยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้คือยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อยู่ดี
1: คุณหมอครับถ้าเราเป็นโรคตาแห้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีผลส่งต่อให้เป็นโรคอื่นๆต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลหรือรักษาไม่ดีเนี่ย
0: ถ้าตาแห้งมากๆมันแค่อาจมีแผลถลอกที่กระจกตาได้หรือว่าแผลถลอกนั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได
1: ้
0: ทำให้การมองเห็นลดลงถาวรก็เป็นได้ถ้าเราเกิดแผลเป็นหลังจากการเกิดแผลถลอกหรือการเกิดติดเชื้อที่กระจกตา
1: ทีนี้มีบางแบบว่าอาจจะหลงลืมหรือเผลอบางทีการใส่คอนแทคเลนส์แล้วเผลอนอนหลับไปเงี้ยอันตรายไหมคุณหมออ
0: ันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้า เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังหลับตาร่วมกับมีคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค
1: ่
0: ะอยู่ในตาด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะมีโอกาสทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส
1: ์
0: ท
1: ุ
0: กคนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทุกคนจะโดนเตือนมาเสมอว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด
1: สาวๆออฟฟิศที่ชอบความสวยงามแล้วคุณหมอพกคอนแทคเลนส์ตาโตตาแบ๊วบิ๊กอายอะไรประมาณนี้คุณหมอถือว่าอันตรายหรือมีข้อแนะนำไหมฮะยังไงดี
0: ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์บิ๊กอายนะคะมันเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากนะคะก็แนะนำว่าหนึ่งต้องดูก่อนค่ะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.นะคะว่าโอเคเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีการปลอดเชื้ออย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะหมอไม่แนะนำให้สวมใส่ทุกวันค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์แบบนี้จะค่อนข้างเคลือบสีไปอีกทีนึงจากคอนแทคเลนส์ใสนะคะทำให้มีความหนาแล้วก็พื้นผิวก็จะขรุขระบางทีบางคนที่เคยสวมใส่ค่ะทั้งแบบใสและแบบสีเนี่ยจะบอกได้ชัดเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยไม่สบายตาเท่ากับการใส่แบบใสเพราะว่าความหนามันจะเยอะกว่าทำให้ออกซิเจนซึมผ่านก็น้อยกว่าค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพตาเนี่ยคอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยสุขภาพไม่ดีเท่าแบบใสแน่นอนนะคะในระยะยาวก็คือไม่แนะนำให้ใส่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีประมาณว่าเล่นโทรศัพท์ในรถตอนกลางคืนหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันอันตรายมากน้องขนาดไหน
0: ติดไฟแล้วก็เริ่มยังเล่นโทรศัพท์อ
1: ยู่ยังมองดูอยู่อะไรเงี้ยในรถด้วยบางทีตอนมืดอย่างเงี้ย
0: ก็จำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือทำการที่เรามองจอดิจิตอลในห้องมืดเนี่ยค่ะบางทีทำให้สายตาเราต้องเหมือนกับการเพ่งมองค่ะเราต้องมากขึ้นมากกว่าบริเวณที่มีแสงพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้สายตาเราล้าได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็มีการบอกว่าแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เขาเรียกว่านาฬิกาวงจรนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรานอนไม่หลับแทนที่เราจะแบบหลับได้เร็วเช่น2-3 ทุ่มเราปิดไฟแล้วเราก็นอนได้แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้พวกเนี้ยมาเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะตาอาจจะค้างได้
1: คุณผู้ชมครับสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเราดูแลอย่างดีเราก็จะสามารถมีดวงตาที่อยู่คู่กับเราไปนานแสนนานนะครับงั้นก็รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะฮะมาพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพตาบ้างวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: หมายถึงภาวะที่ดวงตามีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายในกายการกระพริบตาที่ลดลงขณะทำงานอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญในคนที่ทำงานกับเอกสารและคอมพิวเตอร์ปัจจัยภายนอกได้แก่การใส่คอนแทคเลนส์และการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้นอกจากนั้นยังทำให้กระจกตามีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลงอีกด้วยนะคะถ้าเราปล่อยให้มีภาวะตาแห้งโดยไม่ทำการรักษาผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งอาจเกิดกระจกตาถลอกกระจกตาติดเชื้อกระจกตาบางลงและอาจทะลุได้รักษาโรคตาแห้งไม่ยากแค่ดูแลรักษาดวงตาด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานแสงสว่างเพียงพอระยะเหมาะสมประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 3. พักผ่อนพักสายตาจากการทำงานระยะใกล้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยการมองไประยะไกลออกไปประมาณ20เมตรเป็นเวลา 0.5-1 นาที 4. หลีกเลี่ยงการใช้ iPad iPhone ในกรณีที่ไม่จำเป็นสำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ค่ะเนื่องจากการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจึงควรพักสายตาบ่อยๆทุกๆ20นาทีมองไปที่ไกลๆสัก20วินาทีปรับแสงสว่างให้เหมาะสมนั่งทำงานในท่าทางที่เหมาะสมตำแหน่งคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ50เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับสายตา 5-6 เซนติเมตร
1: พี่ตักอึนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้ำตาลเนี่ยขายใหญ่เลยนะ
2: ครับได้ครับลูกพี่คุมกี่ซอยครับช่วงนี
1: ้คือหมายถึงขาน้ำตาลเนี่ยใหญ่มากเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อเป็นแบบมาสายนักเลงขาใหญ่อะไรอย่างงี้
1: คือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเนี่ยพี่แบบพยายามสุดๆละ
2: หมอคือยังไง
1: โอ้ยคุณหมอ
2: เรามีผู้รู้อยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรน้องผมต้องการอยากเป็นนักเลงครับ
1: เฟีย
2: ขาใหญ่ขึ้นทุกวันด้วย
1: ตอนนี้ขาใหญ่มากเลยค่ะอยากได้ท่าออกกำลังกายที่แบบช่วยทำให้ขากระชับ
3: เราใส่กางเกงจะได้เรียวๆสวยๆ
1: ใช่ไหมคะ
3: ท่าแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือยืนกางขาย ื
2: นต
3: ั
2: วตรง
3: แล้วก็สมมติว่าเราจะออกกำลังกายสะโพกข้างซ้ายก็กางขาไปข้าง
1: ๆอ๋อยกขึ้นแบบนี้ข
3: ้
1: างๆแล้วก็ยกแบบนี
3: ้ใช่ยกไปข้างๆข้างๆค่อนไปด้านหลังไม่ค่อนมาด้านหน้านะค่อนไปด้านหลังเราจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าใช่โดยที่ตัวเรายังตรงอยู่ตัวเราไม่เอียงตา
1: ต้องแบบ
3: ใช่
1: ยกสุดนะ
3: ไปข้างหลังไปด้านข้างค่อนหลังแล้วก็หุบลงกลางขึ้นหุบลงอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี
3: ้15ครั้งสลับกันอีกข้างนึง
1: ได
3: ้
1: เลย
3: ใช่มันก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพก
2: ปกติเราจะทำมันแค่ข้างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำคืออาจจะเห็นไม่รู้หลักการก็เลยยกแค่ข้างๆ
3: แล้วบางคนอ่ะเวลากางขากางขาแล้วก็จะโดยการเอียงพอเอียงปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรละมันต้องทรงตัวให้ตัวตรง
2: ก็ข้อแม้คือหนึ่งคือตั้งตัวตรงยกขาออกด้านข้างแล้วเยื้องไปทางหลังไม
3: ่
2: ใช่ว่ายกแค่ข้างเฉย
3: มันก็จะรู้สึกว่าเกร็งสะโพกแล้วก็วางขาลงทำช้าๆต่อเนื่องกันสัก10 นาที
1: ตรงนี
3: ้ใช
1: ่ได้เลย
3: ก็ทำสัก15ครั้งนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ข้างก้าวต่อไปก็คือเป็นก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าย่อขาลงแล้วก็เด้งกลับย่อขาสลับกันใช่คล้ายๆท่าสควอตติ้งแต่ก็ว่าก็คือจะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ต้นขาด้วยเหมือนกันทำสลับกัน
2: คือลำตัวตรงแล้วก็
3: ใช่ทำสัก20ทีก็ได้นับเป็น1เซต
1: ค่ะ
3: ทำ3เซตเหมือนกัน
2: ก็ไม่ได้ยากนะเนี่ย
3: ใช่
2: นะ
3: สุดท้ายเอาท่าแอดวานซ์สุดเลยกางขาเลยค่ะ
2: กางขาก
3: างขาย่อตัวลงเสร็จแล้วก็เขย่งขาขึ้นทีละข้างสลับกัน
1: ก็ต้องเอียงแบบนี้
2: ต้องเปิดเท้า
3: เปิดเท้านิดนึง
2: เหมือนเรียนโขนนะท่าย
3: า
1: ใ ใช่
3: นาทศกาลนางสีดาแล้วก็ค่อยขยิบสลับกันเราจะได้ทั้งต้นขาและในใครที่มีปัญหาขาเบีย
1: ดตรงนี้ใช่ไหมคะชัดเจนมาก
3: แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อน่องด้วยเวลาใส่กางเกงจะได้ขาสวย
1: เป็นไงครับพี่ปั๊กอึ้ง
2: เลย
3: เหมือนกันก็ทำสลับกันก็ได้20ทีนะเป็น1เซต3เซตนะคะ
1: อันนี้ได้เลยค่ะ
3: โอเค
1: โอ้ย
3: ก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆที่เราจะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาให้วุ่นวาย
2: ก็เหมือนเดิมเลยครับออกกำลังกายแล้วก็นำท่าที่เราบอกไปเนี่ยไปทำบ่อยๆเรื่องความสวยความงามก็จะเข้ามาหาตัวได้อย่างง่ายได้เลย
4: ไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเราจะได้สวยทั้งหุ่นแล้วก็สวยทั้งสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ
2: ออกกำลังกายบ่อยๆจะได้แข็งแรงสวยพี่สวยสวย
5: ถึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น 10 ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10 ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

นผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นมานิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะและในส่วนของคลื่นลมวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะราค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้

0: แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วแหละ
1: ป๊า
2: จะถึงแล้วเหรอครับ
1: ใช่ลูก
0: ลูกมันจะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
3: ๆดีค่ะ
4: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
5: โอ้โหสวยจัง
6: เมฆดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
0: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
1: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
2: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
1: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
6: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปละแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
6: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
7: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบัน ก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
6: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
7: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
7: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา

0: ้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
0: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้อ่ะดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
2: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
2: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
2: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
2: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
3: สงคราม
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
4: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
4: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจน

0: บายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
2: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
3: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
4: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: วัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยฮะคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
1: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดรามาชาแนลค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์การที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy โทจ่าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapy หรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายมากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าเคมีเทอราพีก็คือ1การทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าเคมีเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับเคมีเทอราพีชนิดใดกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์เนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: โค้ชเอ็มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับ
3: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงนี
1: ้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
3: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีฬาใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่าเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
1: ครับใช่ครับผม
3: ซึ่งจริงแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไรครับ
1: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีธานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีธามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีธาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
3: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีธาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับของ
1: ความพิการ
3: ความพิการ
1: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่า blind นะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทละอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดตามาให้เรา
3: ได้
1: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
3: เห็นลางๆ
1: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
3: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกาอะไร
1: ครับก็คือถ้าเป็น
3: B1
1: บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
3: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่ก
1: ันเลยใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
3: คร
1: ับจะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันและเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับเท่านั้นครับ
3: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งข
1: ัน
3: ก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
3: จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
1: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
3: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
1: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
3: ประเภทลานคือพวกกระโดด
1: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งคว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์รันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงดัน

0: หน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์เดนเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะยากก็คือทางโค้ง
1: ทางโค้ง
0: เพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์เดนเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได้นะครับ
1: แล้วก็
0: ใช
1: ่
0: ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting block ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100 200จะต้องบังคับใช้บล็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบล็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
1: แล้วจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปไงบ้าง
0: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์เดนเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่2ให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ํากับเวลานอนนี่นั่นเอง
1: เที่ยวกันได้
0: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์เดนเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์เรนเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์เรนเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอนะเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมมันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
1: ่มันก็จะมีดีเทลตรงน
0: ี้ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าไหมตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทันทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์เรนเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
1: ่
0: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่ละพอเข้าทางตรงปั๊บเราก็คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวองเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนเนี่ยต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลู่เป็นรองเท้าตะปูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
1: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
0: ่ไหมครับ
1: 100เมตร
0: ถูกต้อง
1: 400เมตร
0: 100 200 400 800 1,500เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
1: โอ้
0: ครับ
1: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ว่าลองปิดตา
0: ใช่ครับ
1: ให้เข้าใจแล้วก็
0: เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้ทั้ง2อย่าง
1: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
0: ครับด้วยความยินดี
1: สอนหน่อยครับผม
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้ง2หน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
3: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปุ๊บใส่ได้ไหมนะคร
1: ับ ปุ๊บ
3: นี่จะมีเชือกนี่สำหรับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องมีนักกีฬาจะมีเชือกใส่ก็เลยม
1: ือโอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
3: ้ใช่ครับอะไรกรรมวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนครับมีอะไรไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งไปแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
1: ครับ
3: เนี่ยไกด์จะคนโทนเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คนโทนเองไปเลยครับ แข่งปกติเลยแข่งปกติ
1: ครับผม
3: ปกติไปเลยไม่ต้องกลัวแข่งไปเลยครับแข่งไปเลยปกติเนี่ยกายจะเป็นคนเองรู้สึกไง
1: เสียว
3: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับจะแข่งปกติวิ่งไปปกติครับ
1: โอ้
3: เนี่ยเดี๋ยวมันนี่เราเข้าสังโคเลยนะเขาไกด์จะบอกตลอดนี่คือโคแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
1: โ
3: อ้รู้สึกไงบ้าง
1: รู้สึกวิวมากเลย
3: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: โอเคแต่ว่า
3: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยโอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: โอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: เนี่ยรู้สึกไงครับ
1: เสียวมากเมื่อกี้ตอนออกเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
3: ใช่เนื่องจากนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดนี่ครับ
1: โหโห
3: เป็นไงครับ
1: ตื่นเต้นเลยอะเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
3: ใช่ครับ
1: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอะ
3: ใช่
1: มันเลยแบบแต่เกี้ยมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอะแบบว่าไหลไป
3: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
3: ่
1: ตกใจอยู่ใช่ใช่
3: แต่พอสักพักหนึ่งไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะอ่านแล้วมองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแข่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลคนให้คอนโทรลตลอด
1: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบอ่านเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนตะกี้พอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบพุ่งขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
3: ก็ถึงบอกว่าไกด์นักกีฬาต้องไกด์ที่ต้องแบบสองต้องเป็นหนึ่งต้องเข้าใจกันและกันครับ
1: ต้องซิงกัน
3: ใช่ครับ
1: เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเขาเลยอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่หนาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทำยังไง
3: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
1: ครับ
3: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นเนี้ยปุ๊บเนี่ยปิดตาใช่ไหม
1: ครับ
3: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับนี้นะหนูต้องเล่นท่าขาต้องอยู่นี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองก็ได้ตึงตึงตึงอะไรให้นักกีฬาจับจับว่าไกด์เคลื่อนที่ยังไงใช่
1: แล้วก็ทำตาม
3: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
1: ครับ
3: แต่ว่าแป๊บเดียวขอจะเข้าใจ
1: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
3: ลองไหม
1: ลองก็ได้
3: ไปต้องไปทางโคเล่นทางโคใช่ไหมเอ๊ะนี่เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
1: ครับผม
3: นักกีฬายืนอย่างนี้เข่าตามเข่าต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้เรียนรู้จริงๆว่ากีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
1: โอเค
3: ตึงตึงสองข้าง
1: ตึงตึง
3: ตึงตึงตึงตึงเคลื่อนที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นข่าสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
3: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ไกด์จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
1: ขวา
3: จะมีใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
1: ครับ
3: เนี่ยเข่าต่ำครับตึงตึงตึงตึงนะครับดีครับดีครับดีครับดีพอครับนี่คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
1: โอเคครับ
3: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้แล้วทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมานิดนึงลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงเข่าขึ้นมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่าขึ้นมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
1: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
3: ใช่ครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
1: ก็ยากกว่าปกติ
3: ยากครับยาก
1: มันแบบว่า
3: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
1: ใช่ครับแตกเลยครับ
3: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
1: ครับ
3: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
1: วิ่ง
3: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งคอนโทรลวิ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยเขาจะเล่นไกด์จะบอกแล้วขยับหน่อยก้าวเอาวิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยรู้สึกไงติดไกด์อยู่รู้สึกไง
1: รู้สึก
3: ไงทางโค้งละขึ้นทางตรงละอันนี้ทางตรงแล้วครับขยับได้เลยรู้สึกไง
1: รู้สึกวิว
3: วิว
1: วิว
3: ไหม
1: วิวผมยิ่งเร็วยิ่งวิวเลย
3: อึ๊บไหลครับโอเค รู้สึกไงวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
1: รู้สึกว่าเหมือนกําลังจะบินไปไหนสักที่นึง
3: ใช่มั้ยเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
3: ู้สึกไงการนั้นตัวสําคัญเลยนะครับ
1: ถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเอาคนล้มแน่
3: เลยเดี๋ยวเรามีคนทะเลาะกัน
1: ครับแต่ว่า
3: โอเคครับรู้สึกไงอ
1: ธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
3: ัน ใช่ครับ
1: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันเหมือนมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
3: เชื่อใจกันเลยครับ
1: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้งอยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบมันพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
3: ใช่เพราะใก
1: ล้เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
3: ซึ่งพอเร่งรู้สึกมั้ยเวลาพี่เร่งพี่ทําไงพี่ได้อย่างงี้มั้ยเนี่ยเป็นการกระจายกันเร็วความเร็วขึ้น
1: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
3: ใช่โอเคคร
1: ับ เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคําพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นอ่ะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดกับการมองอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยอ่ะแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโค้ชนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามก็ได้ลองทําท่าแบบเข่าต่ําเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
3: คราวนี้พอเราจัดนักกีฬาเสร็จพี่ก็จัดนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จ่ายของพี่เองเหมือนไกด์จะจ่ายของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
1: พอแล้วนะ
3: ชากโอบรวมลุกออกไปเลย
1: โอเค
3: ต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างนี้พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะพอปั้งแล้วลุกเลยนะถีบออกไปเลยเซตไหลมารู้สึกไงรู้สึกไง
1: ตะกี้มันถูกอ่ะ
3: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
1: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
3: ใช่แต่ว่าเขาบอกออกจากมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
1: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
3: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเปิดตาได้กระดาษ
1: เมื่อกี้เราวิ่งไปถึงไหน
3: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไกลไหมถือว่าไกลอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
1: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
3: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วสมมติ110มันปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
1: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
3: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งการนักกีฬาเร็วไห
1: ม
3: เร็วมากนะ
1: มันก็คือแบบ
3: นักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบ บึ้งบึ้งเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของโทรบอกไอ้แล้ว

0: าเร็วนี้เดียวนี้เดียวปุ๊บตื่นเต้นมุดมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
1: แต่ว่าระดับนี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังหรือว่า
0: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องหมดแล้วและสำคัญห้ามปล่อยเชือก
1: อันตราย
0: ใช่สมมติถ้ามี100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
1: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
0: อันนี้ปิดตาแล้วโอเคมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนดูมาร์ค
0: ครับอันนี้มาครับอึ๊บย่อเลยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวขาขึ้นมาครับโอ้โหดกคนแล้วเอาไหลยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมึงไม่ได้รู้สึกไง
1: เหนื่อย
0: แค่จับมือแล้วถึงไงเบนมาเบนถึงไงถึงไงรู้สึกไงน้องเจนมารู้สึกไงเจนดูสีดูสี
1: ดูสีครับ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
0: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่
0: พอพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
1: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
0: ได้ยินเสียงพี่ตลอดไหมพี่คอนโทรลตลอดนะ
1: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วข
0: ึ
1: ้นแต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบพอพี่น้าเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
0: ใช่มันจะจังหวะนึง
1: มันขาแบบว่าไม่ไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะเมื่อกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ่ะ
1: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
0: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับมันจะคอนโทรลได้ตลอดนี่ครับมันจะต่างกัน
1: นี่ที่อะไร
0: ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะที่1ที่2เนี่ยขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี้
1: ใช่มั้ย
0: แต่เราก็ทิ้งผู้หญิงก็นิด
1: ๆโหแต่ตะกี้แบบว่าใส่สุดแม็กเลย
0: มันจะรองเท้าจะอย่างอ่ะพอเป็นรองเท้าปูจะไม่อีกอย่างนึงอีก
1: มันจะอีกฟีลลิ่ง
0: มันจะดีกว่า
1: จะเร็วขึ้น
0: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
1: วันเนี้ยพอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มเนี้ยเขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สำหรับการที่เราได้มาลองนะ
3: แล้วจริงๆพอพี่น้ามาทำมันเนี่ยพี่น้าแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
0: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับเพื่อนนักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะเป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดเหมือนถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
3: ีชีวิต
0: ดีขึ้น
3: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
0: ตัวนี้มีอยู่ครับว่ามีของกอทอเนี่ยครับทีนี้ก็ได้ไปเลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บ
3: อย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่ครับ
3: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
4: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเข้ามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
3: ับ
4: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนเนี่ยต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กัน
3: ก็
4: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
3: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
5: เล่นจากกีฬาสีของโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการค่ะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
3: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ

0: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
1: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
0: แล้วอย่างโค้ชแบบเวลาเรื่องนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
2: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกนี่นะครับ
0: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทําได้กี่ปีครับในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
2: 18ปีนะครับ
0: อะไรที่ทําให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทําให้เรายังอยากทําต่อไปอ่ะ
2: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งแล้วไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโหเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่ก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
0: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
3: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได
0: ้ครับลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ธกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
4: คร
0: ับ โอเค
5: พูดน้อย
0: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากันเนี่ย
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: อะไรอย่างคู่เนี่ยครับ
6: สมมติจะเล่นกันมากกว่า
0: เล่นกันเล่นอะไรกันนะ
6: ครับหยอกกันอะไรกันอย่างเง
0: ี้
6: ย
0: อย่างนี้ก็อยู่ใกล้กัน
6: คร
0: ับ
6: ก็ใกล้อ่ะครับผม22น้อง18
0: แล้วหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนคร
2: ับ ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
0: จริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวไกด์รันเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นต้องเป็นตายกับอีกคนนึงแล้วทั้ง2คนก็คือเหมือนแบบต้องซิงค์กันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสําหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

อุบัติเหตุถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่มีใครคาดเดาได้ครับทุกเหตุการณ์ถ้าใครรอดมาได้ก็อาจเสี่ยงต่อการเป็นคนพิการไม่สามารถขยับแขนขาได้ตามต้องการแต่ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีบวกกับความสามารถของแพทย์ทำให้เราสามารถย้ายเส้นประสาทเพื่อแก้ไขความพิการได้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามเนื้อหาในวันนี้

0: และตอนนี้ครับผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดครับศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณแอน
0: ครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ครับพอบอกว่าย้ายเส้นประสาทฟังดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้หมอที่ศิรานี่ทำได้จริงใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับวิทยาการในปัจจุบันเราทำได้ครับก็ใช้กล้องขยายช่วยในการผ่าตัด
0: ย้ายได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราคงต้องรู้จักเส้นประสาทก่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับอาจารย์พามาที่นี่นะฮะเพื่อมาดูตรงนี้ระบบประสาททั่วร่างกาย
1: ครับ

0: นี่คือเส้นประสาทนะครับ
1: นี่คือเส้นประสาทระบบของเส้นประสาทก็มี2ส่วนนะครับ เส้นประสาทส่วนกลางที่ออกมาจากสมองก
0: ับ
1: เส้นประสาทส่วนปลายที่ออกมาจากไขสันหลังแล้วก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเช่นแขนขาแล้วก็ลำตัวนะครับ
0: จากสมองกับไขสันหลังนี่มันกระจายไปทั่วร่างกาย
1: ถูกต้องครับ
0: ผมมองดูเห็นมีทั้งเส้นใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็เส้นนิดเดียวบางๆเล็กๆก็มีมันเหมือนรากต้นไม้ไหมครับก็คือรากแก้วใหญ่หน่อยแล้วก็แตกแขนงไปก็จะเล็กลงไอ้ที่เล็กๆก็จะไปอยู่ปลายอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือว่าไปควบคุมส่วนที่อวัยวะส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าส่วนเส้นใหญ่ก็เหมือนกับเป็นต้นทางนะครับเหมือนเป็นกิ่งใหญ่ของต้นไม้ซึ่งจะให้แขนงเล็กๆไปเลี้ยงตามใบไม้ซึ่งก็คืออวัยวะย่อยต่างๆเช่นกล้ามเนื้อหรือผิวหนังอะไรบริเวณนั้นเป็นต้น
0: ทำหน้าที่ต่างกันยังไงบ้างไหมครับเส้นประสาทในร่างกาย
1: ตัวเส้นประสาทในร่างกายก็อาจจะแบ่งตามหน้าที่เป็น3พวกนะครับ อันหนึ่งก็คือเส้นประสาทรวมซึ่งมีหน้าที่ทั้งควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและรับความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: อ
1: ีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเพียงอย่างเดียว
0: อ๋อมีแบบนั้นแยกด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เคลื่อนไหวด้วยรู้สึกด้วย
1: ใช่และพวกนี้จะเป็นเส้นที่ใหญ่กว่าด้วยพวกที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวจะมีขนาดเล็กกว่าและอยู่ปลายกว่า
0: ความเสียหายเส้นประสาทในร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นกรณีไหนได้บ้างครับ
1: การถูกของมีคมเช่นถูกฟันถูกยิงหรือว่าที่เราพบบ่อยในปัจจุบันนี้ก็เป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ซึ่งอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์คว่ำพวกนี้อาจจะไม่มีบาดแผลแต่เกิดการฉีกกระชากขาดของเส้นประสาท
0: ส่วนไหนฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่เราเจอบ่อยก็คือที่บริเวณคอบริเวณแขน
0: อุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ของบ้านเราเนี่ยถือว่าเยอะไหมฮะเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
1: เยอะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบเดียวกันที่ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะๆอ
0: ย่างเวียดนามก็ใช้เยอะจีนก็เยอะใช่ไหม
1: อินเดียก็เยอะ
0: อินเดียก็เยอะ
1: แต่วิธีการขับขี่ที่เคยพบเนี่ยต่างกันเยอะ
0: ยังไงครับ
1: พวกเขาขับค่อนข้างช้าแล้วก็ระมัดระวังในปัจจุบันเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งบ้านเราขับด้วยความเร็วกับประเทศอื่นๆเขามาก
0: ครับ
1: พอตกจากมอเตอร์ไซค์ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนศีรษะและไหล
0: ่
1: ถูกกระแทก
0: ลงไปพร้อมกัน
1: ถูกต้องแล้วก็มีแรงดึงให้ไหล่กับศีรษะแยกเพราะฉะนั้นที่บริเวณคอเนี่ยจะมีแรงกระชากนะครับทำให้เส้นประสาทขาดได้เหมือนกับ
0: บริเวณแถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับที่เราเรียกว่าข่ายประสาทเบรเคียล
0: ค
1: ือสายข่ายประสาทที่ออกจากข่ายสันหลังส่วนคอไปเลี้ยงแขนทั้งหมดเหมือนกับรถพ่วงที่ลากรถเสร็จแล้วถูกกระชากรถคันหลังเบรกเชือกที่ล่ามอยู่ก็ขาดและพวกนี้จะขาดกระรุ่งกระริ่งด้วยจะไม่ได้ขาดคมคมเพราะฉะนั้นการเย็บต่อก็จะทำได้ด้วยความยากลำบากมาก
0: ถ้าขาดอย่างนี้เลยยังเอามาต่อ
1: ต่อง่ายกว่าครับถูกฟันเนี่ยต่อง่ายกว่า
0: แล้วทำงานใช้งานได้เหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: ใช้งานได้ดีกว่าด้วย
0: แต่ถ้าขาดกระรุ่งกระริ่ง
1: อันนี้ไม่ดี
0: ทีนี้การย้ายเส้นประสาทเนี่ยอาจารย์เล่าวิธีการให้ฟังนิดนึงนะให้เห็นภาพว่าย้ายยังไงย้ายอะไรย้ายตรงไหนยังไงครับอาจารย
1: ์ครับในการย้ายเส้นประสาทเราจะย้ายจากตำแหน่งที่มีความสำคัญน้อยกว่ามาช่วยตำแหน่งที่มีความสำคัญมากกว่าในส่วนของแขนเนี่ยเราคำนึงถึง3ส่วน คือการเคลื่อนที่ของไหล
0: ่
1: การเคลื่อนที่ของข้อศอกและการเคลื่อนที่ของมือและนิ้วมือ
0: 3จุดนะฮะ
1: ในส่วนของไหล่เราอาจจะใช้เส้นประสาทที่ช่วยในการหายใจคือเส้นประสาทกระบังลมมาช่วยนะครับในส่วนของข้อศอกเราก็อาจจะใช้เส้นประสาทที่ช่วยในการยกไหล
0: ่
1: ซึ่งอันนี้เป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากสมองจะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับในของการทำงานของมือเราย้ายจากแขนข้างดีสมมติว่าแขนข้างขวาเป็นอัมพาตจากข่ายประสาทขาดเราแบ่งเส้นประสาทบางส่วนมาจากแขนข้างซ้ายซึ่งดีบางส่วนแบ่งมาให้ข้างขวาเพื่อช่วยให้ข้างขวาขยับมือและขยับนิ้วมือได้แต่ก่อนนี้การบาดเจ็บในลักษณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นก็คือคนไข้ไม่สามารถขยับแขนได
0: ้ข้างหนึ่งก็ต้องใช้งานไม่ได้
1: อัมพาตไปเลยตลอดชีวิตเพิ่งมาเริ่มมีการพัฒนาการผ่าตัดในลักษณะนี้ประมาณ10กว่าปีมานี
0: ้
1: และโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกจะว่าในโลกก็ได
0: ้ในโลกเลยนะคร
1: ับที่เราทดลองก่อนแล้วก็นำมาใช้ปฏิบัติจริงๆจนถึงในปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ700กว่าราย
0: ที่
1: ได้รับการผ่าตัดในลักษณะนี้นะครับ
0: ต่างประเทศอะไรเขาม
1: าดูเราครับเขามาด
0: ูเขามาดู
1: ครับ
0: ที่เราทำนะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อถ้างั้นขออนุญาตชมได้ไหมครับเข้าไปในห้องผ่าตัดว่าผ่ายังไงย้ายยังไงถึงจะให้อีกแขนอีกข้างกลับมาใช้งาน
1: ดีๆครับเชิญเลยครับเชิญครับ
0: อาจาร
2: ครับคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับอาจารย
3: ์ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนมกราปีนี
2: ้
3: สังเกตว่าการบาดเจ็บจะไม่มีบาดแผล
2: แล้วผลเป็นยังไงฮะ
3: ผลก็คือทำให้แขนเป็นอัมพาตนะครับคนไข้ไม่สามารถขยับแขนได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: จะไม่รู้สึกเลยฮะไม่มีความรู้สึก
3: ไม่มีแล้วก็สัมผัสก็ไม่รู้หยิกก็ไม่เจ็บที่เป็นอันตรายอีกอันนึงคือคนไข้พอคนไข้ไม่รู้สึกโดยสามัญสำนึกก็คิดว่าเอ้ยลองใช้ความร้อนเจอบ่อยเลยที่ไปอังความร้อนเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะมีแผลมากมายนะมีแผลไหม้มากมายนะเป็นการเชื่อตามภาษาคนบ้านๆไม่ใช่ต้องทำแบบน
2: ั้
3: นเพราะฉะนั้นอันนี้อันตราย
2: ครับแล้ววันนี้ที่จะทำการผ่าตัดนี่คือจะทำอะไรกับเส้นประสาทครับ
3: การผ่าตัดวันนี้เป็นการผ่าตัดขั้นที่2นะครับเราจะย้ายประสาทจากข้างดีสมมุติขาดข้างขวาเนี่ยเราจะแบ่งประสาทจากข้างดีข้างซ้ายบางส่วนซึ่งมือยังดีอยู่นะฮะแบ่งมาบางส่วนเพื่อให้มือข้างขวาเนี่ยสามารถขยับได้
2: อาจารย์ครับแบ่งมาแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไปตัดบางส่วนมาต่อตรงนี้
3: ตัดบางส่วนมาโดยที่
2: ครับฝั่งที่ดีอยู่แล้วฮะ
3: นี่ก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยที่สุดว่าเอ๊ะแขนเนี่ยเขาอัมพาตไป
2: ขวาใช้ได้แล้วซ้ายจะเดี่ยงไปด้วยหรือเปล่า
3: เราทำให้แขนดีอีกแขนนึงของเขาที่เหลือเพียงแขนเดียวเนี่ยเสียไปด้วยเปล่าก็เป็นการพบอย่างบังเอิญของศัลยแพทย์คนหนึ่งที่อิตาลีว่ามีเด็กคนหนึ่งได้รับอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมแขนเข้าไปติดในลูกกลิ้งโรงงานอุตสาหกรรมกระชากออกมาพอกระชากมาเสร็จแขนข้อมือตกกระดกไม่ขึ้นแล้วก็เลยนัดผ่าตัดเขาไปทำเอ็กซเรย์ MRI ตรวจร่างกายพบว่าข่ายประสาทซึ่งข่ายประสาทที่คอที่ไปเลี้ยงแขนเนี่ยมี5เส้น
2: ครับ
3: เส้นหนึ่งตรงกลางขาดนะ
2: ครับ
3: ก็บอกเส้นประสาทคอเส้นที่7ขาด
2: ฮะ
3: นัดผ่าตัดเพื่อจะซ่อมข้อมือที่กระดกไม่ได้แต่ส่วนอื่นดีนะเพราะเส้นอื่นมันไม่ขาด
2: ครับ
3: แล้วก็ระหว่างที่ผ่าตัดด้วยความบังเอิญเด็กไม่สบายวันที่นัดผ่าตัดซึ่งก็ประมาณเดือนหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ
2: ครับ
3: ผ่าไม่ได้เด็กไม่สบายดมยาไม่ได้ก็เลยเลื่อนออกไปจนกว่าจะเด็กหายปรากฏว่าเลื่อนไปจนถึง3เดือนพอ3เดือนนัดจะมาผ่า
2: เป็นไง
3: ปรากฏว่าเด็กกระดกข้อมือได้
2: อ้าว
3: ฮะอันนั้นก็เป็นการค้นพบโดยบังเอิญซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นโดยคำอธิบายว่าเนื่องจากข่ายประสาทมี5เส้น
2: ครับ
3: 1เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7เส้นที่8และเส้นประสาทส่วนอกเส้นที่1
2: ครับ
3: ขาดเส้นที่7ไปเราตรวจชัดด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยการตรวจไฟฟ้าแล้วที่ฟื้นขึ้นมาเองได้เนื่องจากว่ามันมีใยประสาทโดยธรรมชาติจากเส้นที่อยู่ข้างเคียงมาทำงานแทนคือมันเป็นการซ่อมตัวเองได้บางส่วนแต่ถามว่าถ้าเกิดขาดมากๆเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะครับ อันนี้มันโชคดีที่ว่ามันเป็นเส้นกลางพอดีและเส้นประสาทเส้นกลางเนี่ยไม่ได้เลี้ยงอะไรไม่ได้เลี้ยงกล้ามเนื้อมัดใดๆโดยตัวมันเองเพียงมัดเดียวคือเช่นถ้าจะเป็นการยืดข้อศอกก็จะเลี้ยงด้วยเส้นนี้ใยจากเส้นนี้บางส่วนใยจากเส้นนี้บางส่วนจะเลี้ยงข้อมือก็เลี้ยงจากใยเส้นที่7บางส่วนใยเส้นที่8บางส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อใยของเส้นที่7เสียไปไอ้เส้นที่8ที่มาเลี้ยงบางส่วนมันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นไอ้ส่วนของเส้นที่6มันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นมากขึ้น
2: ทำงานมากข
3: ึ้นมันก็ทำ OT ถูกต้องถูกต้องแล้วเพื่อให้เซฟขึ้นเนี่ยเราใช้แค่บางส่วนเท่านั้นนะ
2: ครับ
3: เส้นนี้เราใช้แค่ครึ่งเส้น
2: อ๋อไม่ตัดมาทั้งหมด
3: ไม่ตัดมาทั้งหมดเพื่อให้เซฟ
2: พอใช้ครึ่งเส้นมันจะงอกได้ต่ออีกครึ่งเส้นมาเต็มไหมฮะเส้นประสาทเรา
3: ถ้าเราไม่ซ่อมมันก็ไม่งอกแล้วเราก็ไม่ได้ซ่อมเพราะเราทราบว่าถึงไม่ซ่อมไอ้ที่เหลือก็ทำ OT ได้แล้ว
2: เยี่ยมเลยนะฮะ
3: ครับ
2: พอตัดมาครึ่งเส้นมาใช้ในข้างที่เสียไปผลเป็นไงฮะมันใช้งานได้กลับมากี่เปอร์เซ
3: ็
2: นต
3: ์ในช่วงแรกที่เราทำเราต่อเฉพาะส่วนมือซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดและยังไม่เคยมีใครทำได้เราทำให้คนไข้สามารถขยับได้ 30%
2: 30%
3: ก่อนหน้านั้นคือศูนย์นะครับคือถ้าเป็นเส้นประสาทขาดลักษณะนี้เนี่ยก็คือปล่อยไปเลยล่ะแต่ว่าอีก 70% ก็ขยับไม่ได้แต่หลังจากที่เราทำมากเข้ามากเข้ามากเข้าเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นจนถึง 50% ก็แปลว่าใน100คนเราสามารถทำให้คนที่พิการ50คนสามารถขยับมือได
2: ้ครับ
3: กล้ามเนื้อการวัดด้วยระบบที่เราใช้ปัจจุ
2: บ
3: ันมี5เกรดเกรด5คือปกติเกรด4คืออ่อนแรงสู้แรงดึงไม่ได
2: ้
3: เกรด3ก็คืออ่อนแรงแต่พอต้านแรงดึงดูดของโรคได้
2: หมายถึงว่าพอจะกำมือได้
3: ใช่
2: แล้วตอนนี้เตรียมการถึงขั้นไหนแล้วครับอาจารย
3: ์ต้องเตรียมเส้นประสาทจากคอด้านนี้นะเราจะเอาเส้นประสาทจากคอด้านนี
2: ้ครับ
3: จาะจากคอด้านนี้แล้วก็เอากราฟเส้นประสาทเราเรียกว่ากราฟเส้นประสาทคือใช้เส้นประสาทบางส่วนจากแขนข้างนี้ซึ่งเราคิดว่าไม่สามารถจะซ่อมได้แล้วนะเป็นกราฟพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นสายจัมนะครับสายดีเลย
2: ์
3: ที่เราใช้กันในการต่อสายไฟฟ้าเอาสายนี้เป็นสะพานไฟไปเชื่อมกับตัวประสาทด้านนี
2: ้
3: เราก็จะเจาะช่องนะครับต่อเส้นประสาทตัดเส้นประสาทส่วนนี้มาต่อจากจุดนี
2: ้
3: มาจะถึงบริเวณนี
2: ้
3: บริเวณนี้คือจุดที่เราจะต่อไปยังเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใช้ขยับนิ้วและข้อมือ
2: มันจะเป็นการตัดต่อไหมฮะคือตัดเส้นประสาทตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อตรงนี้อย่างนั้นใช่ไหม
3: ครับเลาะเส้นประสาทตัวนี้มาเส้นนึงซึ่งเราคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเสียสละเพราะข้างนี้อัมพาตไปละแล้วเส้นนี้เราซ่อมไม่ได
2: ้
3: เราก็ใช้เส้นประสาทเส้นนี้เหมือนกับเป็นสายดีเลย
2: ์
3: นะครับยกขึ้นมายกขึ้นมา
2: ครับ
3: แล้วก็ไปต่อจุดนี
2: ้อ๋อต่อโดยผ่านช่วงตัวนี่เหรอ
3: ใช่ครับโดยสอดโดยสอดเป็นอุโมงค์นะฮะต่อจากคอด้านนี
2: ้
3: มาถึงเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงนิ้วมือและข้อมือด้านนี
2: ้ครับ
3: แล้วก็เทคนิคในการต่ออีกอันนึงคือเราไม่ได้ยกขึ้นมาเปล่าๆเป็นเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าถ้าเรายกเส้นประสาทขึ้นมาเปล่าๆเนี่ยจะทำให้ตัวเส้นประสาทนี้ขาดเลือดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาขั้วของเขาซึ่งมีหลอดเลือดเลี้ยงมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลายกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการยกแบบเหมือนกับหมุนแขนของเข็มนาฬิกาโดยที่ให้แกน
2: ยังมี
3: โดยที่มีเส้นประสาท
2: ตรงนี้ยังมีเลือด
3: เส้นเลือดเลี้ยงอยู
2: ่
3: เส้นเลือดนี้ก็จะไปเลี้ยงเส้นประสาทนี้ทำให้เส้นประสาทไม่ตาย
2: แล้วเส้นประสาทฝั่งดีเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าใช้ครึ่งเส้นแล้วตัดมาต่อฝั่งนี้ไหมฮะหรือว่า
3: อันนี้เหมือนกับเป็นมอเตอร์หรือเป็นโรงไฟฟ้าอันนี้ก็คือปลั๊กฮะเรา
2: เปิด
3: ปล
2: ั๊กที่เดิม
3: ยังอยู่ที่เดิม
2: อ๋อไม่ได้ตัดย้ายมาเพียงแต่ว่าเหมือนตัดครึ่งมาทำงานให้ฝั่งนี้
3: ตัดครึ่งให้เปิดปลั๊กขึ้นมาแล้วก็เอาปลั๊กอันนี้เสียบเข้าไปแล้วมาต่อกับไอ้นี
2: ่
3: ตัวเส้นประสาทตัวนี้ทำเหมือนทำหน้าที่เหมือนสายรีเลย์เท่านั้นเอง

0: เข้าเส้นประสาทข้างที่ดีให้ตัวฝั่งที่ดีเหมือนเป็นตัวจ่ายไฟฟ้านะครับเหมือนคล้ายๆเป็นตัวจ่ายไฟฟ้ามายังข้างที่เสียเพื่อให้ใช้งานได้แต่พอจ่ายมาแล้วใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันครับ
1: อาจจะสังเกตนะครับตอนนี้เราไปอยู่บนเส้นประสาทข้างที่เราจะนำออกมาใช้เป็นตัวจ่ายไฟแล้วนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยแขนจะขยับจะเห็นว่าหัวไหล่ขยับนะครับจะเห็นไหล่คนไข้ขยับนะแปลว่าเราอยู่บนเส้นประสาทที่มันใช้งานได้อยู่จะมีการขยับไหล่เดี๋ยวเราจะสอดเส้นประสาทที่ทำหน้าที่เป็นสายรีเลย์มาตามช่องนี้นะอันนี้อาจารย์สายชนกำลังวัดความยาวนะครับเส้นประสาทที่จะแบ่งมาจะยาวถึงจุดนี้ไหมปรากฏว่ายาวยาวพอนะครับยาวเกินไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันตึงมากเราจะยกเส้นประสาทฝั่งนู้นให้ยาวเกินไปนิดนึงเพื่อว่าคนไข้หลังผ่าตัดแล้วจะได้สามารถหันศีรษะหันไหล่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ารอยต่อที่เย็บไว้จะขาดเส้นประสาทจะถูกสอดเข้าไปในอุโมงค์ที่เป็นโพรงใต้ผิวหนังจากฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งที่แขนเป็นอัมพาตนะครับมายังฝั่งขวาซึ่งเป็นฝั่งที่เราจะใช้มาเป็นผู้บริจาค กระแสไฟฟ้ามาข้างนี้เขาจะวางอยู่ภายใต้ผิวหนังซึ่งเป็นไขมันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อปลายประสาทฝั่งนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสายรีเลย์เข้ากับปลั๊กไฟซึ่งข้างขวาจะเป็นผู้จ่ายไฟฟ้าหรือจ่ายกระแสประสาทอันนี้คือสายรีเลย์นะไปต่อเดี๋ยวจะใช้การเย็บนะฮะตอนนี้อาจารย์สายชนกำลังตัดต่อเส้นประสาทข้างที่ใช้เป็นสายรีเลย์กับเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมือกับข้อมือข้างขวานะครับ
0: ครับ
1: ตัดต่อระยะที่จะมีการส่งกระแสไฟฟ้าไป
0: ตอนนี้ในห้องผ่าตัดทำงานอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะ
1: ครับเลยเย็บปิดผิวหนังครับ
0: เย็บปิดผิวหนังเท่านั้น
1: ครับ
0: ครับอาจารย์ครับขั้นตอนทั้งหมดเราเห็นการทำงานของคุณหมอเรียบร้อยแล้วแต่ที่สงสัยอยากถามเพิ่มเติมครับเมื่อเราเอาเส้นประสาทหนึ่งเส้นจากแขนมาต่อเส้นประสาทที่คอข้างที่ใช้งานได้พอไปปุ๊บอาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับเป็นชุมสายวิ่งไปกระแสไฟฟ้าวิ่งมาจ่อตรงนี้แล้วจากตรงนี้ฮะมันจะกระจายต่อไปยังถึงปลายนิ้วให้ใช้งานได้เนี่ยไปยังไงอาจารย
1: ์ครับคือตรงนี้เหมือนกับเป็นกิ่งใหญ่
0: ครับ
1: และอันนี้ก็จะมีแขนงย่อยไปตามใบไม้คือกล้ามเนื
0: ้
1: อมันก็จะมีกิ่งเล็กๆที่กระจายไปตาม
0: แทรกอยู่ไปเรื่อยเลยนะ
1: ครับแล้วต่อโคนของกิ่งนั้นตอนที่เราเอาเส้นประสาทฝั่งนี้ไปที่เราจะใช้เป็นสายดีเลย์เนี่ยก
0: ็
1: คือเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่เราคิดว่าเสียสละได
0: ้ครับ
1: เรายกสายเส้นประสาทเส้นนี้มานะครับในตำแหน่งเดียวกันนี้เลยขนาดก็ใหญ่กว่านี้นิดนึง
0: ครับ
1: แล้วเราก็ยกโดยที่ตรงนี้นะครับจะมีขั้วของเส้นเลือดติดอยู
0: ่
1: เราตัดปั๊
0: บ
1: ยกขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปทำอุโมงค์สอดเข้าไปใต้ผิวหนัง
0: ต่อตรงนี้
1: มาต่อกับตรงนี้กับผ่านโทษนะครับที่คอนี้แล้วเราก็เย็บตรงนี
0: ้
1: กับขั้วที่ออกมาจากแขนที่ไปเลี้ยงแขนข้างดีข้างขวาในขณะที่ข้างนี้เหลืออีกปลายหนึ่งผ่านโทษผมขอวางไว้ตรงนี
0: ้
1: อันเนี้ยเราก็กลับมาเย็บต่อกับเส้นประสาทที่นิ้วชี้ผมนี่คือเส้นประสาทซึ่งจะไปเลี้ยงนิ้วและตัวนี้คือขั้วมันนะครับจะมีแขนงเล็กๆไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆของนิ้วทั้ง5
0: แล้ว
1: เทียบกัน
0: ที่อาจารย์ว่างอกวันละ1มิลเนี่ย
1: อันนี้คือไส้ที่เปรียบเหมือนกับสายทองแดงเราที่เราเย็บนี่คือเราเย็บเปลือกพลาสติกซึ่งเป็นฉนวน โดยปกติแล้วเนี่ยในเส้นประสาทเรามีตัวนำประสาทซึ่งเปลี่ยนเป็นสายจอแดนแต่เป็นเนื้อเยื่อชีวภาพพอถูกตัดหรือถูกทำลายปั๊บเนี่ยมันจะเหลือแต่เปลือกหรือปลอกสายทองแดงจะสลายไปส่วนที่งอกคือเนื้อเยื่อชีวภาพซึ่งมีคุณค่าเท่ากับสายทอง

0: แรงในการนำกระแสไฟฟ้าก็จะงอกจากจุดนี
1: ้
0: ความจริงงอกจากจุดนี้นะครับ
1: ตั้งแต่นี้เลยนะฮะ
0: ก็นับไปเลยฮะแล้วก็งอกผ่านปลอกอันเนี้ยซึ่งมีแต่เปลือกมาเรื่อยๆวันละ1มม.มาวันละ1มม.มาถึงจุดนี้มาถึงรอยต่ออีกรอยต่อนึงแล้วก็งอกต่องอกต่องอกต่อไปเรื่อยๆกว่าจะถึงตรงนี้ถึงใช้เวลา3ปีกว่าก
1: ว่าจะงอกจนถึงปลายแล้วก็ใช้งานได
0: ้ถูกต้อง
1: ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาพาเราดูตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ไล่มาจนถึงในห้องผ่าตัดจริงๆแล้วทำให้เราได้มองโรคในแง่ดีนะครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
1: เห็นแหล่เนี่ยว่าเนี่ย
0: ความเครียดนี่เองแหละครับที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดโรคทางอารมณ์และตอนนี้คนเมืองให้ความสนใจกันมากขึ้นเราเรียกมันว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่า

0: คุณผู้ชมครับผมคิดว่าผมไม่ได้ผมเป็นไบโพล่านะครับผมคิดว่าผมเป็นโรคคนบ้ามากกว่าตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญโรคไบโพล่าอาจารย์แพทย์หญิงกมลเนตรวรรณเสวกนะครับ
1: สวัสดีอาจารย์
0: อาจารย์ครับโรคไบโพล่าเนี่ยคือมันมีแต่ข้อสงสัยเต็มไปหมดแล้วเวลาเราเสิร์ชเน็ตอย่างเงี้ยครับมันจะมีแต่ข้อคิดเห็นผมหาข้อเท็จจริงยากมากเลยวันนี้รบกวนอาจารย์หน่อยนะครับ
2: ก็จริงโรคไบโพล่าเนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับอารมณ์ที่ผิดปกตินะคะคือเวลาคนเราเนี่ยมีเรื่องที่น่าพึงพอใจก็รู้สึกดีมีความสุขเนาะเวลามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเครียดเข้ามาก็รู้สึกมีความทุกข
0: ์ก็ปกตินะครับ
2: อันนั้นคือที่ปกติแต่ว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะควบคุมไม่ได้นะคะคือบางช่วงเนี่ยก็จะแบบโอ้มีช่วงที่อารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่ไม่ได้มีเหตุอะไรอันควรแล้วก็มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่อารมณ์ไปเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุขรู้สึกอยากตายไม่อยากอยู่เป็นอย่างนั้นได้นะคะทีเนี้ยคนที่เป็นโรคไบโพล่าคือเกิดจากสารในสมองไม่สมดุลก็คือจะเป็นสารในสมองเรื่องโดพามีนนะคะที่มันผิดปกติมันไม่สมดุลทำให้แบบช่วงดีก็ดีเกินแล้วก็บางช่วงที่ซึมเศร้าเนี่ยโดพามีนก็อาจจะหลั่งน้อยเกิน อย่างช่วงที่แบบอารมณ์ดีเกินเนี้ยก็เหมือนแบบอะไรก็ดีอะไรก็น่าจะเป็นไปได้เราทำได้มุมมองความคิดมันก็จะแบบบวกมากๆจนบางทีไม่ค่อยระมัดระวัง
0: โดพามีนหลั่งมากเกิน
2: ช่วงนั้นหลั่งมากเกินช่วงที่อารมณ์แบบดีเกิน
0: ดีเกิน
2: โอ้ยอารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วช่วงนั้นก็จะมีแบบความมั่นใจภูมิใจตัวเองเยอะเป็นพิเศษคิดอะไรได้ฉับไวคิดหลายๆเรื่องได้พร้อมๆกันคือก็จะไปขยันทำอะไรที่มันอาจจะไม่ควรทำถ้าโดยปกติตอนที่มีอาการของโรคอาจจะไม่ทำ
3: ฮัลโหลแม่โอนเงินมาให้ก่อน 10,000 ได้ปะเดี๋ยวใช้ให้พอดีเงินเดือนมันยังไม่ออกแต่ว่ามันต้องใช้แล้วอ่ะแม่ขอเย็นนี้นะโอ้นี่อย่ารีบโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
2: แต่ช่วงไหนที่โอ้น้อยเกินช่วงนั้นก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากทำอะไรเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะคิดลบมากขึ้นนะคะรู้สึกอะไรมันก็แย่ไปหมดตัวเองอะไรก็ไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่ดีคืออารมณ์มันก็เกี่ยวกับเรื่องความคิดมุมมองด้วยเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมมันหลายๆด้าน

0: หรือบางทีก็อาจเป็นแบบหงุดหงิดฉุนเฉียวก้าวร้าวเกินปกตินะคะ
1: เกินปกตินี่คือยังไงครับ
0: ก็บางทีหงุดหงิดฉุนเฉียวโดยไม่มีเหตุก็หงุดหงิดหรือเป็นมากเกินกว่าโดยนิสัยเดิมๆที่จะหงุดหงิดแบบนั้นหรือโดยที่เรื่องที่แบบเอ้ยมันไม่น่าหงุดหงิดขนาดนั้นก็หงุดหงิดมากเลย
2: ก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ตกลงราคากับลูกค้าไปแล้วแล้วเรามาพูดอย่างนี้แล้วมันจะทำได้ยังไงต่อให้ขายได้เป็นล้านพี่ก็ไม่สนไปบอกลูกค้าใหม่เดี๋ยวนี้เลยว่าไม่เอา

0: แล้วก็มีช่วงนึงที่เขาจะแบบอุ๊ยอารมณ์เศร้าเกินทั้งที่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรหรือมีก็นิดหน่อยช่วงนั้นจะอารมณ์แบบเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครอะไรที่เคยชอบทำเคยอยากเล่นดนตรีเคยอยากคุยกับคนอื่นก็ไม่อยากทำแล้วก็ช่วงนั้นก็จะนอนหลับยากหรือหลับตื่นๆกินก็ไม่ค่อยได้รู้สึกคิดช้าลงรู้สึกเพลียไม่ค่อยมีแรงคือจะตรงข้ามกับด้านที่มีความสุขเกิน
1: ที่อยากจะรู้ว่าอะไรทำให้สารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนเนี่ยมันหลั่งผิดปกติ มันเกิดจากอะไรครับ
0: คือไอสารในสมองผิดปกติเนี่ยก็เกิดจากหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องของมีญาติมีคนใกล้ชิดที่เป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยสารในสมองเราก็มีแนวโน้มที่จะผิดปกติได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเครียดมาผสมด้วยเช่นมีเหตุการณ์ความเครียดอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจทำให้สารในสมองมันเสียสมดุลไปนะคะคือมันไม่ใช่ปัจจัยหนึ่งอย่างเดียวนะคะหรือบางคนก็ไปใช้สารเสพติดมาแล้วสารเสพติดมันไปกระตุ้นสมองทำให้มันผิดปกติไปเลยหลังจากนั้นก็ป่วยเป็นโรคก็มีคือต้องมีอะไรไปทำให้ไอ้กลไกการหลั่งสารตัวนี้มันผิดสมดุลไปก็จะเกิดอาการโรคของโรคขึ้น

0: จริงๆโรคในกลุ่มไบโพล่าเนี่ยก็มีหลายโรคนะคะแต่ขอพูดเฉพาะโรคที่น่าสนใจแล้ว เหมือนเป็นตัวแทนของโรคในกลุ่มนี้ละกันก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทนะคะไบโพล่าชนิดที่1เนี่ยคือช่วงที่ดีเนี่ยโอ้ดีเกินอยากพูดอยากคุยเกินขยันไม่หลับไม่นอนพูดมากใช้เงินเยอะจนมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอาการตรงเนี้ยเรียกว่าแมเนียนะคะช่วงนึงในชีวิตมีแมเนียขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เป็นเหมือนช่วงอารมณ์ซึมเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากทำอะไรก็ได้นะคะอันนี้เรียกถ้ามีอย่างน้อยแมเนีย1ครั้งเราเรียกว่าโรคไบโพล่าชนิดที่1นะคะชนิดที่2เนี่ยก็คือว่าคือช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยเยอะเกินเนี่ยแต่ต้องไม่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแต่คนรอบข้างสังเกตได้เนี่ยเราเรียกไฮโปแมเนียช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยอยากใช้เงินเยอะอะไรคล้ายๆแบบแรกเนี่ยแต่ความรุนแรงมันไม่แรงมากคนรอบข้างแค่สังเกตเห็นแต่มันไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ต้องมีช่วงที่เคยเป็นโรคเคยเป็นอาการเหมือนโรคซึมเศร้าคือเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากพูดไม่อยากคุยกินไม่ได้นอนไม่หลับสมาธิไม่ดีคิดอยากแต่อย่างน้อย1ครั้งเขาถึงเรียกไบโพล่า
1: ใครเป็นมากกันผู้หญิงผู้ชายเด็กเงี้ยครับ
0: โรคนี้ก็จริงๆผู้หญิงผู้ชายพบได้พอๆกันนะคะแล้วก็แต่วัยเนี่ยส่วนใหญ่คือจริงๆเป็นได้ทุกวัยเลยเนี่ยโอ้เด็กเล็กๆโรคที่เป็นโรคนี้ก็มีผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้ก็มีแต่ส่วนใหญ่วัยที่พบเริ่มเป็นได้บ่อยๆนี่คือวัยเนี้ยวัยทำงานวัยผู้ใหญ่นะคะทีนี้แต่ถ้าว่าเป็นตอนที่อายุเยอะๆอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นก่อนเช่นแบบมีเรื่องโรคทางสมองไหมหรือมีฮอร์โมนอะไรที่มันผิดปกติไปทำให้สารในสมองไม่สมดุลคือต้องหาสาเหตุอื่นด้วย
1: ทีนี้ในด้านของร่างกายครับผลกระทบมีต่ออวัยวะภายในหรือว่าการดำเนินชีวิตมากกว่ากันนะ
0: จริงผลกระทบโดยตรงจริงๆอาจจะไม่ได้มีมากยกเว้นว่าผลกระทบถ้าเป็นโรคเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆอาจจะมีผลกระทบกับสมองกับเรื่องความจำที่สมองอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมถ้าเป็นบ่อยๆนะคะแต่ถ้าณตอนเป็นน่ะเรื่องผลกระทบกับร่างกายก็ไม่ค่อยมีอะไรมากยกเว้นช่วงคึกคักอารมณ์ดีเนี่ยโอ้ไปกินเหล้าเมายาไปใช้แสนเสพติดเยอะอันนั้นก็มีผลกับร่างกายคือเป็นผลโดยอ้อมมากกว่าหรือถ้าช่วงเป็นซึมเศร้าเนี่ยบางคนคิดทำลายตัวเองก็อันนี้ก็ตั้งใจทำลายตัวเองโดยตรงเลยมันก็มีผลกับร่างกาย
1: โรคเนี่ยบางคนพี่เป็นและน้องก็เป็นด้วย มันสามารถสืบคลายกันได้แบบนั้นเลยไหม
0: ไม่ขนาดนั้น

0: ค่ะคือไม่ใช่ว่าอุ้ยมีญาติพี่น้องเป็นแล้วเราต้องเป็นแน่นอนแค่ว่าถ้ามีญาติพี่น้องเป็นเนี่ยโอกาสที่เราเป็นจะมากกว่าคนทั่วๆไปแต่ว่าคนทั่วๆไปก็มีโอกาสเป็นอยู่แล้วอย่างในทั่วๆไปคน100คนเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นโรคเนี้ยสัก1คนแต่ถ้าเกิดเรามีญาติเป็นโอกาสเราจะสูงขึ้นกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้แปลเป็น
1: ถ้างั้นโรคเนี้ยมันเกิดเพิ่งมาเกิดในยุคสมัยนี้ไหมที่มันมีทุกอย่างรุมเร้ามากเลยเศรษฐกิจค่าน้ำมันความรักเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้อกหักง่ายมีความรักง่ายอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคร
0: ับ ก็คือจริงๆแล้วสมัยก่อนก็คงจะมีแต่ว่าไอ้เรื่องการวินิจฉัยว่าโรคนี้เรียกโรคไบโพล่าอะไรมันเพิ่งมีพัฒนามาในช่วงหลังๆนี้เองแล้วพอพัฒนาวิการวินิจฉัยว่าอ๋อต้องอาการแบบนี้นะเป็นถึงเรียกว่าเป็นโรคเนี้ยคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นมาพบหมอรักษามากขึ้นคนแล้วมีสื่อเข้ามามากขึ้นสมัยก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็คนเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตมีคนดังมาให้สัมภาษณ์แล้วก็อ๋อรู้จักโรคนี้อยากหาความรู้ก็หาในอากู
1: อากูเกิลนะคร
0: ับอากูเกิลเนี่ยนะ
1: คะแล้วทีนี้คนเมืองกับคนต่างจังหวัดนะครับมีโอกาสเป็นเท่ากันหรือว่าต่างกันครับ
0: คนต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพก็มีโอกาสเป็นได้ไม่ต่างกันแล้วก็เป็นได้ทุกอาชีพด้วยคือไม่ว่าจะแบบทำนารับจ้างเกษตรกรหรือนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจนักศึกษานักเรียนพระโอ้ยมีทุกอาชีพเลยที่มารักษานะคะ
1: แล้วอย่างนี้เวลาคนที่เป็นจริงเขาจะรู้เองว่าเขาเป็น
0: คืออันนี้แล้วแต่คนเลยถ้าเป็นช่วงเศร้าเนี่ยบางคนก็รู้สึกนะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเศร้ากว่าปกตินะก็เลยมาหาหมอเองว่าโอ้ช่วงนี้ซึมเศร้าจังสงสัยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าหมอถามประวัติสักไปสักมาเอ้ยมีช่วงที่เหมือนแมนเนียหรือว่าไฮโปแมนเนียด้วยนะคะก็หมอก็เลยไม่ได้ใช้เป็นไบโพล่าแต่นี่เขาสงสัยเองแล้วเขามาหาหมอ
1: แบบนั้นก็ได
0: ้แบบนั้นก็ได้หรือแบบช่วงที่แบบอุ๊ยอารมณ์ดีเกินหรือหงุดหงิดเกินแต่ฉันก็ยังรู้สึกฉันปกติดีไม่ได้เป็นไรแต่คนรอบข้างแบบนี่ไม่ใช่ละนี่ผิดปกติก็หลอกพามาก็มีนะคะหรือบางคนมาเพราะรู้สึกไม่อยากนอนรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยหรือมันรู้สึกไม่ง่วงเลยก็มาหาหมอว่าทำไมเราไม่นอนเราผิดปกติหรือว่าก็มาเจอว่าเป็นโรคนี้ก็มีนะคะ
1: มาถามเลยว่าวิธีการรักษาแบบไหนได้บ้างครับ
0: ก็ส่วนใหญ่นะคะอันดับแรกที่สำคัญเลยคือถ้าเป็นโรคนี้นะตรวจแล้วไม่ได้เป็นจากสาเหตุอื่นสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีให้ยาเราเรียกว่ายาปรับอารมณ์นะคะช่วยให้อารมณ์แบบไม่ดีเกินแล้วก็ไม่เศร้าเกินให้อารมณ์อยู่ตรงกลางมีทุกข์ก็เครียดบ้างมีสุขก็มีความสุขได้บ้าง
1: เพราะคนที่เป็นโรคนี้กราฟถ้าเป็นกราฟอารมณ์ก็จะ
0: ดีเกินสวิงมากเศร้าก็เศร้าเกินอันนี้ก็ยาจะปรับให้อย
1: ู่ตรงกลางสูงเป็นขึ้นสึนามิอ่ะนะอย่างเงี้ยนะ
0: นะคะแต่ว่าพอยาเนี่ยก็จะปรับให้อารมณ์อยู่ตรงกลางธรรมดาไม่เศร้าเกินไปไม่ดีเกินไปแล้วก็ยาช่วยป้องกันไม่ให้เป็นรอบถัดๆไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่กินยาก็อาจจะหายเองได้แต่ว่ามันก็จะมีรอบถัดไปแล้วอาจจะเป็นถี่ขึ้นเป็นแรงขึ้น
1: เป็นวาระขึ้น
0: เป็นวาระค่ะส่วนใหญ่โรคเนี้ยจะเป็นวาระมาปุ๊บเป็นแล้วก็สงบลงแล้วก็เป็นใหม่เป็นวาระไปเรื่อยๆ
1: บางทีเป็นแล้วหายเลยก็ได้
0: ไม่ได้แบบซึนามิ
1: ที
0: เดีย
1: วตลอดชีวิตไม่ได้เป็นตลอดชีวิต
0: ถ้าไม่รักษาหลายๆคนช่วงหลังๆอาจจะเป็นบ่อยขึ้นจนเป็นหายอย่างเงี้ยไปได้ตลอดชีวิตแต่ถ้ามียากินยาที่ควบคุมได้เนี่ยก็สามารถควบคุมให้ไม่มีอาการอีกตลอดชีวิตก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองว่ารับประทานยาสม่ำเสมอด้วยแล้วก็พยายามดูแลอะไรที่มันจะกระตุ้นให้โรคกำเริบก็ต้องไม่ทำเช่นโอ้เดิมชอบเป็นคนดื่มเหล้าใช้สารเสพติดอะไรเงี้ยถ้าป่วยโรคนี้นะคะก็ต้องงดละเลิกเลยนะคะเพราะมันจะคอยกระตุ้นให้สารในสมองไม่สมดุลอยู่เรื่อยๆความเครียดก็พยายามดูแลตัวเองอย่าเครียดมากเกินไปทำงานหนักอะไรที่กดดันเกินก็อาจจะต้องปรับตัวเองว่าร
1: ู้จักปล่อยวางบ้าง
0: ใช่หรืออดหลับอดนอนเนี่ยก็จะทำให้หัวอารมณ์มันแกว่งง่ายนะคะถ้าเป็นรุนแรงเช่นแบบตอนเป็นหุ่ยหงุดหงิดมากจะทำร้ายคนอื่นนะคะหรือโอ้ยคุมการใช้จ่ายเงินไม่ได้เลยจะไปทำอะไรที่มันอันตรายกับเองอันนี้ก็ไม่ไหวก็คงต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นให้กินยาก็ไม่กิน อันนี้ก็จะต้องมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้เราสามารถจัดยาให้รับประทานได้นะคะ
1: ทีนี้ถามอาจารย์หมอว่านอกจากยาที่รักษาโรคไบโพล่าเนี่ยมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคร
0: ับ ค่ะก็ยาเนี่ยเป็นหลักสำคัญวิธีอื่นก็กรณีเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งจะเป็นเครื่องมือนะคะที่แปลงไฟบ้านเราที่มันแรงๆ220โวลต์เนี่ยเป็นไฟในขนาดที่ใช้รักษา ปล่อยไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปในสมองเพื่อปรับให้สารในสมองเนี่ยกลับมาสมดุลอารมณ์กลับมาดีปกติ
1: โดพามีน
0: จะว่าอย่างนั้นก็พอได้ให้เห็นภาพนะคะแล้วก็มีการรักษาอื่นก็คือการรักษาด้านจิตใจเช่นมาพูดคุยกันมีปัญหาความเครียดอะไรในชีวิตก็มาพูดคุยเพื่อแก้ช่วยกันแก้ปัญหา
1: ทีนี้ถามในเรื่องของคนป่วยที่กินยาครับกินยานานแค่ไหนโรคถึงจะสงบหรือว่าหาย
0: ส่วนใหญ่พอกินยาไปปุ๊บอาการไม่ได้หายทันทีต้องรอสักระยะส่วนใหญ่เป็นสัปดาห์กว่าจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นแต่ว่าถ้านับจากหายเป็นปกติบางคนก็ใช้เวลาเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็พออาการดีเหมือนปกติคืออารมณ์ดีธรรมดาไม่ดีเกินไม่เศร้าเกินละส่วนใหญ่ก็จะต้องกินยากันเป็นปี
1: ต่อเนื่องอีกหน่อย
0: ต่อเนื่องเป็นปีเพื่อให้แบบหายขาดแต่การกินยาเป็นปีนี่อาจจะนับสำหรับคนที่เป็นครั้งแรกรอบแรกไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วหายในเวลาไม่นานนะคะก็จะกินสักปีหรือ2ปีนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นรอบ2แล้วนะคะหรือรอบ3ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นรอบ4รอบ5รอบ6สูงมากฉะนั้นเราจะแนะนำให้รับประทานยาไปเรื่อย
1: ๆมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าเนี่ยเป็นไบโพล่าหรือไม
0: ่ก็ปัจจุบันนะคะเครื่องมือที่ดีที่สุดนะคะก็คือจิตแพทย์นะคะหมอเป็นเครื่องมือเดี๋ยวนี้มันยังไม่มีเครื่องมือสแกนตึ๊ดๆๆอะไรที่จะบอกว่าคนเนี้ยเป็นไบโพล่านะก็ต้องอาศัยถามประวัติถามอาการอย่างที่เล่าให้คุณบวยฟังนะคะว่าหมอก็จะถามคนไข้อารมณ์ใจคอเป็นยังไงถามจากญาติเห็นคนไข้เป็นยังไงแล้วหมอก็คิดเทียบกับเกณฑ์วินิจฉัยลักษณะคนไข้ที่เรียนรู้กันมาที่อบรมกันมาว่าคนไข้ไบโพล่าต้องอาการแบบเนี้ยแล้วดูว่าเข้ามั้ยเข้ากี่ข้ออะไรยังไงรุนแรงแค่ไหนคนนี้ต้องรักษายังไงนะคะ
1: เวลามาหาหมอจิตแพทย์อย่างนี้ครับมีคนไข้กลัวมั้ยครับแล้วเราคุยกับคนไข้อย่างไรเขาหายกังวลเรื่องว่าเขามาหาจิตแพทย
0: ์ก็คนไข้หลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอนแรกที่จะคิดว่าจะมาหาจิตแพทย์บางคนคิดอยู่เป็นปีเลยมาไม่มามาไม่มาแล้วสุดท้ายก็ตัดใจมาเพราะมันไม่ไหวแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่จะมาพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคจิตอย่างเดียวหลายคนมาปรึกษาด้วยปัญหาครอบครัวปัญหานอนไม่หลับปัญหาสมาธิไม่ค่อยดีคือจิตแพทย์เนี่ยดูในหลายๆปัญหาเลยไม่ใช่ว่าคนที่มาต้องบ้าหรือสติไม่ดีนะอันนั้นเป็นความเชื่อเดิมๆที่เราอยากให้ความเชื่อตรงนี้น้อยลงนะคะอยากให้มีเทรนด์ใหม่ที่พอเครียดไม่สบายใจรู้สึกตัวเองผิดปกติรีบมาหาหมอแล้วเราจะปรับจะช่วยเหลือแก้ไขไงให้กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมปกติน
1: ั่นคือความตั้งใจของแพทย์ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ให้คนไข้ได้ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช่
1: อย่างมีความสุข
0: ใช
1: ่ในฐานะที่ไหนๆเราก็พูดคุยเกี่ยวเรื่องโรคไบโพล่ารู้ไปพอสมควรแล้วทีนี้ผมแหมไหนๆมาแล้วอยากจะตรวจเลยว่าตัวเองเป็นไบโพล่าหรือเปล่าแล้วก็มีชุดคำถามนั้นและชุดประเมินหน่อยว่าผมเป็นหรือไม่เป็น
0: โอเค
1: เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เวลาเราคุยกับคนไข้ก็เอาจริงๆคือเราก็จะเก็บข้อมูลเป็นความลับนะคะก็อยากให้คุณบ๊วยตอบตรงไปตรงมานะคะว่าเป็นหรือยังที่ผ่านมาช่วงนี้คุณบ๊วยอารมณ์ใจคอเป็นยังไงบ้างคะ
1: ใจคอครับเดี๋ยวนี้มีความสุขง่ายมากขึ้นเลยครับเหมือนพลิกฝ่ามือเลยเวลาเรื่องที่จะเศร้าผมก็จะมีสวมมุมมองอะไรบางอย่างที่ผมกังวลใจว่าจะเป็นไบโพล่าอันนี้กังวลจริงๆกลัวเป็นไบโพล่าเพราะว่าบางทีผมมีมุมมองที่มันดีเกินอ่ะมันสามารถพลิกเรื่องทุกข์แล้วผมก็เลือกที่จะมีความสุขได้เลย
0: ช่วงนั้นที่คุณบ๊วยแบบอารมณ์ดีเกินเนี่ยคือถ้าเทียบกับนิสัยเดิมโดยปกติคุณบ๊วยเป็นคนนิสัยยังไงอะคะ
1: ปกติผมคนร่าเริงอยู่แล้ว
0: คนร่าเริงอย
1: ู่แล้วก็พอสังเกตตัวเองว่าที่เรามีความทุกข์เพราะเราเล่นดราม่าชีวิตเราเป็นใครบางคนที่แบบชีวิตโอ้โดนทำร้ายโดนลุมเล้ารถติดก็โดนทำร้ายเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยแล้วมาอ่านเจอคำของท่านดาลัยลามะบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขแล้วก็ผมก็ในเมื่อเราเลือกได้นี่ว่าปกติเราทุกข์เพราะว่าเราทุกข์ที่ใจเราสุขก็สุขที่ใจเราเลือกที่จะสุขดีกว่าเพราะมันเสียเวลาชีวิตอันนี้มากกว่า
0: อันนั้นคือคุณบ๊วยเลือกที่จะปรับมุมมองให้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่ามีช่วงไหนไหมที่ช่วงที่มีความสุขรู้สึกอารมณ์ดีมากอยากพูดอยากคุยเยอะจนคนอื่นเขาสังเกตได
1: ้มีกินกาแฟ
0: กินกาแฟใช่ไหมตอนถ้าไม่ซอนกินกาแฟเป็นไหมคะ
1: ไม่มีกาแฟก็คึกคักผม
0: เป็นคนคึกคักอยู่แล้ว
1: คึกคัก
0: มีคึกคักจนแบบโอ้คนอื่นทักว่าทำไมช่วงนี้คึกคักเยอะจังทำงานจังไม่หลับไม่นอนมีไหม
1: ไม่หลับไม่นอนคงไม่ได้ถึงขนาดไม่ถึงขนาดไม่หลับไม่นอน
0: ปกติคุณบ๊วยนอนพักผ่อนประมาณกี่ชั่วโมง
1: ถ้าตอนนี้ก็ประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมง
0: มีช่วงไหนไหมคะอู๋นอนน้อยกว่านี้แต่รู้สึกก็ยังมีแรงดี
1: ไม่ครับนอนน้อยแบบพังเลยนะ
0: ก็จะพัง
1: นอนน้อยติดต่อกันเนี่ยพังเหมือนกัน
0: ก็ธรรมดาไม่มีช่วงที่นอนน้อยช่วงที่อารมณ์ดีๆค่ะช่วงนั้นมีใช้จ่ายเงินเยอะโดยที่ปกติไม่ได้ใช้เยอะแบบนั้นไหม
1: ไม่
0: ก็ไม่ก็ใช้ธรรมดา
1: ใช้ตามปกติพยายามควบคุมรายจ่ายตัวเองอยู
0: ่
1: ก็ใช้ไปแต่ไม่ได้ว่าใช้โอ้แบบตกใจขนาดนั้น
0: คือไม่ได้ใช้เยอะจนแบบ
1: ผิด
0: สังเกตนะคะมีช่วงที่คุณบ๊วยแบบพูดมีคนทักว่าพูดมากจนผิดนิสัยไหมล่ะคือปกติก็เป็นคนท่าเรืออยู่ละ
1: ทีมงานหัวร้อนเลยอ่ะไม่มีครับผมเป็นคนค่อนข้างม
0: ี
1: เส้นประมาณระหว่างไบโพล่ากับคนบ้าอยู่แล้วดังนั้นก็เลยมันแยกไม่ออกว่าเอ๊ะเราพูดมากผิดปกติเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้น
0: อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องถามจากทีมงานเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณบ๊วยคิดเนาะเพราะบางทีตอนเป็นบางคนไม่รู้ตัวแล้วในช่วงที่ผ่านมาเอาเท่าที่คุณบ๊วยจำความได้เลยนะคะเคยมีช่วงไหนไหมที่อารมณ์มันเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุข
1: มี
0: เป็นนานเป็นทั้งวันไหม
1: เป็นช่วงแบบไม่มีสติแบบกลับไปคิดเรื่องราวในอดีตเงี้ยผมสมมติผมอยากล้างมาเงี้ยอยากล้างก็จะมีช่วงที่ว่าเป็นเพราะเราแน่โทษตัวเองแล้วแบบเอ๊ะเราจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจอีกรายจ่ายต้องมีรายได้มันไม่มาอย่างที่เราคิดแล้วผมเห็นว่าอ๋อมันเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วเราก็เครียดทำยังไงมันเคยคิดว่าทำยังไงวะที่ผมเลือกที่จะมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าเราจะทำไงวะมันนั่งทุกข์มันก็ไม่ได้เกิดอะไรเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแหละอย่างน้อยเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนหามุมมองอันใหม่เข้ามาในชีวิตเลือกที่จะมีความสุขกับมันแล้วอันนั้นนะครับที่ทุกข์มากๆในช่วงนั้นหลังจากนั้นก็ผมทำงานกับตัวเองเยอะสังเกตตัวเองเยอะว่าตัวเองอันนี้พูดมาจากอะไรนี่แบบเศร้ามาจากอะไรจริงๆแล้วมันเศร้าจริงหรือเปล่าเศร้าจริงหรือแกล้งเศร้า
0: ช่วงนั้นเครียดถึงกับอยากตายไม่อยากอยู่ไหมอะคะ
1: มันแวบๆนะแวบๆแต่ไม่ได้แบบโอ้โหต้องซื้อหาอุปกรณ์แต่แวบๆเป็นปกติเพราะแต่ผมไม่ได้ทำผมกลัว
0: ไม่ได้คิดว่าจะทำจริงๆแค่แวบๆเฉยๆใช่ไหมคะคือช่วงนั้นยังทำงานอะไรได้ปกติไหมคะช
1: ่
0: วงที
1: ่
0: ทุกข์มากๆก็ยังทำได้
1: ทำงานได้ตามปกติ
0: ก็ยังไปพบปะคนอื่นยังพูดคุย
1: ก็ยังมีหัวเราะ
0: มีหัวเราะ
1: แต่แบบว่างก็เครียดว่างก็เครียดซ้อมทุกตลอดเวลาซ้อมทุกอ่ะแล้วผมเก็ตว่าเฮ้กูจะซ้อมทุกทำไมวะเสียเวลาชีวิตมากเลยซ้อมทุกซ้อมสุขเลยดีกว่าทำไมต้องซ้อมทุก
0: สุดท้ายก็หลุดจากความทุกตรงนั้นใช่ไหม
1: มันไม่ได้หลุดครับมันเป็นอัตโนมัติที่เวลาทุกอัตโนมัติแต่ผมสับสนปุ๊บโอ๊ยทุกนี่วะเราก็เลือกที่จะมีความสุขที่แรกทำไม่ได้นะ
0: แต่ถึงทุกยังไงก็เหมือนดึงตัวเองได
1: ้
0: หัวเราะได้ยังมีความสุขได้แต่พอมีว่างปุ๊บก็ไปเครียดใช่ไหมคะ
1: ตามปกติก็เครียดพอเครียดปุ๊บก็บิดขึ้นมาเป็นสุขแบบ
0: มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือถ้าฟังดูอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้ถามจากคนใกล้ชิดคุณบ๊วยญาติๆแล้วก็เห็นว่าเออก็ไม่ได้มีช่วงไหนที่เปลี่ยนแปลงเยอะสุดโต่งเกินไปดีเกินเศร้าเกินก
1: ็
0: น่าจะไม่มีอะไรนะคะ
1: เลขที่ออกคือเป็นหรือไม่เป็นครับ
0: น่าจะวันนี้ไม่มีนัด
1: โอ้วะดูน่าจะไม่ฟันธงอ่ะโอเคเคลียร์คุณผู้ชมครับผมไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นไบโพล่าผมแค่เป็นคนบ้าใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์หมอกมลเนตรนะครับอาจารย์ทำให้ผมมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับ
0: ยินดีค่ะ
1: แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลศรีราชปิยมหาราชการุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ

0: อนเกษียณนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ยังเหมือนรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วยังไปไหนมาไหนได้สบายเลยก็ถามตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรเวลาไปเที่ยวเราเป็นอิสระแล้วก็ได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นนะคะมันเป็นการใช้เวลาที่มีความสุขนะป้าแป๋วว่านะแรกก็เที่ยวในเมืองไทยนี่แหละค่ะไปเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านในเอเชียนี่ก็ยังขาดอยู่เฉพาะประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียที่ยังไม่ได้ไปยุโรปเหนือก็ไปมาหมดแล้วประเทศอื่นก็จะมีรัสเซียสเปนโปรตุเกสมอร็อกโกตุรกีจอร์เจียกรีซสไตล์การเที่ยวป้าแป๋วนี่ก็จะเป็นไปคนเดียวมันเป็นอิสระเนาะได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นซึ่งเมื่อก่อนเราเห็นจากหนังสืออย่างเดียวมันไม่เหมือนกับที่เราไปเห็นกับตาน่ะเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แต่ละประเทศก็มีความเป็นมาที่แตกต่างกันอย่างเช่นประเทศอิสราเอลก็ได้ไปเห็นเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของ3ศาสนาหรือว่าจะเป็นตุรกีเมืองอิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลเดิมเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนไทน์อีกประเทศนึงคือรัสเซียเมืองที่ชอบก็จะเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขึ้นชื่อเลยคือสถานีรถไฟค่ะสวยงามค่ะเราสนใจประวัติศาสตร์เนี่ยนะก็ต้องเตรียมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยว่าประเทศนี้มีความเป็นมาอย่างไรเตรียมข้อมูลการเดินทางเราจะไปที่ไหนจะพักที่นี่กี่วันจะเดินทางไปไหนต่อป้าแป๋วเลือกพักที่โฮสเทลค่ะเป็นที่พักราคาถูกค่ะจะเป็นห้องพักรวมเตียง2ชั้นนะคะก็คือวางแผนการเดินทางไว้ตลอดทริป
1: การเที่ยวคนเดียวเนี่ยนั่นคืออิสระถ้าหากว่าเขาชอบเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเขาได้ศึกษานะคะได้มองแล้วก็ได้มีความเกี่ยวโยงนะเช่นบอกอ๋อนี่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนาะสร้างพระราชวังแวร์ซายนะอ๋อเป็นอย่างนี้มันทำให้อะไรที่อยู่ในสมองเราชัดเจนขึ้นอันนี้คือการกระตุ้นความจำ
0: อุปกรณ์ในกระเป๋าเป้ข้างหลังนะคะนอกจากเสื้อผ้าของที่จะเตรียมไปเป็นประจำอันดับหนึ่งก็จะมียาที่จำเป็นต้องใช้พวกยาแก้หวัดยาแก้ท้องเสียเวลาเจ็บป่วยระหว่างเดินทางเราต้องสามารถดูแลตัวเองได้ทันที2ก็คือปลั๊กไฟเพราะแต่ละประเทศก็มีใช้แตกต่างกัน3ของใช้ส่วนตัวสบู่แชมพูรองเท้าฟองน้ำพวกนี้ต้องติดเป้ไปตลอดเลยเพราะว่าโฮสเทลหลายแห่งจะไม่มีของใช้พวกนี้ให้เรานะคะ
1: เรื่องยาที่เราจะต้องพกไปนะคะอันดับแรกก็คือยาที่เราใช้เป็นยาประจำตัวในคนไข้ที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดจะต้องฉีดอินซูลินนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าไปเที่ยวแค่7วันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะคะจะต้องเตรียมไปด้วยอันที่2ก็คือยาที่จะใช้ในตอนช่วงที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นบาดเจ็บอันที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของข้อเท้าแพลงหกล้มอะไรทั้งหลายแหล่นะคะพวกนี้อาจจะต้องดูว่ามีที่พันเข่าไหมที่จะไปช่วยทุเราในยามที่มีปัญหาเฉพาะหน้า
0: การเก็บเงินของเราเนี่ยต้องระวังมากๆเราจะไม่ยอมให้มิจฉาชีพเห็นว่ากระเป๋าเงินหน้าตาของเราเป็นยังไงนะคะเงินนี่ควรจะแยกเก็บหลายๆที่นะคะเพราะว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันหายไปเนี่ยก็ยังพอมีสำรองไปน้ำหนักกระเป๋านี่ต้องเซฟหลังหน่อยนึงนะคะพยายามไม่ให้เกิน12กิโลเวลาเดินทางเนี่ยต้องแข็งแรงต้องช่วยตัวเองได้
1: ปกติแล้วมันจะมีมาตรฐานอยู่ค่ะว่าควรจะหนักไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวและจะต้องใช้ของที่ดีและจะต้องมีเป้ที่มันจะลงน้ำหนักไปที่สะโพกเพื่อที่จะทำให้หลังเนี่ยไม่แย่มาก
0: ค่าใช้จ่ายของการเที่ยวแต่ละครั้งที่พักแล้วก็พักราคาถูกอะฮะเรื่องการกินนี่ก็เราก็กินแค่พอเพื่ออยู่นะคะป้าแป๋วไปสเปนโปรตุเกสแล้วก็ข้ามยิบรอนต้าไปโมร็อกโกเนี่ยเดือนครึ่งเนี่ยนะคะป้าแป๋วใช้ไป 100,000 บาทก็ได้เที่ยวเมืองต่างๆที่เราอยากจะไปป้าแป๋วคิดว่าเที่ยวแบบนี้มันประหยัดกว่านะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าเราก็ควรจะเก็บเงินไว้อาจจะเป็น3ก้อนก็ได้นะคะก้อนนึงก็จะเป็นเงินเก็บเพื่อเป็นหลักประกันให้ตัวเองส่วนที่2การเงินส่วนหนึ่งไว้สะสมไว้เพื่อเที่ยวส่วนที่3ก็เป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนประจำวันของเราการเปิดเพจก็ทำให้ป้าแป๋วมีเพื่อนมากขึ้นเวลาเราจะเดินทางก็จะมีคนมาแนะนำว่าไปประเทศนี้ต้องไปดูตรงไหนบ้างต้องไปเที่ยวตรงไหนบ้างมีอะไรที่ต้องระวังบ้างก็จะเป็นประโยชน์นะคะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าวิถีชีวิตที่นั่งๆนอนๆอยู่กับบ้านเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันมีความสุขก็ขอให้ทำเถอะค่ะ
1: อาจารย์ขอบคุณครอบครัวของป้าแป๋วที่นะคะไม่ได้ห้ามปรามเขาว่าโอ้ยอย่าไปเลยมันอันตรายนะแม่อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆที่คุณให้กับผู้สูงอายุคนหนึ่งเขารู้ว่าเขามีอิสระที่จะทำอะไรอย่างจามใจเขาเสี่ยงไหมอาจจะเสี่ยงกว่าคนที่อยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้คุณค่าทางจิตใจนั้นมากกว่ามากมาย นะคะแล้วจะทำให้เขาสมองแก่ช้าลงนะคะและเขาจะมีอะไรที่อยู่ในความทรงจำของเขากลับมาลื้อฟื้นทีใดก็มีแต่รอยยิ้มและความทรงจำที่ดีซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะสำหรับชีวิตคน
2: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
3: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้กระบวนการของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ไม่มี
0: มีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ําแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสําเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ําอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมา

ไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทย

ไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอเมืองประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะ soft skills สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไป

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยาวัฒุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม

วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการาม

ระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินิกุลบุญนาคสำนักงานโครงข่ายทหารผ่านศึกกรมพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านไผ่หัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนท์สวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนท์สวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม

มราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าพระวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า

0: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปหาลีลาอยู่ได้
0: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
2: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
2: ใช่ลูก
0: ลูกมันจะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
4: ๆดีค่ะ
5: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจัง
6: ที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
0: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
2: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
6: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
6: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะ

0: ลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
3: มา

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าtext neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
2: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานคนจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome มั้ยครับ
2: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับ อาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำใหเกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
2: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
1: ์
2: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือนะครับแล้วก็ก้มยิ่งมองเงี้ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: ก็เมื่อยแขน
2: เป็นปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
2: ้ครับ
1: หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
2: ใช่ครับ
1: รวมทั้งสองก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
2: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
1: ์
2: หรือหลักกายศาสตร์พวกเนี่ยครับ
1: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มิวพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู
2: ่
1: คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ะท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่มั้ยฮะ
2: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
1: ไหล่ตรง
2: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่หอก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
1: ตั้งตรง
2: เวลาคอเราตั้งตรงใช่มั้ยครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดคางยื่นหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ย เพิ่มเป็น12โลเลยนะ
1: โอ้ยนั่นมันเกิน1เท่าเลยนะ
2: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้
1: ละตัวอย่างนี้เลย
2: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
1: โอ
2: ้โหแรงกระทําเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
1: ครับแสดงว่าแรงมันจะไปกระทํากับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
2: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
1: ครับ
2: เป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได
1: ้จะได้มีที่พักเท้า
2: ใช่ครับ
1: และหลายท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
2: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำ ถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆ อันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาเงี้ยครับก้มแล้วมองแค่นี้ถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
1: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุด
2: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
1: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
2: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
1: กล้ามเนื้อก่อนเลย
2: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
1: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเรา

0: ใช่ไหม
1: ใช่มะเร็งกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงเพราะเราก้มอยู่
0: ครับ
1: ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการเกร็งซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกร็งตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้นบางคนครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบางคนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกร็งขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกร็งบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ่าซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับ ไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพแล้วถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
0: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
1: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึงๆปวดสัมพันธ์กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบคอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับพอพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
0: ์
1: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจนะครับ
0: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการเท็กซ์เน็กซินโดรมนะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
1: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบจ่องเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่สองเลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแปล๊บครับอาจารย
0: ์ปวดแบบ
1: ปวดแปล๊บเหมือนบางทีไฟช็อตแปล๊บเล้าลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
0: อ
1: ันนี้การปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
0: ์
1: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย์บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
0: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
1: ครับ
0: ต้องแป๊บสักกี่ครั้งหรือทีขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
1: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเถอะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับใช่ครับ
0: อาจารย์มีพูดถึงว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได้
1: ใช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
1: ครับ
0: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
1: ใช
0: ่จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
1: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเองกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการป วดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะ

0: เราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ําแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนอ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไหมถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
1: ประคบอุ่น
0: ใช่
1: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
0: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบ
1: อันนั้นไม่ช่วย
0: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
1: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
0: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
1: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับ
0: อ
1: าจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
0: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2 อย่างครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรอย่างนี้ครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายอย่างเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
1: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตาม
0: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังงี้
1: คร
0: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
1: รู้สึกครับ
0: ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีครับก็คือเซตหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งก็ถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่น
1: ครับ
0: สองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
1: เนื่องจากการกั้นหายใจ
0: ใช่ครับ
1: วิธีนี้คือเป็นวิธีในการยืด
0: เหยียดครับ
1: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
0: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
0: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียดอีกอย่างนึงคือออกกำลังเพิ่มความแข็งแรง
1: เพิ่มความแข็งแรง
0: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละ เราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเราเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยแล้วท่าเอียงแบบหูชิดบ่าสองข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับเต้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงง
1: ว่าจะงง
0: ย
1: ัง
0: ไงอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือ2ข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านกับมือเราไว
1: ้
0: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก่งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย์5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
0: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่

0: รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้
1: คร
0: ับ แล้วมันแป๊บร้าวมากขึ้นอันเนี้ยควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
0: ครับ
1: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับ หรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
1: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามา
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
0: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
1: ์
0: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
1: ได้นะครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นยังมีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต
0: ่
1: เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
0: ยินดีครับ
1: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
0: ครับยินดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา18 นาฬิกาที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการลัดคิวหมอรามานะคะรายการนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางทุกช่องทางของรามาชาแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เราก็พบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะวันนี้ศุกร์ที่13พฤษภาคมค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการนี้อยากจะติดตามรายการนี้เป็นประจำนะคะคุณผู้ชมก็กด Subscribe ค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็กดศาสตราจารย์นายแพทย์จรินทร์แวร์พาณิชย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์สา

0: สาวิชาเวชบำบัดวิกฤตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะท่าน
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้นะคะไหนๆเนี่ยนะคะอาจารย์ป๊อปมาแล้วอาจารย์กิฟต์ก็มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามีตัวอย่างของการที่เด็กค่ะเด็กที่ติดโควิดน่ากลัวหรือเปล่าและเด็กที่ติดโควิดนั้นจะมีอาการแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างไรส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยนะคะ อย่างประมาณ 4-5 ขวบยังจะไม่ได้ฉีดวัคซีนเด็กติดโควิดแล้วจะต้องดูแลอย่างไรเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์ค่ะ
3: สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563จนถึงช่วงต้นปีพ.ศ. 2565มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคประกอบกับไวรัสมีการปรับตัวกลายพันธุ์เกิดสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนก่อให้เกิดการระบาดในวงกว้างยากต่อการรับมือป้องกันนายพรศักดิ์เรืองอุไรคุณพ่อของน้องอนันต์วัย5ขวบยอมรับว่าทั้งครอบครัวตระหนักและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ระบาดเข้ามาในครอบครัวเนื่องจากลูกชายคนเล็กยังเล็กและเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดประกอบกับได้กินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวซึ่งอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าเด็กทั่วไปรวมถึงน้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถป้องกันการระบาดครั้งนี้ได้โดยเริ่มจากตนที่ติดเชื้อเป็นคนแรกจากญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือนที่บ้านทุกคนในครอบครัวจึงลืมเว้นระยะห่างและสวมแมสขณะใช้เวลาร่วมกันทำให้น้องอนันต์ที่คลุกคลีอยู่กับตนตลอดเวลาติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งพบอาการหลังจากตนเอง3วัน
4: ช่วงที่เขาแสดงอาการก็คือได้คุยกับแฟนนะก็คือจากคนที่อเลิร์นเล่นจังเลยวันนั้นเขาซึมแล้วก็ไอตัวร้อนซึ่งไม่ใช่อาการปกติถึงว่าเขาจะเป็นคนที่อาจจะแพ้อากาศก็ตามแต่ว่าอาการเนี้ยมันชัดมากก็เลยบอกให้แฟนตรวจ ATK แต่ตอนที่ซื้อมาน่ะมันมีแต่แบบแยกจมูกมันไม่มีแบบตรวจน้ำลายก็หาซื้อไม่ได้เลยแต่ว่าเรามั่นใจว่าไงเขาก็ติดก็เลยบอกให้แฟนพาไปคลินิกที่รักษาประจำอยู่แล้วเวลาที่ครอบครัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปคลินิกนี้ประจำอยู่แล้วก็พาเขาไปแฟนพาไปนะเราไม่ได้พาไปปรากฏว่าคุณหมอเขาก็คงมีเทคนิคในการแยงจมูกอ่ะก็ผลออกมาก็คือติดเป็นบวก
3: พ่อน้องอนันต์ยอมรับว่าช่วงนั้นกังวลมากว่าอาการของน้องจะหนักกว่าเด็กทั่วไปประกอบกับทั้งยังไม่ได้ส่งน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทางครอบครัวจึงได้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าที่คิดว่าจำเป็นไว้ทั้งปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและคอยเฝ้าดูอาการของน้องตลอดเวลาแต่เท่าที่สังเกตน้องมีอาการแค่ตัวร้อนซึมมีน้ำมูกไอจามซึ่งอาการไม่แตกต่างจากไข้หวัดที่เคยเป็นคุณหมอเจ้าของไข้ได้ให้ยาตามอาการเพื่อรักษาในเบื้องต้นจากนั้นได้เพียงแค่3วันน้องก็กลับมาวิ่งเล่นได้ตามปกติอีกครั้ง
4: เฉพาะเคสลูกชายเราเนาะจะเป็นอยู่ผลที่อาการแสดง3วันพอวันที่4เรื่อยมาเนี่ยคือคอคุณกระโดดโลดเต้นกลับเป็นคนปกติละกลับเป็นดิฉันอนันต์คนเก่า เล่นเหมือนเดิม
3: จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่น้องติดโควิดแต่ในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่กลับรู้สึกว่ามันยาวนานมากเนื่องจากต้องเฝ้าดูน้องตลอดเวลาว่าน้องมีอาการขึ้นลงอย่างไรรวมทั้งเมื่อเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มั่นจะหายขาดหรือไม่แต่เท่าที่สังเกตดูน้องก็ยังคงร่าเริงไม่มีปัญหาด้านการหายใจการหอบเหนื่อยเมื่อวิ่งเล่นคุณพ่อน้องอนันต์จึงได้แต่หวังว่าบุตรชายจะไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี
0: ้เด็กเล็กๆติดโควิดนะคะพ่อแม่นี่กังวลที่สุดเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ป๊อปคะเราจะสังเกตได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ย 4-5 ขวบเงี้ยเราโอกาสที่เราจะไปแยงจมูกเขาตรวจ ATK นี่คงยิ่งยากนะจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กเนี่ยอาจจะติดโควิดแล้วอะคะอาจารย์ป๊อปคะ
5: ครับก็เป็นอาจจะเป็นโรคยอดฮิตในช่วง

0: ปีสองปีนี้ที่ผ่านมาเล
1: ใช
0: ย
1: ่
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆอย่างที่คุณพ่อของหนูน้อยเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆอาการของโควิดเนี่ยในเด็กเนี่ยก็จริงๆไม่ค่อยแตกต่างจากอาการไข้หวัดทั่วไปนะครับเขาอาจจะมีไข้มีไอมีน้ำมูกได้เหมือนกันเละเลยครับเพียงแต่ว่าประวัติที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในละแวกบ้านหรือคนในบ้านเนี่ยมีการติดโควิดอยู่แล้วหรือมีประวัติสัมผัสกับใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดอันนี้จะช่วยเรามากเลยในการที่จะช่วยวินิจฉัยว่าเนี่ยถ้ามีไข้ไอน้ำมูกเนี่ยน่าจะไม่ใช่หวัดธรรมดาและถ้ามีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ
1: ค่ะก็คือว่าเด็กเนี่ยอาจจะสัมผัสอาจจะมีคนในครอบครัวหรือว่าไปโรงเรียนหรือคนแถวบ้านติดโควิดและถ้าเด็กมีอาการเหมือนเป็นหวัดนี้ก็น่าจะสงสัยไว้ก่อนว่าเด็กติดโควิดใช่ไหมคะและถ้าสงสัยอย่างนี้เราต้องพาน้องไปตรวจไหมหรือว่าต้องเอา ATK มาตรวจให้น้องอะคะ
0: ครับกรณีที่ปัจจุบันก็คือโรคนี้มันแพร่ระบาดมากเนาะถ้ามีอาการนะครับก็แนะนำว่าให้แนะนำให้ตรวจ ATK ก่อนไม่ว่าจะใช้น้ำลายหรือว่าการใช้แยงเข้าไปในจมูกเพื่อตรวจ ATK เบื้องต้นก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับประมาณ 90% เนี่ยอาการจะไม่รุนแรง
1: ใช่
0: ก็คือส่วนมากอย่างที่คุณพ่อเล่าเลยครับคืออาจจะเป็นไข้อยู่แค่ 2-3 วันจากนั้นก็กลับมาเล่นได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำให้ตรวจ ATK เบื้องต้นที่บ้านก่อนนะครับยกเว้นว่ากรณีที่แบบมีอาการรุนแรงครับเช่นถ้าสมมติซึมกินไม่ได้ถ่ายเหลวเยอะ
1: คือ
0: เจ้าโอไมครอนเนี่ยครับติดเชื้อโควิดพันโอไมครอนเนี่ยในเด็กเนี่ยเจอบ่อยเลยมาด้วยเรื่องอาเจียนกับถ่ายเหลวบางคนถ่ายเหลวจนแบบขาดน้ำซึมอันนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจหรือมาโรงพยาบาลนะครับคือถ้าเกิดมีอาการแบบไม่ดีซึมกินไม่ได้เลยหรือมีอาการผิดปกติอย่างอื่นเช่นมีอาการชักซึ่งเราก็เจอว่าไอ้ติดเชื้อโควิดในรอบนี้ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องไข้สูงและชักได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องไปตรวจหรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อจะตรวจแล้วก็ให้การรักษาครับ
1: ค่ะอาจารย์กิฟต์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมอย่างน้องๆโอ้โหจะตรวจ ATK นะถ้าเขาไม่ยอมให้แยงจมูกทำยังไงดีคะ
2: สงสัยจะต้องใช้น้ำลายไหมคะอาจารย์พี่ปอ
1: ใช้น้ำลาย
2: ถ้าเกิดว่าไม่ยอมใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ไม่แน่ใจว่าอัตราการตรวจพบของที่แยงจมูกกับที่ตรวจน้ำลายนี่มันพอๆกันไหมคะอาจารย์พี่ป๊อป
0: คือพี่ตอนเอาประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับที่ตรวจก็พยายามลองไปหาข้อมูลคือข้อมูลหลังๆบอกว่าในช่วงการติดเชื้อโควิดระลอกนี้ที่เป็นโอไมครอนเขาบอกว่าตรวจจากน้ำลายเนี่ยมีโอกาสจะเจอได้อาจจะเยอะกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือมันยังไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์แน่นอนว่ามันตรวจได้เยอะกว่าจริงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ว่าน้ำลายหรือจมูกถ้าทำถูกวิธีเนี่ยก็มีโอกาสตรวจเจอได้ถ้าอยู่ในช่วงระยะแพร่เชื้อและเชื้อยืนเพราะว่าจากตัวผมเองนะครับตรวจแยงจมูกเนี่ยวันแรกอันนี้ผมหายแล้วนะครับเป็นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแยงจมูกรอบแรกเนี่ยไม่เจอแต่ว่าการที่ไม่เจอเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องสังเกตอาการต่อประมาณ 2-3 วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้ตรวจ ATK ซ้ำได้ซึ่งผมก็มาทำเจ้า ATK เนี่ยกว่าจะเป็นบวกเนี่ยประมาณวันที่3ของตัวโรคครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราตรวจไม่เจอจริงๆแต่ว่ายังมีอาการของโรคติดเชื้อทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกมีประวัติใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็แนะนำว่าให้สังเกตอาการอาจต้องตรวจซ้ำถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ค่ะถามนิดนึงว่ายาของเด็กอะค่ะกับยาของผู้ใหญ่ในด้านของโควิดเนี่ยมันเหมือนกันเลยไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆเป็นตัวยาเดียวกันนะครับคือยาต้านไวรัสไอ้เจ้าฟาวิพิราเวียเนี่ยครับเป็นยาเดียวกันแต่ว่าของเด็กเนี่ยเราก็จะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดที่เราให้ละลายน้ำแล้วก็สามารถกินเป็นแบบน้ำได้เพื่อสะดวกในเด็กเล็กๆครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราไม่ได้ให้ทานฟาวิทุกรายนะครับเพราะว่ากรณีที่แบบไม่มีอาการอะไรเลยอาการน้อยมากเนี่ยอย่างที่คุณพ่อเล่าเนี่ยคือเรารักษาตามอาการมีไข้ให้ยาลดไข้มีไอเราให้ยาละลายเสมหะแก้ไอครับยกเว้นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตหรือคนไข้ที่มี

0: มคุ้มกันบกพร่องกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องติดต่อโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะต้องได้รับยาต้านไวรัสครับ
1: เด็กจิ๋วๆแบบไม่กี่เดือนก็มียาซาวิเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับจะเป็นชนิดน้ำครับเราก็เอาเม็ดนี่แหละมาพยายามปรับลูกให้มันละลายน้ำได้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบ่งให้ทาน
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อ
1: ่
2: ะอย่างนี้ละกันนะคะถามทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟพร้อมๆกันนะในกรณีที่เป็นเด็กนะเป็นเด็กเล็กนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน1ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน2คือว่าสงสัยแล้วว่าเด็กอาจจะติดโควิดเพราะว่ามีอาการเหมือนเป็นหวัดนะคะเพราะว่ามีคนในครอบครัวหรือมีคนข้างบ้านติดโควิดอย่างเงี้ยถ้าเราสงสัยว่าเด็กจะติดโควิดและมีอาการเนี่ยควรจะพาไปพบแพทย์หรือให้ยาเองอยู่ที่บ้านดีคะ
0: งั้นเดี๋ยวผมตอบก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ป๊อป
0: คือถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง
2: ไม่ได้มีอาการหนักอะไรค
0: ่
2: ะ
0: ใช่อายุมากกว่า1ปีอาการไม่รุนแรงเนาะก็แนะนำว่าอันดับหนึ่งคือถ้าเรามี ATK ก็เอา ATK มาตรวจนะครับถ้ากรณีที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นก็คือขึ้น2ขีดแล้วก็ทางรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรคเขาก็มีระบบให้สามารถติดต่อเข้าระบบได้เช่นอาจจะโทร1330ก็คือเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบอาจจะเป็นhome isolation หรือเป็นแค่ OPD case ก็ได้เป็นคำเขาก็อาจจะให้คำแนะนำได้นะครับกรณีที่แบบตรวจเจอจริงๆก็สามารถเข้าระบบได้หรือโรงพยาบาลที่คุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์การรักษาอยู่จริงๆก็เป็นโรงพยาบาลที่เราสามารถติดต่อไปซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้เขาจะมีเบอร์โทรแล้วมีช่องทางการติดต่อให้ได้เพราะว่ามันก็มีความยากลำบากมากเลยที่เราจะพาน้องเดินทางไปหรือเด็กที่ติดโควิดเดินทางไปเพราะว่ามันต้องแยกด้วยต้องระวังไม่ให้ติดคนอื่นด้วยหรือคนในบ้านคนอื่นยังไม่ติดเนี่ยการเดินทางก็ลำบากดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถดูอาการเบ
2: ื้อง
0: ต
2: ้
0: นด
2: ้
0: วยตัวเองก่อนได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าพบว่าเป็นจริงสามารถติดต่อเข้าระบบทางเบอร์โทรศัพท์แล้วมันมีช่องทางการเข้าระบบหลายช่องทางอยู่เหมือนกันครับ
1: ก็คือแบบที่อาจารย์พี่ป๊อปบอกเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ติดโควิดเนี่ยแต่ว่าอาการดูดีใช่ไหมคะพี่ป๊อปก็ติดต่อเข้าไปทางระบบเขาก็จะให้ยามาให้คำแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าเด็กมีปัญหาแบบว่ามีไข้ซึมลงกินไม่ได้แล้วประทานอาหารน้ำไม่เพียงพอมีอาการหอบเหนื่อยหรือว่ามีปัญหาในการดูแลอันนี้เขาก็น่าจะมีระบบที่จะ

0: ที่มาที่ห้องฉุกเฉินว่าลูกเราเนี่ยสงสัยจะเป็นโควิดและมีอาการรุนแรงเพราะว่าเขาจะได้มีช่องทางเฉพาะให้แยกออกไปแล้วก็ให้การดูแลรักษาได้คร
1: ับค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าถ้าคนที่ตรวจเอทีเคพบ2ขีดก็คือว่าให้กักตัวอยู่กักตัวดูอาการเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านอีก5วันรวมเป็น10วันนะคะตอนนี้10วันถ้าเป็นเด็กเนี่ย10วันเหมือนกันไหมคะ
0: เหมือนกันเลยครับ
1: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกันนะคะแต่อย่างนี้ค่ะตอนนี้มันมีอาการจะเรียกว่ายังไงลองโควิดหรืออาการหลังจากโควิดใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่าโรค MISC หลังติดโควิดเด็กจะมีโรคนี้ MISC คืออะไรคะอาจารย์ป๊อปคะ
0: ครับก็จริงๆเป็นคำย่อเราชอบเรียกคำย่อได้ว่า MISC ครับ
1: MISC ค่ะค่ะ
0: มันเป็นตัวย่อของ Multi System Inflammatory Syndrome in Children หรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นภาวะการอักเสบหลายระบบของร่างกายครับที่เกิดหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยติดโควิดแล้วหายแล้วแต่ก็กลับมามีอาการซ้ำอีกนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโควิดคือติดเชื้อเนี่ยหายแล้วแต่มันเป็นความผิดปกติของร่างกายที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานผิดปกติมากเกินไปจนมาทำร้ายอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับซึ่งเราก็จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกป่วยหายจากโควิดเนี่ยให้สังเกตอาการในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดเนี่ยถ้ากลับมามีไข้ซ้ำหรือร่วมกับมีความผิดปกติของหลายอวัยวะตัวอย่างเช่นมีความติดของผิวหนังและเยื่อบุเช่นอาจจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงหรือมีทางระบบทางเดินอาหารผิดปกติอาจจะอาเจียนถ่ายเหลวหรือระบบหัวใจผิดปกติเช่นเหนื่อยหอบประมาณนี้ครับถ้ามีอาการดังกล่าวอย่างเงี้ยอาจจะต้องรีบมาพบแพทย์เนาะแล้วก็เฝ้าระวังบุตรหลานในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคร
1: ับ ค่ะแล้วมิสซีนี่เป็นเฉพาะเด็กเหรอคะผู้ใหญ่เป็นไหมคะ
0: จริงๆมีคำเทอมมิสเอด้วยนะคะก็คืออะดัลเขามีว่าผู้ใหญ่มีเป็นเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เด่นเท่ากับเด็กนะแต่ว่าภาวะนี้จริงเท่าที่ครับคือภาวะจริงๆมันเกิดไม่เยอะครับเกิดแบบอุบัติการณ์ประมาณ1ต่อ 5,000 5,000 รายของผู้ป่วยติดโควิดหมายถึงว่าเอาเด็กติดโควิดเนี่ย 5,000 รายจะเจอทั้ง1รายแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนำคุณพ่อแม่ว่าหลังจากหายป่วยเนี่ยสัก 2-3 เดือนน่ะดูสังเกตด้วยว่ามีอาการผิดปกติดังกล่าวหรือเปล่า
1: ค
2: ่ะอาจารย์พี่ป๊อกค่ะอย่างเด็กที่บอกว่าเกิดมิสซีบ่อยๆเนี่ยค่ะเขาตัดที่อายุประมาณเท่าไหร่อะคะที่อินซิเดนต์มันจะเยอะกับน้อยเ
0: น
2: ี่ยค่ะ
0: คือจริงๆส่วนมากนะครับเกิดในเด็กอายุตั้งที่เจอบ่อยคือ 5-10 ปีเป็นเด็กค่อนข้างโตหน่อยครับจริงๆเขารีพอร์ตได้ถึงอายุถึง21ปีเลยก็คือบางการศึกษาเขาก็บอกว่าอายุตั้งแต่21ปีลงไปเนี่ยก็มีความเสี่ยง
2: แล้วถ้าเกิดว่าเลยไป3เดือนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราสบายใจได้เลยไหมคะว่าอ้าวเราไม่เป็นแล้วล่ะมีซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ส่วนมากน่าจะสบายใจได้นะคะเพราะว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยจะเกิดประมาณ 4-8 สัปดาห์หลังจากป่วยโควิดเพราะฉะนั้นถ้า3เดือน4เดือน5เดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมีซีมันค่อนข้างน้อย
1: อ๋อค่ะอย่างนี้ค่ะมันต่างกันไหมถ้า
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยหลังจากป่วยโควิดหายแล้วอาจจะมีลองโควิดได้แต่เด็กเนี่ยหลังจากหายจากโควิดแล้วอาจจะเป็นมีอาการมิดซีก็คืออักเสบหลายระบบใช่ไหมคะผู้ใหญ่ลองโควิดกับเด็กมิดซีเนี่ยมันคือโรคเดียวกันอาการเดียวกันไหมคะอาจารย์ป๊อป
0: จริงๆคิดว่าถ้าเราเอาคำจำกัดความของลองโควิดมาจับเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าลองโควิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกลุ่มอาการที่ยังดำเนินต่อไป
1: ค
0: ือหมายถึงว่าเราเป็นโควิดมาเนี่ยเดือนนึงก็ไม่หายสักที2เดือนก็ยังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกเพลียอยู่ตลอดแต่เจ้ามิสซีเนี่ยความแตกก็คือว่าเด็กเขาหายแบบเป็นเด็กปกติ
1: คือหายจากโควิดแล้วหายจากโควิดแล้วแต่จะมีอาการมิสซีอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2ประมาณ 1-2 เดือนมาเกิดอาการผิดปกติอีกรอบนึงแต่ไอ้ลองโควิดเนี่ยมันหมายถึงว่าเราแบบมีอาการต่อเนื่องมาเรื่อยๆไม่ยอมหายสักทีเป็นเวลาอย่าง

0: น้อย1ถึง2เดือนขึ้นไปครับอันนั้นเราเรียกว่าลองโควิด
1: ค่ะค่ะ
2: อาจารย์คะแล้วมันมีวิธีการป้องกันมีซีในเด็กไหมคะอย่างเช่นแบบเออร์ลี่ให้ยาหรือว่ากินนู้นนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับจริงๆการป้องกันมิดซีที่ดีที่สุดคือการป้องกันการติดโควิดครับเพราะฉะนั้นการได้รับวัคซีนการที่เราใส่หน้ากากเว้นระยะห่างในเวลาเราเข้าชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็ประเทศอเมริกาเขาก็มีการศึกษามาแล้วว่าผู้ป่วยเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปที่ได้รับวัคซีน อย่างน้อย2เข็มแล้วเนี่ยก็มีก็ป้องกันการเกิดมิดซีได้ถึงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็มีวัคซีนในมีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่มีน้ำมูกนะคัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกค่ะคัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกเป็นมาประมาณ 6-7 วันได้แล้วค่ะแต่ไม่มีไข้เลยนะคะคุณแม่ก็เลยเอาไฟฉายส่องในลำคอพบว่าช่วงโคนลิ้นมีตุ่มเม็ดใหญ่ๆกระจายเยอะอยู่ค่ะถัดเข้าไปในโคนลิ้นนะก็ในคอเนี่ยก็มีตุ่ม2ฝั่งแต่มองเห็นไม่ชัดแต่มีไม่เยอะค่ะมองแล้วไม่แดงนะคะตุ่มที่เห็นเนี่ยไม่แดงนะคะคุณแม่ก็เลยไปร้านขายยาเขาจัดยาแก้ไอละลายเสมหะยาแอมม็อกซิซิลีนยาแก้แพ้กินมาอาทิตย์หนึ่งแล้วตุ่มที่โคนลิ้นก็ไม่ยุบยังไออยู่เลยค่ะควรทำอย่างไรดีคะ
2: นี่ให้อาจารย์พี่ป๊อปตอบก่อนดีกว่าค่ะว่าอันนี้สามารถที่จะรู้เอาพวกโควิดค่ะอาจารย
1: ์เออค่ะ
0: คือป๊อปว่าอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าแบบแต่จริงๆมันอาจจะไม่สามารถแยกโควิดได้ในช่วงนี้เพราะว่าถ้ามีอาการทางระบบหายใจอะเนาะแต่เพียงแต่ว่าข้อนึงที่อาจจะไม่เหมือนคือเขาไม่มีไข้เลยครับ
1: ใช่ไม่มีไข้เลย
0: ซึ่งดูเหมือนประวัติไม่มีไข้แล้วดูเหมือนอาการก็เป็นแค่ตอนนอนหรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคัดจมูกตอนดึกดึกค่ะตอนดึกดึกค่ะ
0: ซึ่งถ้าเป็นโควิดจริงมันน่าจะเป็นทั้งวันทั้งคืนก็เลยคิดว่าดูอาการภาพรวมไม่ค่อยเหมือนแต่อย่างไรก็ตามพอดีมันอยู่ในช่วงยุคโควิดนะเนาะถ้าเกิดว่าถ้ามาโรงพยาบาลจริงเราก็คงขอตรวจ ATK หรือตรวจสกรีน
2: หรือว่าอะไรที่มันอยู่ช่วงนอนเนี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีอาการกำเริบได้ตอนนอนหรือว่าอีกอันนึงที่ยังอาจจะพอเป็นไปได้แต่ประวัติสั้นไปหน่อยก็อย่างเช่นประวัติพวกกรดไหลย้อนเงี้ยค่ะเวลาที่เราทิ้งตัวนอนลงไปเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้มีเหมือนเสมหะขึ้นมาในช่องคออะไรเงี้ยได้เหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเด็กไม่มีไข้ก็อาจจะอย่างที่พี่ป๊อปบอกว่าอาจจะคิดถึงเรื่องติดเชื้อน้อยลงแต่ยังไงก็ยังคิดถึงอยู่หรือว่าเป็นกลุ่มของหวัดธรรมดาเบาๆได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็ที่คุณแม่เขาบอกว่าเอาไฟฉายส่องแล้วเจอแบบว่าเป็นตุ่มแดงๆที่โคนลิ้นล่ะคะในคอที่โคนลิ้นนะคะ
2: เท่าที่ฟังดูค่ะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ตุ่มแดงๆอันนั้นจะเป็นกลุ่มของตุ่มรับรสบริเวณโคนลิ้นที่มันมีการอักเสบแล้วก็สังเกตว่าแดงหรือเปล่าอันดับแรกหรือว่าอันดับที่สองก็จะเป็นกลุ่มพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่มันมีการติดเชื้อบริเวณใกล้เคียงมาจะเห็นชัดขึ้นมาได้อ๋ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโคนลิ้นที่คุณแม่บอกอ่ะหมายถึงตรงกลางหรือว่าด้านข้างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นด้านข้างของโคนลิ้นนะคะมันจะมีอันนึงที่เรียกว่าต่อมทอนซิลเวลาที่มันมีปัญหาติดเชื้อเงี้ยค่ะมันจะบวมขึ้นมาได้แต่อันนี้คือมันจะอยู่ข้างๆลิ้น
1: ค่ะ
2: อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือไม่แน่ใจว่าลักษณะที่คุณแม่บอกเนี่ยหมายถึงตรงไหนกันแน่เงี้ยค่ะ
1: ค่ะแต่อย่างนี้ค่ะคุณแม่เขาก็บอกว่าซื้อยามาแล้วละลายเสมหะแอมม็อกซิซิลินยาแก้แพ้แต่กินมาอาทิตย์หนึ่งละตุ่มที่บอกว่าอยู่โคนลิ้นยังไม่ยุบเลยยังไม่หายเลยแนะนำยังไงคะถ้าเกิดว่ากินยามาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่หายเนี่ยค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเป็นกินยาของกลุ่มอะม็อกซี่อะค่ะพวกนี้มันจะช่วยรักษาพวกการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่ากลุ่มที่สงสัยทอนซิลอักเสบที่เป็นกลุ่มลักษณะที่เป็นหนองที่ต่อมทอนซิล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นจากตัวโรคนี้อะค่ะคือถ้ายามันไม่ได้ตรงกับโรคอะค่ะมันก็จะไม่หาย แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มของพวกต่อมรับรสที่มันมีเหมือนนูนขึ้นอะไรเล็กน้อยจากการอักเสบเนี้ยค่ะบางทีอาทิตย์เดียวมันอาจจะไม่ได้หายดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นส่วนในยาภูมิแพ้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าสมมุติว่าน้องเป็นหวัดแล้วเป็นน้ำมูกจาก หวัดเนี่ยค่ะยาภูมิแพ้ที่เราเข้าใจว่ามันเป็นยาลดน้ำมูก

0: สำหรับภูมิแพ้ค่ะอาจจะใช้ได้ไม่ดีในกลุ่มที่เป็นน้ำมูกจากหวัดเพราะว่ามันกลไกการเกิดมันคนละแบบกันเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นต้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาดูว่ามันถูกโรคไหมมันตรงโรคไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นอื่นซ้ำที่ทำให้น้องเป็นไหมอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าสมมติว่าคนเป็นกรดไหลย้อนขึ้นมานานๆแล้วมันมีการเหมือนกับระคายเคืองช่องคอนานๆทำให้ตรงบริเวณโคนลิ้นมันมีต่อมน้ำเหลืองมันอักเสบบวมหรือว่าต่อมรับรสมันผิดปกติบวมขึ้นมาหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
1: เอาอย่างนี้ค่ะคุณพินคะถ้าอาทิตย์หนึ่งแล้วกินยาและอาจจะกินยาไม่ตรงกับโรคแนะนำว่าพาไปพบแพทย์ดีกว่าเนาะเพราะเด็ก6ขวบอะถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยเนาะไปพบแพทย์ดีกว่าไปหาหมอไปหาหมอหูคอ
0: ให้ตรวจโดยละเอียด
1: ใช่ใช่ดีกว่าเนาะอ่ะมาที่คุณลินค่ะคุณลินถามมาค่ะอายุ35ปีนะถามว่าอาบน้ำค่ะอาบน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำเข้าหูนี่หลายคนมีปัญหาดิฉันบางทีสระผมก็น้ำเข้าหูเหมือนกันนะพอหลังอาบน้ำเสร็จก็เอาคัตตันบัดมาปั่นหูค่ะขณะปั่นหูอยู่ปรากฏว่าหูไม่ได้ยินขณะปั่นหูอยู่นะก็พยายามปั่นอีกทีเพื่อให้หูเนี่ยกลับมาได้ยินค่ะทั้งดึงหูก็แล้วตะแคงหูก็แล้วก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีผ่านมา2วันแล้วหูก็ยังไม่กลับมาได้ยินทำยังไงดีคะทำยังไงดีคะน้ำเข้าหูแล้วไม่ได้ยินเนี่ยค่ะ
0: กรณีนี้ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะกลายเป็นขี้หูอุดตันไปซะแล้วมากกว่าค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่น้ำเข้าหูค่ะเราใช้แค่คัตตันบัดซับตรงรูข้างนอกไม่ต้องใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะตรงเฉพาะเนี้ยแล้วก็เอียงนิดนึงแล้วก็ซับให้ออกแค่นั้นพอเลยค่ะ
1: แต่
0: การที่เราใช่การที่เราแยงเข้าไปแล้วปั่นเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้ตัวขี้หูที่มันมีอยู่แล้วในหูค่ะโดนบี้โดนเบียดโดนแน่นเข้าไปมากขึ้นเงี้ยค่ะทีนี้พอขี้หูมันแน่นเข้าไปแพ็กเสร็จก็จะทำให้มีอาการขี้หูตันหรือว่าหูอื้อธรรมดาเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าพบแพทย์ค่ะให้คุณหมอดูนิดนึงว่าตอนนี้มันกลายเป็นขี้หูอุดตันแล้วหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามแคะห้ามปั่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะปู่ตัวนี้ที่พี่เข้ามากเลยค่ะอาบน้ำแล้วน้ำเข้าหูแล้วเอาคัตเตอร์บัดเข้าไปปั่นๆเนี่ยค่ะแล้วลงเอยด้วยขี้หูตันกันได้ยินลงหูปวดหูเงี้ยค่ะแล้วพอคุณหมอเอาออกถ้าเกิดว่าเราไปทำใหม่มันก็จะทำให้เป็นวัฏจักรไซเคิลตันมาใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นอย่าปั่นค่ะเพราะว่าคนที่เข้าใจว่าปั่นแล้วขี้หูมันจะออกใช่ปะคะแต่จริงบางคนเนี่ยตรงปลายมันโดนยัดเข้าไปให้แน่นขึ้นเงี้ยค่ะโดยกลไกแล้วเนี่ยถ้าหูปกติรูหูปกติเยื่อบุผิวปกติมันจะขับออกมาเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปแคร์ไปปั่นโดยเฉพาะเวลาเราขยับปากเวลาพูดเวลากินเงี้ยค่ะมันก็จะค่อยๆแบบหลุดลอกมาคล้ายๆขี้ไข่อย่างนี้ได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วในเคสที่ขี้หูอุดตันเนี่ยถ้ามาพบคุณหมอกิ๊บเนี่ยนะคะหมอกิ๊บจะทำยังไงจะแค่ขี้หูออกให้เหรอคะจะรักษายังไงคะ
0: ก็จะคุณหมอก็จะเอาขี้หูออกให้แต่ว่าคุณหมอจะมีอุปกรณ์ที่จะดูว่าเนี่ยแคะไม่ให้โดนเยื่อบุผิวหรือว่าไม่ให้โดนแก้วหูให้เกิดอันตรายเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าขี้หูแน่นมากๆแบบแพ็คเคยเจอแบบเป็นลูกถ้วยอย่างเงี้ยเลยค่ะแน่นมากๆเนี่ยคุณหมอก็จะใช้ตัวยาหยอดยาหยอดที่ทำให้ขี้หูนิ่มขึ้นก่อนแล้วก็จะมีวิธีหลายวิธีเลยค่ะอาจจะเป็นดูดอาจจะเป็นแคะเป็นเขี่ยเป็นดึงคีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาทีนี้คุณหมอเขาก็จะดูอีกทีนึงว่าพอขี้หูออกมาแล้วเนี่ยตรงก็สำรวจความเสียหาย
1: ค่ะสำรวจความเสียหาย
0: ผิวอักเสบไหมมีแดงไหมแก้วหูเป็นยังไงมีรอยถลอกไหมทะลุหรือยัง
1: ค่ะ
0: การได้ยินพอแคะออกแล้วการได้ยินดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อ๋อค่ะอาจารย์กิ๊ฟถามถึงเรื่องการแคะขี้หูตอนเด็กๆดิฉันจำได้ผู้ใหญ่ตอนที่เราเล็กๆนะผู้ใหญ่ก็จะแคะขี้หูให้เราคีบๆพอโตมาเนี่ยหลายสิบปีไม่มีใครแคะขี้หูให้เลยเราควรจะไปหาหมอเพื่อคุณหมอคะแคะขี้หูให้หน่อยได้ไหมเราควรจะไปหาหมอไหม
0: ก็คือถ้ากรณีที่การได้ยินปกติไม่มีหูอื้อเลยไม่มีน้ำออกหูผิดปกติเนี่ยค่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลย
1: ไม่ต้องทำอะไรเนาะ
0: ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าขี้หูมันจะออกเองได้แต่ว่าบางคนเนี่ยที่เป็นขี้หูตันแล้วชอบไปซื้อยาละลายขี้หูมาเองเนี่ยค่ะบางคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ต้องหาหมอหรอกก็ไปซื้อยาละลายมาสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาละลายเนี่ยกลไกจริงๆของมันแล้วคือทำให้นิ่ม
1: พอนิ่ม
0: พอนิ่มแต่มันไม่ได้หายแบบปิ้งแบบเวทมนต์เสกหายปิ้งอย่างนั้นไม่ใช่ไงค่ะก็คือต้องมาพอมันนิ่มเสร็จแล้วคุณหมอก็ดูดออกง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเงี้ยค่ะสรุปก็คืออย่าไปปั่นตั้งแต่แรกดีที่สุดเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ท่านคีคแทบขอถามนิดนึงได้ไหมครับ
1: เออ
2: ใช่ผมเป็นหมอเด็กเยอะอย่างนี้เราก็ไม่ควรแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่แบบปั่นหูเด็กถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์ยาค่ะอาจารย์เพราะว่าโอ้โหเด็กนี้ยิ่งยากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะกลัวแล้วเขาจะร้องแล้วลูกหัวเขาก็จะเล็กคุณหมอก็จะแข็งยากมากอาจารย์ค่ะ
1: โอเคงั้นก็เตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าเด็กเล็กๆยิ่งไม่ควรจะใช้คัตตันบัตไปปั่นหูเนาะ
0: ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ
1: ทุกเพศทุกวัยนะทุกเพศทุกวัย
0: ใช่ค่ะทุกเพศทุกวัยค่ะ
1: ย้ำตรงนี้นะคุณวดีค่ะคุณวดีถามว่าไม่แน่ใจว่าลูกอายุ6ขวบเป็นหวัดหรือไม่เพราะว่าลูกนะมีอาการไอมีน้ำมูกเวลาจามก็จะไอตามมาด้วยเป็นมา3วันแล้วค่ะวันแรกมีไข้ต่ำๆแต่วันนี้ไม่มีไข้ค่ะแต่ว่าไอมีน้ำมูกใสๆอย่างเดียวกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะจะทำอย่างไรดีคะอาจารย์ป๊อปคะ
2: แต่เท่าที่ฟังอาการมาแล้วดูน่าจะเป็นหวัดนะครับมีไข้มีน้ำมูกมีไอซึ่งปกติเนี่ยอาการพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายสนิท 100% ภายใน 2-3 วันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยเราก็รักษาตามอาการคือยาละลายเสมหะแก้ไอยาลดจมูกบวมในบางทีมันแค่บรรเทาอาการแต่ว่า เวลาเราติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็มีการทำลายของเยื่อบุของทางเดินหายใจมันก็จะมีสร้างพวกเสมหะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้ครับโดยมากถ้าน้องเนี่ยกินข้าวได้ไม่มีอาการหายใจหอบเหนื่อยไม่ซึมมีน้ำมูกบ้างเนี่ยส่วนมากเขาก็แนะนำให้กินน้ำเยอะๆพักผ่อนโดยมากเนี่ยส่วนมากมันก็จะดีขึ้นภายใน 3-5 วันเองนะครับแต่ถ้ามีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงลอยตลอดซึมกินไม่ได้หรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้เป็นอาการผิดปกติที่อาจจะต้องพามาโรงพยาบาลนะครับ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไข้หวัดนะไข้หวัดดูอาการก่อนนะคะคุณวันค่ะอาจารย์กิฟต์ค่ะคุณวันอายุ53ปีนะบอกว่ามีอาการประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันไม่ทราบว่ารู้ได้ไงนะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะมีทางรักษายังไงบ้างคะตอนนี้กินยามา3สัปดาห์แล้วหมอปรับลดยาลงเรื่อยๆการได้ยินอยู่ที่ประมาณ 60% ตอนนี้มืด8ด้านไม่รู้จะปรึกษาใครค่ะแล้วก็ยังต้องออกไปทำงานอยู่ค่ะ
0: ทีนี้เส้นประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะ
1: ค่ะ
0: อยู่รักษาหายหรือเปล่าอยู่ที่สาเหตุบางคนให้ยารักษาแล้วดีขึ้นเลยบางคนให้ก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีหลายสาเหตุทีนี้เบื้องต้นเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเป็นเฉียบพลันก็คือบางคนเนี่ยจะรู้เลยว่าทำอะไรอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดมาหาคุณหมอก็จะถามว่าตอนที่รู้สึกว่าหูอื้อหรือว่าการได้ยินลดลงเนี่ยตอนนั้นทำอะไรอยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นึกออกจำได
1: ้
0: ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามันน่าจะเป็นฉับพลันหรือว่าสะเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรอยู่เนี่ย
0: มันหลายอย่างมากเลย
1: เริ่
0: มตั้งแต่ไม่ทราบสาเหตุ
1: สงสัยมากเลยค่ะทำอะไรอยู่คือทำอะไรอยู่ถึงจะเกิดอาการประสาทหูเสียบพลันนะคะทำอะไรอย
0: ู่ไม่ใช่ค่ะพี่ตาคืออย่างสมมติว่าอย่างสมมติว่าคนไข้กำลังดูทีวีอยู่แล้วหูอื้อตอนนั้นเลย
1: อ
0: ย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะถามว่าตอนที่หูอื้อเนี่ยทำอะไรอยู่เงี้ยค่ะถ้าเกิดคนไข้ตอบจำได้รีคอร์ดได้ว่าโ
1: อ
0: ้ตอนที่มันอื้อเนี่ยนะกำลังนั่งดูทีวีอยู่พอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: มัก
0: จะเป็นกลุ่มที่ดับค่อนข้างเฉียบพลันค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนหูตึงในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อจะไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่า
0: อาจจะไม่รู้ตัว
1: อ
0: าจจะบอกว่าเป็นตอนไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอ๋อโอเค
0: แต่ แต่ยังไงก็ตามมันจะมีเขาเรียกว่าไครเทเรียในการวินิจฉัยของคุณหมออยู่เขาจะไม่ได้อาศัยประวัติอย่างเดียวเขาต้องอาศัยการตรวจได้ยินการตรวจร่างกายอื่นๆพวกนี้บางทีก็ไม่ทราบสาเหตุนะหรือว่าบางคนก็อาจจะทราบสาเหตุก็ได้อย่างเงี้ยค่ะที่มันทำให้ดับเร็วๆ

0: อย่างกลุ่มอย่างบางกลุ่มที่มักจะเป็นเพนหายๆแล้วมีอาการดับเร็วๆได้ก็อย่างเช่นกลุ่มของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากการที่ท่อน้ำในหูชั้นในมันป่งพองแล้วบางทีมันเป็นมากๆคนไข้ก็จะมีอาการอย่างเช่นการได้ยินลดลงแต่ว่ามักจะเป็นหายๆเวียนศีรษะบ้านหมุนมีเสียงในหูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้มันก็มีถ้าเกิดรุนแรงสุดๆอย่างที่บางคนเนี่ยเป็นกลุ่มของเนื้องอกในสมองคือมันจะแปลกนิดนึงว่าเป็นเนื้องอกมันน่าจะค่อยๆเป็นสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาพบเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยมาด้วยเฉียบพลันแบบประมาณนี้ก็มีเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถามว่าถ้าเกิดมันไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่ยาที่เขาใช้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มของสเตียรอยด์ถ้าทราบสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุใช่ไหมคะแต่ถ้ากลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วคุณหมอเขาอยากจะให้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์ที่ค่อนข้างโดสสูงทีนี้เขาก็จะดูว่ามันตอบสนองไหมอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาให้วิตแรกๆมันตอบสนองดีเลยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอันเนี้ยก็ถือว่าพรอกโนซิสที่น่าจะดีนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเลยเป็นข้างเดียวไม่เท่ากันหมอเขาอาจจะต้องตรวจต่อว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่เงี้ยค่ะเป็นต้นซึ่งมันมีหลายสาเหตุมากเลยบางอันก็หายบางอันก็ไม่หายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องไปดูก่อนว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือว่าถ้ามาหาคุณหมอหูแบบหูดับเฉียบพลันหูเสื่อมเฉียบพลันนี่ต้องหาสาเหตุก่อนถูกไหมคะต้องหาสาเหต
0: ุก่อนใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็เป็นโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีเหมือนกันเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก็มียารักษาได้ใช่ไหมคะ
0: บางคนรักษาได้บางคนรักษาก็ไม่หายเงี้ยค่ะพี่ตาร
1: ักษาก็ไม่หายแล้วยังไงล่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีความสามารถในการได้ยินลดลงไปเหรอคะ
0: ก็จะมีใช่ค่ะก็คือการได้ยินเขาก็จะเป็นตัวเส้นประสาทหูเสียก็คือการได้ยินจะลดลงก็คือจะต้องใช้เสียงดังขึ้นเพื่อที่จะหูข้างนั้นจะได้ยิน
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์ป๊อปคะคุณแดงค่ะคุณแดงถามถึงลูกอายุ1ขวบเอง1ขวบนะเป็นไข้ตัวร้อนไข้สูงถึง38องศาบางทีก็40องศาทีเดียวค่ะมีอาการไอมีน้ำมูกเป็นได้ประมาณ 3-4 วันละไข้ตัวร้อนก็หายเหลือไอนิดหน่อยแต่ปรากฏว่ามีผื่นแดงขึ้นตามตัวค่ะขึ้นทั้งตามตัวใบหน้าลำคอแขนขาผื่นนี่บางจุดก็หนาบ้างนะบางจุดก็ยาวๆบ้างแต่ลูกเนี่ยกินข้าวได้อยากรู้ว่าอาการแบบนี้เป็นหัดหรือเปล่าครับเพราะว่ามีอาการผื่นแดงค่ะ
2: จริงๆอาจจะต้องขอประวัติเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อช่วยการวินิจฉัยแต่ว่าจริงๆอาจจะขอประวัติวัคซีนนะครับถ้าเกิดเขาฉีดวัคซีนครบโอกาสจะเป็นหัดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับเช่นถ้าตอนนี้เขาอายุขวบหนึ่งนะอาจจะได้วัคซีนไปเราเข็มหนึ่งสองก็คือประวัติครอบครัวคนในบ้านละแวกบ้านมีใครมีอาการเหมือนกันหรือเปล่าหรือเช่นถ้าไปโรงเรียนหรืออยู่ในเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยครับมีใครมีผื่นอย่างนี้ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเป็นหัดจริงๆอะครับควรจะมีผื่นในช่วงที่มีไข้ขึ้นสูงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติไข้หายแล้ว
1: ไข้หายแล้ว
2: ขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนหัดเท่าไหร
1: ่
2: บางรายอาจจะเรียกว่ามีสาไข
1: ้
2: หรือหัดกุหลาบก็ได้ที่พอไข้ลงแล้วผื่นขึ้นครับโดยมากพวกนี้ก็เกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับแต่อีกอันนึงที่อยากให้คุณแม่สังเกตด้วยก็คือตอนนี้มีทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าอาการแพ้ยาเนี่ยก็มาด้วยผื่นขึ้นได
1: ้
2: นะอันนี้เป็นที่คุณแม่จะต้องสังเกตหรือดูด้วยว่ามีทานยาอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ครับ
1: อาจจะเป็นไปได้นะคุณแม่ต้องสังเกตเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยคุณแม่ให้ยาอะไรหรือเปล่าอาจจะแพ้ยาตัวนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ป๊อป
2: ครับอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติใช่ไหมโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะฮะที่ให้ระหว่างนี้อาจจะต้องพิจารณาหยุดยาไปก่อนแล้วก็อาจจะต้องพาน้องไปพบแพทย์นะครับ
1: ค่ะแต่อาจารย์ป๊อปบอกว่าถ้าเป็นหัดเนี่ยจะเป็นพร้อมๆกับเป็นไข้ถูกไหมคะ
2: ส่วนมากจะใช่ครับช่วงไข้สูงก็เริ่มมีผื่นขึ้น
1: โอเคค่ะ
2: แล้วอาจจะมีตาแดงอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ค่ะ โอเคค่ะอาจารย์กิฟต์คะคุณแหววค่ะคุณแหววอายุ48ปีถามว่าตอนแรกเนี่ยมีอาการเจ็บคอเฉยๆค่ะกลืนน้ำลายและเจ็บคอก็เลยไปซื้อยาอมมากินก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะตอนนี้เริ่มเจ็บหูแล้วก็มีอาการไอแล้วด้วยค่ะเป็นมาประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะและตอนนี้ก็ไอทีกว่าเดิมเวลากลืนน้ำลายก็จะเจ็บคอแล้วก็เจ็บหูข้างขวาด้วยทำยังไงดีคะอาจารย์กิฟต์คะ
0: อันนี้เบื้องต้นต้องถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
1: คือไม่ได้บอก
0: การที่เจ็บคอแล้วเจ็บหูด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอมี2กรณีก็คือกรณีแรกคือมันเป็นเจ็บคอแหละแต่ว่าหูเนี่ยคือเป็นการปวดที่ราวไปตามเส้นประสาทหรืออีกกรณีนึงก็คือกลุ่มที่บางคนเป็นไข้หวัดอะค่ะแล้วท่อปรับแรงดันหูมันบวมด้วยมันมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจแล้วมันท่อปรับแรงดันหูบวมแล้วพอบวมเสร็จก็มีปวดหูตามมาหรือว่ามีหูน้ำหนวกตามมาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าประวัติเนี่ยยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ถ้ามีเจ็บคอแล้วไอด้วย อันนี้ที่บอกว่าขอถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโควิดสมัยนี้อาจจะมาด้วยอาการเจ็บคอเพียงเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วการเจ็บคอกับไอเนี่ยค่ะเป็นได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ถ้าไม่ติดเชื้อก็อย่างเช่นมีแผลบริเวณอะไรในลำคอหรือเปล่าเนี่ยค่ะต้นในหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมเป็นกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมาที่คอแล้วก็ทำให้เจ็บคอแล้วก็มีอาการไอเสมหะจากกรดไหลย้อนก็ได้เหมือนกันเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นจากอย่างอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมมติว่าแพ้ฝุ่นและสูดฝุ่นเข้าไปทำให้มีระคายเคืองบริเวณช่องคอที่มันผ่านไปแล้วเกิดการไอก็ยังได้เหมือนกันเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะให้รู้อะไรอาจจะต้องอาศัยการตรวจร่างกายแล้วก็ถ้าช่วงนี้อย่าลืมที่จะคิดถึงโควิดด้วยเงี้ยค่ะเป็นต้นส่วนการรักษาก็ต้องแก้ที่สาเหตุอยู่ที่วินิจฉัยอะไรก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไงค่ะ
1: อ๋องั้นก็คุณแหววนะคุณแหววลองตรวจโควิดหน่อยก็ดีตรวจ ATK ว่า2ขีดหรือเปล่าถ้า2ขีดนะอาจจะเป็นโควิดก็ได้ก็จะได้ไปรักษาทางนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะนะคะอาจารย์ป๊อปคะคุณเบนซ์ค่ะถามถึงลูกค่ะลูกคุณเบนซ์อายุ1ขวบนะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยลูกก็ไม่ยอมกินนมค่ะเอานมเข้าปากและดูดแค่จุกนมแล้วก็งอแงทั้งวันไม่ยอมดูดนมเลยนะคะและก็มีผื่นแดงขึ้นบริเวณข้อศอกหน้ามือแล้วก็ใต้เท้าคุณเบนซ์ถามว่าเกิดจากอะไรคะเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าเพราะว่าน้องตัวอุ่นๆไม่มีไข้มีแต่น้ำมูกไหลเป็นมาแล้ว1อาทิตย์แต่ตุ่มเนี่ยเพิ่งตุ่มผื่นเพิ่งขึ้นวันนี้เองค่ะค่ะ
2: จริงดูเหมือนประวัติคล้ายคนที่แล้วนะครับแต่ว่าคนนี้จริงๆเราเจอบอกอะไรครับที่ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องแบบไม่ยอมกินนมจากที่เคยกินน
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าก็อาจจะต้องซัพพอร์ตเพิ่มเติมแต่อย่างนึงที่คุณหมอเด็กก็อยากจะตรวจก็คืออยากดูว่าเขามีแผลร้อนในหรือมีคออักเสบหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เด็กๆ ก็จะไม่อยากกลืนหรือไม่อยากกินเพราะว่ามีการเจ็บคอซึ่งมันก็จะมีกลุ่มโรคนึงที่เรียกว่ามือเท้าปากนะฮะที่คนไข้อาจจะมีผื่นตามมือตามเท้าตามแขนแล้วก็จริงๆในปากเนี่ยเขาก็มีแผลร้อนในหรือมีการอักเสบในปากในคอหอยด้วยซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ยอมกินอะไรเลยนะเราก็เรียกกลุ่มอาการมือเท้าปากซึ่งเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงซึ่งก็มีอาการอย่างนี้ได้เลยนะครับมาได้ไข้ต่ำๆมีน้ำมูกมีไม่ยอมกินนมมีผื่นขึ้นอันนี้อาจจะต้องถ้ายังไม่กินอะไรเลยแล้วมีอาการซึมอย่างนี้อาจจะต้องพบแพทย์แต่อย่างที่อาจารย์กิฟต์บอกก็คือโควิดก็เป็นหนึ่งในอาการนึงที่เราสงสัยด้วยเพราะว่าเขาเหมือนมีอาการทางระบบหายใจด้วยใช่ไหมครับไม่แน่ใจ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะมีผื่นแดงขึ้นที่ข้อศอกหน้ามือใต้เท้าเป็นแต่คุณแม่ก็สงสัยว่าเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าไข้ออกตุ่มคืออะไรดิฉันไม่รู้จักค่ะไข้ออกตุ่ม
2: ไข้ออกผื่นนะครับน่าจะเป็นไข้ออกผื่นมากกว่าก็จะหมายว่ามีไข้แล้วผื่นขึ้นซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นไข้ออกผื่นก็ได้ซึ่งอาการมือเท้าปากก็เป็นกลุ่มหนึ่งของไข้ออกผื่นก็คือมีไข้แล้วก็มีผื่นขึ้นตามมาได
1: ้ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นไม่กินอะไรเลยจริงๆต้องไปพบแพทย
1: ์ค่ะคือถ้าเกิดว่ามีอาการมือเท้าปากเนี่ยควรจะรีบพบแพทย์ใช่ไหมคะ
2: จริงๆปกติ

0: ือเท้าปากอะประมาณ 90% ที่หายเองได้นะครับ
1: ไ
0: ม
1: ่ได้
0: ใช่ครับมีส่วนน้อยที่จะมีอาการรุนแรงเช่นอาจจะมีการทางระบบประสาทหรือระบบหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องกินได้เล่นได้ไม่ซึมปกติกลุ่มนี้ก็หายเองได้ครับแต่ถ้าซึมลงหรือมีชักหรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้ถือว่าผิดปกติอันนี้จะต้องรีบพบแพทย์ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะก็ต้องดูอาการนะแต่ถ้ายังหอบเหนื่อยนี่นะคะคุณเบนซ์พาลูกนะคะไปพบแพทย์ดีกว่าอายุแค่1ขวบนะคะนี่อาจารย์กิฟต์คะเมื่อกี้อาจารย์กิฟต์บอกว่าถ้ามีอาการไอเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเป็นโควิดใช่ไหมคุณใจดีก็เลยสงสัยมาค่ะคุณใจดีอายุ24ปีนะคะถามว่าช่วงนี้มีอาการจมูกตันและจามมีน้ำมูกเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกด้วยเนาะแล้วก็ชอบจมูกตันจมูกตันเนี่ยจะช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นเย็นเดิมเนี่ยคุณใจดีเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยนะแต่ช่วงนี้ดีขึ้นมาแล้วค่อนข้างกังวลนะคะว่าไม่รู้จะแยกยังไงว่าอาจจะเป็นอาการภูมิแพ้กำเริบหรือเป็นโควิดแยกยังไงระหว่างภูมิแพ้กำเริบกับโควิดนะคะ
2: ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น2กลุ่มเลยอันนึงติดเชื้อกับอันนึงไม่ติดเชื้อใช่ป่ะคะถ
1: ้
2: ามีไข้นี่ค่อนข้างจะแยกได้เลยเพราะว่าภูมิแพ้ไม่น่าจะมีไข้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไข้อันนี้บอกเลยว่าแยกค่อนข้างยากอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดูอาการรายล้อมอย่างอื่นด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยอาการแบบนี้เป๊ะเลยไหมเนี่ยค่ะอย่างสมมติช่วงที่เราเป็นภูมิแพ้แล้วภูมิแพ้กำเริบเนี่ยโอ้มันเป๊ะเลยเหมือนกันเรียกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอย่างเช่นแบบว่าเราไปโดนฝุ่นตรงนี้มาโดนทีไรอาการแบบนี้เลยพอไม่โดนก็ไม่มีโดนก็มีอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีตัวกระตุ้นแบบว่าชัดเจนจ๋าๆก็อาจจะนึกถึงกลุ่มภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะลองทานยาที่เคยทานก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นแล้วเรากินยาภูมิแพ้แล้วมันดีขึ้น อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจโอ้วันนั้นเพิ่งไปคุยกับคนไข้คนนี้เป็นโควิดมาอย่างเงี้ยค่ะเอาเพื่อนบ้านเดินมาคุยเป็นโควิดเดินมาคุยถ้าเราไม่มั่นใจนี่ก็เอทีเคสักนิดนึงก็ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าจริงๆมันคือแยกยากมากเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนก็ไม่มีไข้แล้วก็อาการเล็กน้อยมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจจริงๆ ATK สักนิดนึงเนี่ยค่ะน่าจะดีค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าต้องรู้ว่าอาการที่เป็นตอนนี้คล้ายกับอาการภูมิแพ้ที่เคยเป็นไหมใช่ไหมคะถ้าคล้ายนี่ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ลองตรวจ ATK สักนิดนึงดีกว่า
2: แต่จริงๆแล้วอาการแบบนี้ค่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่สองโรคนี
1: ้
2: ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่ภูมิแพ้กับโควิดอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แบบว่าเยื่อบุจมูกอักเสบจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ไงค่ะหรือว่าคัดจมูกจากสาเหตุอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นคืออาจจะไม่ใช่แค่เฉียนแค่สองโรคนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อค่ะอ่ะมีคนเป็นอาการนะคะซึ่งดิฉันแน่ใจว่าอาจจะมีคนเป็นอาการแบบนี้เยอะนะคุณออนค่ะถามให้พี่สาวอายุ54ปีมีประวัติว่าในอดีตเคยเป็นไมเกรนเพราะว่าเป็นคนคิดมากอาจจะคิดมากจนปวดหัวไมเกรนเป็นคนวิตกกังวลอาการก็ไม่ได้แย่มากแต่พอมาเป็นช่วงโควิดนี้พี่สาวมีอาการวิตกกังวลมากขึ้นค่ะกลัวโรคถึงขนาดว่าไม่สามารถเข้าร้านสะดวกซื้อร้านตัดผมร้านขายของการรับสินค้าจากขนส่งเนี่ยก็กลัวไปหมดก่อนออกจากบ้านก็อาบน้ำเข้าบ้านมาก็อาบน้ำวิตกกังวลว่าตัวเองจะติดโควิดอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้มีความดันทะลุ200ตอนที่ไปตรวจไม่ทราบว่าจะหาซื้อยาได้ไหมคะเพราะว่าพี่สาวเนี่ยคงไม่ไปพบแพทย์เองแน่เพราะว่ากลัวการเดินทางแต่ถ้าซื้อยามาเนี่ยอาจจะยอมทานได้อยู่ค่ะทำยังไงดีคะตอนนี้ความดันขึ้น200แล้วล่ะแนะนำยังไงดีคะอาจารย์ป๊อปอาจารย์กิฟต์คะอาจารย์ป๊อปคะคนที่เป็นโรควิตกกังวลถึงขนาดไมเกรนขึ้นความดันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกินยาอะไรดี
0: จริงๆผมไม่หมดเลยผมจริงๆถ้าความดัน200เนี่ยมันถือว่าเป็นความดันที่ค่อนข้างสูงนะครับใจจริงคืออยากให้พบแพทย์นะแต่ว่าเรื่องของวิตกกังวลเนี่ยผมเข้าใจว่าเราน่าจะมีหน่วยงานของรัฐมีสายด่วนสุขภาพหรือสายด่วนทางเรื่องของสุขภาพจิตนะคร
1: ับ

0: คิดว่าเขา
1: ค่ะ
0: ถ้ามีการคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่จะไม่ใช่ญาติในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือเจ้าหน้าที่แล้วก็ลองคุยถามรายละเอียดเผื่อจะได้เข้าใจได้ตรงว่าจริงๆปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าจริงๆอันนี้เป็นความกลัวปกติหรือจริงๆเขาเป็นโรคแบบ panic attack หรือโรค anxiety หรือโรคการกังวลมากเกินไปซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับยารักษาอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกแรกที่เป็นการโทรปรึกษาได้ไหมหรือเป็นวิดีโอกับแพทย์อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก่อนก็ได้นะครับที่จะช่วยให้หนึ่งคือคลายความกังวลลงสองก็คือเป็นการสกรีนเบื้องต้นอย่างน้อยว่าอันนี้เป็นโรคหรือมีอาการที่ต้องรีบรักษาหรือเปล่าเพื่อจะได้ทำให้แบบเหมือนผู้ป่วยเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าอันนี้มีคุณหมอยืนยันแล้วนะว่าให้มาตรวจเดี๋ยวจะนัดวันให้อะไรประมาณนี้นั่นผมว่านี่น่าจะพอช่วยได้นะครับ
1: อืมค่ะนะคะหนึ่งอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามนี้หลายๆคนอาจจะเจอเพราะว่าต้องแยงจมูกบ่อยๆด้วยนะคะเป็นคำถามของคุณแอนค่ะคุณแอนอายุ45ปีนะถามคุณหมอแบบนี้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแอนเป็นโรคภูมิแพ้อากาศแต่พอไปตรวจโควิดโดนแยงจมูกไงพอโดนแยงจมูกก็ไปเจ็บในโพรงจมูกค่ะเป็นอาทิตย์มาก็ยังเจ็บโพรงจมูกไม่หายปวดแบบปวดที่สันจมูกแล้วก็ปวดหน่วงๆนะหน้าผากก็ปวดด้วยปวดหัวด้วยโอ้โหนะคะแล้วก็ชาชาค่ะชาๆตรงดั้งจมูกปวดปวดหายๆตรงสันจมูกบางครั้งหายใจคัดจมูกหนึ่งข้างแต่สักพักก็ดีแต่ว่าจมูกเนี่ยชามา2อาทิตย์แล้วกลางคืนก็ปวดค่ะปวดตรงสันจมูกข้างในตึบๆตลอดเวลาเลยค่ะแบบนี้เป็นอะไรบ้างคะอาจารย์กิฟคะไซนัสอักเสบไหมคะจะแก้ปัญหายังไงดีคะ
2: อันนี้จริงๆแนะนำคนจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจนะคะจริงๆ อ่ะคือถ้าถามว่าไซนัสอักเสบคืออะไรก็คือปกติแล้วอะค่ะตรงบริเวณข้างๆใบหน้าเนี่ยคนเราจะมีโพรงอากาศมีหลายจุดเลยข้างแก้มหน้าผากข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี้ยค่ะอ่ะซึ่งโพรงอากาศอันนั้นแหละเขาเรียกว่าไซนัสถ้าเกิดว่ามันมีการอักเสบขึ้นมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าไซนัสอักเสบแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเช่นบางคนลากฟันไปทิ่มเข้าไปในไซนัสทำให้ไซนัสลากฟันเป็นหนองมาทำให้ไซนัสอักเสบหรือว่าบางคนเป็นไข้หวัดพอเป็นไข้หวัดเสร็จมันมีการติดเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: แล้วโพรงไซนัสเนี่ยปกติมันจะมีรูระบายของเหลวออกมามันไม่ใช่โพรงเฉยๆมันเป็นโพรงที่มีรูระบาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วพอเป็นไข้หวัดเสร็จไอ้ตัวจมูกมันแน่นเยอะบุโพรงจมูกตัวระบายมันระบายไม่ดีก็ยิ่งตันเสมหะก็ระบายไม่ได้ก็มีการอักเสบขึ้นมาอันนี้เจอบ่อยก็คืออาการมักจะเป็นสองข้างถ้าเป็นจากไข้หวัดอะค่ะแล้วก็มันมีอาการปวด
1: จะ
2: มีน้ำมูกลงคอ
1: ชาด้วยชาด้วยได้ไหมคะชาจมูกด้วย
2: ชาเนี้ยน้อยมากเลยเว้นแต่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบบว่าตัวที่มันกินไปเรื่อยๆแล้วก็กินโดนเส้นประสาท
1: ค่ะ
2: ชาใช่อย่างเช่นพวกอะไรพวกเชื้อราตัวดุๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: มันจะไม่ใช่แค่ติดอยู่เยื่อบุผิวมันจะกินเข้าไปในเส้นเลือดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าชาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: หรือว่าเป็นการชาแต่อย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเป็นจากระบบประสาทในสมองเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณแอนเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยแพทย์ดีกว่าค่ะเพราะว่าอาการนี่แปลกๆเนาะมีชาด้วยมีปวดตึ๊บด้วยเนาะโอเค
2: ใช่ค่ะพบแพทย์ดีกว่าค่ะมันเป็นได้หลายอย่างมันบอกได้ยากมากเลยนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้แม่เสียดายเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดานะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรัดคิวหมอรามาอย่าลืมนะคะพบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้ลากันไปพร้อมๆกันทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์เลยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

าพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็ค

0: สันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะ
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
2: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ คือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
2: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
2: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
2: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: นี่คือความแตกต่าง
2: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
2: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
2: เพื่อ
0: ตัวเอง
2: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
2: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
2: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อย ไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
2: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
2: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยเป็นคนที่รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ด
2: ู
0: เป็นเหยื่อ
2: หมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่เป็นรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
2: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
2: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
2: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ปะคะ
2: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
2: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
0: ซ
2: ึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดราเอมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
2: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
2: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบาลเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
2: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค
2: ่
0: ะ
2: เปิดกระโปรง
0: มากผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
2: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
2: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
2: ไก่อ่อน
0: กำลังจะต้องอยู่ใน
2: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
2: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
2: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
2: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
2: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
2: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
2: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่อง ื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะที่ผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็น

0: ายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยึด
1: จริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการณ์คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บ้านเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย้งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่การเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถแล้วเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอดเลย
1: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ฉันคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไป

0: คิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้หนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเรา

0: ไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเคย
1: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศิษย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ดีครับรายการกินกับหมอซีรีส์กินบำรุงครรภ์วันนี้พบกับหมอกฤตอีกเช่นเคยนะครับเราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3นะครับก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดที่คุณแม่จะได้อุ้มเบบีกันแล้วเราจะมาชวนคุณแม่ให้ของขวัญเบบีในครรภ์กันของขวัญที่ว่าก็คือ DHA นั่นเองนะครับ DHA สำคัญยังไงแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ

เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับเมนูมักโรนีโฮวิทผัดไข่เสิร์ฟพร้อมสเต็กแซลมอนย่างชื่อยาวอาจจะจำยากนะครับแต่แน่นอนว่าอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมีไขมันต่ำโปรตีนสูงย่อยง่ายและมีไขมันชนิดดีเหมาะ

รับคุณแม่มากๆเลยที่แนะนำเมนูนี้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่มี DHA ซึ่งเป็นกรดโอเมก้า3อันหนึ่งในปริมาณที่สูงมาก DHA มีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงและพัฒนาสมองของลูกน้อยในครรภ์ครับสำหรับอาหารที่มี DHA ปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาโอไลน์แล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับสำหรับปลาไทยๆของบ้านเราเนี่ยก็มี DHA เช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสวายครับเพราะฉะนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยที่คุณแม่จะให้เขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการกินกับหมอและผมหมอกฤษกีธาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถามป้าเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยดูถึงป้าแต่งตัวเนี่ย
1: ทำอะไรกันอยู่จ้าสาวๆ
2: น้ำตาล
1: นี่ลิปสติกน้ำตาลสีใหม่สวยมั้ย
2: หุยเก๋มากเลย
1: อินพอร์ตจากเมืองนอกเลยนะ
2: แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้วนสนใจที่สุดก็คืออ้วนหิวมากๆ
1: ของกินอีกแล้ว
0: ก็ดูหุ่นสิคะเนี่ย
2: คุณน้ำตาลได้ซื้อได้มาทานไหมคะ
1: ไม่มีนี่กะว่าแบบคือใครทำงานดีนี่จะเอามาแจกเนี่ยไม่สนใจกันเลยหรอ
0: โอ้คุณน้ำตาลเอาให้ป้าสิคะ
3: มาแล้วมาแล้ว
4: อะไรมาแล้ว
3: อาหารเพื่อสุขภาพ
0: นี่ปวดหิวอยู่พอด
3: ีเลยนะจะมีข้าวกล้องแล้วก็มีผักต้มแล้วก็น้ำพริกด้วยอร่อย
4: โอ้โหตามกลิ่นมาเลยฮะโอ้นั่นรีบคว้าทันที
1: ใจเลย
4: ทำไรอ่ะ
3: กินเลยกินเลย
0: เช็ค
4: ของด้วยทำไมอ่ะ
2: รายการทำไมมันไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยมีแต่พืชผักอะไรก็ไม่รู้ว่า
4: เอานี่กินกินหมูกินไก่ด้วยเหรอคิดว่ากินแต่กล้วยกับอ้อย
2: นี่คนนะไม่ใช่หมา
4: ช้าง
2: โอ้ยพร้อมใจกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวปัดเอาหมูฟาดเลยโอ้ย
3: นี่อ้วนฟังพี่ไว้ก่อนกินผักกินอะไรบ้างก็ดีในนี้นะมีผักตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะผักสีเหลืองนะรับรองเลยว่าหนูจะได้รับวิตามินเอลูทีน

0: แล้วก็ exanthine
1: นี่
0: สามตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรรู้ป่ะบำรุงสายตาสายตาจะได้วิ่งวิ่งจะได้มีหนุ่มมาจีบไงเรา
2: โอ้งั้นก็ดีเลยเดี๋ยวอ้วนจะไปหาซื้อมากินบ้างเพราะว่าสายตาอ้วนอ่ะจะได้วิ่งวิ่งจะได้ส่งสายตายาวไปถึงนู้น
1: โอ้ยาวไปยาวไป
3: ยาวไปถึงเขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้รู้ใช่ไหม
2: น่าจะยาวไปถึงขนาดนี้ไปสุรินทร์เลยไหมว่าเป็นโขงเลยโ
4: อ้ร้องกันตลอดเลย
1: ใจเย็นนี่จะบอกค่ะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องสายตาอะไรมากมายนักหรอกถ้ายังเป็นอยู่อย่างนั้นอะเจม
5: ไอ้เจม
0: ครับ
1: ตามันจะพังงั้นน่ะ
5: เออฟังคนอื่นเขาบ้างดิ
1: อยู่ตลอดเวลาเลยเห็นนะเป็นตาใหญ่เลย
5: คุยกับใครเนี่ย
1: มีปัญหาแน่เลยตาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นสายตาสั้นแน่นอนเลย
0: งานคุยงานกับลูกค้า
3: อืมเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี
5: ้งานบ้าอะไรขาวโบ้เลยเนี่ย
3: โอ้โ
5: หไอ้เจมเนี่ยรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันผิดมากเลยนะเว้ยการที่แกนั่งมัวแต่จ้องมือถือจ้องจอคอมพิวเตอร์ทำงานที่ใช้สายตาหนักๆแบบเนี้ยมันทำให้แกสายตาในเสียได
1: ้
5: รู้ป่ะ
1: โดยเฉพาะ
5: บางคนนะที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่ก็ส่งผลทำให้ตาแห้งได้ด้วย
3: อัน
5: ตรายมากอันตรายมากๆไหนใครใส่คอนแทคเลนส์บ้าง
6: นี่การใส่คอนแทคเลนส์นี่ทำให้ตาแห้งได้ด้วยเหรอคะ
7: คุณน้ำตาลใส่เหรอครับ
3: โอ้
7: ไม่เป็นไรครับคุณน้ำตาลไม่ผิดครับ
1: มาแล้ว
3: เสียง2เสียง3มาเลยทีเด
1: ีย
3: ว
1: นี่คุณน้ำตาลค่ะถ้าเราจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหน่อยนะคะเพราะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะต้องหยอดน้ำตาเทียมไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งเพราะถ้าเวลาตาแห้งเนี่ยมันจะทำให้คอนแทคเลนส์เนี่ยไปติดกับตาแล้วมันจะก่อให้เกิดการแบบอักเสบของตาไง
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาวะตาแห้งมีอาการแบบไหนที่เราต้องระวังบ้าง
5: ภาวะตาแห้งเนี่ยนะมันดูไม่ยากเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังคือเป็นงี้ว่าถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตานะหรือว่าไม่สบายตาเนี่ยคล้ายกับมีทรายหรือฝุ่นอยู่ในตาอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคตาแห้งอันดับแรกเราควรไปพบคุณหมอตรวจเช็คสุขภาพตาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีการกระพริบตาเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อนาทีแต่จะลดลงเหลือประมาณ7ครั้งต่อนาทีเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานๆส่งผลทำให้น้ำตาที่เคลือบอยู่บนผิวตาระเหยไปเร็วกว่าปกติเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาแห้งตามมาได้และหลังจากนี้เนี่ยนะมันยังส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยล้าได้ด้วยนะ
3: และนี่เลยเนี่ยยกกรณีนี้เลยมือถือเนี่ย มีแสงสีฟ้าที่ส่องออกมาไม่ได้มาแค่แสงสีฟ้านะมีรังสีอัลตราไวโอเลต
5: มีความรู
3: ้ออกมาด้วย
5: จริงไหมเนี่ย
3: แน่นอนซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตามมาด้วยสารพัดต้อเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกเนี่ยมีความเสี่ยง
1: นี่มีข้อมูลนึงนะที่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยนะถ้าเราจ้องโทรศัพท์นานๆมันจะมีแสงสีฟ้าอะไรแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับ
5: คุณว่าแล้วทำไมผมนอนไม่หลับทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยผมนอนไม่หลับทุกครั้งเลย
3: ทำไมอยากจะไปเข้าไปแกะทิ้ง
5: อยากจะเข้าไปแกะทิ้งแล้วก็ดมดูว่าจะบ้าเหรอดึงให้ผมเป็นคนโรคจิตอยู่ตลอดเลย
1: ยังไงคะแต่ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ายังใช้สายตาในทางผิดๆอย่างเงี้ยชอบแท็บชอบเล่นเกมติดอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปเช็คสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะไปดูว่าบางทีตาเรามันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ายาวไปหรือเปล่าเราจะได้ดูจอประสาทตาของเราเพื่อจะได้หาวิธีรักษาได้ทันท่วงทีอ่ะ
6: จริงๆน้ำตาลว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลดวงตาของเราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานๆอย่างเงี้ยหรือว่าจ้องคอมนานๆอ่ะเราก็หาเวลาพักสายตาซะบ้างไม่ใช่ติดตลอดเวลาแบบนี้นี่หรือว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอแดดเจอลมใช่ไหมเราก็ใส่แว่นตากันไว้ซะเออจะได้แบบป้องกันสายตาของเราป้องกันดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนาน
1: ๆดูมีความรู้นะคะ
7: นี่เป็นวิธีที่ดี
1: ใช่ไหมตะกี้หนูมีความรู้แต่ตะกี้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์นี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องหยอดน้ำตาเทีย
6: มก็ไม่ค่อยได้ใส่ไหม
7: ก็วันนี้ก็อยากสวยบ้างใช่ไหมจ๊ะ
1: ทำไมต้องมองกันสายตาหวานเส้นขนาดนี้นี่มีอะไรหรือเปล่าม
5: ือไหนมือเมื่อกี้มือไหนจับแก้มพี่มือไหนม
1: ือ
5: ไหน
3: ตีเลยตี
5: มือนี้เหรอครับคุณน้ำตาลไหนดูดิ
3: ไปหาอะไรทำของดี
5: อยากดมกลิ่นแก้มตัวเองต้องมือ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาพูดคุยกันมาแนะนำมาหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวของโรคตาแห้งนะครับอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์ครับหน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะคุณหมอครับโรคตาแห้งถือว่าเป็นโรคหนึ่งหรือเป็นแค่ภาวะของตาแห้ง
1: สามารถใช้ได้ทั้งสอง
0: อย่าง
1: นะคะเป็นโรคก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะคะตาแห้งก็คือภาวะที่เรามีน้ำตาปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าปริมาณน้ำตาที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ดีนะคะทำให้เราไม่สามารถมีความสบายตาเวลาเรามองนะคะเรามองไม่ชัดหรือว่ามีอาการระคายเคืองนะคะเหมือนมีฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลานะคะหรือว่ารู้สึกแป๊บๆอยู่ในตาหรือมีอาการตาแดงเรื่อยๆนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่มีภาวะตาแห้งนะคะ
0: มันเกิดขึ้นได้ไงฮะโรคตาแห้งนี้
1: เกิดจากได้หลายปัจจัยนะคะเราแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือแดดลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบางคนนั่งทำงานเนี่ยค่ะอากาศร้อนก็พัดลมเป่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ตาแห้งตาแดงแสบตาได้เหมือนกันนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงก็คือเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตาเรานะคะคอนแทคเลนส์ก็มีส่วนค่ะทำให้น้ำตาเราเนี่ยขาดความสมดุลนะคะเราก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าตาแห้งได้เหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยภายในค่ะก็คือในตัวผู้ป่วยเองนะคะที่มีภาวะนี้เช่นอายุที่มากขึ้นในนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกัน
0: นะคะประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสัก50ขึ้นไป40ถึง50ปีนะคะวัยที่เพศหญิงก็คือเริ่มที่ประจำเดือนหมดนะคะฮอร์โมนลดลงนะคะเพศชายก็เหมือนกันนะคะการที่ฮอร์โมนเพศเราเริ่มลดลงนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะการผลิตน้ำตาและสิ่งแวดล้อมภายในตาเนี่ยทำเข้าสู่ภาวะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
0: สัญญาณเบื้องต้นที่เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนี่ยคืออะไรฮะ
1: รู้สึกเหมือนระคายเคืองตา
0: ระคายเคืองตา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาทำงานไปสักพักนึงรู้สึกเหมือนมัวลงค่ะอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอ๊ะมัวลงเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะมีภาวะตาแห้งในระดับในขณะนั้นอยู่นะคะ
0: การรักษาเบื้องต้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยเราจะเริ่มรักษาไงครับ
1: เริ่มจากการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะ
0: วินิจฉัยโรคก่อน
1: วินิจฉัยโรคส่วนใหญ่แล้วก็1ซักประวัติคนไข้ค่ะคุณมีอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นมีอาการรู้สึกเหมือนแสบตามีเหมือนฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลาหรือว่ามองไปแล้วอยู่ๆดีๆภาพเบลอลงแล้วก็เวลากระพริบตาแล้วรู้สึกกลับมาชัดอีกทีนึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาการแบบเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าโอเคเราสงสัยแล้วหรือว่าคนไข้คนเนี้ยมีตาแห้งนะคะเราก็จะตรวจละเอียดอีกทีนึง1วัดปริมาณน้ำตานะคะดูว่าปริมาณน้ำตาเนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะ2เราก็จะตรวจดูด้วยค่ะว่าในตาของคนผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีจุดแห้งตรงไหนหรือเปล่าโดยการย้อมสีพิเศษเป็นสีลักษณะสีเรืองแสงโปรซีนนะคะ
0: ค
1: แล้วก็มองผ่านกล้องดูค่ะว่าโอเคมีจุดแห้งอยู่บนกระจกตาคนไข้หรือว่าเยื่อบุตาคนไข้หรือเปล่าสำหรับการรักษาค่ะการรักษาส่วนใหญ่เราก็จะเน้นว่า1เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะว่ามักจะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำให้คนไข้แต่ละคนเนี่ยตาแห้งเช่นพนักงานออฟฟิศค่ะก็จะมาด้วยโอเคตาแห้งแล้วเพราะว่า1
0: อ
1: าจจะใช่ค่ะอาจจะใช้คอนแทคเลนส์ด้วย
0: 1 คอนแทคเลนส
1: ์ 2เราจ้องคอมพิวเตอร์เยอะค่ะเราควรมีเวลาพักผ่อนบ้างพักสายตาใช่ค่ะเช่นการที่ติดต่อกันระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ดีมันเป็นการทำให้การทำงานของตาเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเลย
0: มากเกินไป
1: ใช่ค่ะอาจจะต้องมีช่วงพักค่ะเช่นทุกๆ1ชั่วโมงเรามีการพักโดยการที่ละสายตาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านเอกสารทั้งวันเนี่ยค่ะไปมองภาพที่อยู่ไกลๆบ้างเช่น
0: มองออกไป
1: ที่หน้าต่างหรือว่าเดินออกไปเข้าห้องน้ำ

0: ไปดื่มกาแฟหรือว่าไปพักทานน้ำ
1: หลับตาได้ไหมคุณหมอ
0: ได้ค่ะ
1: จะหลับตาก็ได้หลับไปเลยนี่ดี
0: ไหมได้หลับไปเลยก็อาจจะต้องมีคนช่วยปลุกมาทำงานต่อนะคะ
1: เคสต่างๆที่คุณหมอเจอเนี่ยถ้ามันค่อนข้างหนักสุดรุนแรงสุดอะไรเนี่ยเรารักษาโดยอะไรฮะ
0: ถ้าปรับปรุงพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็คือทดแทนภาวะตาแห้งในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอค่ะส่วนใหญ่ค่ะน้ำตาเทียมเรามักจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียหลายๆคนเคยถามนะคะสารกันเสียก็จะบรรจุอยู่มาในรูปแบบที่เป็นขวดค่ะถ้าน้ำตาเทียมแบบไหนที่เป็นขวดใช้เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีสารกันเสีย
0: ผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนำให้หยอดได้ไม่เกินเวลา 4-6 ครั้งเหมาะสำหรับคนไข้ที่ตาแห้งไม่เยอะ
1: มีผลต่อตาไหมคุณหมอถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมบ่อย
0: ๆสำหรับน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหยอดบ่อยได้ไม่มีท็อกซิกก็คือไม่มีว่าเกินโดสนี้แล้วจะเป็นพิษต่อตาอะไรไม่มีค่ะ
1: แม้คนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์คิดว่าคำแนะนำก็คือหมอคิดว่ายาที่ไม่มีน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียน่าจะเหมาะกว่า
1: ดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
1: คุณหมอแล้วมันมีอาหารหรืออะไรที่ทำให้เราแบบว่าตาแข็งแรงไหมฮะผักบุ้งเงี้ยดีไหมคุณหมอ
0: ผักบุ้งก็ดีค่ะมีวิตามิน
1: จริงไหมฮะที่บอกกินผักบุ้งตาหวาน
0: วิตามินเนี่ยค่ะดีกับสายสุขภาพตาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ C แซนทีนหรือว่าลูทีนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะอยู่ในผักผลไม้ผักใบเขียว
1: แล้ว
0: ก็ผลไม้สีเหลืองอยู่แล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆก็มีอยู่แล้วนะคะปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินให้ครบ5หมู่อยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเรื่องตาเนี่ยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้คือยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อยู่ดี
1: คุณหมอครับถ้าเราเป็นโรคตาแห้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีผลส่งต่อให้เป็นโรคอื่นๆต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลหรือรักษาไม่ดีเนี่ย
0: ถ้าตาแห้งมากๆมันแค่อาจมีแผลถลอกที่กระจกตาได้ถ้าแผลถลอกนั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได้ทำให้การมองเห็นลดลงถาวรก็เป็นได้ถ้าเราเกิดแผลเป็นหลังจากการเกิดแผลถลอกหรือการเกิดติดเชื้อที่กระจกตาค่ะ
1: ทีนี้มีบางคนที่แบบว่าอาจจะหลงลืมหรือเผลอบางทีการใส่คอนแทคเลนส์แล้วเผลอนอนหลับไปเงี้ยอันตรายไหมคุณหมออ
0: ันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้า เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังหลับตาร่วมกับมีคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค่ะอยู่ในตาด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะมีโอกาสทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ท
1: ุ
0: กคนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทุกคนจะโดนเตือนมาเสมอว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด
1: สาวๆออฟฟิศที่ชอบความสวยงามแล้วคุณหมอพกคอนแทคเลนส์ตาโตตาแบ๊วบิ๊กไออ
0: ัน
1: อะไรประมาณนี้คุณหมอถือว่าอันตรายหรือมีข้อแนะนำไหมฮะยังไงดี
0: ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์บิ๊กไอนะคะมันเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากนะคะก็แนะนำว่าหนึ่งต้องดูก่อนค่ะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.นะคะว่าโอเคเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีการปลอดเชื้ออย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะหมอไม่แนะนำให้สวมใส่ทุกวันค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์แบบนี้จะค่อนข้างเคลือบสีไปอีกทีนึงจากคอนแทคเลนส์ใสนะคะทำให้มีความหนาแล้วก็พื้นผิวก็จะขรุขระบางทีบางคนที่เคยสวมใส่ค่ะทั้งแบบใสและแบบสีเนี่ยจะบอกได้ชัดเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยไม่สบายตาเท่ากับการใส่แบบใสเพราะว่าความหนามันจะเยอะกว่าทำให้ออกซิเจนซึมผ่านก็น้อยกว่าค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพตาเนี่ยคอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยสุขภาพไม่ดีเท่าแบบใสแน่นอนนะคะในระยะยาวก็คือไม่แนะนำให้ใส่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีประมาณว่าเล่นโทรศัพท์ในรถ ตอนกลางคืนหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันอันตรายมากน้องขนาดไหน
0: ปิดไฟแล้วก็เริ่มยังเล่นโทรศัพท์อยู่
1: ยังมองดูอยู่อะไรเงี้ยในรถด้วยบางทีตอนมืดเงี้ย
0: ก็จำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือทำการที่เรามองจอดิจิตอลในห้องมืดเนี่ยค่ะบางทีทำให้สายตาเราต้องเหมือนกับการเพ่งมองค่ะเราต้องมากขึ้นมากกว่าบริเวณที่มีแสงพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้สายตาเราล้าได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็มีการบอกว่าแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เขาเรียกว่านาฬิกาวงจรนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรานอนไม่หลับแทนที่เราจะแบบหลับได้เร็วเช่นสองทุ่มสามทุ่มเราปิดไฟแล้วเราก็นอนได้แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้พวกนี้มาเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะตาอาจจะค้างได้
1: ผู้ชมครับสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเราดูแลอย่างดีเราก็จะสามารถมีดวงตาที่อยู่คู่กับเราไปนานแสนนานนะครับงั้นก็รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะฮะมาพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพตาบ้างวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: าแห้งตาแห้งหมายถึงภาวะที่ดวงตามีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายในร่างกายการกระพริบตาที่ลดลงขณะทำงานอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญในคนที่ทำงานกับเอกสารและคอมพิวเตอร์ปัจจัยภายนอกได้แก่การใส่คอนแทคเลนส์และการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้นอกจากนั้นยังทำให้กระจกตามีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลงอีกด้วยนะคะถ้าเราปล่อยให้มีภาวะตาแห้งโดยไม่ทำการรักษาผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งอาจเกิดกระจกตาถลอกกระจกตาติดเชื้อกระจกตาบางลงและอาจทะลุได้รักษาโรคตาแห้งไม่ยากแค่ดูแลรักษาดวงตาด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานแสงสว่างเพียงพอระยะเหมาะสมประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2. รับประทานอาหารครบ5หมู่ 3. พักผ่อนพักสายตาจากการทำงานระยะใกล้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยการมองไประยะไกลออกไปประมาณ20เมตรเป็นเวลา 0.5-1 นาที 4. หลีกเลี่ยงการใช้ iPad iPhone ในกรณีที่ไม่จำเป็นสำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ค่ะเนื่องจากการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจึงควรพักสายตาบ่อยๆทุกๆ20นาทีมองไปที่ไกลๆสัก20วินาทีปรับแสงสว่างให้เหมาะสมนั่งทำงานในท่าทางที่เหมาะสมตำแหน่งคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ50เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับสายตา 5-6 เซนติเมตร
1: พี่ตักอึนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้ำตาลเนี่ยขายใหญ่เลยนะ
2: ครับได้ครับลูกพี่คุมกี่ซอยครับช่วงนี
1: ้คือหมายถึงขาน้ำตาลเนี่ยใหญ่มากเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อเป็นแบบมาสายนักเลงขาใหญ่อะไรอย่างงี้
1: คือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเนี่ยพี่แบบพยายามสุดๆแล
2: ้
1: ว
2: หมอคือยังไง
1: โอ้ยคุณหมอ
2: เรามีผู้รู้อยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรน้องผมต้องการอยากเป็นนักเลงครับ
3: เฟีย
2: ขาใหญ่ขึ้นทุกวันด้วย
1: ตอนนี้ขาใหญ่มากเลยค่ะอยากได้ท่าออกกำลังกายที่แบบช่วยทำให้ขากระชับ
3: เกงใส่กางเกงจะได้เรียวๆสวยๆ
1: ใช่ไหมคะ
3: ท่าแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือยืนกางขาย ื
2: นต
3: ั
2: วตรง
3: แล้วก็สมมติว่าเราจะออกกำลังกายสะโพกข้างซ้ายก็กางขาไปข้าง
1: ๆอ๋อยกขึ้นแบบนี้ข
3: ้
1: างๆใช่แล้วก็ยกแบบนี
3: ้ใช่ยกไปข้างๆข้างๆค่อนไปด้านหลังไม่ค่อนมาด้านหน้านะค่อนไปด้านหลังเราจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าใช่โดยที่ตัวเรายังตรงอยู่ตัวเราไม่เอียงตา
1: ต้องแบบ
3: ใช่
1: ยกสุดนะ
2: คะ
3: ไปข้างหลังไปด้าน

0: างค่อนหลังแล้วก็หุบลงกลางขึ้นหุบลงอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้
0: 15ครั้งสลับกันอีกข้างนึง
1: ได
2: ้
1: เลย
0: ใช่มันก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพก
2: ปกติเราจะทำมันแค่ข้างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำคืออาจจะเห็นไม่รู้หลักการก็เลยยกแค่ข้างๆ
0: แล้วบางคนอ่ะเวลากางขาแล้วก็
2: จะ
0: โดยการเอียงพอเอียงปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรละมันต้องทรงตัวให้ตัวตรง
2: ก็ข้อแม้คือหนึ่งคือตั้งตัวตรงยกขาออกด้านข้างแล้วเยื้องไปทางหลังไม่ใช่ว่ายกแค่ข้างเฉย
0: มันก็จะรู้สึกว่าเกร็งสะโพกแล้วก็วางขาลงทำช้าๆต่อเนื่องกันสัก10 นาที
1: ตรงนี้
0: ใช
1: ่
0: ก็ทำสัก15ครั้งนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ข้างก้าวต่อไปก็คือเป็นก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าย่อขาลงแล้วก็เด้งกลับย่อขาสลับกันใช่จะคล้ายๆท่าสควอตติ้งแต่ก็แต่ว่าก็คือจะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ต้นขาด้วยเหมือนกันทำสลับกัน
2: คือลำตัวตรงแล้วก
0: ็ใช่ทำสัก20 ทีก็ได้นับเป็น1 เซต
1: ค่ะ
0: ทำ3 เซตเหมือนกัน
2: ก็ไม่ได้ยากนะเนี่ย
0: ใช่
2: นะ
0: สุดท้ายเอาท่าแอดวานซ์สุดเลย
1: ค่ะ
0: กางขาเลยค่ะ
2: กางขาก
0: างขาย่อตัวลงเสร็จแล้วก็เขย่งขาขึ้นทีละข้างสลับกัน
1: ก็ต้องเอียง
2: ไปใช
0: ่เปิดเท้านิดนึง
2: เหมือนเรียนโขนนะท่ายักษ
0: ์
1: ใช่
0: ท่ายักษ์ทศกัณฐ์นางสีดาแล้วก็ค่อยเขย่งสลับกันเราจะได้ทั้งต้นขาด้านในใครที่มีปัญหาขาเบี้ย
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะชัดเจนมาก
0: แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อน่องด้วยเวลาใส่กางเกงจะได้ขาสวย
1: เป็นไงครับพี่ป้าอึ้ง
0: เหมือนกันก็ทำสลับกันก็ได้20 ทีนับเป็น1 เซต3เซตนะคะ
1: อันนี้ได้เลยค่ะ
0: โอเค
1: โอ้ย
0: ก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆที่เราจะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาให้วุ่นวาย
2: ก็เหมือนเดิมเลยครับออกกำลังกายแล้วก็นำท่าที่เราบอกไปเนี่ยไปทำบ่อยๆเรื่องความสวยความงามก็จะเข้ามาหาตัวได้อย่างง่ายดายเลย
1: ไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเราจะได้สวยทั้งหุ่นแล้วก็สวยทั้งสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ
2: ออกกำลังกายบ่อยๆจะได้แข็งแรงสวยพี่สวย
3: ปกติแล้วถ้าคนไข้มีภาวะแพ้อาหารเรามักแนะนำให้คนไข้แค่เลี่ยงอาหารนั้นก็เพียงพอแต่ในการแพ้อาหารบางชนิดอย่างเช่นการแพ้แป้งสาลีอันนี้เลี่ยงยากเนื่องจากแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบของอาหารแทบทุกชนิดในปัจจุบัน

0: คการแพ้แป้งสาลีนะครับพูดง่ายๆก็คือคนไข้มีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในแป้งสาลีซึ่งคนไข้อาจจะมีอาการต่างๆอย่างเช่นมีผื่นคันหน้าบวมปากบวมหลอดลมตีบหรือแม้กระทั่งช็อกหมดสติไป
1: ผมป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ครับแพ้แป้งสาลีครับเป็นอาการในขั้นที่รุนแรงที่สุดนะครับมีตั้งแต่ผื่นขึ้นหายใจไม่ออกตาบวมหน้าบวมอะครับ
0: ปัจจุบันการแพ้แป้งสาลีเนี่ยเราก็เจอได้ใน2กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการแพ้ตั้งแต่ในวัยเด็กซึ่งคนไข้อาจจะเป็นในช่วงขวบปีช่วงต้นนะครับส่วนหนึ่งก็จะหายเมื่อเวลาเด็กเขามีอายุโตขึ้นแต่กลุ่มหนึ่งที่เราเริ่มเจอเยอะขึ้นคือคนไข้แพ้แป้งสาลีในวัยที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่คนไข้เขาเคยกินแป้งสาลีได้มาตลอดแต่วันดีคืนร้ายคนไข้กับมีปฏิกิริยาภูมิต่อต้านตัวแป้งสาลีนำมาสู่อาการแพ้อย่างรุนแรงได้ครับปัจจุบันการวินิจฉัยโรคแพ้แป้งสาลีเนี่ยก็ทำได้โดยการถามประวัติผู้ป่วยแล้วก็ลองดูว่าประวัตินั้นเข้าได้หรือไม่หากประวัติเข้าได้เนี่ยแพทย์ก็จะมีวิธีการตรวจยืนยันอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังวิธีที่2คือการเจาะเลือดคนไข้ไปตรวจระดับภูมิแพ้ที่จำเพาะต่อแป้งสาลีซึ่งถ้าผู้ป่วยคนไหนมีประวัติอาการเข้าได้แพทย์ก็จะพิจารณาส่งการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เผยไปกินแป้งสาลีบ้างไหมที่ผ่านมาครับ
1: อ๋อก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่ไปญี่ปุ่นแล้วเผยไปทานลิ้นวัวครับลิ้นวัวเขาหมักแป้งสาลีเต็มๆแล้วครับ
0: การแพ้แป้งสาลีเนี่ยเรามีการรักษาหลักๆคือคนไข้ต้องเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบที่เราเจอในทั่วไปนะครับก็จะเป็นอาหารกลุ่มขนมปังก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งในอาหารบางชนิดที่เราคิดไม่ถึงแต่มีองค์ประกอบแป้งสาลีปนอยู่อย่างเช่นในพวกซอสปรุงรสเครื่องปรุงรส
1: มันมีความยากลำบากคือเดี๋ยวนี้ผมว่าอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ80นี่มีแป้งสาลีผสมอยู่เกือบทั้งหมดแล้วอะครับเวลาเราเลือกกินอะไรมันก็จะลำบากกว่าคนอื่นเขาอะครับ
0: ปัจจุบันอย.เราก็กำหนดนะครับให้มีการระบุว่าอาหารชนิดไหนที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหรือถ้าเป็นฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศก็อาจจะใช้คำว่ากลูเตนฟรีคนไข้ก็ต้องมีบัตรพกประจำตัวว่าคนไข้แพ้อาหารชนิดนี้เราก็จะให้พกยาฉีดเอพิเนฟรินพกติดตัวไว้สำหรับเมื่อเวลาคนไข้เผลอไปกินแป้งสาลีในอาหารโดยที่เขาไม่ตั้งใจใครที่มีประวัติหรืออาการที่สงสัยการแพ้แป้งสาลีหรืออาหารใดๆก็ตามเนี่ยก็แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้นะครับเพราะปัจจุบันมีคำแนะนำแล้วก็มีการทดสอบเพื่อยืนยันว่าคนไข้แพ้อาหารประเภทไหนเพื่อจะได้ให้การดูแลรักษาและป้องกันในระยะยาวได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เตครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่า

0: เราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
1: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
0: ครับ
1: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
0: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนนึงวัยรุ่นคนนึงเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนนึงจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขานะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองเนี่ยพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
0: ์
1: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionist ทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำครับอาจารย
0: ์
1: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
0: ครับ
1: โอ้พ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่า self esteem ให้กับเด็กถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่ self esteem มีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
0: ม
1: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
0: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
1: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
0: ้
1: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียงนะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสตีมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
0: ถ้าถามผมใช่ฮะ
1: มักจะโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
0: ม
1: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
0: ์
1: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ

0: ีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
1: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
0: ครับ
1: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
0: ครับ
1: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได
0: ้
1: พ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็เอ้ยไม่เข้าหูอะ
0: ใช่ไหม
1: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส
0: ่
1: อันนี้ต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วๆไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่2ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้ก็คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่2นะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่3นี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
0: ่
1: มันแย่ลงจากเดิมสมมุติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน
0: ์
1: นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอก็จะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอ ไม่ค่อยทำอะไร ซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม คือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้า ก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาน
0: ะ
1: สัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: กรีดข้อมือ ซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าเอ้ยลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจนนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
0: ในข่าว

0: เราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
1: ครับ
0: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
1: ์
0: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้
1: จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่านั้นพบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
0: อ
1: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนเนื่องไหมกินยาตอนเนื่องไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทำนองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
0: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะการที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: มันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบก็ทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
1: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งอ่ะว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบโอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
0: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
1: ใช่ครับอาจารย์
0: เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ย
1: ร
0: เราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
1: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันเนี่ยอันเนี้ยท้าทายสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระ
0: ครับ
1: เพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขารู้สึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดอีกแล
0: ้
1: วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
0: ์
1: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์มนุษย์เราเนี่ยใจ

0: เวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมการเขายิ่งแย
1: ่ลง
0: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคนึงซึ่งมันสงบได้นะครับ

0: ต้องบอกงี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำงี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโอ้ถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
1: อ
0: หรือถ้าเกิดพ่อแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนอาจารย
1: ์
0: ครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะไปช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจากCognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
1: ม
0: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อ่ะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจ๊ะเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
0: ์ครับ
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหม
0: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามา
1: ครับ
0: เพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับ
0: จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นโรงเรียนประถม
1: ร
0: เริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลล์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีเนี่ยเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึง สายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชท

0: บอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอลิวอีกครั้งนึงนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการรีมายด์ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor BlogditJukes. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: ฟ้าเนี่ยต้องบอกกันตรงๆว่าเป็นโรคที่รักษาหายยากนะคะใช้เวลานานในการรักษาแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำได้เรื่อยๆค่ะคือลักษณะของผิวหนังที่สีมันเปลี่ยนไปเข้มขึ้นค่ะเราเชื่อว่าการเกิดฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยที่1ได้แก่แสงแดดซึ่งประกอบไปด้วยแสงอัลตราไวโอเลต A แสงอัลตราไวโอเลต B หรือว่าแสงที่มองเห็นได้หรือ visible light พวกนี้เนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดฝ้าได้อันดับที่2คือฮอร์โมนอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆคือคุณแม่ที่มีน้องบางทีระหว่างมีน้องหรือว่าหลังมีน้องเนี่ยจะพบว่ามีฝ้ามากขึ้นหรือว่าในคุณผู้หญิงบางท่านที่รับประทานยาคุมกําเนิดก็จะพบว่าระหว่างรับประทานยาเราพบฝ้ามากขึ้นในช่วงนั้นหรือว่ายาฉีดคุมกําเนิดก็พบได้ค่ะอันดับที่3ก็คือเชื้อชาติและพันธุกรรมก็เชื้อชาติเนี่ยก็เป็นความโชคร้ายของเราที่คนเอเชียเราจะพบฝ้ามากกว่าทางฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริการวมทั้งพันธุกรรมเราพบว่าคนที่ครอบครัวเป็นฝ้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดฝ้ามากกว่าคนอื่นอันดับที่4คือยาหรือสารเคมีบางนิดที่กระตุ้นให้เกิดฝ้ามากขึ้นได้ค่ะ
1: คุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พอดีเป็นฝ้าค่ะคำก็จะเป็นช่องแก้ม
0: เราสามารถแบ่งประเภทของฝ้าได้ตามบริเวณการเกิดค่ะอันแรกคือเซ็นทรัลเฟเชียลคือฝ้าที่เกิดบริเวณหน้าผากแก้มจมูกอันที่2คือฝ้าชนิดมาล่าก็คือฝ้าที่เกิดบริเวณหนกแก้มข้างบน2ข้างหรือว่าอันที่3คือฝ้าชนิดที่เป็นแมนดิเบิลคือฝ้าที่เกิดบริเวณกรามด้านล่างค่ะ
1: แล้ววิธีการรักษามันค่ะ
0: การรักษาของฝ้าเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาฝ้านะคะอันดับแรกก็คือต้องประเมินผิวหนังผิวหน้าของแต่ละท่านก่อนเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะเหมาะกับการรักษาหรือว่ายาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปอันดับที่2ก็คือต้องแนะนำเรื่องการป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดฝ้าเช่นป้องกันแสงแดดหรือว่าคนที่ยังรับประทานยาคุมกำเนิดหรือว่ามีความเสี่ยงต่อฮอร์โมนอยู่ก็อาจจะต้องพิจารณาการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่น3คือการรักษาด้วยยาทาภายนอกเป็นกลุ่มยาทาที่ทำให้ผิวหนังขาวมากขึ้นหรือว่า whitening agent ซึ่งก็จะมีหลายๆประเภทนอกจากนั้นมีการรักษาเสริมอื่นๆเช่นการใช้กรดอ่อนๆลอกผิวหรือว่าการใช้เลเซอร์แต่อย่างไรก็ตาม2วิธีหลังที่พูดเนี่ยเป็นการรักษาแบบเสริมนะคะไม่ว่าอย่างไรควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการรักษานะคะ
2: ตอนนี้คุณพี่เริ่มใช้ครีมกันแดดแล้วใช่ไหม
1: เริ่มใช้แล้วค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ทราบว่าใช้ SPF หรือใช้ครีมกันแดดเลือกยังไงบ้างคะแล้ว
1: จะเลือก SPF ที่มัน50บวกบวกบวกขึ้น
2: อ๋อได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีผสมรองพื้นนิดนึง
2: อ๋อโอเคค่ะ
0: วิธีการปฏิบัติตัวของคนเป็นฝ้าอันดับแรกเลยเนี่ยแสงแดดเนี่ยเราพยายามจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญอันดับนึงที่ทำให้เกิดฝ้าและทำให้ฝ้าสีเข้มขึ้นได้ด้วยเลือกครีมกันแดดที่เหมาะสมกับตัวเองโดยเวลาเลือกเนี่ยก็ต้องเลือกค่า SPF หรือว่าค่าที่มันป้องกันผิวไหม้แดด SPF ที่เหมาะสมของครีมกันแดดที่คนไทยควรใช้ก็แนะนำ 30-50 แล้วแต่ลักษณะงานด้วยค่ะถ้าโดนแดดเยอะๆออกกลางแจ้งบ่อยๆก็แนะนำ SPF สูงเลยเป็น50แต่ถ้าเกิดว่าทำงานออฟฟิศไม่ได้โดนแดดมากก็อาจจะ SPF 30นอกจากนั้นเนี่ยแค่ครีมกันแดดอาจจะไม่เพียงพอเห็นอยู่แล้วว่าแดดแรงค่อนข้างมากก็แนะนำให้ใช้หมวกใช้ร่มหรือว่าใช้แว่นกันแดดร่วมด้วยนะคะ
2: หลักๆก็ต้องเป็นการป้องกันแดดแล้วก็อาจจะใช้ยาในกลุ่มของ whitening agent ก็คือยาทำให้ขาวมากขึ้นนะคะทุกอย่างเนี่ยหนูแนะนำว่ายังไงมาเจอกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆปรับยาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนจะปลอดภัยกว่านะคะ
0: ผิวหนังของคนเอเชียคนยุโรปต่างกันก็สำหรับเรื่องฝ้านะคะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีคือฝ้าเป็นแค่ลักษณะของผิวหนังที่เข้มขึ้นภายนอกไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรต่อสุขภาพเป็นแค่ความไม่สวยงามนะคะอาจจะก่อให้เกิดความกังวลใจส่วนข่าวร้ายของโรคฝ้าคือโรคฝ้าเป็นโรคที่รักษาใช้เวลานานรักษาหายยากนะคะแล้วก็การรักษาฝ้าเนี่ยก็มีหลายวิธีอย่างที่บอกไปก็แนะนำให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาการฝ้าก็จะดีขึ้นได้ค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพผิวอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: วันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะแม่เจริญเจริญบุญสูงเนินสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นถ้าย้อนไปค่ะงานเยอะขนาดไหนคะแม่
1: คือทุกวัน
0: ทุกวัน
1: ยิ่งตอนทำอัลบั้มออกมาใหม่ๆเนี่ยลาออกจากงานประจำหมดเลยเพราะว่าร้องประจำ7ที
0: ่7 ที่
1: ลาออกหมดเลย
3: แล้วงานเยอะขนาดนี้แล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าจะไปอเมริกาครับ
1: คือเป็นคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองตั้งใจว่าอายุ40เนี่ยเราจะเกษียณแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ตั้งใจว่าโอเคละปีหน้าเราเกษียณแน่นอนปรากฏว่าอยู่ๆมีวันหนึ่งเพื่อนที่รักกันมากที่อยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่านี่แกมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาจะเปิดร้านอาหารไทยที่โน่นที่เวอร์จิเนียอยากให้แกเนี่ยมาเป็นหุ้นกันหุ้นทำร้านอาหารเผื่อแกเลิกร้องเพลงแกจะได้มีงานอย่างอื่นรองรับก็เห็นดีด้วยก็เรา3คนเข้าหุ้นกันใช่ไหมคะก็เปิดร้านปรากฏว่า7วันแรกขายดิบขายดีมากที่2วันรุ่งขึ้นเราจะไปที่ร้านปรากฏว่าที่ร้านถูกล็อกด้วยโซ่มีกุญแจใหญ่ยักษ์แขวนอยู่แล้วมีป้ายเขียนว่า take over เรียบร้อยแล้วเราก็งงเฮ้ยอะไรวะก็เลยโทรถามเพื่อนนี่แกมาที่ร้านหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมาถึงก็เลยรู้ว่าหุ้นส่วนอีกคนนึงขายร้านไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเสียใจมากเพราะเพื่อนเขาก็เงินก้อนสุดท้ายของเขาเหมือนกันเราก็เลยคือเราเป็นคนที่มีสติเราเข้าวัดแต่เด็กแล้วบอกโอเคตัวเองไม่ต้องเสียใจหรอกช่างเถอะแสดงว่าเราเป็นหนี้เข้ามาแต่ชาติปางก่อนถือว่าใช้หนี้เข้าไปฉันอยู่ยังอยู่ตรงนี้แกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะหางานเดี๋ยวฉันร้องเพลงได้ฉันหาเงินได้ก็เลยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่บัดนั้นที่อเมริกา
3: คือระหว่าง10ปีนี่ก็คือร้องเพลง
1: ร้องเพลงอย่างเดียวเลยครับ
3: ที่เมืองนอกเหรอครับ
1: ที่เมืองนอกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงตอนหลังคือตัดสินใจเลิกร้องเพลงเพราะว่า
1: ปีสุดท้ายที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยป่วยอย่างแรงก็คือเพื่อนเข้ารับงานในคาสิโนที่ชิคาโกแล้วหน้าหนาวชิคาโกหนาวมากแล้วเราเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วในคาสิโนเนี่ยคือบุหรี่ทั้งนั้นน่ะเป็นสถานที่เดียวในอเมริกาที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เราก็ไปช่วยเพื่อนร้องเพลงในคาสิโน3วันวัน4หยุดร้องไออย่างรุนแรงไอแบบนันสต็อปไอแบบเหมือนคนเป็นวันโลกอ่ะไอแรงว่าไอน่ากลัวมากไอทั้งวันทั้งคืนไอ7วันแล้ววันที่8หยุดไอแล้วก็หยุดเสียงทั้งหมดหายหมดเลยเริ่มพูดไม่ได้ตั้งแต่วันนั้น
3: ไม่มีเสียง
1: เลย3เดือนพูดไม่ได้งานที่รับค้างไว้1ปีแคนเซิลหมดเลย
0: โอ้โห
1: แคนเซิลหมดเลยและจนกระทั่งมีงานหนึ่งซึ่งแคนเซิลไม่ได้มาเป็นงานใหญ่ประจำปีของคนนักธุรกิจจีนก็ไปบอกกับเจ้าภาพทีมว่าเนี่ยขึ้นไม่ได้แน่เลยทำไงอ่ะร้องไม่ได้แน่นอนเขาก็บอกว่าคุณจะฆ่าผมหรือไงเพราะว่างานมันจะเริ่มแล้วว่าถึงเวลาแล้วคุณจะพูดนี้ไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องขึ้นขึ้นเวทีไปถึงปุ๊บอยู่ก็หันไปบอกนักดนตรีว่าขอเปลี่ยนเพลงนะคะจากเพลงช้าๆเป็นเพลงที่ใช้พลังเยอะเหมยหัวเริ่มต้นที่เหมยหัวค่ะปรากฏว่าไม่รู้เดี๋ยวบุญต้องเป็นบุญแน่นอนก็คือสามารถร้องได้จน12เพลง
0: โอ้โห
1: แต่ตัวเรารู้ว่าร้องนี่ห่วยแตกมากร้องเหมือนคนร้องเพลงไม่เป็นร้องเหมือนคนแบบว่าเพิ่งหัดร้องอ่ะ
3: จริงพอคิดย้อนกลับไปครับเราคิดได้นะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นอาการมาจากอะไรกันแน่ครับ
1: อันดับแรกเลยนี่ก็คือภูมิแพ้นั่นแหละเพราะคุณแม่เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กๆนะครับ
3: ภูมิแพ้คือ
1: ภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ควันทุกชนิดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ควันจากทูบควันจากการทำกับข้าวและโดยเฉพาะหมอกซึ่งเป็นหมอกธรรมชาติซึ่งไม่ควรจะแพ้ก็แพ้ถ้าโดนหมอกจะหายใจไม่ออกเลย
0: ครับตอนนั้นที่แม่ไม่มีเสียงอะค่ะคุณหมอที่นู่นรักษาแม่ยังไงคะ
1: ก็ให้ยาตามปกติหมอที่โน่นเขาจะให้ยาอ่อนๆก่อนเพราะว่าหมอที่นั่นไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่คือถ้าเห็นหนักนี่คือยาหนักเข้าไปเลยที่นั่นเขากลัวโดนสูบเขาก็ให้เบาไปก่อนอย่างค่อยๆไปก่อนมันก็ไม่หายก็ยิ่งเป็นหนักสะสม
0: แล้วตอนนี้แม่ยังต้องระมัดระวังดูแลตัวเองยังไงเป็นพิเศษ
1: ยิ่งเลยเพราะว่าหลังจากที่เป็นหนักคราวที่แล้วเนี่ยเสียงเปลี่ยนเสียงพูดเนี่ยทุกวันนี้เสียงเปลี่ยนเสียงแตกแล้วก็เวลาร้องเพลงถ้าเสียงสูงมากๆก็จะไม่ถึงจะไม่ถึงก็ต้องดูแลด้วยการออกกำลังกายหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายหรอก มันจะติดตัวเราไปตลอดแต่เป็นโรคที่น่ารำคาญไงแล้วก็ต้อง ดูแลด้วยการออกกำลังกายก็ดีขึ้นนะออกกำลังกายก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่หายก็ยังบางวันก็ยังต้องใช้ยาอยู
0: ่แล้วที่แม่บอกว่าไปอยู่ที่นู่นที่อยู่ในคาสิโนมันมีพวกควันบุหรี่เยอะ
1: เยอะมากเพราะทุกคนสูบหมดคนที่ไปเล่นสูบหมดอย่างครั้งล่าสุดคุณแม่ได้ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสูบบุหรี่จัดมากในร้านอาหารในสถานที่เขาจัดโชว์ก็เข็ดจนตายก็แม่อีกแล้วหลีกเลี่ยงหมดตรงไหนสูบบุหรี่ตรงไหนมีควันตรงไหนแม่จะไม่ไปเลยแล้วฝุ่นละอองก็แพ้ฝุ่นเยอะก็เป็น
0: วันนี้เรามีคุณหมอโรคภูมิแพ้มาร่วมรายการกับเราเผื่อคุณแม่มีคำถามจะได้ถามกับคุณหมอนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ถามก่อนเลยครับคุณหมอครับภูมิแพ้ทางเดินหายใจเป็นโรคที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน
4: ่ก็สาเหตุหลักก็เป็นจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นจมูกหรือว่าหลอดลมนะคะก็มีได้ตั้งแต่เยื่อบุจมูกอักเสบแล้วก็มีหอบหืดค่ะ
0: อย่างแม่เจินนะคะแม่เจินบอกว่าแพ้ควันทุกชนิดนะคะแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอค่ะจะแพ้ค่ะ
4: ค่ะส่วนมากในคนไทยนะคะประมาณ 80% เนี่ยเราจะแพ้ที่ทดสอบกันว่าแพ้อะไรเนี่ยจะทดแพ้เป็นไรฝุ่นนะคะไรฝุ่นมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะโดยมากนะมันจะอยู่ตามที่นอนหมอนนะคะพรมหนังสือเก่าๆผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษาของคุณหมอคะใช้วิธีไหนคะ
4: จริงๆหลักการรักษาภูมิแพ้นะคะหลักๆอันดับแรกเลยก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราทราบว่าเราแพ้อะไรเราก็จะเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้
0: ไม่ไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นอย่างแม่เจิญก็ไม่ไปในสถานที่ที่มีควันบุหรี
1: ่ค่ะไม่ไป
4: ค่ะอันที่สองก็คือใช้ยาการรักษาโดยการใช้ยานะคะยาก็คือจะเป็นยาที่ไปช่วยลดอาการนะคะแล้วก็จะมียาที่ช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจค่ะอีกประเด็นนึงก็คือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราแข็งแรงอาการเรื่องภูมิแพ้เราก็จะดีขึ้นได
1: ้ตอนนี้คุณแม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วมันเริ่มหนักขึ้นตอนที่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหอบหืดด้วยค่ะเพราะบางวันตื่นขึ้นมานี่หายใจไม่ทั่วท้องหายใจเหมือนไม่มีออกซิเจนเข้าไปข้างในเลยอ่ะหายใจขัดอันนี้จะแก้ยังไงครับ
4: ก็จริงๆอันดับแรกสุดก็คือควรจะทราบก่อนว่าแพ้อะไรอ่ะนะคะจะได้แก้ได้ตรงจุด
1: ทั้งฝุ่นทั้งควัน
4: ที่สุด
1: แพ้หมด
4: คือถ้าอย่างนั้นก็คือต้องเลี่ยงนะคะวิธีการเลี่ยงถ้าเกิดควันนี่จริงๆมันจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นหลักนะคะก็คือแนะนำให้เลี่ยงส่วนเรื่องไรฝุ่นเนี่ยก็ต้องดูแลความสะอาดของบ้านแล้วก็ที่นอนหลักๆ ก็ต้องเป็นเตียงแล้วก็อุปกรณ์เครื่องนอนทั้งหลายเพราะว่าเราใช้ชีวิตประมาณ8ชั่วโมงอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าเรายังสัมผัสไรฝุ่นอยู่เราก็จะมีอาการเยอะนะคะก็คือผ้าปูที่นอนนี่ควรจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็เอาไปซักนะคะไรฝุ่นนี้จะตายต้องใช้ความร้อนนิดนึง
1: ที่นอนสามารถตากแดดแล้วมันจะหายอะไรคุณเนี่ย
4: ตากแดดแล้วมันไม่หายค่ะเนื่องจากที่นอนเนี่ยเวลาตากแดดปุ๊บไรฝุ่นมันก็จะมุดลงไปอยู่ข้างล่าง
0: อ๋อมันหลบแดด
4: ประมาณนั้นค่ะพอมันร้อนมันก็หลบไปอยู่ข้างล่างแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่นอนเก่ามากเราอาจจะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะ
3: คุณหมอครับวกกลับมาที่อาการของคุณแม่เจนหน่อย คือตอนที่คุณแม่เจนเป็นหนักๆเนี่ยไม่มีเสียงเลยอาการไม่มีเสียงเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
4: ส่วนใหญ่อาการไม่มีเสียงนี่น่าจะเป็นจากสาเหตุของกล่องเสียงนะคะกล่องเสียงจะเกิดการอักเสบนะคะเส้นเสียงอะค่ะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วมันต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะซ่อมแซมรักษาตัว
1: แต่นี่เป็น10กว่าปีแล้วเสียงพูดก็ยังแตกเหมือนเดิมครับ
4: ส่วนเสียงที่แหบนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเกิดการอักเสบแล้วการซ่อมแซมมันทำให้มี ความผิดปกติของเส้นเสียงนิดหน่อยเหมือนเราเป็นแผลอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดเป็นแผลประมาณนั้นค่ะ
0: แล้วอย่างของคุณแม่เนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเหตุการณ์แบบเสียงหายอีกไหมคะ
4: คือโดยมากเสียงหายนี่น่าจะเป็นจากสมมติโดยมากนะคะการอักเสบมันจะเป็นจากการติดเชื้อบางชนิดนะคะโดยตอนนั้นคุณหมอเขาก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อยาลดการอักเสบใช่ไหมคะโดยมากมันจะเป็นจากการติดเชื้อเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสค่ะ
0: อย่างโรคภูมิแพ้เนี่ยค่ะทั่วๆไปมีโอกาสที่เราจะหายขาดไหมคะจากเดิมเคยแพ้ไรฝุ่นมีโอกาสที่เราจะไม่แพ้เป็นไปได้บ้างไหมคะ
4: ก็มันมีการรักษาบางอย่างนะคะที่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ทำให้จากที่เคยแพ้ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้มันหายไปได้นะคะซึ่งการรักษานี้เราเรียกว่าการรักษาโดยวิธีอิมมูโนเทอราปีนะคะอิมมูโนเทอราปีก็คือคล้ายๆหนามยอกเอาหนามบ่งในแบบหนังจีนกำลังภายในอะไรประมาณนั้นก็คือสมมุติเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้สารก่อภูมิแพ้นั้นเข้าไปในร่างกายกระตุ้นทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้ระยะเวลานานถ้าเกิดจะรักษาด้วยวิธีนี้ก็ประมาณ 3-5 ปีนะคะก็มีโอกาสที่จะอาการดีขึ้นไม่ต้องใช้ยาได้
0: อย่างถ้าแม่เจินกลับไปอยู่ในที่ที่มีควันมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณหมอ
4: ก็น่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้มีอาการเกิดขึ้นนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่วมด้วยหอบหืดก็คือเป็นการอักเสบของหลอดลมเล็กๆที่อยู่ในปอดนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่วมด้วยเนี่ยแล้วไปได้รับสิ่งกระตุ้นมันก็จะมีอาการกระตุ้นทำให้เกิดอาการหอบหืดขึ้นมาได้
3: อยากให้คุณหมอครับฝากถึงผู้ป่วยโรคนี้หน่อยครับว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับโรคนี้ครับ
4: ก็การปฏิบัติตัวของคนไข้โรคภูมิแพ้ก็คือ1ก็คือดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ดีสร้างได้จากการออกกำลังกายนะคะก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทานอาหารที่สุขสะอาดมีครบ5หมู่นะคะวิตามินก็ทานจากผักผลไม้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ถ้ามีอาการมากนะคะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ไปพบแพทย์ได้ยาช่วยได
0: ้
4: ค่ะ
0: ค่ะได้ง่ายคิดเยอะเลยนะคะคุณหมอทุกท่านที่มารายการของเราค่ะจะย้ำเรื่องการออกกำลังกาย
3: คือป้องกันไว้ดีกว่าปล่อยให้เป็นแล้วมาแก้ไขทีหลัง
0: ใช่ป้องกันดีกว่ารักษาช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
3: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับวันนี้เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรก
2: คุณหมอคะยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีถ้าใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
0: ยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะคุณหมอ
4: มีค่ะก็คือยาพ่นจมูกที่พ่นแล้วโล่งเลยเนี่ย มันจะเป็นยาที่ไปทำให้เยื่อบุจมูกมันหดตัวเส้นเลือดหดตัวนะคะเราจะไม่ใช้ติดต่อกันเกิน7วันเพราะว่าถ้าเกิดใช้ติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยหลังจากหยุดใช้มันจะมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับโยโย่อะรีบาวขึ้นมาจากเดิมที่เหมือนใช้แล้วหายโล่งทันทีกลับกลายเป็นเยื่อบุจมูกก็จะบว
0: ม
4: แล้วก็จมูกตันแล้วก็ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้ใช้นานเกิน1สัปดาห์
3: ก็ได้คำตอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คุณหมอครับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามกินนมใช่ไหมครับ
0: ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามดื่มนมจริงไหมคะมีน้องที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าในนมมันจะมีสารที่ทำให้คอหนืดแล้วยิ่งทำให้หายใจไม่สะดวกอันนี้จริงไหมคะหมอ
4: ส่วนตัวคิดว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจโดยมากจะไม่ได้แพ้อาหารนะคะจะเป็นแพ้สิ่งพวกที่เป็นที่อยู่ในอากาศมากกว่านะคะแล้วก็นมนี่ก็ไม่ได้แสดงอาการของการเวลาคนไข้แพ้นมก็จะไม่ได้แสดงอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักนะคะส่วนที่สารหนืดๆหมอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนเครื่องมากกว่าที่จะทำให้กระตุ้นให้อาการภูมิแพ้แย่ลง
0: ค่ะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันค่ะ
0: ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็ดื่มนมได้ ยกเว้นว่าแพ้นม
4: ใช่
0: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณแม่เจินด้วยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: และช่วงหน้านะครับแพ้วจะพาเราไปชมสิ่งดีๆที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
6: น่ารักทุกต้นเลยน่ารักไหมครับพี่หมวยครับ
0: น่ารักค่ะนี่แพ้วชอบเหรอ
6: ใช่ครับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีแคคตัสอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเวลาทำงานมาเครียดๆเห็นอะไรเขียวๆหน่อยก็ชื่นใจแล้วล่ะครับ
7: ทำแรงอยู่ครับ
6: โอ๊ยโอ้โห
7: ตายแล้วตายแล้วนี่เดี๋ยวนี้วางยากันขนาดนี้เลยครับเนี่ย
0: บีมนั่งทับเหรอเฮ้ยพังเลยอ่ะ
7: แล้วดูดิ
6: หวย
7: ก้นผมอ่ะ
6: ว่าถ้าก้นพี่บีมเป็นแผลพี่บีมก็ทายาได้แต่กระบองเพชรมันไม่มียาทาให้หายนะครับ
0: นั่นดีเดี๋ยว
8: ฟังดูแปลกๆแต่ก็มีเหตุผลถ้าเราเป็นแผลเราสามารถเยียวยาตัวเองได้แต่กระบองเพชรไม่ได
7: ้โอ้ยพี่สนใจกันหน่อยสิครับแล้วนี่ซื้ออะไรมาทำไมเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยไม่อะไรอ่ะไปไหนมาเนี่ย
6: ก็วันนี้ครับผมจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปเที่ยวที่นึงครับอยากรู้ไหมครับว่าไปที่ไหนมา
7: พี่บอกว่าไม่อยากรู
6: ้งั้นคุณผู้ชมเราไปเที่ยวกันครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่เขามีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า Secret Space ครับเป็นที่ที่รวบรวมต้นไม้ไว้เยอะมากครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับบรรยากาศรอบๆตัวผมเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นมากๆและที่สำคัญวันนี้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบพืชตระกูลแคคตัสรับรองว่าจะต้องถูกใจแน่นอนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่โอครับตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศข้างในคือร่มรื่นมากๆเลย
1: ครับผม
0: ครับเคยนับไหมครับว่าข้างในนี้มีต้นไม้ประมาณกี่ชนิดครับ
1: โอ้มีเยอะมากครับจำไม่ได้จริง
0: เป็นร้อย
1: น่าจะเป็นพัน
0: น่าจะโอ้น่าจะเป็นพันด้วย
1: ใช่ครับผม
0: ทำไมถึงมีแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้เยอะขนาดนี้ครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วในส่วนของเราเนี่ยคือเราเป็นศูนย์ที่เพาะพันธุ์ไม้ขายแล้วก็ส่งออกแล้วครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเอาต้นไม้มาใช้เป็นประโยชน์คือจัดในพื้นที่ให้ลูกค้าเห็นว่าต้นไม้พวกนี้ใช้ได้จริงทีนี้ถ้าเกิดต้นไม้ที่ขึ้นชื่อของเราตอนนี้ก็คือแคนตัสนะครับหรือกระบองเพชรนะครับที่เราจะพาเข้าไปชมที่ด้านในนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากนี้แล้วก็มีไม้พวกเฟิร์นพวกสับปะรดสีอะไรพวกนี้ฮะซึ่งที่โชว์อยู่ทั้งหมดนะฮะ 90% จะเป็นของเราทั้งหมดเลย
0: เดี๋ยวพี่โอพาผมเดินชมสวนตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้พี่โอครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อาณาจักรกระบองเพชร
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแคคตัสในตรงนี้คือใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีทั้งแบบว่าหูอันนี้ถามจริงครับอายุแต่ละต้นนี่คือเท่าไหร
1: ่ก็มีนะครับถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ3-50
0: แล้วอย่างอันที่มีแบบมีหลายๆ
1: อันนั้นเขาเรียกไม้กออ
0: ันนี้เป็นไม้กอ
1: ใช่ครับก็คืออายุตัวนั้นจะไม่เยอะมากแต่เพียงแค่ว่าเราใช้หลายหัวอยู่ด้วยกัน
0: มีวิธีการดูแลรักษายากไหมครับกระบองเพชรเนี่ยคร
1: ับ อ๋อไม่ยากครับในส่วนของกระบองเพชรเพียงแค่ว่าไม่ให้เขาโดนฝนหรือว่าน้ำแฉะหรือว่าชื้นมากเกินไปแค่นั้นเองเพราะเป็นไม้ทะเลทรายครับไม้แรงนะครับรดน้ำไม่จำเป็นต้องรดทุกวันหมายถึงว่าอาทิตย์นึงรดครั้งหรือสองครั้งเขาก็สามารถอยู่ได
0: ้ครับผมนอกจากต้นไม้ที่เห็นว่าเยอะแล้วเห็นว่าที่นี่ก็มีจำหน่ายให้กับคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ด้วย
1: ใช่ครับในส่วนของที่จำหน่ายจะอยู่ในโซนทางด้านนี้นะครับก็จะมีราคาติดไว้ที่หน้าเชลฟ์หมดเลยบอกเลยว่าต้นไม้ประมาณนี้ไซส์นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่
0: แล้วอย่างต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยจัดเป็นสวนแบบขนาดใหญ่แบบเนี้ยเรามีแบบว่าจัดเป็นแบบสวนที่เหมือนแบบเป็นสวนเล็กๆเป็นสวนถาดเป็นอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
1: อันนี้ส่วนจริงๆแล้วของเราก็จะมีในกลุ่มของลูกค้าที่จะมาทําเวิร์คช็อปนะครับในการจัดสวนถาดเราก็มีอยู่ครับ
0: พอจะมีตัวอย่างให้เห็นมั้ยครับว่าสวนถาด
1: อ๋อมีครับผมจะอยู่ด้านใน
0: โอ้ขอดูได้มั้ยครับ
1: ได้ครับผม
0: ครับเชิญครับโอ้พี่โอครับแถวนี้นี่คือต้นไม้นี่สวยๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็ไม่ได้เป็นต้นเล็กๆแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แถวนี้ตรงไหนแพงที่สุดครับ
1: ให้ทายสิครับว่าต้นไหนแพงที่สุด
0: ถ้าแถวนี้เหรออันนี้ละกันเพราะนี้กอใหญ่สุด ใช่ไหมครับ
1: อันนี้ราคาก็ค่อนข้างอยู่นะครับ
0: อันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 20,000 ครับ
0: ประมาณ 20,000
1: ครับผม
0: โอ้โหแล้วถ้าย่อมลงมาหน่อยอย่างอันนี้ล่ะครับ
1: อันนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันแพงมั้ยครับ
1: ละ 60,000 แพงไหมคร
0: ับ 60,000 บาท
1: ใช่ครับ
0: กระถางแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: โอ้แต่หลายๆคนก็เข้าใจว่ากระบองเพชรเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ที่แพงแล้วก็ดูแลรักษายากอันนี้จริงไหมครับ
1: ก็มีส่วนนะแต่ละสายพันธุ์จะการดูแลก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
0: อย่างที่พี่โอเนี่ยคุกคีกับการปลูกต้นไม้มาจัดสวนมาอะไรเงี้ยครับการจัดต้นไม้การปลูกต้นไม้การจัดสวนเนี่ยมีส่วนสำคัญกับสุขภาพยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออันดับแรกเลยคือหนึ่งมันอยู่ที่ความชอบของเราด้วยนะครับการที่เราปลูกต้นไม้ได้ดูสิ่งที่เราชอบมันก็จะมีความสุขในตัวเราอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาอะไรข้างนอกได้เลยเพราะว่าเราสามารถเดินดูรดน้ำพรวนดินหรือว่าดูแลดูว่าเขามีดอกออกดอกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขกับการที่เราได้อยู่กับเขาแล้วครับ
0: โดยที่สำคัญเวลาเห็นอะไรที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยรู้สึกสบายตานะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้สีแดง ไม่สบายตาเดี๋ยวผมเอาไปดูแลเอง ขอบคุณมากครับพี่โอครับ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับรู้สึกสดชื่นเหมือนผมไหมครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสเนี่ยนะครับก็คงจะถูกอกถูกใจไม่น้อยแต่มาที่นี่ทั้งทีนะครับของฝากของพี่หมวยพี่บีมมีแน่นอนครับเดี๋ยวผมเลือกไปให้นะครับ
2: น่ารักมากๆเลยอ่ะแฮลพี่ว่าต้นเล็กๆมองเพลินแล้วบางต้นก็มีดอกสีสวยด้วยเวลาที่จัดเรียงอยู่ในตะถางนะมันเหมือนกับเป็นป่าขนาดย่อมๆเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับแล้วแคคตัสเนี่ยนะครับดูแลรักษาง่ายมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดให้พี่หมวยสวยๆเลย1กระถางเวลาพี่หมวยตื่นนอนมาเห็นแล้วก็จะได้สดชื่นไงครับ
3: จริงๆถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องแคคตัสเนี่ยผมเนี่ยครับมีความรู้ดีมากเลยเป็นที่1เลยนะครับไม่เป็น2รองใคร
2: อ้าวบีมก็รู้เหมือนกันเหรอพวก
3: รู้ครับ
2: กระบองเพชรเนี่ย
4: ว้าว
3: เนี่ยเห็นอย่างงี้นะฮะลูกกลมๆม
2: ี
3: หนามออกมาเนี่ยเห็นหนามเล็กๆนะครับผมแล้วลูกไม่ใหญ่มากนะฮะอันนี้แคคตัสแน่นอนรู้กันอยู่แล้วใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเผื่อมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วหนามแหลมกว่านี้หน่อยแล้วก็หนามเยอะมีก้านด้วยยาวๆนะครับผ่าออกมาเป็นมีสีเหลืองข้างในนะฮะมีกลิ่นหอมๆนะครับผมอันนั้นทุเรียนครับ
0: ทุเรียน
3: แล้วถ้าเผื่อใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมหนามสั้นลงมาหน่อยแต่ว่าหนามเยอะนะฮะผ่ามาข้างในมีกลิ่นหอมๆเหมือนกันครับสีเหลืองอันนั้นขนุนครับ
2: พี่ว่าพอแล้วดีกว่าพี่ว่าพอแล้วดีกว่าหมดเวลาแล้วด้วยค่ะท่านชมคะวันนี้เรา3คนพร้อมทั้ง Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: นอกจากนั้นยังมีเป็นต้นเลยครับต้นแล้วเป็นหนามรอบๆเลยฮะอันนั้นไม่ควรปลูกในบ้านนะครับ
5: ทำไมครับ
3: อันนั้นต้นงิ้วครับ
5: ต้นงิ้ว
2: พี่ว่าเลิกเยอะแล้วไปกันดีกว่า
3: ถ้าเผื่อครับบางคนก็ชอบปีน
2: เดี๋ยวไปลงกระถางดีกว่าเนาะ
5: ใช่ครับ
2: ไปลงแบบว่าเป็นป่าใหญ่ๆเลยอ่ะ
0: ยังไงครับ
3: หนาวมา

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Dream It Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ Dream Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับวิงเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนติ้วภายในกระเพาะอาหารรู้สึกปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากผิดปกติหูอื้อคล้ายน้ำเข้าหูมีเสียงในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือแมลงร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับควบคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้เกิดอาการเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
3: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20ถึง50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้เป็นหลักและดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มากขึ้นครับ
4: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเป็นจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2หูต่างหากหูตึง2ข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความดันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆเกิดความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกออกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันนี้เป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกันเราพบว่า2โรคนี้พบได้ในคนคนเดียวกันบ่อย
2: ๆและอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: Dream It Talk Do and Don't

0: วันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะแม่เจริญเจริญบุญสูงเนินสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นถ้าย้อนไปค่ะงานเยอะขนาดไหนคะแม
1: ่คือทุกวัน
0: ทุกวัน
1: ยิ่งตอนทำอัลบั้มออกมาใหม่ๆเนี่ยลาออกจากงานประจำหมดเลยเพราะว่าร้องประจำ7ที
0: ่7 ที่
1: ลาออกหมดเลย
3: แล้วงานเยอะขนาดนี้แล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าจะไปอเมริกาล่ะครับ
1: คือเป็นคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองตั้งใจว่าอายุ40เนี่ยเราจะเกษียณแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ตั้งใจว่าโอเคละปีหน้าเราเกษียณแน่นอนปรากฏว่าอยู่ๆมีวันหนึ่งเพื่อนที่รักกันมากที่อยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่านี่แกมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาจะเปิดร้านอาหารไทยที่โน่นที่เวอร์จิเนีย
3: ครับ
1: อยากให้แกเนี่ยมาเป็นหุ้นกันคุณทำร้านอาหารเผื่อแกเลิกร้องเพลงแกจะได้มีงานอย่างอื่นรองรับก็เห็นดีด้วยก็เรา3คนเข้าหุ้นกันใช่ไหมคะก็เปิดร้านปรากฏว่า7วันแรกขายดิบขายดีมากที่2วันรุ่งขึ้นเราจะไปที่ร้านปรากฏว่าที่ร้านถูกล็อกด้วยโซ่มีกุญแจใหญ่ยักษ์แขวนอยู่แล้วมีป้ายเขียนว่า take over เรียบร้อยแล้วเราก็งงเฮ้ยอะไรวะก็เลยโทรถามเพื่อนนี่แกมาที่ร้านหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมาถึงก็เลยรู้ว่าหุ้นส่วนอีกคนนึงขายร้านไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเสียใจมากเพราะเพื่อนเขาก็เงินก้อนสุดท้ายของเขาเหมือนกันเราก็เลยคือเราเป็นคนที่มีสติเราเข้าวัดแต่เด็กแล้วบอกโอเคตัวเองไม่ต้องเสียใจหรอกช่างเถอะแสดงว่าเราเป็นหนี้เข้ามาแต่ชาติปางก่อนถือว่าใช้หนี้เข้าไปฉันอยู่ยังอยู่ตรงนี้แกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะหางานเดี๋ยวฉันร้องเพลงได้ฉันหาเงินได้ก็เลยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่บัดนั้นที่อเมริกา
3: คือระหว่าง10ปีนี่คือร้องเพลง
1: ร้องเพลงอย่างเดียวเลยครับ

0: นี่เมืองนอกเหรอครับ
1: ที่เมืองนอกค่ะ
0: แล้วทำไมถึงตอนหลังคือตัดสินใจเลิกร้องเพลงเพราะว่า
1: ปีสุดท้ายที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยป่วยอย่างแรงก็คือ เพื่อนเข้ารับงานในคาสิโนที่ชิคาโกแล้วหน้าหนาวหน้าหนาวชิคาโกหนาวมากแล้วเราเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วในคาสิโนเนี่ยคือบุหรี่ทั้งนั้น
2: อ
1: ่ะเป็นสถานที่เดียวในอเมริกาที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เราก็ไปช่วยเพื่อนร้องเพลงในคาสิโน3วันวันที่4หยุดร้องไออย่างรุนแรงไอแบบนันสต็อปไอแบบเหมือนคนเป็นวันในโลกอ่ะไอแรงมากไอน่ากลัวมากไอทุกวันทั้งคืนไอ7วันแล้ววันที่8หยุดไอแล้วก็หยุดเสียงทั้งหมดหายหมดเลยเริ่มพูดไม่ได้ตั้งแต่วันนั้น
0: ไม่มีเสียง
1: ไม่มีเสียงเลย3เดือนพูดไม่ได้งานที่รับค้างไว้1ปีแคนเซิลหมดเลย
2: โอ้โห
1: แคนเซิลหมดเลยและจนกระทั่งมีงานนึงซึ่งแคนเซิลไม่ได้มาเป็นงานใหญ่ประจำปีของคนนักธุรกิจจีนก็ไปบอกกับเจ้าภาพอีกทีว่าเนี่ยขึ้นไม่ได้แน่เลยทำไงอ่ะร้องไม่ได้แน่นอนเขาก็บอกว่าคุณจะฆ่าผมหรือไงเพราะว่างานมันจะเริ่มแล้วอ่ะถึงเวลาแล้วคุณนะพูดนี้ไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องขึ้นขึ้นเวทีไปถึงปุ๊บอยู่ก็หันไปบอกนักดนตรีว่าขอเปลี่ยนเพลงนะคะจากเพลงช้าๆเป็นเพลงที่ใช้พลังเยอะเหมยหัวเริ่มต้นที่เหมยหัวค่ะปรากฏว่าไม่รู้เดี๋ยวบุญต้องเป็นบุญแน่นอนก็คือสามารถร้องได้จน12เพลง
2: โอ้โห
1: แต่ตัวเรารู้ว่าร้องนี่ห่วยแตกมากร้องเหมือนคนร้องเพลงไม่เป็นร้องเหมือนคนแบบว่าเพิ่งหัดร้องอ่ะ
0: จริงพอคิดย้อนกลับไปครับเราคิดได้นะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นอาการมาจากอะไรกันแน่คร
1: ับ อันดับแรกเลยนี่ก็คือภูมิแพ้นั่นแหละเพราะคุณแม่เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กๆนะครับ
0: ภูมิแพ้คือ
1: แพ้อากาศแพ้ควันทุกชนิดในโลกนี้ไม่ว่าเป็นบุหรี่ควันจากทูบควันจากการทำกับข้าวและโดยเฉพาะหมอกซึ่งเป็นหมอกธรรมชาติซึ่งไม่ควรจะแพ้ก็แพ้ถ้าโดนหมอกจะหายใจไม่ออกเลย
2: ค่ะตอนนั้นที่แม่ไม่มีเสียงอะค่ะคุณหมอที่นู่นรักษาแม่ยังไงคะ
1: ก็ให้ยาตามปกติหมอที่โน่นเขาจะให้ยาอ่อนๆก่อนเพราะว่าหมอที่โน่นไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่คือถ้าเห็นหนักนี่คือยาหนักเข้าไปเลยที่โน่นเขากลัวโดนสูเขาก็ให้เบาไปก่อนอย่างค่อยๆไปก่อนมันก็ไม่หายก็ยิ่งเป็นหนักสะสม
2: แล้วตอนนี้แม่ยังต้องระมัดระวังดูแลตัวเองยังไงเป็นพิเศษ
1: ยิ่งเลยเพราะว่าหลังจากที่เป็นหนักคราวที่แล้วเนี่ยเสียงเปลี่ยนเสียงพูดเนี่ยทุกวันนี้เสียงเปลี่ยนเสียงแตกแล้วก็เวลาร้องเพลงถ้าเสียงสูงมากๆก็จะไม่ถึงจะไม่ถึงก็ต้องดูแลด้วยการออกกำลังกายหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายหรอกมันจะติดตัวเราไปตลอดแต่เป็นโรคที่น่ารำคาญไงเราก็ต้องดูแลด้วยการออกกำลังกายก็ดีขึ้นนะออกกำลังกายก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่หายก็ยังบางวันยังต้องใช้ยาอยู่
2: แล้วที่แม่บอกว่าไปอยู่ที่นู่นที่อยู่ในคาสิโนมันมีพวกควันบุหรี่เยอะ
1: เยอะมากเพราะทุกคนสูบหมดคนที่ไปเล่นสูบหมด
2: อ
1: ย่างครั้งล่าสุดคุณแม่ได้ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นสูบบุหรี่จัดมากในร้านอาหารในสถานที่เขาจัดโชว์ก็เข็ดจนตายก็ไม่อีกแล้วหลีกเลี่ยงหมดตรงไหนสูบบุหรี่ตรงไหนมีควันตรงไหนแม่จะไม่ไปเลยแล้วฝุ่นละอองก็แพ้ฝุ่นเยอะก็เป็น
2: วันนี้เรามีคุณหมอโรคภูมิแพ้มาร่วมรายการกับเราเผื่อคุณแม่มีคำถามจะได้ถามกับคุณหมอนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ถามก่อนเลยครับคุณหมอครับภูมิแพ้ทางเดินหายใจเป็นโรคที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน
4: ่ก็สาเหตุหลักก็เป็นจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็ไปกระตุ้นทําให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นจมูกหรือว่าหลอดลมนะคะก็มีได้ตั้งแต่เยื่อบุจมูกอักเสบแล้วก็มีหอบหืดค่ะ
2: อย่างแม่เจินค่ะแม่เจินบอกว่าแพ้ควันทุกชนิดนะคะแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอค่ะจะแพ้อะไรบ้างคะ
4: ค่ะส่วนมากในคนไทยนะคะประมาณ 80% เนี่ยเราจะแพ้ที่ทดสอบกันว่าแพ้อะไรเนี่ยจะทดแพ้เป็นไรฝุ่นนะคะไรฝุ่นมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะโดยมากนะมักจะอยู่ตามที่นอนหมอนนะคะโครมหนังสือเก่าๆผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้ววิธีการรักษาของคุณหมอคะ

0: ใช้วิธีไหนคะ
1: จริงๆหลักการรักษาภูมิแพ้นะคะหลักๆอันดับแรกเลยก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราทราบว่าเราแพ้อะไรเราก็จะเลี่ยงสิ่งที่เราแพ
0: ้ไม่ไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นอย่างแม่เจิญก็ไม่ไปในสถานที่ที่มีควันบุหรี
2: ่ค่ะไม่ไป
1: ค่ะอันที่สองก็คือใช้ยาการรักษาโดยการใช้ยานะคะยาก็คือจะเป็นยาที่ไปช่วยลดอาการนะคะแล้วก็จะมียาที่ช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราแข็งแรงอาการเรื่องภูมิแพ้เราก็จะดีขึ้นได
2: ้ตอนนี้คุณแม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วมันเริ่มหนักขึ้นตอนที่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหอบหืดด้วยค่ะเพราะบางวันตื่นขึ้นมานี่หายใจไม่ทั่วท้องหายใจเหมือนไม่มีออกซิเจนเข้าไปข้างในเลยอ่ะหายใจขัดอันนี้จะแก้ยังไงครับ
1: ก็จริงๆอันดับแรกสุดก็คือควรจะทราบก่อนว่าแพ้อะไรอ่ะนะคะจะได้แก้ได้ตรงจุด
2: ทั้งฝุ่นทั้งควัน
1: ที่สุด
2: แพ้หมด
1: คือถ้าอย่างนั้นก็คือต้องเลี่ยงนะคะวิธีการเลี่ยงถ้าเกิดควันนี่จริงๆมันจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นหลักนะคะก็คือแนะนำให้เลี่ยงส่วนเรื่องไรฝุ่นเนี่ยก็ต้องดูแลความสะอาดของบ้านแล้วก็ที่นอนหลักๆ ก็ต้องเป็นเตียงแล้วก็อุปกรณ์เครื่องนอนทั้งหลายเพราะว่าเราใช้ชีวิตประมาณ8ชั่วโมงอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าเรายังสัมผัสไรฝุ่นอยู่เราก็จะมีอาการเยอะนะคะก็คือผ้าปูที่นอนนี่ควรจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็เอาไปซักนะคะไรฝุ่นนี้จะตายต้องใช้ความร้อนนิดนึง
2: ที่นอนสามารถตากแดดแล้วมันจะหายไหมไรฝุ่น
1: ตากแดดแล้วมันไม่หายค่ะเนื่องจากที่นอนเนี่ยเวลาตากแดดปุ๊บไรฝุ่นมันก็จะมุดลงไปอยู่ข้างล่าง
0: โอ้มันหลบแดด
1: ประมาณนั้นค่ะพอมันร้อนมันก็หลบไปอยู่ข้างล่างแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่นอนเก่ามากเราอาจจะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะ
3: คุณหมอครับวกกลับมาที่อาการของคุณแม่เจนหน่อย
1: ค
3: ือตอนที่แม่เจนเป็นหนักๆเนี่ยไม่มีเสียงเลยไออาการไม่มีเสียงเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
1: ส่วนใหญ่อาการไม่มีเสียงนี่น่าจะเป็นจากสาเหตุของกล่องเสียงนะคะกล่องเสียงจะเกิดการอักเสบนะคะเส้นเสียงอะค่ะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วมันต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะซ่อมแซมรักษาตัว
2: แต่นี่เป็น10กว่าปีแล้วเสียงพูดก็ยังแตกเหมือนเดิมครับ
1: ส่วนเสียงที่แหบนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเกิดการอักเสบแล้วการซ่อมแซมมันทำให้มีความผิดปกติของเส้นเสียงนิดหน่อยเหมือนเราเป็นแผลอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดเป็นแผล
2: เป็นแผลเป็นอะไรทั้ง
1: ประมาณนั้นค่ะ
0: แล้วอย่างของคุณแม่เนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเหตุการณ์แบบเสียงหายอีกไหมคะ
1: คือโดยมากเสียงหายนี่น่าจะเป็นจากสมมติโดยมากนะคะการอักเสบมันจะเป็นจากการติดเชื้อบางชนิดนะคะโดยตอนนั้นคุณหมอเขาก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อยาลดการอักเสบใช่ไหมคะโดยมากมันจะเป็นจากการติดเชื้อเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสค่ะ
0: อย่างโรคภูมิแพ้เนี่ยค่ะทั่วๆไปมีโอกาสที่เราจะหายขาดไหมคะจากเดิมเคยแพ้ไรฝุ่นมีโอกาสที่เราจะไม่แพ้เป็นไปได้บ้างไหมคะ
1: ก็มันมีการรักษาบางอย่างนะคะที่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ทำให้จากที่เคยแพ้ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้และมันหายไปได้นะคะซึ่งการรักษานี้เราเรียกว่าการรักษาโดยวิธีอิมมูโนเทอราปีนะคะอิมมูโนเทอราปีก็คือคล้ายๆหนามยอกเอาหนามบ่งในแบบหนังจีนกำลังภายในอะไรประมาณนั้นก็คือสมมุติเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้สารก่อภูมิแพ้นั้นเข้าไปในร่างกายกระตุ้นทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้ระยะเวลานานถ้าเกิดจะรักษาด้วยวิธีนี้ก็ประมาณ 3-5 ปีนะคะก็มีโอกาสที่จะอาการดีขึ้นไม่ต้องใช้ยาได
0: ้อย่างถ้าแม่เจิญกลับไปอยู่ในที่ที่มีควันมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณหมอ
1: ก็น่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้มีอาการเกิดขึ้นนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่วมด้วยหอบหืดก็คือเป็นการอักเสบของหลอดลมเล็กๆที่อยู่ในปอดนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่วมด้วยเนี่ยแล้วไปได้รับสิ่งกระตุ้นมันก็จะมีอาการกระตุ้นทำให้เกิดอาการหอบหืดขึ้นมาได้
3: อยากให้คุณหมอนะครับฝากถึงผู้ป่วยโรคนี้หน่อยครับว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับโรคนี้ครับ
1: ก็การปฏิบัติตัวของคนไข้โรคภูมิแพ้ก็คือ1ก็คือ ดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ดีสร้างได้จากการออกกำลังกายนะคะก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทานอาหารที่สุขสะอาดมีครบ5หมู่นะคะวิตามินก็ทานจากผักผลไม้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ
0: ้
1: ถ้ามีอาการมากนะคะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ไปพบแพทย์ได้ยาช่วยได
0: ้
1: ค่ะ
0: ค่ะได้แง่คิดเยอะเลยนะคะคุณหมอทุกท่านที่มารายการของเราค่ะจะย้ำเรื่องการออกกำลังกาย
3: คือป้องกันไว้ดีกว่าปล่อยให้เป็นแล้วมาแก้ไขทีหล
0: ัง ใช่ป้องกันดีกว่ารักษาช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
3: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับวันนี้เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรก
4: คุณหมอคะยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีถ้าใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
0: ยาพ่นที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะคุณหมอ
1: มีค่ะก็คือยาพ่นจมูกที่พ่นแล้วโล่งเลยเนี่ย มันจะเป็นยาที่ไปทำให้เยื่อบุจมูกมันหดตัวเส้นเลือดหดตัวนะคะเราจะไม่ใช้ติดต่อกันเกิน7วันเพราะว่าถ้าเกิดใช้ติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยหลังจากหยุดใช้มันจะมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับโยโย่อะรีบาวขึ้นมาจากเดิมที่เหมือนใช้แล้วหายโล่งทันทีกลับกลายเป็นเยื่อบุจมูกก็จะบว
0: ม
1: แล้วก็จมูกตันแล้วก็ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้ใช้นานเกิน1สัปดาห
3: ์ค่ะก็ได้คำตอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คุณหมอครับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามกินนมใช่ไหมครับ
0: ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามดื่มนมจริงไหมคะมีน้องที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าในนมมันจะมีสารที่ทำให้คอหนืดหนืดแล้วยิ่งทำให้หายใจไม่สะดวกอันนี้จริงไหมคะหมอ
1: ส่วนตัวคิดว่าไม่จริงนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจโดยมากจะไม่ได้แพ้นมนี่ก็ไม่ได้แสดงอาการของการเวลาคนไข้แพ้นมก็จะไม่ได้แสดงอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักนะคะส่วนที่สารหนืดๆหมอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนระคายเคืองมากกว่าที่จะทำให้กระตุ้นให้อาการภูมิแพ้แย่ลง
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันค่ะ
0: ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็ดื่มนมได้ยกเว้นว่าแพ้นม
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณแม่เจิญด้วยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: และช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปชมสิ่งดีๆที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดามาครับ
6: น่ารักทุกต้นเลยน่ารักไหมครับพี่หมวยครับ
0: น่ารักค่ะนี่แพลวชอบเหรอ
6: ใช่ครับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีแคคตัสอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเวลาทำงานมาเครียดๆเห็นอะไรเขียวๆหน่อยก็ชื่นใจแล้วล่ะครับ
7: ทำอะไรกันอยู่ครับ
6: โอ๊ยโอ้โห
7: ตายแล้วตายแล้วนี่เดี๋ยวนี้วางยากันขนาดนี้เลยครับเนี่ย
0: บีมนั่งทับเหรอเฮ้ยพังเลยอ่ะ
6: แล้วดูดิหวยก้นผมอะว่าถ้าก้นพี่บีมเป็นแผลพี่บีมก็ทายาได้แต่กระบองเพชรมันไม่มียาทาให้หายนะครับ
0: ดีเดี๋ยว
8: ฟังดูแปลกๆแต่ก็มีเหตุผลถ้าเราเป็นแผลเราสามารถเยียวยาตัวเองได้แต่กระบองเพชรไม่ได
6: ้โอ้ยพี่สนใจกันหน่อยสิครับแล้วนี่ซื้ออะไรมาทำไมเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยนี่อะไรอ่ะไปไหนมาเนี่ย
9: ก็วันนี้ครับผมจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปเที่ยวที่หนึ่งครับอยากรู้ไหมครับว่าไปที่ไหนมา
3: พี่บอกว่าไม่อยากรู
9: ้งั้นคุณผู้ชมเราไปเที่ยวกันครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่เขามีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า Secret Space ครับเป็นที่ที่รวบรวมต้นไม้ไว้เยอะมากครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับบรรยากาศรอบๆตัวผมเนี่ยเต็มไปด้วยต้น

0: ในส่วนของเราเนี่ยคือเราเป็นศูนย์เฉพาะพันธุ์ไม้ขายแล้วก็ส่งออกแล้วครับก็เลยเอาต้นไม้มาใช้เป็นประโยชน์คือจัดในพื้นที่ให้ลูกค้าเห็นว่าต้นไม้พวกนี้ใช้ได้จริงทีนี้ถ้าเกิดต้นไม้ที่ขึ้นชื่อของเราตอนนี้ก็คือแคนตัสนะครับหรือกระบองเพชรนะครับที่เราจะพาเข้าไปชมแทนที่ด้านในนะครับนอกจากจะมีแล้วก็มีไม้พวกเฟิร์นพวกสับปะรดสีอะไรพวกนี้ฮะซึ่งที่โชว์อยู่ทั้งหมดนะฮะ 90% จะเป็นของเราทั้งหมดเลย
1: เดี๋ยวพี่โอพาผมเดินชมสวนตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับ

0: โอ้พี่โอครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อาณาจักรกระบองเพชร
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแคคตัสในตรงนี้คือใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีทั้งแบบว่าหูอันนี้ถามจริงครับอายุแต่ละต้นนี่คือเท่าไหร
1: ่ก็มีนะครับถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ3 40 50ปี
0: แล้วอย่างอันที่มีแบบมีหลาย
1: ๆอันนั้นเค้าเรียกไม้กออ
0: ันนี้เป็นไม้กอ
1: ใช่ครับก็คืออายุตัวนั้นจะไม่เยอะมากแต่เพียงแค่ว่าเราใช้หลายหัวอยู่ด้วยกัน
0: มีวิธีการดูแลรักษายากไหมครับกระบองเพชรเนี่ยคร
1: ับ อ๋อไม่ยากครับในส่วนของกระบองเพชรเพียงแค่ว่าไม่ให้เขาโดนฝนหรือว่าน้ำแฉะหรือว่าชื้นมากเกินไปแค่นั้นเองเพราะเป็นไม้ทะเลทรายครับไม้แรงนะครับรดน้ำไม่จำเป็นต้องรดทุกวันหมายถึงว่าอาทิตย์นึงรดครั้งหรือสองครั้งเขาก็สามารถอยู่ได
0: ้ครับนอกจากต้นไม้ที่เห็นว่าเยอะแล้วเห็นว่าที่นี่ก็มีจำหน่ายให้กับคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ด้วย
1: ใช่ครับในส่วนของที่จำหน่ายจะอยู่ในโซนทางด้านนี้นะครับก็จะมีราคาติดไว้ที่หน้าเชลฟ์หมดเลยบอกเลยว่าต้นไม้ประมาณนี้ไซส์นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่
0: แล้วอย่างต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยจัดเป็นสวนแบบขนาดใหญ่แบบเนี้ยเรามีแบบว่าจัดเป็นแบบสวนที่เหมือนแบบเป็นสวนเล็กๆเป็นสวนถาดเป็นอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไหมคร
1: ับ อันนี้ส่วนจริงๆแล้วของเราก็จะมีในกลุ่มของลูกค้าที่จะมาทำเวิร์กช็อปนะครับในการจัดสวนถาดเราก็มีอยู่ครับ
0: พอจะมีตัวอย่างให้เห็นไหมครับว่าสวนถาด
1: อ๋อมีครับผมจะอยู่ด้านใน
0: โอ้ขอดูได้ไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: ครับเชิญครับโอ้พี่โอครับแถวนี้นี่คือต้นไม้นี่สวยๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็ไม่ได้เป็นต้นเล็กๆแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แถวนี้ต้นไหนแพงที่สุดครับ
1: ให้ทายสิครับว่าต้นไหนแพงที่สุด
0: ถ้าแถวนี้เหรออันนี้ละกันเพราะอันนี้กอใหญ่สุด ใช่ไหมครับ
1: อันนี้ราคาก็ค่อนข้างอยู่นะครับ
0: อันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 20,000ครับ
0: ประมาณ 20,000
1: ครับผม
0: โอ้โหแล้วถ้าย่อมลงมาหน่อยอย่างอันนี้ล่ะครับ
1: อันนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันแพงไหมครับ
1: แล้ว 60,000 แพงไหมคร
0: ับ 60,000 บาท
1: ใช่ครับ
0: กระถางแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: โอ้แต่หลายๆคนก็เข้าใจว่ากระบองเพชรเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ที่แพงแล้วก็ดูแลรักษายากอันนี้จริงไหมครับ
1: ก็มีส่วนนะแต่ละสายพันธุ์จะการดูแลก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
0: อย่างที่พี่โอเนี่ยคุกคลีกับการปลูกต้นไม้มาจัดสวนมาอะไรเงี้ยครับการจัดต้นไม้การปลูกต้นไม้การจัดสวนเนี่ยมีส่วนสำคัญกับสุขภาพยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออันดับแรกเลยคือ1มันอยู่ที่ความชอบของเราด้วยนะครับการที่เราปลูกต้นไม้ได้ดูสิ่งที่เราชอบมันก็จะมีความสุขในตัวเราอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปหาอะไรข้างนอกได้เลยเพราะว่าเราสามารถเดินดูรดน้ําพรวนดินหรือว่าดูแลดูว่าเขามีดอกออกดอกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขกับการที่เราได้อยู่กับเขาแล้วครับ
0: โดยที่สําคัญเวลาเห็นอะไรที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยรู้สึกสบายตานะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้สีแดง ไม่สบายตาเดี๋ยวผมเอาไปดูแลเอง
1: โอเค
0: ขอบคุณมากครับพี่โอครับ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับรู้สึกสดชื่นเหมือนผมไหมครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสเนี่ยนะครับก็คงจะถูกอกถูกใจไม่น้อยแต่มาที่นี่ทั้งทีนะครับของฝากของพี่หมวยพี่บีมมีแน่นอนครับเดี๋ยวผมเลือกไปให้นะครับ
2: น่ารักมากๆเลยอ่ะแฮลพี่ว่าต้นเล็กๆมองเพลินแล้วบางต้นก็มีดอกสีสวยด้วยเวลาที่จัดเรียงอยู่ในตะถางนะมันเหมือนกับเป็นป่าขนาดย่อมๆเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับแล้วแคคตัสเนี่ยนะครับดูแลรักษาง่ายมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดให้พี่หมวยสวยๆเลย1กระถางเวลาพี่หมวยตื่นนอนมาเห็นแล้วก็จะได้สดชื่นไงครับ
3: จริงๆถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องแคคตัสเนี่ยผมเนี่ยครับมีความรู้ดีมากเลยเป็นที่1เลยนะครับไม่เป็น2รองใคร
2: อ้าวบีมก็รู้เหมือนกันเหรอพวก
3: รู้ครับ
2: กระบองเพชรเนี่ย
4: ว้าว
3: เนี่ยเห็นอย่างงี้นะฮะลูกกลมๆม
2: ี
3: หนามออกมาเนี่ยเห็นหนามเล็กๆนะครับผมแล้วลูกไม่ใหญ่มากนะฮะอันนี้แคคตัสแน่นอนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเผื่อมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงและหนามแหลมกว่านี้หน่อยแล้วก็หนามเยอะมีก้านด้วยยาวๆนะครับเผาออกมาเป็นมีสีเหลืองข้างในนะฮะมีกลิ่นหอมๆนะครับผมอันนั้นทุเรียนครับ
0: ทุเรียน
3: แล้วถ้าเผื่อใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมหนามสั้นลงมา

0: หน่อยแต่ว่าหนามเยอะนะฮะพาวมาข้างในมีกลิ่นหอมๆเหมือนกันครับสีเหลืองอันนั้นขนุนครับ
1: พี่ว่าพอแล้วดีกว่าพี่ว่าพอแล้วดีกว่าหมดเวลาแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรา3คนพร้อมทั้ง Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นอกจากนั้นยังมีเป็นต้นเลยครับต้นแล้วเป็นหนามรอบๆเลยฮะอันนั้นไม่ควรปลูกในบ้านนะครับ
3: ทำไมครับ
0: อันนั้นต้นงิ้วครับ
3: ต้นงิ้ว
1: ที่ว่าเลิกงิ้วครับไปกันไปกันดีกว่า
3: ก็ว่าอย่าง
0: เผื่อครับบางคนก็ชอบตี
1: เดี๋ยวไปลงกระถางดีกว่าเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ไปลงแบบว่าเป็นป่าใหญ่ๆเลยอ่ะ
0: ยังไงครับ
3: หนาวมา

0: Philip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับวิงเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนติ้วภายในกระเพาะอาหารรู้สึกปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากผิดปกติหูอื้อคล้ายน้ำเข้าหูมีเสียงในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือแมลงร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับควบคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้เกิดอาการเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
2: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20ถึง50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้เป็นหลักและดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มากขึ้นครับ
3: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2หูต่างหากหูตึง2ข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับแรกนี่ต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความดันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆเกิดความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันนี้เป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกันเราพบว่า2โรคนี้พบได้ในคนคนเดียวกันบ่อย
1: ๆและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

เป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพฤกษ์อัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปครับผม

มยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊หัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊แล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมเชื้อการแพทย์เพราะว่านะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมมาจากเบรนก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่าอินเทอร์เฟซก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะฮะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะในขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบรนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะซึ่งอันนี้เองนะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับโซนที่สองนะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่สามโซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะก็คือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่า spinal cord injury ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะครับส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่งสองส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตา
ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาของเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะฮะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนนี้เป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซนเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมอง2ส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นขึ้นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้ขึ้นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์หนึ่งในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะฮะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวต้านทานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนเท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10กำลังลบ6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้พอเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะใช่มั้ยพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละขึ้นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดท์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสมองแล้วอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะและนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของขึ้นสมองและตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวบวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะ activate จอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะ
นะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ในบ้านนะของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า iThink 2หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดถ้าปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถ

0: ที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่ใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคือจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะฮะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนก็สามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะ
1: ฮะและกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันท์ได้คิดวิจัยคลื่นที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกนะเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะณขณะเดียวกันแสดงว่าจะพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับที่เราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้มันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอ หรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างละเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะฮะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่ายูนิเวอร์แซลมากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
0: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนเนี้ยเขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเหมือนว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
3: ใช่
0: เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือ นะถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลย
3: นึกเลย
0: ปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะฮะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหม
3: ไม่บ่อยนะ
0: ไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
3: ไม่เป็น
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมสอนให้ครั้งนี
3: ้ชอบแก๊กชอบ
4: นะคิดว่าเล่นได้ไหม
3: คิดว่าเล่นได
4: ้ได้เนอะ
0: เดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
4: รับให้ได้นะ
3: คิด
4: เล
3: ย
4: ทันไหม
0: โอเคเยอะขึ้นแล้ว
4: ลุ้นทันไหมทันเอียง
5: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
4: รับไม่ได้

0: สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
1: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
2: รู้สึกดีและมีประโยชน
1: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแตกได้มือที่ไม่รู้จะเข็น
1: มือที่อยากกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
2: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
2: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงทุกสิทธิ์มากๆตรงนี้
3: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
0: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
5: ทางไหนทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
6: ตรงไป
5: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
7: ชนแล้วหลับตาค่ะ

เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงใหลสิ่งที่เองชอบสิ่งที่เองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขคอนิจิวะ
2: คอนิจิวะ
1: โอ้ยแบบเนี้ยวันนี้มาทั้งแบบพูดกันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อาหารญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้าเลยอะค่ะ
2: โอ้น่าทานมากๆเลยคร
1: ับ ใช่จริงๆอันนี้เป็นแบบของโปรดพี่เลยนะเป็นอาหารที่เราชื่นชอบมากแล้วจริงๆอาหารญี่ปุ่นเนี้ยก็ค่อนข้างมีมากมายแล้วก
2: ็
1: เป็นที่นิยมในประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี้ยในอาหารญี่ปุ่นยังมีข้อดียังไงบ้างในมุมมองของเชฟ
2: จริงๆเนี้ยนอกจากความสดใหม่แล้วก็ความพิถีพิถันในการทำอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารที่ทำให้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวด้วยครับพี่เอก
1: เพราะว่าถ้าเราดูในข้อมูลนะคะตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก82ปีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะคุณฟูสะทัสึมินะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอายุอยู่เกิน116ปีไปแล้วนะคะถ
2: ือ
1: ว่าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีอายุยืนที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นวันนี้นะคะ Food Choice จะมาไขความลับอายุยืนกับอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่ดีกับสุขภาพและส่งเสริมการที่มีอายุยืนได้ยังไงค่ะความลับแรกนะคะที่เราจะมาคุยกันสำหรับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งของภาษาญี่ปุ่น
2: บอ
1: กว
2: ่
1: าฮาราฮาชิบุนะคะ
2: ค
1: ำนี้เนี่ยมันแปลว่ากินเข้าไปแล้วให้มันอิ่มท้องประมาณ 80% จะมีคนถามบ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะกิน 80% นี้คืออะไรนะคะจริงๆที่มาอันเนี้ยมันก็จะมาจากกลุ่มของคนโอกินาวาเนาะเขาจะไปถามแล้วก็บอกว่าเออเป็นข้อสังเกตว่าในคนโอกินาวาเนี่ยจริงๆเวลาเขากินอาหารเนี่ยเขาจะไม่กินจนอิ่มทีนี้ถามว่าเวลาถ้าเราจะทำเนี่ยทำยังไงต้องบอกว่าถ้าเรามีความหิวปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเราเริ่มกินอาหารเนี่ยตอนแรกอะความหิวจะหายก่อนพอหายหิวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเริ่มอิ่มเพราะฉะนั้นเราให้กินแค่ตรงจุดที่เราหายหิว
2: แต่ไม่ต้องถึงขนาดอิ่ม
1: ต้องอันนี้ค่ะคือประมาณ 80% คือไม่ต้องกินจนอิ่มมากเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆอันแรกนะคะก็คือกินหายหิวอันนี้คือได้แหละ
2: ครับผมแล้วกินอาหารแค่ 80% เนี่ยครับมันดีต่อสุขภาพเป็นไงครับพี่
1: ก็ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราต้องมีเต็มร้อยใช่ไห
2: ม
1: การกิน 80% แปลว่ากินขาดขาดก
2: ิน
1: ไม่พอ
2: ครับผม
1: นะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า caloric restriction นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆเราจะฮิตคำว่า IF เราได้ยินบ่อยๆ
2: ใช่ไหม
1: ถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายก็จะเริ่มเอาของที่มีในร่างกายมาใช้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าอ้วนนี่ก็จะลดลงนะคะอันที่สองเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีระยะเวลาในการที่จะซ่อมแซมไม่ไปกระตุ้นระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอะไรใดๆก็ตามที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยต้องใช้งานเยอะพูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆอ่ะร่างกายไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเต็มร้อยหรือเกินร้อยแต่เราใช้งานเขาให้น้อยที่สุดเท่าที่ร่างกายเรายังทำงานไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลดการเสื่อมโทรมหรือว่าลดการทำงานในร่างกายลงมันมีข้อมูลค่ะเอาเป็นว่าถ้าเป็นในสัตว์ทดลองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราให้อาหารเขาเต็มที่ 100% กับเราจำกัดอาหารของเขาเนี่ยปรากฏว่าในสัตว์ทดลองอะค่ะถ้าเราจำกัดอาหารเนี่ยเขาอายุยืนยาวกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าคอนเซปต์ของ caloric restriction แล้วนี่ก็เข้ากับคอนเซปต์ที่คนญี่ปุ่นกินนะคะว่ากินแค่ 80% ค่ะโดยทั่วไปนะคะถามว่าเออแล้ว 80% มันคืออะไรเอาเป็นว่าเราต้องการกี่แคลอรี่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะหลักๆเนี่ยบอกว่าที่เราต้องใช้ตอนที่เราอยู่นิ่งๆอยู่ประมาณสัก 20-22 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่แอคทีฟมากๆหรือออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างตั้มอย่างเงี้ยเราก็จะบวกไปแล้วก็ดูว่าถ้าเราออกกำลังกายเอาง่ายๆเลยสมมติถ้าตั้มอยู่ในยิม ก็ต้องเห็นว่ามันเบิร์นไปเท่าไหร่ต้องก็เติมไปเท่านั้นแต่ถ้าสมมติใครอยากจะลดน้ำหนักก็เอาเป็นว่ากินเท่าที่ร่างกายต้องใช้แล้วส่วนที่ออกกำลังกายก็เอาไปลดส่วนของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าในกรณีที่เรากินเนี่ยถ้าเราไม่กินมากจนเกินไปร่างกายก็จะไม่สะสมดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอะค่ะเรากินประมาณ 80% เนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับสุขภาพเวลาที่เราจะลดอาหารนะคะคำถามคือเอ๊ะเราต้องลดเท่าไหร่หรอโดยทั่วไปเราจะลดประมาณ 10-30% ของพลังงานแล้วการลดแค่นี้ค่ะจะไม่ทำให้ร่างกายเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารค่ะ
2: คราวนี้เทคนิคครับคนก็จะสังเกตว่าเฮ้ยแล้วถ้ากินยังไงให้เรารู้สึกว่าแค่หายหิวแต่ว่าไม่ถึงกับอิ่มนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการกินให้นานมากขึ้นครับบางทีเราเร่งรีบมากๆเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากครับช่วงเวลาที
1: ่ไม่ทันคิด
2: หายหิวไปจนถึงอิ่มเนี่ยมันแคบมากๆจนเราอ่ะรู้สึกไม่ทันเราอาจจะ extend เวลาให้มืออาหารนั้นน่ะนานมากขึ้นอาจจะเคี้ยวให้ช้าลงหรือค่อยๆกินให้นานมากขึ้นครับอย่างที่2คือคนญี่ปุ่นที่ใช้กันคือเขาจะจัดภาชนะเยอะๆครับอย่างเนี้ยเราเห็นเซตเนี่ยก็จะมีภาชนะเล็กๆน้อยๆเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราไปประเทศญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าบางทีเขามาเป็นโต๊ะเซตมีเป็นช่องเยอะๆแล้วก็มีอาหารเล็กๆน้อยๆฟิลเข้าไปให้รู้สึกเยอะหรือแม้กระทั่งเป็นเซตอาหารเลยที่เรียกว่าไคเซกิเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากินในปริมาณที่เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอามารวมกันเป็นจานเดียว
1: เรามองเห็นหลายอย่างโอเครับข้อที่2นะคะถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นจะรู้ว่ามีผักหรือมีเครื่องเคียงเยอะมากเลย
2: เยอะมาก
1: ซึ่งอาจจะเกินครึ่งนึงของถาดด้วยซ้ำไปที่จะเต็มไปด้วยผักอันนี้มันช่วยยังไงเอ่ย
2: โอ้จริงๆเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันเลยครับว่าผักเนี่ย1เลยคือไฟเบอร์สูงครับ
1: ใช่อ
2: ย่างที่2คือวิตามินเนี่ยเยอะมากๆนะครับแค่2 อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วครับ
1: ไม่เพียงแค่คนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นข้อมูลของทั่วๆโลกเลยบอกว่าอาหารสำหรับคนที่สุขภาพดีหรือว่าในกลุ่มประเทศที่มีอายุยืนยาวเนี่ยเราไปมองแพทเทิร์นของอาหารเขาเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของผักผลไม้เยอะพี่อยากรู้ถ้าสมมติว่าญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะกินผักอะไรที่พี่เห็นเน
2: า
1: ะส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดที
2: ่
1: สำคัญช่วงนี้ก็จะเป็นมันหวาน
2: โอ้ครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่เจอบ่อยเนี่ยครับสาหร่ายผมสาหร่ายทุกชนิดที่มีเนี่ยเขากินหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวากาเมะสาหร่ายแดงหรือว่าสาหร่ายเป็นแผ่นที่เขาจะใช้สำหรับใส่ในน้ำซุปพวกคอมบุต่างๆครับผม
1: ข้อดีนะคะในกรณีที่จะกินเป็นพวกของสาหร่ายเนี่ยนอกจากจะได้แร่ธาตุแล้วเนี่ยก็ยังจะได้พวกของโอเมก้า3นิดนึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีแร่ธาตุเยอะนะคะมีไฟเบอร์นะคะในกรณีของกลุ่มสาหร่ายอันที่2ในกรณีของมันหวานเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าจะมีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับในคนที่จะกินเพื่อที่จะทำให้น้ำตาลในเลือดมันไม่สูงมากนักนะคะในกลุ่มของเห็ดเองเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เราคุ้นๆกันคนรู้จักชิตาเกะทราบไหมว่าชิตาเกะคือเห็ดหอม หลายคนกินเห็ดหอมแต่ไม่รู้ว่าเห็ดหอมมันคือชิตาเกะ ชิตาเกะคือเห็ดหอมสดใช่ไหมคะแล้วพอไปตากแห้งก็จะกลายเป็นเห็ดหอมเนาะจริงๆมันก็จะมีพวกของแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามินดีนะคะแต่ว่าในเห็ดหอมสดอาจจะน้อยหน่อยตัวที่เป็นเห็ดหอมตากแห้งก็จะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ในเห็ดเองก็มีโปรตีนด้วย ใช่ไหมคะและอันนี้ก็คือคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของผักซึ่งกินเยอะในทางญี่ปุ่น
2: แล้วได้สังเกตแล้วว่าผักของญี่ปุ่นหลายๆอย่างเนี่ยจะมีความอูมามิในตัวเองอยู่แล้วครับผมเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเวลากินเนี่ยเราไม่ค่อยเคี้ยวออกแม้กระทั่งเป็นคนไทยเองก็ตามเนี่ยก็จะนิยมกินผักของญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอคนญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กเลยถูกปลูกฝังว่าผักจริงๆกินแล้วมันอร่อยแล้วรสชาติมันอร่อยในตัวเองเนี่ยจะทำให้เด็กของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะติดการกินผักมาจนถึงผู้ใหญ่เลยด้วยครับ
1: ไขความลับข้อที่3นะคะหลังจากที่บอกว่ากินน้อยกินผักเยอะแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่เลยก็คือปลา
2: ใช่
1: ญี่ปุ่นนี้ตลาดปลาขึ้น

0: ชื่อมากใช่ไหมคะตรงนี้มีตั้งหลายอย่างอะต้อมเราจะเลือกยังไงดีแล้วแต่ละชนิดมันต่างกันยังไง
1: ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าโปรตีนหลักของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นปลานะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นประเทศเกาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยปศุสัตว์บนเกาะเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเขาก็จะเน้นทำประมงต่างๆการตกปลาต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวาไรตี้ของปลาที่คนญี่ปุ่นกินเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเราเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยชาร์ตปลาที่เขาติดไว้ตามบอร์ดเนี่ยเยอะมากๆเลยครับแล้วก็จะมีตามฤดูกาลต่างๆด้วยทำให้เวลากินปลาเนี่ยไม่เบื่อเพราะเขาวนชนิดไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ได้ซ้ำซากอยู่กับปลาชนิดเดียวคร
0: ับ อ่ะอย่างข้างหน้าอย่างเงี้ยนี่คือปลาอะไรแล้วก็ยังไงบ้าง
1: คนไทยน่าจะต้องเจอบ่อยแน่นอนนั่นก็คือตัวอากามิหรือปลาทูน่าเนื้อแดงนะครับแล้วก็ตัวฮามาจิซึ่งเป็นเยลโล่เทลส์นะครับคือตัวปลา
0: หางเหลือง
1: ข้อดีของทั้งสองกลุ่มนี้เลยคือไขมันต่ำนะครับอย่างที่เรียกมาเนี่ยคือส่วนของอากามิเนี่ยจะเป็นส่วนลีนที่สุดคือไขมันต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ปลาเนื้อแดงเนี่ยที่จะได้ประโยชน์ถัดมาเลยคือเหล็ก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าปลาเนื้อแดงเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นธาตุเหล็กเยอะๆนะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะได้ธาตุเหล็กเสริมเข้าไปค่อนข้างสูงนะครับ
0: บำรุงเลือด
1: ใช่ในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณโปรตีนก็สูงเช่นเดียวกันอย่างที่บอกแล้วว่าปริมาณไขมันจะค่อนข้างต่ำครับผม
0: แต่ว่าจะมีคนชอบกินพวกท้องปลาตอนเนี้ย
1: จริงๆท้องปลาเนี่ยไขมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับปลาที่เป็นปลาไขมันเช่นปลาแซลมอนเนี่ยจริงๆแล้วปริมาณไขมันอาจจะไม่ได้สูงเท่ายกเว้นในส่วนของปลาโอโทโร่นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีไขมันถ้าเทียบกับเนื้อวัวเนี่ยคือแทบจะไขมันแทรกเยอะยังยิ่งเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับโอโทโร่
0: พอพูดถึงแซลมอนเนี่ยจริงๆแซลมอนอาจจะไม่ใช่ปลาประจำหรือปลาหลักในญี่ปุ่นเนาะ
1: ใช่ครับสมัยก่อนเลยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ได้ทานปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนเนี่ยเริ่มนิยมมากขึ้นเมื่อคนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มย้ายถิ่นฐานไปตามประเทศอเมริกาหรือประเทศยุโรปต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปเจอปลาแซลมอนที่จะเยอะๆในฝั่งยุโรปใช่ไหมครับพอทานแล้วเริ่มติดใจมากขึ้นหรือเรามาใส่ในเมนูอาหารเพิ่มมากขึ้นเช่นเป็นคาลิฟอร์เนียโรลหรือว่าการทำเป็นซูชิโดยใช้ปลาประจำถิ่นเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มแพร่กับประเทศญี่ปุ่นทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มทานแซลมอนเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ฟังมาตั้งเยอะเรามีตั้งหลายชิ้นนะคะทั้งหลายชนิดแล้วก็หลายส่วนของปลาเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าต้อมจะแนะนำให้กินปลาต้อมจะแนะนำให้กินปลาส่วนไหนแล้วก็กินอย่างไร
1: จริงๆจะบอกว่าปลาเนี่ยอย่างแรกเลยไม่อยากมีข้อจำกัดอยาก encourage ให้คนกินปลาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปลาเนื้อแดงปลาเนื้อขาวหรือปลาที่มีไขมันสูงสามารถทานได้หมดเลยนะครับเพราะว่าปลาที่มีไขมันสูงเนี่ยก็มีประโยชน์นะฮะถ้าถามว่าอะไรดีที่สุดก็ต้องเลือกเป็นปลาที่ค่อนข้างลีนนิดนึงคือปลาเนื้อขาวนะครับที่มีไขมันต่ำหรือว่าแม้กระทั่งเป็นปลาเนื้อแดงที่มีส่วนไขมันต่ำเช่นอากามิอย่างเงี้ยก็จะมีไขมันต่ำครับผม
0: แล้วก็วิธีการทำน
1: ะ
0: ก็ถ้าสังเกตคือของญี่ปุ่นเนี้ยส่วนใหญ่ปลาจะเป็นลักษณะของการกินสดหรือว่าเป็นปลาดิบนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วถ้าเป็นปลาไทยกินดิบได้ไหม
1: จริงๆปลาไทยไม่ได้หนักให้กินดิบเพราะว่าปลาแม่น้ำเนี่ยจะมีพยาธิค่อนข้างเยอะนะครับ
0: ใช่อันนี้อันนึงนะที่จะต้องเตือนทุกท่านเลยก็คือว่าถ้าจะกินเนี่ยเป็นพวกปลาแม่น้ำหรือว่าของบางอย่างเนี่ยควรจะกินเป็นสุกถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยในกรณีของการกินสุกเนี่ยถ้าเกิดเรากินเป็นลักษณะของยำต้มนึ่งย่างปิ้งใดๆเนี่ยที่ไม่มีการเติมน้ำมันแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะไขความลับข้อที่4นะคะเมื่อกี้ต้องบอกไปแล้วว่าโปรตีนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้มาจากปลา
1: ครับผม
0: แต่พี่ขอเถียงนิดนึงว่าญี่ปุ่นกินเต้าหู้เยอะแล้วจะเห็นว่าในเมนูของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเต้าหู้ปนอยู่หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะ
1: นอกจากในซุปมิโซะที่เราเห็นที่จะมีเต้าหู้ใส่เข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยในแอปเปอร์ไทเซอร์หรือตัวที่เปิดเย็นๆเนี่ย
0: มันจะมีเต้าหู้ก้อนแล้วก็ราดด้วยโชยุหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
1: จะเป็นเต้าหู้เย็นครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะใส่อะไรด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นขิงขูดเป็นเล็กๆให้มันมีกลิ่นมีความเผ็ดขึ้นนิดนึงแล้วก็ราดด้วยโชยุนะครับให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นครับผมก็ต้องเล่าว่าตัวเต้าหู้เนี่ยไม่ได้กำเนิดจากตัวญี่ปุ่นเองนะครับเขารับวัฒนธรรมมาจากประเทศจี
0: น
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันก็จะคล้ายบ้านเราเพราะเราก็รับมาจากจีนเหมือนกันก็จะมีทั้งเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ที่เป็นซิลกี้เลยคือเป็นนิ่มๆเลยนะครับกับอันนึงคือเป็นเต้าหู้ที่มันเป็นช้างๆคือเป็นก้อนๆหยาบๆนิดนึงวิธีทานปรุงอาหารหรือวิธีการทานเนี่ยก็จะคล้ายประเทศจีนนะครับอย่างเต้าหู้ที่เป็นนิ่มๆเนี่ยเขาก็จะกินสดเลยหรือเอามาใส่ในอะไรที่มันเป็นน้ำๆนะครับเช่นเป็นซุปต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเต้าหู้ที่เป็นก้อนที่มันหยาบๆ
0: ข้าวมาผัด
1: บางทีเรากินเองเนี่ย texture อาจจะไม่ได้เป็นรส texture ที่มันอร่อยสำหรับในบางคนบางทีเนี่ย
0: จะหยาบๆหน่อยเนาะ
1: ใช่เขาก็จะมาผัดกับน้ำมันนะครับให้มันมีความกรอบเพิ่มมากขึ้นด้านนอกนะครับหรือบางคนเนี่ยเอาไปทอดเลยให้มันเป็นเต้าหู้ทอดครับผม
0: จริงๆแล้วถามว่า2อันนี้เนี่ยมีคุณค่าทางอาหารต่างกันไหมถ้าเกิดเป็นในแง่ของโปรตีนนะคะตัวที่มันจะเป็นเต้าหู้ที่มันค่อนข้างเฟิร์มหรือว่าแข็งหน่อยเนี่ยโปร

0: มันจะเยอะกว่าถ้าเทียบกับอันที่มันนิ่มๆนะคะในส่วนของแคลเซียมเองก็จะมีความต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถจะเลือกกินได้ตามความชอบนะคะอันนี้เหมือนที่บอกไปตอนต้นว่าทำไมมันถึงมีข้อดีอันที่หนึ่งก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลอันที่สองก็คือโปรตีนสูงแต่ว่าไขมันต่ำอีกอันนึงที่เป็นข้อดีนะคะก็คือจะมีไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าเป็นเอสโตรเจนตามธรรมชาตินะคะซึ่งอาจจะเหมาะในคนที่กำลังเข้าสู่วัยทองหรือว่ามีปัญหานะคะอันนี้ก็จะทำให้ได้รับเรื่องของเอสโตรเจนจากธรรมชาติไม่ต้องเสี่ยงกับการเกิดเรื่องของมะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นซึ่งกินเต้าหู้เยอะๆเนี่ยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ค่ะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านม
1: อย่างที่บอกว่าต้องระวังบางเมนูนะครับว่าถ้าเกิดเอาเต้าหู้ไปทอดเนี่ยจากที่คอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำเนี่ยที่อาจจะสูงขึ้นมาได้
0: ลับข้อที่5นะคะต่อเนื่องจากเรื่องของเต้าหู้เมื่อสักครู่เลยเมื่อกี้ตั้มบอกว่านี่ไงอยู่ในอันนี้อันนี้คืออะไรคะมิโซะใช่ไหมซุปมิโซะใช่ไหมมันจะมีความพิเศษนิดนึงเวลาที่เรากินซุปมิโซะเนี่ยมันจะมีกลิ่นพิเศษนิดนึงแล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เขาจะเอามาหมักเราอาจจะเคยได้ยินว่าโยเกิร์ตมันดีกับสุขภาพซึ่งจริงโยเกิร์ตก็คือเอานมไปหมักใช่ไหมตอนนี้ถ้าฝั่งเอเชียก็จะมีหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นนัตโตเองนะคะหรือว่ามิโซะเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นของหมักเนาะเวลาที่หมักปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกของโปรไบโอติกหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกคุณค่าทางอาหารที่ดีนะคะซึ่งจะทำให้อาหารญี่ปุ่นเนี่ยแลดูเป็นอาหารสุขภาพได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของมิโซะหรือว่านัตโตะ
1: ใช่ครับอย่างฝั่งที่เป็นยุโรปเนี่ยเขาจะหมักโยเกิร์ตกันใช่ไหมส
0: ่
1: วนใหญ่เราก็จะรู้จักในชื่อแลคโตบาซิลัสใช่ไหมครับเป
0: ็
1: นแบคทีเรียที่อยู่ในนมเนาะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้หมักครับเขาเรียกว่าโคจิวิธีการเนี่ยเขาจะเอาข้าวมาหมักซึ่งพอเอาข้าวมาหมักเนี่ยมันจะมี2สิ่งมีชีวิตที่โตร่วมกันนั่นก็คือส่วนของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นเชื้อราที่ดีครับพอเขาอยู่กันแบบเป็นมิวชวลิซึม
0: เขาพึ่งพาอาศัยกันเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อก
1: ัน ใช่ในขณะเดียวกันพอเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเอาพลังงานจากข้าวมาใช้แล้วก็ผลิตเป็นสารอื่นๆที่ดีต่อร่างกายออกมาด้วยครับเขาก็จะเอาข้าวเนี่ยที่เป็นโคจิเนี่ยครับไปใส่ในถั่วเหลืองเขาก็จะเอาทั้งข้าวทั้งถั่วเหลืองเนี่ยมาทำปฏิกิริยาต่างๆก็ออกมาเป็นของหมักต่างๆของประเทศญี่ปุ่น
0: เมื่อสักครู่เนี้ยเขาจะมีข้าวหมักเนาะซึ่งในข้าวหมักนั้นมีทั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียถูกไหมคะเสร็จแล้วก็จะมาหมักอยู่ในถั่วเหลือง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งในถั่วเหลืองเองก็มีแป้งซึ่งเป็นสารอาหารเนาะทีนี้แบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเนี่ยก็จะเริ่มใช้พลังงานจากถั่วเหลือง
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำให้เกิดปฏิกิริยามีสารเคมีใดๆเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นสิ่งพิเศษที่เรียกว่านัตโตะใช่ไหมคะ
1: รวมถึงมิโซะด้วย
0: มิโซะนี่มันหมักอะไรอ่ะ
1: เป็นโคจิที่เป็นคนละประเภทกันแต่ว่าเป็นถั่วเหลืองเหมือนกันนะครับอย่างตัวนัตโตะเนี่ยก็จะเป็นถั่วเหลืองยังเป็นเม็ดอยู
0: ่ยืดอ่ะ
1: ใช่แต่ว่ามันจะมีสารต่างๆที่เกิดจากโคจิเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความยืดขึ้นในขณะเดียวกันมิโซะเนี่ยเขาจะเอาตัวถั่วเหลืองเนี่ยไปบดให้มันเป็นเนื้อเนียนก่อนเพราะนั้นเท็กซ์เจอร์ก็จะเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันโคจิของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช้แค่นัตโตะกับตัวมิโซะอย่างเดียวนะครับเขาหมักเยอะมากแม้กระทั่งสาเกเองก็ตามเนี่ยก็ใช้ตัวโคจิเป็นตัวขึ้นเช่นเดียวกันครับ
0: ฝรั่งเศสเมดิเตอร์เรเนียนดื่มไวน
1: ์ครับ
0: ญี่ปุ่นก็จะกลายเป็นสาเก
1: ครับผมกลับมาที่นัตโตะกับมิโซะครับพี
0: ่ได้ค่ะ
1: คราวนี้นัตโตะกับมิโซะเนี่ยเขามีคุณประโยชน์ยังไงบ้างครับผม
0: โอเคก็จริงๆมันก็คือเป็นแหล่งโปรตีนเนาะแล้วก็จะบวกอีกนิดนึงก็คือจะได้ส่วนที่จะเป็นเรื่องของตัวโปรไบโอติกที่บอกมาในกลุ่มของอาหารหมักกลุ่มนี้ก็ยังมีพวกของวิตามินที่มากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโฟเลตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ B6 นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ K2 ซึ่งจะช่วยในเรื่องของกระดูกนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นแล้วก็ดีขึ้นดังนั้นอันนี้ก็เลยจะเป็นข้อดีที่มีผลดีกับสุขภาพเมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสีย
1: ครับผม
0: ข้อเสียมีอะไรบ้างคือเวลาที่เราไปปรุงพวกนี้ค่ะมันอาจจะมีเรื่องของโซเดียมที่เยอะนิดนึงถ้าสมมติว่าเราซดน้ำไปเยอะๆเราจะสังเกตว่าเออมันอาจจะมีการปรุงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่ากินได้แต่ว่าไม่ใช่แบบว่ากินอย่างไม่อั้นนะคะไขความลับข้อที่6อันนั้นเป็นแก้วที่วางอยู่ข้างๆตั้มเลย
1: ครับผม
0: เวลาที่เราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเรามักจะต้องดื่มชาเขียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเรามีชาหลากหลายชนิดมากนะครับถ้าฝั่งจีนเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะครับเผื่อก็จะมีอู่หลงมีอัดสามอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการเนี่ยเขาจะเอาใบชามาครับตักแห้งๆฮะหลังจากนั้นเขาจะเอาไปโรสเอาไปอบให้มันมีความอูมามิเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นจะสังเกตว่าชาที่เกิดจากการชงต่างๆออกมาเนี่ยนะครับ
0: จะ
1: เป็นสีน้ำตาลเพราะมันเกิดจากการอบมาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกาแฟครับสีก็จะมีสีคล้ายๆคาราเมลนะครับขึ้นอยู่กับว่าระดับความเข
0: ้ม
1: ที่เราไปคั่วเนี่ยมันคั่วได้เยอะแค่ไหนก็มีตั้งแต่จางมากไปจนถึงเข้มมาก
0: ซึ่งใน

0: กรณีของชาโดยเฉพาะพวกชาดำชาจีนพวกนี้ค่ะเวลาเราชงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเรียนชงชาจะรู้ว่ารอบแรกจะเป็นน้ำร้อนล้างเขาเรียกว่าบลูมเนาะทำให้มันตื่น
1: ตื่นขึ้นมันมีความอมน้ำเข้าไปในช่วงแรกก่อน
0: อันนั้นคือน้ำแรกทิ้งก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะที่สองซึ่งปกติเราจะไม่ได้ทิ้งชาเอาไว้ในโถชงยิ่งทิ้งเอาไว้นานเนี่ยมันก็จะมีทานนินเยอะขึ้นซึ่งมันจะทำให้ขมขึ้นนะคะ
1: แล้วก็ฝาดด้วย
0: ใช่แต่ว่ามันจะมีข้อดีคือจะช่วยในแง่ของการรักษาในคนที่เรื่อง

0: สีแบบเหมือนใบชาเนาะไปผึ่งลมไว
1: ้สาเหตุที่เป็นสีเขียวเพราะว่าเขาไม่ผ่านการคั่วนั่นเองครับมันเลยทำให้สีที่ชงออกมายังมีความเป็นสีเขียวอยู
0: ่ใช
1: ่คราวนี้วิธีการชงก็จะไม่เหมือนวิธีการชงของชาจีนที่จะราดน้ำแล้วให้เขาแช่ไว้นะครับวิธีการชงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบดเป็นผงน
0: ะ
1: เขาต้องการจะกินเข้าไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการชงเขาจะมีถ้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวแปรงเฉพาะของเขานะครับทีนี้สังเกตว่าถ้าเกิดเราชงชาปกติเนี่ยเราใช้ช้อนคนก็ละลายแล้วแต่ถ้าเกิดเราซื้อเป็นผงชาเขียวมาแล้วละลายน้ำเราใช้ช้อนคน
0: ยากค่ะ
1: ไม่มีทางละลายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการกินญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลีกการเรียก2แบบคร
0: ับ
1: ผมเขาเรียกว่าโกอิชะโกอิชะคือชาเขียวเข้มข้นเวลาเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปกินตามเขาเรียกอะไรโรงชาเขียวที่เขาค่อนข้างซีเรียสแล้วก็แบบ
0: ต้องมีเดรสนั่งกินเรียบร้อย
1: จะเห็นสังเกตว่าปริมาณน้ำน้อยมาก
0: น้อยมาก
1: ครับเขาจะใส่อัตราส่วนน้ำน้อยแล้วก็ตีจนเขาละลายแล้วก็กินจะสังเกตเลยว่ารสชาติเนี่ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยหนึ่งคือมันมีความเขียว
0: มันจะมีใช่แล้วมันก็จะมีแบบว่าเม็ดๆใดๆอยู่ในปากนิดนึงมันจะไม่ได้เป็นน้ำที่เรากินนะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะติดลิ้นมี post taste นิดนึง
1: กับอีกอันนึงที่จะสัมผัสได้เลยคือความเค็มแล้วก็อูมามิซึ่งเขาไม่ได้เติมเกลือเลยนะครับแต่ว่าเราทำในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศเกาะเน
0: า
1: ะแล้วเวลาเขาตากแห้งมันเป็นลมทะเลเข้ามาครับผม
0: แล้วแบบที่สองที่ชงชา
1: แบบที่สองคือเป็นอูรุชะคือทำให้มันมีความจางเพิ่มมากขึ้นบางทีเนี่ยเขากินเป็นแบบเข้มข้นจนเหลือแค่ขอบติดถ
0: ้
1: วยเนี่ยแล้วเติมน้ำลงไปครับผมก็จะได้รสชาติชาเขียวที่คล้ายๆกับที่เราทานทุกวันนี้คือมีความจางเพิ่มมากขึ้น
0: โ
1: ค
0: จิ
1: ชาเนี่ยไอเดียคือเอาตัวชาเขียวที่ปกติเนี่ยเราตั้งใจที่จะไม่คั่วใช่ไหมครับเราเอาสิ่งนี้ไปคั่วครับก็จะเกิดเป็นโคจิชาขึ้นมาครับ
0: เพราะมันจะมีกลิ่นพิเศษที่เกิดจากการคั่ว
1: มันจะเป็นความหอมความเป็นคาราเมลเพิ่มมากขึ้นในตัวโคจิชาครับ
0: โอเค
1: คราวนี้เนี่ยเรารู้ถึงวิธีการทานแล้วก็ชนิดต่างๆของใบชาเนี่ยคราวนี้กินชาเขียวแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับพี่เอก
0: ก็คือในชาเขียวเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหลายตัวแต่ตัวที่เด่นแล้วก็มีคนพูดเยอะๆเลยก็คือ EGCG นะคะซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีข้อดีคืออาจจะมีส่วนในเรื่องของชะลอเรื่องของกระบวนการแก่หรือว่า aging process ในร่างกายก็เลยมีคนพยายามพูดว่าการใช้ชาเขียวเนี่ยนอกเหนือจากที่จะช่วยในเรื่องของรสชาติหรือต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องของทำให้อายุยืนยาวมากขึ้นนะคะ
1: วันนี้ได้ประโยชน์เยอะมากๆเลยครับมีทั้ง6เทคนิคเลยที่จะช่วยทำให้อายุเรายืนยาวเพิ่มมากขึ้นนะครับเราลองเอากลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อายุยืนยาวมากขึ้นครับ
0: นอกเหนือจากเรื่องของอาหารนะคะเวลาที่เรามองคนญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างกระฉับกระเฉงถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะอายุยืนเด็กๆหรือสาวๆก็ตามเขาจะเดินค่อนข้างเยอะแล้วก็เดินค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ positive thinking การมองโลกในแง่ดีแล้วก็เรื่องของการเดินให้เยอะขึ้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารอย่างเดียวนะคะครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสุขภาพอะไรใน Food Choice ติดตามได้นะคะวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox.
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: วัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้ก็จะเสนออาหารที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ที่เตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เมนูนี้เกี่ยวกับตำลึงครับ
1: ตำลึงตำลึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
0: ได้ยัง

็นไงบ้างครับสำหรับเมนูยำตำลึงตะลึงกันไปเลยใช่ไหมครับคุณแม่หลายๆคนคงสงสัยแล้วครับว่าโฟเลตเนี่ยมีสูงในอาหารอะไรบ้างง่ายๆเลยก็คือผักใบเขียวเข้มต่างๆอย่างเช่นตำลึงผักคะน้าป่วยเล้งไม่ได้มีเฉพาะในผักนะครับในผลไม้ก็มีอย่างเช่นสับปะรดกล้วยส้มฝรั่งมะละกอครับโฟเลตนะครับก็เป็นสารอาหารชนิดนึงถ้าเกิดเป็นยาเนี่ยเราจะเรียกว่าโฟลิกแอซิดแต่ในอาหารเนี่ยเราจะใช้คำว่าโฟเลตเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับลูกน้อยในครรภ์ถ้าขาดสารตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ไขสันหลังของทารกเนี่ยไม่ปิดได้ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายต่อตัวทารกในครรภ์เป็นอย่างมากเลยครับกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดเนี่ยมีความรุนแรงแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเลยเป็นตรงศีรษะก็คือทารกจะไม่มีสมองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรงไขสันหลังเนี่ยก็จะมีความผิดปกติเรื่องของกล้ามเนื้อขาแล้วก็การขับถ่ายครับในทางการแพทย์นะครับก็จะมีการให้โฟลิกเสริมตั้งแต่คุณแม่ยังไม่ตั้งครรภ์เลยคือเตรียมพร้อมจะตั้งครรภ์อย่างน้อย1เดือนหรือถ้าเป็นไปได้คือ3เดือนก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ประมาณ3เดือนถ้าได้รับโฟลิกแอซิดเสริมเนี่ยมันก็จะช่วยลดกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดลงได้ครับซึ่งยาโฟลิกแอซิดเนี่ยนะครับสามารถรับได้ที่โรงพยาบาลทุกที่ที่คุณแม่ไปฝากครรภ์หรือถ้ายังไม่ตั้งครรภ์ก็สามารถไปแจ้งความจำงหรือแจ้งความประสงค์ที่คุณหมอที่ฝากครรภ์ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับถึงหมอจะไม่มีคำคมติดใจแต่หมอรักท่านผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาฮาอาฮา

วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

สร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: จากการที่คนไข้ต้องนอนเฉยๆบนเตียงเพราะว่ากิจกรรมทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเนื่องจากความที่เขาปวดแผลเขาก็จะลืมไปชั่วขณะหนึ่งเราก็จะไปกระตุ้นเขาอะบอกว่ามีดนตรีมาเล่นนะเราไปฟังแล้วก็ไปร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาก็จะลืมความเจ็บปวดชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงก็จะช่วงนานเหมือนกันประมาณครึ่งชั่วโมงอะได้เขาจะลืมความเจ็บปวดช่วงนี้ไป
1: อยู่ในนี้มันไม่เห็นอะไรเนาะเห็นแต่ห้องคนไข้เห็นแต่พยาบาลไม่มีดนตรีมาให้เขาชื่นใจมันก็แล้วเขาก็มีส่วนร่วมคืออย่างน้อยที่สุดเขาร้องไม่ได้เขาก็เป่าไอ้เขย่าแซกอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนร่วมก็น่าจะดีนะคะ
2: ถ้าถามว่าต่างกันเห็นชัดเจนเลยอย่างเคสคนไข้ที่อยู่เรื้อรังอยู่เคสนึงอยู่กับเรามา8เดือนละคือยาเนี่ยให้ตลอดเลยให้ทุก6แต่ว่ามันก็จะมีการวิธีการซัพพอร์ตหลายๆทางแล้วก็ไปเข้าไปพูดกับเขาได้ว่าทนไหวไหมคะคุณย่าถ้าทนไหวเนี่ยยาแก้ปวดเราผ่านไปก่อนได้ไหมเขาก็พอทนไหวแต่พอตอนมีดนตรีเข้ามาเนี่ยคือมันเขาเรียกว่ามือของยาที่จะให้เนี่ยมันห่างไปเยอะมากๆเลยตะกี้อย่างตะกี้เลยนะคะที่เพิ่งได้มีการเล่นดนตรีไปเนี่ยคือคนไข้เนี่ยถามว่าคุณย่าปวดไหมปกติถ้านั่งนอนหรืออย่างนี้นานๆเนี่ยปวดแน่นอนแต่ว่านี่เขาบอกไม่ปวดเลยค่ะเขารู้สึกมีความสุขมาก

0: พี่สุนี่ก็มาเล่นในห้องเลยนะ
1: เพราะว่าท่านเป็นคนไข้ที่เดินไม่สะดวก
0: ครับ
1: เราก็มาเล่นให้ฟังในห้องเราก็มาเล่นให้ท่านฟัง 3-4 อาทิตย์แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าเขาต้องขอเราถึงมาเล่นให้ฟังแต่ว่าตรงไหน
1: ทั้ง2อย่างคือขอด้วยแล้วเราก็มาได้ด้วย
0: ครับ
1: ครับพอดีท่านก็ชอบดนตรี
0: อันนี้เป็นเพลงฝรั่งเพลงสากล
1: ใช่สากลซึ่งจะเรียกว่าร่วมสมัยก็ได้

0: Mommy, have a nap.
1: Really beautiful.
2: อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: ใจเล่นไหน
2: ใจไหน

0: เมื่อสักครู่นี่เห็นคนไข้มีความสุขมากเลยพยานกับมือตามแล้วก็ยิ้มรอยยิ้มตลอดเลยนะ
1: ครับครับพอดีท่านเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
0: อ๋อ
1: แล้วท่านก็ชอบเพลงสากล
0: ครับให้เรา request เพลงนะ
1: ใช่รีเควสทุกครั้งที่มา
0: ครับ
1: ครับแล้ววันนี้เราก็ได้อาจารย์

0: ที่นี่เป็นเด็กๆของกุมารเวชศาสตร์เป็นเด็กที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคที่ต้องดูแลกันหลายวันนะครับส่วนมากเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่ม
1: ครับ
0: เด็กเล็กเด็กกลางเด็กโต
1: เด็กเล็กนี่คือเริ่ม
0: ประมาณเกิดถึง2ขวบ
1: ถึง2ขวบครับ
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้จะเรื่องภาษาอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ใช้จังหวะใช้ทำนองง่ายๆที่เขาเข้าใจ
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอาทำนองมาแต่งเป็นเพลง
1: อันนี้คือเด็กเล็ก
0: นี่เด็กเล็ก
1: ครับ
0: แล้วก็เด็กกลางก็โตขึ้นมาอีกหน่อยก่อน10ขวบ
1: ก่อน10อ๋อ
0: ถ้าหลัง10ถึง15นี่ก็จะเป็นเด็กโต
1: ซึ่งก็จะ
0: ทีนี้ถ้าเด็กมาร่วมกับเราได้เราก็แบบคล้ายๆกับผู้ใหญ่คือมาจัดสถานที่ให
1: ้
0: แต่ถ้าเด็กไม่สะดวกที่จะเคลื่อนไหวจะต้องให้ยาให้น้ำเกลืออะไรเราก็ไปดูเล่นให้ที่เตียง
1: ครับ
0: คือเด็กยังจะไม่ชินคนแปลกหน้าเราก็ใช้คนของเราในปริมาณที่ไม่เยอะมากเกินไป
1: คร
0: ับ แล้วก็เด็กก็คงต้องอยู่กับผู้ปกครองด้วย
1: ครับต้องหลอกล่อหน่อยให้เด็กหันสนใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ

0: จารย์ครับวันนี้ผมได้เห็นการนำดนตรีมาใช้บำบัดในหลายๆหน่วยของโรงพยาบาลศิริราชนะครับแต่คำถามนึงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่อาจารย์พาไปชมในหน่วยคืออาจารย์เป็นหมอผ่าตัด
1: ครับ
0: นะฮะแต่ทำไมอาจารย์ถึงมาสนใจเรื่องดนตรีจนนำเอาดนตรีมาบำบัดมันเริ่มจากตรงไหนยังไงฮะในส่วนตัวของอาจารย์เอง
1: คือผมสนใจดนตรีมาตั้งนานแล้วก่อนแพทย์เดชันไป
0: ครับเอาละ
1: ครับ
0: คิดว่าอาจารย์เป็นหมอที่มาสนใจดนตรีหรือเป็นนักดนตรีแล้วมาเรียนหมอ
1: ก็ไม่ใช่นักดนตรีก็เป็นนักเรียนแต่ได้มีโอกาสสัมผัสกับดนตรีนะครับแล้วพอมาทำงานที่นี่เป็นหมอผ่าตัดก็อาจจะทิ้งดนตรีไปพักหนึ่งแต่ความสนใจมันยังอยู่ในกระแสโลหิตอยู่ใน DNA อยู่แล้วก็แล้วพอดีตอนนี้มีจังหวะที่ดีที่อาจารย์สุกรีชวนไปทำงานด้านดนตรีบำบัดก็เลยได้สาเพิ่มเติมแล้วก็มาเจอน้องๆที่เป็นนักดนตรีบำบัดที่เขาสนใจแล้วก็คือมีความรักในงานนะแล้วก็สนใจงานรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จะทำให้เขามีความสุขแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับเด็กๆที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสารการเรียนรู้ด้วยผมก็เห็นว่าสิ่งพวกนี้จะมีประโยชน์กับคนในวงกว้างมากก็เลยทำงานนี้ต่อมาแล้วก็เรากำลังสร้างคนของเราขึ้นมาสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกเพราะเดี๋ยวนี้เราก็มีคนที่สนใจทางด้านนี
0: ้
1: แต่ยังกระจัดกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง

0: ่าง
1: ๆ
0: อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆดนตรีนี่มันคู่กับชีวิตมานานแล้วแต่การนำมาใช้เป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ชัดเจน
1: ครับคืออาจารย์บอกตอนต้นว่าตัวเลขอาจจะยังไม่แน่นอนหรือผลงานวิจัยที่บ่งบอกว่าดนตรีไปบำบัดแล้วได้ผลอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ยังไม่แน่แต่สิ่งที่ผมเห็นตลอดเวลาในการอาจารย์พาเดินไปชมหลายๆหน่วยเนี่ย
0: ค
1: ือว่าเห็นคนไข้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เขามีความสุข
0: ใช
1: ่เมื่อเขาได้ฟังดนตรีหรือเขาลุกขึ้นมาร่วมกิจกรรมด้วยอาจจะร้องด้วยหรือเล่นด้วยหรือว่าเป็นเด็กๆที่มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะสิ่งนั้นเห็นแน่ๆ
0: ใช่แล้วถ้าเรามองชีวิตแบบโฮลิสติกเนี่ยเราจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยมันครอบคลุมชีวิตในองค์รวมของทุกคน อยู่แล้ว
1: การที่อาจารย์นำบทเพลงมามอบให้กับคนไข้เขาก็มีความสุขเห็นรอยยิ้มของเขาเขามีความสุขแล้วถ้าถามกลับว่าแล้วความสุขของอาจารย์ในการทำหน้าที่นี
0: ้
1: จากเดิมเป็นหมอผ่าตัดแต่ว่าตอนนี้มาทำดนตรีบำบัดความสุขของอาจารย์คืออะไรครับ
0: คำตอบคุณแอนให้ผมมาแล้ว
1: คืออะไรฮะ
0: เห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุข
1: เท่านั้นเองนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นการเหนี่ยวนำกันเป็นวงจรของสมองการที่เห็นคนอื่นมีความสุขและทำให้เรามีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่า mirror neuron เป็นกระจกที่ดีถ้าเราเป็นกระจกที่ดีก็สะท้อนความดีไปมาเนี่ย
1: คร
0: ับงั้นถ้าความสุขนี่มันก็จะแผ่ทั่วไปครับ
1: พอสะท้อนไปมามันก็จะกว้างออกไปเรื่อยใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วทุกคนก็ได้รับความสุขไปเรื่อย
0: ใช
1: ่ขอบคุณครับที่วันนี้ทำใหทั้งผมและคุณผู้ชมที่ชมรายการมีความสุขไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ

สำหรับการลดน้ำหนักนะคะมันก็จะมีมากมายหลายวิธีเลยอะค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเจอเป็นล้านคำถามคือทำยังไงดีล่ะถึงจะเลือกวิธีที่ถูกต้องวิธีนี้เลยค่ะการลดน้ำหนักแบบหมอนะคะเราจะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ1กิโลภายใน1สัปดาห์ค่ะอาหารสำหรับวันนี้จะเป็นผัดไทยค่ะจะกินผัดไทยยังไงในอาหารที่มีแคลอรี่สูงโดยปกติเนี่ยให้อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มพุงค่ะเดี๋ยวไปดูกัน

เสร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับผัดไทยเส้นบุกจานนี้นะคะจานนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบนะคะโดยใช้เส้นบุกซึ่งไม่มีแคลอรี่แล้วก็ลดปริมาณน้ำมันลงปรับเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงแค่นี้เองค่ะอาหารผัดไทยก็จะเป็นอาหารจานสุขภาพแล้วก็แคลอรี่ต่ำได้ด้วยค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบวิธีที่ถูกต้องขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยทุกท่านต้องการพลังงานเท่าไหร่สำหรับผู้หญิงต้องการอยู่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องการประมาณ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่สำหรับการทำให้น้ำหนักมันหายไปนะคะเราก็จะต้องลดพลังงานลงไปประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี่นะคะแล้วสัปดาห์นึงน้ำหนักของทุกท่านก็จะลดลงประมาณ1กิโลนะคะถ้าเกิด 7,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น7วันใช่ไหมคะเราก็จะลดไปวันละ1,000กิโลแคลอรี่1,000กิโลแคลอรี่แม้ถ้าสมมติว่าเราอดอาหารอย่างเดียวมันก็จะดูเยอะไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยนะคะเราต้องออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วถ้าเราลดลงไปได้ 1,000 กิโลแคลอรี่ทุกวันแน่นอนค่ะภายใน1สัปดาห์ทุกท่านจะลดลงมาได้ประมาณ1กิโลดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับการลดน้ำหนักลงประมาณ 0.5 ถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปสำหรับคนที่เลือกทางลัดโดยการที่จะใช้ยาลดน้ำหนักอันนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะเป็นใจสั่นปากแห้งคอแห้งหงุดหงิดอารมณ์เสียนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะอ้วนขึ้นมาอีกหรือที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินลดพุงต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านจะได้พบกับเคล็ดลับต่างๆในแง่ของการกินที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ั่นไงเป็นไงมันดีบอกแล้วว่าวงเนี่ยมันทุกเพลง
1: มันอะไรของพี่น้ำเข้าหูผมเมื่อกี้ผมสระผมมายังไม่ออกสักที
0: อะหรอมาเดี๋ยวพี่ช่วยนี่ไงลองใช้ผ้าผืนใหญ
1: ่โอ๊ยเจ็บๆพี่เจ็บ
0: เหรอสงสัยมันใหญ่ไปแน่เลย
1: ต้องทำอะไรพี่
0: เป่าอยู่นี่นี
1: ่พอพี่มันพี่ดูการ์ตูนมากไปว่าเนี่ยมันจะออกได้ไงหูไม่ได้เชื่อมกันเดี๋ยวนะผมเอาแคตตันบัตมาพี่ว่าจะมาแคะหูพอดีเลย
0: ต้องบอกเลยตอนนี้เนี่ยทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก
2: อย่าทำแบบนี้นะคะ
3: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
2: น้ำเข้าหูใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: การที่น้ำเข้าหูแล้วเอาคัตเติ้ลบัตรแย่ลงไปในหูเนี่ยเพราะคิดว่ามันจะซับน้ำเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดนะคะ
0: มันผิดยังไงอะคะก็ใช้แบบนี้มาตลอดเลย
2: เพราะคัตเติ้ลบัตรเนี่ยจะดันน้ำแล้วก็ขี้หูเนี่ยให้ลงลึกลงไปนะคะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดแผลถลอก
0: แล้วถ้าอย่างนี้นี่มันมีวิธีแก้ยังไงบ้างอะคะ
2: มีหลายวิธีเลยค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะเอียงศีรษะให้หูข้างที่มีน้ำขนานกับพื้นเพื่อให้น้ำไหลออกมาค่ะอาจจะลองเขย่าตัวเบาๆก็ได้นะคะข้อต่อไปเอียงศีรษะวางหูข้างที่มีน้ำลงบนฝ่ามือจากนั้นใช้ฝ่ามือกดหูเบาๆนะคะแล้วก็คลายออกทำซ้ำแบบนี้จนกระทั่งน้ำไหลออกมาค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะหากทำในขณะที่ไม่ได้เอียงหูลงมาขนานกับพื้นแรงดันอาจจะยิ่งทำให้น้ำไหลลึกลงไปกว่าเดิมก็ได้นะคะข้อต่อไปค่ะให้คุณหายใจเข้าลึกๆจากนั้นปิดปากให้สนิทใช้นิ้วมือบีบจมูกให้แน่นจากนั้นเอียงศีรษะข้างที่น้ำเข้าลงแล้วค่อยๆหายใจออกนะคะแต่วิธีนี้มีข้อควรระวังนะคะห้ามหายใจออกอย่างรุนแรงเพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่แก้วหูได้ค่ะถ้าทำทุกวิธีแล้วยังไม่หายนะคะต้องไปหาหมอค่ะเพราะคุณหมอจะมีเครื่องมือในการดูดน้ำออกจากหูวิธีนี้หายแน่นอนค่ะ
0: ขอบคุณคุณพยาบาลมากนะคะนี่เข้าใจผิดกันมาตั้งนาน
2: ไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ

ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้ด้วยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการครับผมเชฟก้องก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่กับผมตรงนี้คืออาจารย์เอครับ
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรมิจิตค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: อาจารย์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญพิเศษเข้ามา
1: ครับ
0: ผมเรียนเชิญคุณใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณใหม่นะครับตัวนิดนึงครับผม
2: ค่ะชื่อใหม่นะคะมันทิตาวัฒนพันธ์ค่ะ
0: ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีเคสที่น่าสนใจมากๆอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคสของคุณแม่คุณใหม
1: ่เรื่องราวของคุณใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่หายออกจากบ้านนะคะแล้วคุณแม่คุณใหม่เป็นอัลไซเมอร์
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงเพจแล้วก็ลง
0: โซเชียล
1: เพื่อจะทำให้ตอนนั้นนี่ก็เลยทำให้มีคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นวันนี้เราก็เลยเชิญคุณใหม่มาแล้วก็อยากจะดูว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโภชนาการนะคะที่มีเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เชฟเนี่ยช่วยจัดการทำอาหารที่เหมาะสมกับคุณแม่ให
2: ้ค่ะ
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวไปดูวิทยากันก่อนนะครับดูเรื่องราวของคุณใหม่กันเชิญชมครับ
3: อาการของแม่นะคะหลงลืมเล็กๆน้อยๆก่อนอาการที่เห็นชัดคือแม่เริ่มใช้เงินไม่ถูกอย่างเช่นแบงค์50แม่เขาจะคิดว่าเป็นแบงค์500แบงค์พันแม่ก็จะคิดว่าเป็นแบบแบงค์10อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการใช้เงินที่ไม่ถูกเวลาทอนเงินให้ลูกค้าอันนี้เรียกอะไร
4: ไม่รู้กันมันขี้ลืมนานนานทีอายุมากแล้ว
3: นี่ข้าวผัดนี้เขามีใส่อะไรบ้างจำได้เปล่า
4: ก็ใส่
3: นี่อะไร
4: ใส
3: ่นี่เรียกอะไร
4: ไข่
3: แล้วนี่อะไร
4: แล้วก็
3: เม็ดนี่อะไรแม่
4: เล็กๆไม่รู้กัน
3: อันนี้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตปกติประจำวันที่แม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มพาเขาไปหาหมอวันนั้นที่หายไปเนี่ยคือมาเรียกพี่ชายใหม่แล้วก็ขอกุญแจออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายใหม่ก็รอจนแบบ9โมง10โมงแล้วอะไรเงี้ยก็แม่ก็ยังไม่กลับมาก็เริ่มให้พี่ชายออกไปแบบแจ้งความในระหว่างเนี้ยก็คือเราก็เริ่มโพสต์แล้วก็เหมือนเริ่มแจ้งว่าให้ทุกคนช่วยตามหาแม่เราแล้วเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนแล้วก็มีปริ้นเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปถ่ายแม่แล้วก็รายละเอียดแล้วก็เริ่มไปแปะประกาศตามที่ต่างๆแล้วเราก็เริ่มแบบแจ้งไปตามมูลนิธิต่างๆมูลนิธิกระจกเงาจสร้อยอะค่ะแล้วก็น้องก็ช่วยกันติดต่อพวกดราม่าแอดดิกแล้วก็มีเพจเจี๊ยบเรียบด่วนขอขอบคุณมากๆเลยที่แบบดาราช่วยแชร์กันออกไปทำให้แบบคนเห็นเยอะมากคิดแค่ว่าแบบไม่เป็นไรต่อให้จะคือหมายขอเจอแม่ในสภาพไหนก็ได้จะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ได้คือหมายแค่รู้สึกว่ายังไงหมายต้องหาแม่ให้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็มีโทรศัพท์โทรมาว่าพี่คะเหมือนหนูเจอแม่พี่เลยมีคนโพสต์ใน Facebook คือน้องคนนี้ชื่อน้องนุ่นนะคะจากที่ได้คุยกันก็คือขอรายละเอียดเขามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าพี่คะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูขอรายละเอียดให้เพราะว่าหนูกำลังคุยกับเขาใน Facebook อยู่ใหม่ก็โทรไปหาพี่เขาเขาบอกว่าคือพี่เขาก็ดีมากค่ะคือเขาก็บอกว่าผมไปส่งแม่ที่สอนอแล้วสอนอคณะยาวอะไรเงี้ยพอไปถึงที่สอนอคือก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคือน้ำตาไหลแบบร้องไห้แบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะมีโอกาสได้เจอแม่อีกด้วยความเป็นแม่ค่ะเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเขาห่วงเรามากกว่าคือสภาพที่เราเห็นแม่วันนั้นเราแบบโซสงสารแม่มากคือเขาดำไปเลยค่ะแล้วก็ตากแดดไม่คิดว่าเขาคงไม่ยอมทานอะไรอะไรที่เราคิดว่าแย่มากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเราก็ยังมีคนที่แบบดีๆอยู่มากแล้วก็ช่วยเหลือแม่ไว้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนนึงที่ โชคดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสให้เจอแบบนี้เพราะว่าบางคนก็หายไปแล้วก็แบบไม่ได้แม่กลับมาหรือคนในครอบครัวกลับมาเลยก็มีอะไรอย่างค่ะอย่างน้อยอยากให้เรื่องของใหม่เป็นอุทาหรณ์หรืออะไรอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่อยากให้ทุกคนลองดูคนในครอบครัวของตัวเองด้วยอะค่ะว่าแบบอาการหลงลืมมันไม่ใช่บางทีเราอาจจะต้องดูว่าเราหลงลืมเพราะว่าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าใหม่เองก็คือตอนนี้ก็ต้องมาดูแลแม่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเราก็จะแบบปล่อยให้แกออกไปซื้ออะไรทานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ใหม่ก็เลยอยากแบบมาดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับแม่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากให้ทางรายการช่วยแนะนำว่าแบบอาหารอะไรที่มันจะช่วยบำรุงสมองหรือว่าช่วยลดอาการหรือว่าช่วยพยุงอาการคนที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทางรายการแบบช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะกับแม่อะไรเงี้ยค่ะให้ด้วย
1: ดีใจด้วยที่คุณแม่กลับมา
2: ขอบคุณนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในส่วนของเรื่องของอัลไซเมอร์เองเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะในกรณีของสาเหตุของอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำการทำงานเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเจอในผู้ใหญ่
1: ครับ
2: นะคะ65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของสมองเสื่อมที่เราพูดกันหลายคนจะคิดถึงแค่เรื่องความจำแต่บางทีมันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ซับซ้อน
1: ฟังก์ชันของสมอง
2: ใช่ทั้งหมดที่มันจะค่อยๆเสื่อมลงนะคะแล้วก็อัลไซเมอร์เป็นแค่เหตุผลนึงหรือสาเหตุนึงที่ทำให้สมองเสื่อมแต่เวลาเราพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีกลุ่มอย่างอื่นด้วยเช่นคนคนนี้มีหลอดเลือดในสมองตีบพวกนี้ก็จะทำให้พอมันติดหลายๆเส้นเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าการทำงานในภาพรวมของสมองก็จะแย่ลงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าสมมติเป็นอัลไซเมอร์จริงๆในแง่ของการป้องกันอาจจะยากนิดนึง
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นลักษณะของสมองเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดตีบเราก็มาดูว่าสาเหตุที่เส้นเลือดตีบคืออะไร
1: แล้วก็แก้ตรงจุดนั้นได้
2: ใช่
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นเบาหวานความดันไขมันทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องคอยดูแล
1: ครับ
2: คุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
3: แม่ก็จะมีเป็นความดันค่ะแล้วก็หัวใจโตที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเชฟก้องก็จะนำเสนอเมนูอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะช่วยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผักผลไม้
1: ใช่ครับ
2: ลดการอักเสบอาจจะเน้นปลาเพิ่มโอเมก้า3
1: โอเมก้า3
2: นะคะแล้วก็จะต้องนิ่มเนาะ
1: แล้วก็ไม
2: ่เค็ม
1: โอเค
2: ออกมาในรูปของ
1: เป็นห่อหมกครับวันนี้

0: วันนี้เชฟใช้อะไรบ้างคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นปลากระพงครับปลากระพงตัวใหญ่นะครับแล้วมีพริกแกงแดงครับผมแล้วก็มีกะทินะครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะปรับนิดนึงคุณหมายจะเลือกเป็นกะทิที่ไขมันต่ำนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นนมก็ได
1: ้โอเคครับผมลดพริกแกงออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเราชิมดูว่าโอเคเราจะเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเราปรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพริกแกงเค็ม
0: ใช่
1: ครับต้องลดอันนี้เป็นขมิ้นแขกนะครับสับตัวขมิ้นแขกตัวนี้ก็มีช่วยเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ครับอันนี้เป็นกระชายครับกระชายปอกแล้วก็สับละเอียดนะครับเพิ่มกระชายเข้าไป
0: ทีนี้ในกรณีของปลาค่ะถ้าสมมติคุณหมายจะเลือกนี่หมายลองดูเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อที่เป็นสีออกขาวเนี่ยน้ำมันมันจะน้อยปลามันจะออกเนื้อแข็งๆนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเนื้อปลามันจะออกเป็นสีออกแดงนิดนึงเนี่ยอันนี้น้ำมันมันจะเยอะซึ่งโอเมก้า3มันก็จะเยอะด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอาหารนะคะเนื้อพวกนี้มันจะนุ่มกว่าและนั่นคือเหตุผลที่เชฟเลือกเป็นกระพงแดง
1: กระพงแดงครับวันนี้ใช้กระพงแดงคือนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตนี้เป็นน้ำปลานะครับปลากระหล่ำปีนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ชินผมแนะนำว่าต้องมีผ้าติดตัวไว้สักผืนแล้วจับนะครับให้ผ้าอยู่นอกมือเรานะครับที่ผมใช้อันนี้จริงๆแล้วผมมีเหตุผลนะครับคุณหมอนี
0: ่อยากให้ได้กินผักเยอะขึ
1: ้
0: นถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันจะได้ผักเยอะขึ้น
1: ไปเท่าที่ไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสสุดท้ายแล้วผมได้ประมาณนี้แล้วกัน
0: โอเค
1: ครับ
0: โอเคนี่เรียบร้อยแล้ว
1: ก็อาจจะรบกวนคุณหมายบรรจุเลยครับผม
0: ค่ะ

0: วนที่เหลือตรงนี้ถ้าเรามีกระทงด้วยนะครับก
1: ็มาเติม
0: เดี๋ยวใส่ในกระทงครับเราก็ซอยกะหล่ำปีก่อนใช่ครับไม่ต้องทิ้งนะครับ
1: เนี่ยคะทำแล้วรู้สึกยากไหมคะ
2: ไม่
1: พอได้
2: ไ
1: หม
2: พอได้นะคะได้ค่ะได้ค่ะตอนแรกเข้าใจว่าแบบ
0: มันจะ
2: ต้องยากกว่านี้
0: โอเคเรียบร้อยครับเรานึ่งจนกว่าจะสุก
3: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือในโอเมก้า3อะค่ะ
1: คือ
3: มันจะมีเฉพาะปลาทะเลอย่างเดียวหรือว่าปลาน้ำจืดอะไรเงี้ยค่ะมีด้วยไหมคะ
1: ถ้าเราพูดถึงโอเมก้า3นะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ในหลายชนิดเลยนะคะโอเมก้า3จริงในน้ำมันก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่เราต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเซลล์สมองตัวเนี้ยเราต้องการเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันปลานะคะหรือที่เรียกว่าเป็น DHA EPA พวกนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีมากอยู่ในพวกของอาหารทะเลนะคะถามว่าในปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเขาเจอน้ำหนาวๆเย็นๆเขาก็จะมีไขมันเยอะนิดนึง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไขมันที่อยู่ที่ตัวปลาดังนั้นเนี่ยปลามีทุกชนิดอาหารเพียงแต่ว่ามากน้อยต่างกันจริงๆในปลาน้ำจืดก็มีค่ะแต่ต้องเป็นปลาน้ำจืดที่มันๆนิดนึง
0: ปลาดุก
1: ได
3: ้
1: สวายปลาดุกพวกนี้จะเยอะ
3: น้ำมันเยอะๆ
1: ใช่ทีนี้ในกรณีของอาหารทั่วไปที่เราจะดูแลสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมมันก็คงจะมีหลายๆส่วนไม่ใช่แค่เรื่องของโอเมก้า3
0: อย่างเดียว
1: ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่เราพูดถึงกันนะคะจำง่ายๆก็ A C แล้วก็ E วิตามิน A ก็อยู่ในผักเนาะสีเข้มๆสีเข้มหมดเลยม่วงแดงเขียวเหลืองได้หมดอันที่2 C ก็เป็นพวกผลไม้ค่ะถ้าจะให้ดีก็กินเป็นผลไม้สดตัว E เนี่ยจริงๆในผักหลายตัวก็มีอะโวคาโดเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกลุ่มของวิตามิน B บอยซึ่งวิตามิน B บอยเนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาทสังเกตเวลาชาเวลามีอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเขาจะให้ไปซื้ออะไรเนี่ยก็จะได้วิตามิน B ม
0: า
1: ใช่ไหมคะก
0: ็จะมีตาชา B สีฟัน B กระดูก
1: โอเคเริ่มไล่กลับไปได้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลย
0: ครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดู

0: เป็นไงบ้างครับเราเรียนรู้คิดว่าไหวเนาะทำได้
1: ใช่ค่ะน่าทำมาก
2: ยังมีอีกเมนูนึง
0: ยังมีอีกเมนูนึงครับ
2: เชฟเตรียมไว้ให้
0: ใช่ครับพักสักครู่ครับอันนี้เป็นเมนูที่2ครับเมนูนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของโอเมก้า3นะครับวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าซาลซ่านะครับซาลซ่าส้ม

0: ตอนนี้เรามีแซลมอนนะครับตรงนี้ทั้งหมดประมาณ200กรัมผมแบ่งเป็น120กับ80นะครับชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่แล้วก็มีส่วนของเดรสซิ่งนะครับเดรสซิ่งง่ายมากเรามีน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยนะครับเกลือพริกไทยครับแล้วก็
1: เลมอน
0: ครับแล้วก็มีเป็นแต่งกลิ่นนะครับเป็นพริกหยวกผักชีต้นหอมนะครับอัตราส่วนของเดรสซิ่งทั่วไปนะครับน้ำมัน3ส่วน
1: ค่ะ
0: เปรี้ยว1ส่วน
1: ครับ
0: แล้วก็เกลือพริกไทยตามชอบนี่คือมาตรฐานนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นนะครับตัวที่จะทำให้ช่วยให้ตัวเปรี้ยวกับตัวน้ำมันรวมกันอีกอย่างนึงที่เขาใช้มากก็คือมัสตาร์ดนะครับหลังจากนี้อยากจะทำเดรสซิ่งอะไรก็แล้วแต่ยึดตัวนี้เป็นจุดสำคัญอยากจะเพิ่มความหวานนี่ครับ

0: บางคนก็ใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับไปได้ไม่รู้จบที่ผมบอกไปมีเป็นหลักการคร่าวๆนะครับรบกวนคุณหมอนะครับคุณหมอบอกไว้ว่าส้มเนี่ยถ้าดีที่สุดคือปอกแล้วทานเลยนะครับวิธีทำก็คืออย่างนี้ครับเราตัดหัวท้ายนะครับแล้วก็ปอกออกมานะครับพอเราปอกได้อันแรกปุ๊บอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้จะง่ายแล้วเราก็ไปตามรอยนี้ครับเราให้มีดวิ่งตามรอยนี้เช่น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เห็นไหมฮะเราก็จะได้แล้วก็ไปรอยต่อไปสังเกตดูว่าน้ำน้อยมากบนเขียงถ
1: ้
0: ามีดไม่คมมันจะช้ำครับน้ำมันจะออกโอเคครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเห็นเส้นนะครับ1 2ตัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้นี่ได้เนื้อส้มแล้วนี่นะครับได้เนื้อส้มเลยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราใช้นะครับวันนี้ผมผ่าครึ่งประมาณนี้คุณช่วยใส่เกลือพริกไทยบนปลาให้ผมหน่อย
1: ใช่ไหมจัดการแล้วก็ค่ะ
0: โรยเกลือโรยพริกไทยเลยครับผมทำเซ็กเมนต์
1: ครับวันนี้เขามีสกิลนะเขาโรยสูง
0: ทำไมถึงต้องโรยสูงนะครับ
2: มันจะได้แบบกระจาย
0: ถูกต้อง
1: แล้วลูกศิษย์แล้วนะ
2: ก็อีกด้านหนึ่งถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยครับผมแล้วเราจะมีน้ำส้มด้วยครับอันนี้คือที่เราเหลือนะครับ
1: เอามาคั้นต่อ
0: ใช่ครับตัวนี้หั่นแล้วนะครับเรียบร้อยเปลือกที่บอกว่าไม่ทิ้งก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้
1: ผิวส้ม
0: ผิวครับผมเริ่มเลยนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับ3:1นะครับโดยประมาณแล้วก็ในที่นี้ผมจะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปโอเคผมจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรามีตรงนี้ละเอาไว้แค่นี้ก่อน
1: okay.
0: แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ
1: การปลา
0: ครับน้ำมันมะกอกนะครับลงไปไม่ต้องเยอะรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับดูว่าร้อนไหมร้อนเลยนะโอเคควันได้แล้วนะครับ first smoke ขึ้นลงปลา

มันก็จะสุกถึงเวลาที่ความร้อนกว่าจะหายไปมาเข้าอยู่ตรงกลางละทุกอย่างเกี่ยวกับปลาและเนื้อครับใช่หลังจากที่เราทำให้เขาสุกเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า resting timeก็คือเวลาที่ปล่อยให้เขาพักนั่นคือเวลาที่ความร้อนยังซึมอยู่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านอย่างหนึ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะครับก็คือ

0: เดี๋ยวเราจะเอามาทอดอีกครั้งนึงครับ
1: โอเคในระหว่างนี้นะครับที่รอปลาผมใช้ความร้อนต่ำลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆคลุกปลาไปเรื่อยๆในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับเซกเมนต์ส้มนะครับ
0: ก็เอาเซกเมนต์ใส่เข้ามาครับลองชิมดูเลยครับ
1: ผมจะเติมเค็มนิดนึงนะครับหวาน
2: รสม
1: ัน
2: เบาๆแต่ว่ามันจะหอมพวกกลิ่นไซตรัสกลิ่นไอ้พวกส้มอะ
1: ใช่ต้นหอมซอยนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบลเปเปอร์นะครับ
2: พริกหยวก
1: แดงนะครับใส่เพิ่มสีสันผักชีนะครับผักชีนี่ผมจะรับช็อป
2: หั่นหยาบ
1: ๆหยาบมากๆนะครับเสร็จแล้วครับผมซอสเราง่ายมากเลยเราเอาปลาขึ้นนะครับตอนนี้

0: านนี่นะคะอ๋อใส่จานนั้นเลย
1: ใส่พักไว้จานนี้ก่อนก็ได้ครับคุณหมอแล้วก็หนังนะครับ
0: ทอดกรอบ
1: หนังเดี๋ยวมาวางไปในน้ำมันนะครับ

0: คุณหมายอยากได้แบบไหนเอ่ย
1: กรอบเล็กๆเราแบบ
0: กรอบเล็กๆนะครับได้ครับผมจะวางตรงนี้ปึ๊บแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งเลยอันนี
1: ้ค่ะ
0: จบจานครับบีบหนึ่งปุ๊บลงแล้วครับลงแล้วพอแล้วครับแค่นั้นได้เลย

0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยเชิญเลยครับ
1: อุ๊ยปลาสุกกำลังดีเลยเนาะอร่อยเลยเชฟอันนี้หอมส้มหอมผลไม้แล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่จัดจนเกินไป
0: ก็คือที่เราวางไว้ก็คือว่าออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยให้มันกลมๆ
1: อันนี้ทานเล่นได้เลยอ่ะ
0: ครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเบสิกเราสามารถเอาไปขยายผลต่อได้ค่อนข้างมากนะครับก็วันนี้เห็นคุณหมอถืออะไรสักอย่างมาบอกว่าทางรายการฝากมา
1: ใช่ก็แทนคำขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็น wristband นะคะให้คุณไหมเอาไว้ให้กับคุณแม่นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณแม่คุณไหมเลยนะคะแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปนะคะอันนี้ก็ขอมอบให้คุณไหมนะคะเพื่อจะให้กับคุณแม่นะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณนะคะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ โอเคค่ะ
0: ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับ
4: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมด

0: ื่น
1: โอเคเป็นไงบ้างครับ
2: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
3: ข้าวเช้าหมดแล้ว
2: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี้บรรยากาศการเปิดรายการของเราดูยิ่งใหญ่อลังการครับไม่เห็นสวยจริงๆเลยครับวันนี้ครับเราจะชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์อุปกรณ์สิ่งนั้นก็คืออ
2: ุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสาครับ
1: สุดยอดนี่มีเสามาปุ๊บผมนี่ถนัดเลยชอบก่อนมีเสาปุ๊บเปิดเพลงกิ๊กแล้ววิวก่อนปื๊บปื๊บมองเสาเลงปุ๊บ
2: ไม่ใช่
1: อ้อมเสาปั๊บ
2: ไม่ใช่แล้ว
1: ปั๊บ
2: ไม่ใช่แล้ว
1: ฮะไม่ใช่เหรอ
2: เออใบอีกหน่อยนึงเกี่ยวกับคาน
1: มีเสาและคานชัดเลยเราอยู่อัฐจันทร์มีสนามฟุตบอลนี่ไงเสาและคาน
3: ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่
1: เหรอ
2: มันเกี่ยวกับเสาและคานได้
1: อย่าใบเยอะได้ไหมเฉลยได้ไหม
2: บอกแล้ว
1: มันชื่ออะไรครับ
2: TRX ใช
1: ่มันย่อมาจาก
2: Total Body Resistance Exercise
1: โอ้มันคือการออกกำลังกายที่กำลังฮิตมากในตอนนี้
2: ใช่
1: แล้ว TRX อันนี้ใช่ไหมพี
2: ่นั่นละ
1: พี่โชว์หน่อยว่ามันมาจากประเทศอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับ
2: จริงมันมากับหน่วยลบของพวกนักวิกโยธินของอเมริกาใช่ไหมปกติเขาใช้เรื่องของไอ้ตัวสายโดดร่มใช่ไหมผลล่มเพราะงั้นตรงนี้มันมีความแข็งแรงสูงมันสามารถ
1: ใช้สายโดดร่มมาออกกำลังกายเพื่อให้เนวิซิลมีความแข็งแรงตลอดเวลาม
2: ากขึ้นแล้วเขามีความรู้สึกเฮ้ยมันทนทาน
1: อ
2: ่ะเพราะงั้นตรงนี้มันน่าจะเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายได้ก็เลยได้ไอเดียตรงนั้นมา
1: เอาพี่ต้นแล้วทำไมมันถึงนิยมอ่ะพี
2: ่ถ้าเราดูเนี่ยคือมันเป็นอะไรอุปกรณ์ที่พกพาง่ายใช่ไหมเบาเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ได้ทั่วร่างกาย
1: ตอนนี้คนซื้อเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพื่อนผมซื้อเยอะแยะไปหมดเลย
2: เอาไปขายต่อ
1: แต่เอาไปวางอยู่ที่บ้านเลยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่มี TRX แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วซื้อไปรับรองสุขภาพดีแน่นอน
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมดพร้อมกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนบ้าพลังมากเขาบอกว่าวันๆเขาอยู่กับเชือกตลอดเวลามัดแบบนี้คอแล้วเวลาคนก็ลากจูงไปไหนอันนั้นมันหมาแล้วไปพบแขกรับเชิญเลยครับ

0: แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับมิสเตอร์นากาตา
1: ไฮโอไฮโ
0: อเอามาสิ
1: ฮะ
0: เอาให้ก็เอามา
1: ไม่มี
0: เฮ้ยอาร์ตตาอาร์ตสวัสดีครับน้องอาร์ตครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวเองนะครับน้องอาร์ตครับ
1: ครับผมสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
0: น้องอาร์ตครับเป็นคนบ้าพลังจริงป่ะเนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้าง
1: ครับผมก็ออกพวกเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็โยคะมีแอโรบิกอะไรเงี้ย
0: ครับทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ
1: ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาเครียดๆเนี่ยก็ไปยก
0: อยากกล้ามใหญ่เลยฮะ
1: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้นะครับน้องอาร์ตจะมีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ TRS แน่นอนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย TRS ที่เราซื้อมาอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ TRS ไปออกกำลังกายกันเลยเอาละครับเริ่มออกกำลังกายเกี่ยวกับ TRSก่อนอื่นคือช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเรียกอะไรกันบ้าง
2: แรงแต่ร่างขึ้นบนเลยแล้วกันนะฮะก็ในแง่ของตัวที่จับก่อนที่จับเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวที่จับนะครับ
0: ที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2สีนะครับสีเหลืองกับสีดำ
2: งั้นในตัวนี้ก็เป็นที่จับมือนะครับที่จับไม่ว่าเราจะใช้มือข้างเดียวนะครับหรือ2ข้างก็จะเป็นลักษณะพวกนี้นะครับการจับได้หมดนะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับช่วงนี้คืออะไรครับช่วงนี
2: ้ตัวสายพันธุ์ในเรื่องของการจับนะครับตัวเนี้ยมันถ้าเราดูมันจะมีลักษณะเป็น2เส้นใช่มั้ยเพราะเราต้องให้เล่นขวาซ้ายนะครับซึ่งเหนือตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการปรับเราสามารถปรับตำแหน่งให้เป็นสั้นหรือยาวได้นะครับในเรื่องของการ
0: สั้นยาวมีผลต่อความหนัก
2: ความหนักส่วนนึงกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของท่าทางในเร
0: ื่อง
2: ของการใช่ครับ
0: และส่วนนี้ครับส่วนปลาย
2: ส่วนน
0: ี้
2: ก็คือเป็นเรื่องของการคล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแกนที่ถ่ายเป็นออกขวาซ้ายใช่ไหมให้ไม่ลักษณะ
0: แกนกลาง
2: ใช่แกนกลางเป็นแกนจริงๆมันเหมือนกับเป็นจุดหมุนนะใช่ไหม
0: จุดหมุน
2: นะครับแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นส่วนที่เราคล้องคล้องนั้นอาจจะอยู่ที่เกี่ยวคล้องกับอะไรต่างๆ
0: ซึ่งพวกนี้เกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับคาน
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ของจริงเลย
2: ใช่
1: ถ้างั้นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแล้วก็แขวนตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ได้ครับแต่เราต้องดูในเรื่องของตัวกิ่งต้นไม้ต้องมีความมั่นคงนิดนึงถ้าเกิดเป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนเงี้ยหรือว่าน้ำหนักตัวที่เราเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็คงต้องดูให้เหมาะสม

0: เราเริ่มจากกล้ามเนื้ออกก่อนแล้วกันนะครับกล้ามเนื้ออกเนี่ยปกติที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นเรื่องของเชสเพย์เลยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนนะครับยืนเนี่ยก็คือยิ่งเวลาที่เรายืนเนี่ยถ้าเราทรงตัวเท้าชิดกันการทรงตัวมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: นะถ้ายิ่งกว้างออกไปมันก็จะทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นส่วนในเรื่องตำแหน่งการลงเนี่ยถ้าใหม่ๆเราพยายามอย่าพึ่งโน้มมากนะครับให้อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับลงเหมือนเราที่เราดันเล่นเชสเฟสเล่นดันอกเลยนะครับบริหารกล้ามเนื้ออกนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมือกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับดัน
1: โอเคมาก
0: เอาละมา
1: เชสเฟสนะครับเฟสคือลักษณะมือแบบนี้นะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์คือที่มันหนักไม่หนักเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้น้ำหนักตัวเราเอง
0: ใช่
1: ถ้าอยากให้หนักขึ้นเราสามารถ
0: โน้มตัวโน้มตัวยิ่งโน้มไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักมากขึ้น
1: ก็คือใช้ลักษณะเล่นกี่เซตยังไงครับ
0: โดยพื้นฐานเลยก็10ถึง12ครั้งใช่ไหมครับ
1: ขยับสามารถถอยหลังได้อีกนะครับแล้วแต่ความถนัด
0: ใช
1: ่พี่ต้นครับ ดูวิธีการดึงผมคือหนักไม่หนักมันดูที่ความสั่นก็ได้นะ
0: ใช่ครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราต้องออกแรงมากขึ้นละ
1: แล้ว
0: ในเรื่องของตัวหลังถ้าเริ่มมีการแอนมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มหนักละเราไม่สามารถที่จะบังคับแกนลำตัวได้ละ
1: เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับน้องอาร์ต
2: อันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องทรงตัวด้วยคร
0: ับ ใช่เพราะว่าจุดข้อดีอันก็คือแทนที่ปกติเราดันใช่ไหมดันอกพวกนี้มันจะได้ในส่วนของอกส่วนของไหล่ต้นแขนด้านหลังที่เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันจะฝึกในเรื่องของแกนลำตัวบาลานซ์เรื่องของการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเข้ามา
1: ท่าต่อไปคร
0: ับท่าต่อไปนะครับ
1: จะ
0: คล้ายกันยังคงเป็นอกเหมือนเดิมนะครับให้ยืนเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราลักษณะปกติเราเล่นเหมือนไฟฮะเหมือนกับหุบบินใช่ไหมครับลองครับลองบีบหงายมือเข้าหากันบีบอกบีบมือเข้าหากัน
1: ไฟนี่คือจับปกติเราเป็นเพรสแบบนี้นะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แต่เราเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนมือ
0: เป็นหงายมือเข้าหากัน
1: แล้วก็เราล็อก
0: กลางไหล
1: ่ล็อกมือก็สอกไว้
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเรายืดเลยอันนี้มันจะไม่ได้อกนะมันจะได้ไหล่แทน
0: ใช่ให้แนวแรงอยู่ในช่วงของเทิร์นโอเคลองบีบแขนเข้ามาชิดอีกนิดนึงดิให้แคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบดันบีบแนวของใช่ไฮปลาร้าดีแนวของไฮปลาร้าซึ่งถ้าเราดูเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าเราจะออกแรงมากกว่าไอตอนท่าแรกใช่ไหมเพราะมันเน้นส่วนของอกส่วนบนมากขึ้น
1: ถ้าเกิดเพิ่มความหนักคือเราสามารถค้างได้ไหมคร
0: ับ ใช่แล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยดันลงค้างไว้ผลักดันขึ้น
1: ประโยชน์ของ TRX เนี่ยที่ผมได้สัมผัสจริงๆคือมันไม่ถูกล็อก
0: มันสามารถเคลื่อนที่ได้
1: มันเคลื่อนที่ได้ขณะที่เราเคลื่อนที่ได้มันแนวแรงมันอย่างนี้ละแนวตรงเหมือนเราจับคานเวลาเราเล่นคานหรือบาร์เบล
0: มันบังคับ
1: เราจะฟีลเหมือนเวลาจับอันนี้ล็อกมันบังคับเราไม่สามารถย้ายได้ถ้าเวลาเราเพรสขึ้นมาปุ๊บแต่ผมจะบอกเสมอถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ผมจะบอกให้เหมือนเราบีบคานเข้ามา
0: ใช่
1: อันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลยครับเพรสขึ้นมาปุ๊บบีบเข้ามาอีกได้เต็มๆเลยโอเคมาถึงหลังครับยังไงครับพี่ต้น
0: หลังตรงนี้จะเป็นท่าเราจะตรงข้ามแล้วเมื่อสักครู่เราลักษณะของการยืนแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสลับกันเนื่องจากมันเป็นหลังเราจะยืนแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังตำแหน่งของเท้าถ้าใหม่ๆเราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแนวของ
1: ไม่ต้องเอ็นเยอะ
0: ของลำตัวก่อนนะครับแค่นั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วเราก็ขยับให้มากขึ้นให้มันเหมือนกับตัวแทบจะขนานกับพื้นนะครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราแข็งแรงมากๆเพื่อนมายกเท้างี้ได้ไหมครับ
0: คือถ้าในแง่ของการฝึกมันถือว่าดีเลยนะครับเพราะยิ่งคุณลงในแนวดิ่งมากขึ้นการออกแรงของแนวแรงกล้ามเนื้อมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวต่างๆมันก็ใช้มากขึ้นนะครับ
1: แต่ว่าในการสาธิต
0: เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะข้ามหน้าข้ามตาบุ้ย
1: ครับผม
0: เราพยายามดึงนะครับก็คือดึงศอกให้ผ่านตัวนะครับยืดอกขึ้นดึงศอกผ่านตัวนะครับเหยียดยืดแขนกลับนะครับนะครับเหมือนเราเล่น
1: คำว่าศอกผ่านตัวคือมุมนี้นะครับนี
0: ่
1: นี่คือศอกผ่านตัว
0: นะครับดึง
1: คือมุมศอกนะครับผ่านตัวนะคร
0: ับ
1: เอาใหม่ครับพี่ต้น
0: ยืดนะครับดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับดึงนะครับทุกครั้งที่ดึงพยายามบีบสะบักนะครับยืดอกนะครับ
1: ทำงานคือบีบตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับตัวสะบักบีบเข้าหากันนะครับ
1: ตรงนี้นะครับ
0: เหยียดยืดเอาเท้าวางนะครับตัวโน้มไปข้างหลังครับแขนเหยียดยืดข้อมือหากันเอาข้อมือกันลองดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับเหยียดแขนกลับดีดึง 2มาดึง
1: ถ้าเปิดส้นเท้าจะหนักขึ้นไหมครับพี่ต้น
0: มันก็จะ
1: เปิดไป
0: ตัวเอ็นทิ้งตัวเอ็น
3: น้ำหนักจะลงด้านหลังมากขึ้น
0: ใช่ใช่แต่การส่งตัวการส่งตัวมันจะทำให้เรายากขึ้นไงนะครับ
1: กี่ทีแล้วนับด้วย
0: 4ครับมาไป5 1 6ถ้ารู้สึกเบาขยับเท้าไปข้างหน้านะครับ7 8แขนเหยียดให้สุด9มีสปาร์ค
1: มีคนหนึ่งเพราะถ้ายิ่งเสียบาลานซ์ยิ่งหนัก
0: ใช่แต่มันจะลื่นบวยมันจะลื่นบวยใช้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าก็ได้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกเหมือนเราเบรกอ่ะเซฟ
1: โอเคลักษณะเราจะเห็นเหมือนเวลาเราไปเล่นกับแมชชีน
0: ครับ
1: ที่เราดึง
0: ใช่ใช
1: ่ที่มีเก้าอี้มาล่าแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เราใช้มุมเดียวกันเลย
0: เวลาที่บริเวณเฮ้ยวิดพื้นอะไรนั่นก็อกขาแล้วก็สควอททำได้
1: เราจะชิน
0: แต่พอเรื่องของบริเวณปุ๊บจะหลังเนี่ยเรามักจะหาท่าที่เล่นหลังไม่ค่อยได้งั้นถ้าพอ TRX ปุ๊บมันเริ่มมีละมันมีตัวที่หลังแล้วก็ให้เราสามารถที่จะออกแรงในแนวของหลังได้โหนห้อยได้ต่อไปจะคล้ายกันนะครับเพราะแนวของหลังยังไงก็ต้องมีการดึงนะครับเมื่อสักครู่เราแค่หงายมือนะครับดึงศอกนะครับผ่านตัวคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลางนะครับกลางนะครับแล้วก็ใช้ดึง
1: ลักษณะเหมือนเราจับบาร์เบล
0: ใช่ครับใช่แต่เราจะดึงตัวเข้าหาก
1: ล้ามเนื้อก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ใช่จะเปลี่ยน
1: มุม
0: เปลี่ยนมุมทุกครั้งเวลาที่ดึงก็พยายามบีบสะบักดึงศอกใช่ครับนะครับบีบสะบักดึงศอกนะครับ
1: เหยียดดึงให้ศอกผ่านลำตัวไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับให้ศอกผ่านลำตัวนะครับอ้าวลองดูนะครับมา
1: ลองเหรอ
0: ลองดูแล้ว
1: ยังไม่ทันไหนมือเลยยังไม่ทันไหนมือเลยโอเค
0: นะครับยืนเหมือนเดิมนะครับถ้าได้
3: แล้วก็
0: จับเท้ามือจับความมือลงดึงยืด
1: เหมือนถ้าเราใช้ได้นี่ก็เหมือนที่เราพูลโอเวอร์เอ้ยไม่ใช่ไหม
0: เบนโอเวอร์โล
1: เบนโอเวอร์โล
0: อ่ะฮะใช่
3: เพียงแต่ว่านี่ง่ายน่าขึ้น
0: ใช่เพราะไอ้นี่ตอนนี้เราเวลาลักษณะการทำตัวนั้นมันตามแนวของไอ้ตัวบาร์เบลไงแต่ตอนนี้เราต้องพยายามหาแนวของการออกแรงใช่ไหมก็คือแรงต้านของตัวเอง
1: หนักหนัก
0: บีบสะบักตลอดดึงเจ็ด
3: แล้วท่านี้มันเน้นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมคร
0: ับ แปดมันจะเน้นในส่วนของหลังส่วนบนโดยเฉพาะที่แนวเดียวกับในส่วนของตัวสะบักใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ครับผม
0: หลังส่วนบนเท่าไหร่แล้ว8
1: 10แล้ว
0: อ้าว10แล้วเหร
1: อย้ำเลยนะครับสำหรับการเล่นเวทหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยควรทำอย่างยิ่ง
0: ใช่
1: คนที่อยากมีอกใหญ่ควรจะเล่นหลังด้วย
0: คราวนี้เราจากที่ปกติใช้2มือนะคราวนี้เราจะใช้มือเดียว
1: ครับผม
0: นะครับคล้ายกันนะครับแต่ให้เรานะครับรวบนะครับไอตัวที่จับมาเป็นอยู่ข้างเดียว
1: เราไม่รวบได้ไหมจับอันนี้ได้ไหมครับ
0: ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มันจะไม่ได้เพราะว่าม
0: ันจะแกว่งไปแกว่งมาฮะ
1: มันจะดึงรูดมุมนี้มันจะรูดเลยนะครับควรจะจับ2อันนะครับ
0: ใช่นะครับมือข้างหนึ่งวางไว้ที่ตัวนะครับใช้ดึงนะครับลักษณะนะครับ
1: วันอาร์ม
0: นะครับวันอาร์มโลนะครับดึงนะครับดึงนะครับดึง
1: มันจะหนักกว่าเดิม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เราจะเน้นมากขึ้น
0: ใช่และการระดมประสาทอะไรต่างๆมันก็จะมาข้างที่เราออกแรงมากขึ้นนะครับ
1: หลักการคือเอาศอกผ่านลำตัวนะครับ
0: นะครับทุกครั้งดึงเหมือนเดิมนะคร
1: ับ แล้วมือต้องวางตรงกลางตัวมั้ยครับ
0: เนี่ยให้อยู่ตรงหน้าท้องนะครับช่วยประคอง
1: นี่เค้าเรียกว่าการเล่นหลังใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: พี่ต้นนี่ถือว่าเป็นมืออาชีพมากมือเล่นหลังมือ1 แล้วก็อีกมือนึงเล่นลาย
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่มั้ยครับ
0: เข้าที่ครับ
1: พี่ครับผมมองพี่ไม่เห็นเลยครับ
3: เข้าที่ครับเอาข้างไหนก่อน
0: ก็เอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวา10ครั้งซ้าย10ครั้ง1ครับมา2 3 4 5
1: ขอเป็นขวา5ซ้าย5ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับฮะ
1: แล้วแต่พี่แต่ผมทำแบบนั้น
0: เอาเปลี่ยนแล้ว
3: เฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได
1: ้เดี๋ยวไม่สมดุล
0: เอามา1 ดึงให้สุด
1: การเล่นนี้ผมรู้สึกผมพบปัญหา
0: ครับ
1: ก็คือว่าขณะที่เราเล่นไปมือที่เราวางอย่างเงี้ยมันจะทิ้งตัวลงไปเราต้องพยายามเก็งให้มันกลับมา
0: ใ พราะไม่ถ้างั้นตัวมันจะเหมือนมันพลิกมันพลิกไปอีกข้างนึง
1: มันจะยากขึ้นเน
0: า
1: ะ
2: ต้องเก่ง
0: เพราะทุกครั้งเนี่ย
1: เพราะเราเดินไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ย
0: มันจะบิดไป
1: มันจะบิดไปอยู่แล้วเราต้องพยายาม
0: ประคองตัว
1: ประคองไว
2: ้ก็รู้สึกว่ามันอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นท่ามันก็จะเป็นแค่มัดเนื้อกล้ามนั้นอย่างถ้าเป็นเงี้ยถ้าเป็น TRX มันก็จะมีเรื่องค่ะเราต้องเก่งลำตัวอะไรเง
4: ี้
2: ย
4: ครับด้วยนะมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาประคองมาช่วยในเรื่องของแกนลำตัวด้วย
2: เมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อคือเราได้ส่วนไหนครับ
0: โดยหลักเป็นหลักหมดเลยท่าแรกอ่ะที่เราทำใช่ไหมครับที่เราจับมือหงายมือนะครับตัวนั้นแค่เน้นส่วนด้านในแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยมากก็จะเป็นไบเซปต้นแขนด้านหน้านะครับพอมาท่าที่2เรากางออกใช่ไหมครับคราวนี้ก็ตัวมันก็เป็นหลังเหมือนกันแต่มันจะออกมาด้านนอกมากขึ้นมีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไหล่ส่วนหลังที่ช่วยนะครับท่าที่3พอเป็นในเรื่องของเราดึงทีละข้างละคราวนี้เราดึงทีละข้างละพอการดึงเนี่ยนะครับดึงเนี่ยโอเคมันก็เป็นใช้ในส่วนของหลังส่วนบนเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยทุกครั้งที่เราดูนะเวลาที่เราดึงมันจะมีเราต้องพยายามประคองตัวนะครับตัวที่มันบิดไปเนี่ยที่มันบิดไปเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ในเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องของหลังหมดเลย
1: นั่นคือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้มันยังเหลืออีก upper body มีอะไรบ้างครับ
0: โอ้โหมันก็
1: แ
0: ขน
1: ไบเซป
0: ก็ได้แขน
1: ไบเซป
0: ใช่
1: ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยแบบนี
0: ้
1: เราสามารถรวมทั้งหมด
0: ได
1: ้ทำได
0: ้หรอใ
1: ช่ยอดเพราะบางคนเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบรวมเนอะ
0: ผสมผสาน
1: เขาเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นเรื่องของคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคือรวมกันหมดเลยทุกส่วน
1: อ่ะลองดูเลยครับพี่ต้น
0: โอเคเรามาเริ่มจากเอาง่ายๆเอาท่าที่มันสักครู่ที่เราใช้ก็ได้นะครับเอารวมกันนะครับพี่เริ่มจากยืนเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งที่1นะครับอันที่2เรากางดึง
1: หลัง
0: อันที่3เรางอดึงนะครับก็เป็นเน้นไบเซปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเหยียดยืดนะครับดึง
1: 2
0: นะครับดึง3
2: 3ท่านับเป็น1
0: ใช่เรานับเป็น1นะครับ1นะครับกางนะครับหงายมือดึงนะครับ
1: ช้าๆหน่อยพี
0: ่กาง
1: เออ
0: สโลว์ฮะหนักนะ
1: 2ผู้ชมจะได้เห็นด้วย
2: ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อย
1: ฮะมือ3อีกสักทีเพราะผมจำไม่ได้
0: ครับ
1: 1
0: 1
1: นะครับ
0: เดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ยังจำไม่ได้ครับ
1: แล้วทะเลาะ2อันนี้จะได้หลังนะครับ
0: นี่ไบเซปเข้ามาช่วย
1: บิดมือเข้ามาอ๋
0: อ
1: จะได้ไบเซป
0: ครับผม
1: ต่อไปลืมดูอ่ะเมื่อกี้อธิบายหมดเลยลืมดู
0: มาลองทำถ้าลองทำมันจะจำได้ง่ายขึ้นมาเร็ว
1: ไอ้กระบอกบ้าง

0: เอาเริ่มเอาลายเอาหลัง
1: การทำอยากให้ทำช้าๆที่เราจะได้เกรงได้มีสติได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะจริงๆมันจะได้คือได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรา
0: ลาย
1: เกรงส่วนนั้นด้วยนะครับ
0: ดีครับ
1: ช้าๆไม่ต้องรีบ
0: กลางหลังเอามาแขนดีเอาสองรอบอีกสองรอบเอาลายขึ้นหน่อยกลางแขนอือหืออีกรอบหนึ่งลายกลางกลางศอกหน่อยขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลยเนอะ
0: แต่มันต่อเนื่อง
1: เราค่อยๆทำมันช้าๆได้มันเป็นยังไงบ้างครับน้องอัด
2: ก็มันจะยากตรงที่ว่ามันมี3ท่ารวมกันเป
1: ็
2: นเซตทีนึง
1: เนี่ยใช
2: ่ถ้ากับว่าถ้าสมมติเราทำ10ทีเราต้องทำตั้ง30ที
0: ใช่ๆ
2: ถ้าละ10ที
0: ใช่ซึ่งพอเราทำรวมงี้ปุ๊บคราวนี้มันจะไม่ใช่เน้นเรื่องตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวละมันกลายไว้เน้นเรื่องตัวระบบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะเรามีทำต่อเนื่อง
1: ทำแบบนี้ควรทำกี่เซตครับ
0: ถ้าใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะครับก็ใหม่ๆก็คือ
1: 3ท่ารวมกันนี่คือควรทำ
0: ก็อยู่ประมาณ 1-2 เซต 1-2 เที่ยวแต่จำนวนครั้ง
1: เซตละกี่ครั้ง
0: แทนที่จำนวนครั้งที่แทนที่เราจะทำ 10-12 เราอาจจะลดลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่น้องเขาบอกว่าคือมัน3ท่ารวมกันนะฮะเพราะงั้นถ้าเต็มที่เลยเราอาจจะให้อยู่ประมาณ 6-8 ครั้งโอเคก็คง8ครั้ง
1: ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าคนที่เล่น TRX
0: ครับ
1: เล่นโดยรวมเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบสมมติเล่นรวมแบบนี้เป็นคอมเพล็กซ์แบบนี
0: ้
1: หุ่นเขาจะเป็นยังไงครับ
0: มันก็จะเน้นเรื่องของเฟิร์มกระชับขึ้นใช่ไหมมันจะเน้นส่วนใหญ่แล้วในกรณีของคนที่บางคนที่ถ้าโอเคอย่างบุ้ยเล่นมาสักพักแล้วบุ้ยคราวนี้ความใหญ่บุ้ยต้องการแค่นี้ละแต่บุ้ยต้องการให้มันชัดขึ้นให้มันลีนขึ้นบุ้ยก็อาจจะเล่นวิธีนี
1: ้หรือ
0: ใน
1: TRX
0: ใช่หรือคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญร่างกายที่มากขึ้นแทนที่เขาต้องไปออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยเรื่องของแอโรบิกอะไรต่างๆใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้มันก็เป็นเน้นทั้งตัวกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องของคาร์ดิโอด้วย
1: มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับอยากจะแชร์เพิ่มเติมไหม
2: ก็อยากอย่างของผมจะเล่นออกกำลังกายหลายๆอย่างเช่นแอโรบิกโยคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับผมอย่างนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะเสริมเข้ามาใช้เนี่ยครับเพราะว่า
1: แสดงว่าประทับใจ
2: ครับผม
1: มันประทับใจอะไรครับ
2: มันได้ชาเลนจ์ตัวเองมันได้ท้าทายตัวเองครับอย่างเช่นแบบว่าเราต้องมีการเกรงมันจะมีความยากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วรู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อไหม
2: ครับรู้สึกครับ
1: โดนก็แตกต่างจากการเล่นเวทไหม
2: ค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้มันเราสามารถดีไซน์ท่าเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่แบบมัดไหนมัดนั้นอะไรเงี้ยครับ
0: จริงๆแล้วของเราอ่ะเราต้องการเรื่องของเขาเรียกความแปลกใหม่หรือว่าทางเลือกให้คนออกกำลังกายเพราะงั้นอย่าพยายามมาปิดกั้นตัวเองว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายการออกกำลังกายตัวนี้ไม่เหมาะสมกับฉันจริงๆปัจจุบันมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะครับมันมีตัวช่วยเรามากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ในเรื่องการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างมี
1: เอื้อสุดๆเลย
0: ใช่คือถ้ายังเรายังบอกว่าเรายังออกไม่มีเวลาออกกำลังกายอีกนี่คงไม่ใช่แล้วนะครับ
1: นั่นคือความตั้งใจของรายการ Healthy Friday นะครับแต่เนื้อหาสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเพราะศักยภาพของ TRX ก็คือ Total Body Resistance
0: Exercise
1: ยังมีมากกว่านั้นก็คือทั้งร่างกาย
0: ครับ
1: Upper ไปแล้วยังเหลือ Lower ถ้าเกิด Lower ไม่ใช่รถยนต์นะครับ Lower คือส่วนล่างของ Body ของเรา
2: Lower Body
1: Lower Body Thank you สัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่นะครับกับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละ
0: เราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่บนเนี้ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่อ้าวไหน
1: เริ่มเลยครับปั้นมา
2: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่มอีกเหรอ
1: เมื่อกี้คุยกันอยู่

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามอะค่ะว่าหนูอะไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
3: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่แค่นั้นค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลามาชาแนลด้วยนะครับ
4: เด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดไข้ร่วมด้วยได้นะคะข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพาราเซตามอลคือเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ 10-15 มิลลิกรัม per กิโล per โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้นโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะ ำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ 80-120 มิลลิกรัมเปอร์โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรลำดับไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หารด้วย24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตรกรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายนี้ที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิลิตรเมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษากันนะคะคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้ไซลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณแม่
5: สวัสดีค่ะ
4: ลูกชื่ออะไรคะ
5: ลูกชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
4: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
5: ค่ะคุณพยาบาล
4: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะเมื่อให้ยาแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงใน Medication Record และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้
8: โห
7: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: สวัสดีครับพบกับผ
8: มเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะ2คำแรกของผู้จุ๋มวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุดสัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลยอ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า department คือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานี่เป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤๅครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีแล้ว
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีหนึ่งกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีหนึ่งก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็ตามครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับ หนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
1: ครับ
0: มันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับมีครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับ
0: ฮะ
1: นี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอันนี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: อ้าวขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างงี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
1: ่ไม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างน
1: ี้ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนเนี่ยจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: เวลาด
1: ึ
0: ง
1: มันใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรงใช่ไหมแรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะแล้วมันจะร่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่
0: ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทำถึงกี่โมงครับ
1: ก็ห้าโมง
0: ฮะ
1: ห้าโมง
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผมสองโมง
0: ถึงห้าโมง
1: ใช่ครับแรงงาน

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบู๊ตดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอ่ะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากับน้ำเพิ่มมาเป็นแผลได้เนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช่
0: ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่รอยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยครับคือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ๆเราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับอันตราย
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย
5: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

ดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดเพียงแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4-14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10 วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: เอาล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันวันหนึ่ง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
3: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมง
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้
0: าแล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปป้ายให้มันแสบ
1: ๆให้มันจ้า
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จ้ำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได้
0: นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
4: ้โรคลมแดดหรอว่าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิ่งเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความสำคัญเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ย

0: ำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: หมอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ
2: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
1: ๆหมอขอบ่น
2: คนไข้เคสหนึ่งนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันนึงเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องแล้วเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำตัวของเดิมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเริมกำเริบอีกด้วยนะครับ
3: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
1: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับหมอขอบ่น
4: ใครที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานบ้างครับ
5: 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
4: หมอที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิวันนี้คุยกันเรื่องของเบาหวานใครเสี่ยงที่จะเป็นบ้างวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เรื่องของเบาหวานเนี่ยคุยกันได้ทุกครอบครัวนะเพราะผมว่าในครอบครัวต้องมีคนนึงอ่ะที่เป็นคราวนี้เราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยครับเบาหวานคืออะไรกันแน่
5: เบาหวานคือการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกตินะคะคือคนปกติเนี่ยเราจะเอาน้ำตาลไปใช้แล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะไม่สูงค่ะ
4: ครับแค่นั้นเลยเหรอครับ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วพอมันสูงเสร็จปุ๊บมันไม่ดียังไงอ่ะ
5: มันไม่ดีมันก็ไปทำให้ร่างกายเราทำงานไม่ดีเหมือนเราเอาตัวเราไปอยู่ในน้ำเชื่อมอะค่ะพอเราไปแช่เอาไปดองแล้วสีมันเป็นยังไงอะคะ
4: สีมันก็จะเข้มข
5: ึ้
4: นมา
5: ใช่อันนั้นก็คืออวัยวะเราที่โดนแช่ใช่ค่ะมันเขาเรียกว่าถูกออกซิไดซ
4: ์ออกซิไดซ์ก็คือเหมือนเร่งความเกิด
5: ความแก่
4: ความนี้ใช่ไหมฮะ
5: ความเสื่อมใช่ค่ะ
4: เพราะที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิเบาหวานเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆฮะ
5: สองประเภทค่ะ บาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเจอในคนอายุน้อย

0: มันมีการทำลายของเซลล์ที่สร้างอินซูลินที่บริเวณตับอ่อนทำให้ร่างกายเนี่ยขาดอินซูลินค่ะ
1: ถ้าเกิดไม่มีอินซูลินมันก็ไม่สามารถดึงน้ำตาลไปได้ก็เลยสะสมงี้ป่ะครับ
0: น้ำตาลก็จะวนอยู่ในเลือดเราแล้วเราก็จะปัสสาวะทิ้งไปเป็นน้ำตาล
1: แบบที่2นะครับ
0: แบบที่2เนี่ย 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนมากจะอายุเยอะหน่อยนะคะอ้วนไม่ออกกำลังกายส่วนนึงก็เป็นความเสื่อมของร่างกายแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาอินซูลินไปใช้งานได้ดีค่ะ
1: ครับแตกต่างจากกรณีแรกตรงที่มันไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมนี่ป่ะครับ
0: ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
1: ใครที่จะเสี่ยงเป็น
0: คนที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะ2คนที่มีญาติสายตรงคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นแล้วก็สมมุติว่าไม่มีปัจจัยเหล่านั้นนะคะแต่เราอ้วนนะคะเราไม่ออกกำลังกายเรามีโรคไขมันสูงความดันสูงนะคะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานค่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เราคุยกันนะคะใครมีความเสี่ยงหรือแค่สงสัยอ่ะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ35ปีขึ้นไปไปตรวจคัดกรองก่อนค่ะรู้เร็วรักษาเร็วปัญหาจะลดลงนะคะหรือหายไปได้เหมือนที่บอกอุ๊ยเราตั้งใจตกใจเลยเรารีบรักษาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วถ้าเราควบคุมเบาหวานเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมันก็ทำให้ร่างกายเราก็ยังดีอยู่แล้วก็สามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติเลยนะคะ
1: เท่าที่ฟังนะคะว่าเรื่องของเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเป็นหลักนะปรับทุกวันให้กินของที่มีสุขภาพดีวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ลืมฝากรายการเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งนะครับทางรามาชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ
2: น้ำด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับเวลา5โมงเป็นต้นไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับเข้ามาเจอหน้าแคร์แบบนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับคอนเทนต์ของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ช่วงนี้เจอบ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยมันมีโรคอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะบางทีในเด็กเนี่ยเวลาเป็นทีนึงเป็นหนักมากๆเด็กเป็นเนี่ยเด็กป่วยใช่ไหมครับแต่คนเป็นทุกข์ใจกว่านั้นเนี่ยคือพ่อกับแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฟังเรื่องราวนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับช่วงของฤดูฝนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับ

0: แน่นอนครับแคนชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสุจิตราชัยสวนียากรนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์จักรครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไม่เคยคุยกันเลย
1: ใช่
0: ไหมไม่เคยเข้ารายการด้วยกันเลย
1: ใช่
0: ปกติอาจารย์ไปตอนเย็นใช่ไหมครับรัดคิวหมอ
1: ค่ะ
0: อันนั้นเป็นรายการที่จะตอบคำถามสดๆหน้างานใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ตอบคำถามแค่คนเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ง่ายใจกว่า
1: ค่ะ
0: อาจารย์เป็นอาจารย์โรคติดเชื้อของภาควิชากุมารเวชศาสตร
1: ์ค่ะ
0: ก็คือดูเด็กโดยเฉพาะเลยไหม
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะดูเด็กค่ะ
0: โรคติดเชื้อของเด็กนะฮะในช่วงนี้ของผู้ใหญ่ต่างกันไหมครับอาจารย์
1: อ๋อก็จะมีบ้างเพราะว่าโดยในเด็กเนี่ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจการติดเชื้อทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเด็กก็จะไม่ค่อยได้มีโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคประจำตัวรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนเขายังเป็นอยู่ในช่วงที่แบบว่าร่างกายเขายังดีทุกอย่างอยู่ใช่ไหมครับเวลาโดนอะไรมันก็เลยยังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื้อรังขนาดนั้น
1: อ๋อใช่ค่ะแล้วอีกอันก็คือแต่ว่าก็คือมีความเสี่ยงเพราะว่าเด็กเหมือนเขาจะสมมติเด็กแรกเกิดก็จะได้ภูมิคุ้มกันจากคุณแม่มาอยู่ค่ะแต่พอเป็นช่วงหนึ่งแล้วหลัง6เดือนภูมิคุ้มกันนั้นก็หมดลงแต่ว่าจะต้องรอเวลาที่เขาจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวของเขาเองก็จะใช้เวลาอีกหลายปีเหมือนกันค่ะก็จะมีความเสี่ยงในช่วงนั้นนะคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบเตือนกันในแคนเห็นทุกปีเลยฮะเตือนกันในช่วงฤดูฝนค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: เหมือนเราจะแบบออกมาเตือนกันเยอะมากเลยในฤดูนี้ฮะโรคอะไรที่เจอบ่อยเป็นพิเศษในเด็กฮะ
1: อ๋อจริงๆก็จะมีติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยค่ะที่มันก็จะมีบางเชื้อที่ช่วงนี้พอขึ้นกับเชื้อที่ช่วงนี้มันก็จะทำให้เชื้อนี่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยอากาศอะไรเงี้ยด้วยทำให้คนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากขึ้นก็อย่างเช่นโรคติดเชื้อพวก RSV อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีพวกติดเชื้อพวกไข้หวัดใหญ่ที่เป็นมาได้ทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ระบาดเป็นช่วงๆรวมถึงพวกติดเชื้อที่มาในช่วงนี้อีกตัวนึงก็ที่เพิ่งเริ่มมีเมื่อประมาณสักเกือบจะ1เดือนที่ผ่านมาคือมือเท้าปากเนี่ยค่ะก็กำลังเริ่มมาเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าพวกทางเดินอาหารพวกท้องร่วงหรือพวกอาเจียนจากเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะมาเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะตามกิจกรรมของเด็กอะค่ะ
0: ครับเมื่อเราจะได้ยินชื่อเหล่านี้ทุกปีเลยนะฮะเรื่องแบบเป็นไข้หวัดใหญ่เป็น RSV หรือว่าเป็นมือเท้าปากก็เตือนทุกปีแล้วช่วงอื่นไม่ค่อยเป็นนะฮะหรือว่าช่วงอื่นก็เป็นเหมือนกัน
1: อ๋อก็คือช่วงอื่นโอกาสจะน้อยค่ะมันก็จะมีบางช่วงอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นบางก็คืออาจจะเป็นได้ตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีบางช่วงที่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงก็คือตามสภาพอากาศด้วยค่ะตามกิจกรรมของเราก็ตามเด็กเปิดเทอมปิดเทอมค่ะช่วงนี้ที่แบบมันมีทั้งโรงเรียนเขาก็ก่อนคือก่อนอันนี้จะมีแบบเปิดปิดเฉพาะอะไรเงี้ยของเด็กไทยโรงเรียนรัฐบาลแต่ตอนนี้มันก็มีเด็กนานาชาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงแกลบที่ต่างกันทำให้เกือบจะทั้งปีเหมือนกันค่ะ
0: แบบนี้เฉพาะในส่วนบ้านเราไหมครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดในต่างประเทศอะช่วงเวลาเดียวกันโรคก็ไม่เหมือนกันป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะแล้วก็การติดเชื้ออะไรอย่างเช่นที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าคือในภูมิภาคของเราก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าในโซนของทางอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะไข้หวัดใหญ่ก็จะระบาดช่วงต้นปีอากาศหนาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าของเมืองไทยเนี่ยอากาศส่วนใหญ่ก็คือก็จะมาหนาวช่วงปลายปีอะไรเงี้ยค่ะก็มีความชื้นช่วงปลายปีทำให้เป็นช่วงเวลาที่ติดเชื้อทางเดินหายใจจะระบาดช่วงนี้ค่ะแต่ก็มีก่อนหน้านี้ที่มีโควิดระบาดในช่วงก่อนในช่วงนี้ก็เบาๆลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีติดเชื้อที่ทำให้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดมีคออักเสบก็จะมีช่วงนึงตอนนี้ก็เผาลงค่ะก็คือผ่อนลงอะไรค่ะ
0: ในแต่ละปีที่มันผ่านมาครับอาจารย์ที่เราพยายามแนะนำพยายามรณรงค์เนี่ยมันลดน้อยลงบ้างไหมฮะ
1: อ๋อก็จริงๆก็มีจริงๆก็คือเป็นธรรมชาติของการติดเชื้ออะไรเงี้ยด้วยค่ะมันก็จะมีช่วงที่เป็นพีคค่ะแล้วก็ช่วงที่ลดลงค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชากรของเราด้วยค่ะว่ามีอย่างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีมาตรการที่เข้ามาควบคุมได้ทันอะไรเงี้ยค่ะทราบข่าวเร็วเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีที่กระทรวงกรมควบคุมโรคอะไรเงี้ยเราก็จะมีการเฝ้าระวังโรคบางอย่างแล้วก็ออกมาประกาศทำให้ทราบได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้เร็วทำให้ป้องกันการระบาดได้เนี่ยค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องฟังข่าวค่ะแล้วก็โรคไหนการติดเชื้อไหนที่ฉีดวัคซีนป้องกันได้ก็ควรจะแนะนำให้ฉีดเนี่ยค่ะ
0: ครับถ้าเกิดถามในมุมมองของคุณหมอเด็กนะฮะอาจารย์มองว่ามันมีเรื่องไหนหรือว่าสิ่งอะไรที่หมอเด็กห่วงที่สุดเลยในช่วงเวลาแบบนี้
1: ก็คือช่วงที่จริงๆก็คือเรื่องการที่ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลักๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กก็คือเพราะเราควบคุมเขาอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมการใส่หน้ากากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองทำได้ก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยเงี้ยค่ะก็คือเราก็มีความรับผิดชอบว่าให้หยุดก่อนแล้วก็เพื่อจะให้สังเกตอาการแล้วก็ให้ไปพบแพทย์ว่าเป็นการติดเชื้ออะไรนะแล้วก็จะต้องหยุดอยู่ที่บ้านเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทราบแล้วเนี่ยมีบางอย่างที่ถ้าสมมติว่าเป็นหรือว่าสงสัยการติดเชื้อนั้นก็จะมีความถ้าเรารู้ว่าเป็นเชื้อชนิดไหนอย่างเช่นช่วงไอกรนอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะให้การป้องกันคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ที่โรงเรียนหรือมีประวัติสัมผัสเป็นเนี่ยได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็คือแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือการที่ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะให้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะเนาะที่จำเป็นจะต้องได้ค่ะ
0: เหมือนห่วงในเรื่องการป้องกันมากกว่า
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: เพราะว่าอย่างที่เป็นโรคบางอย่างก็คืออย่างอีกอันนึงก็คือให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยมีปัญหาอะไรแล้วมีอาการอะไรที่ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลได้ทันอย่างเงี้ยค่ะจะได้รักษาได้ทันนะคะอย่างเช่นติดเชื้อบางอย่างที่สามารถจะทำอย่างเช่นโรคมือเท้าปากถ้าเป็นสายพันธุ์เชื้อไวรัสที่รุนแรงจะทำให้เกิดการติดเชื้อในหัวใจขึ้นสมองได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาการที่เป็นเนี่ยในเด็กบางรายก็จะเป็นเร็วภายในแบบวัน2วันอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นจะต้องมีอาการเฝ้าระวังว่าอาการไหนที่เราจำเป็นต้องพามาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนกับว่าถ้าเกิดมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวในการที่จะป้องมันจะน่ากลัวกับการที่ป้องกันไว้ก่อน
1: ใช่
0: ถ้าเกิดรู้เร็วก็จะสามารถดีเทคได้เร็วมากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทราบว่ามีอาการอะไรนะที่ต้องรีบพามาโรงพยาบาลอาการอะไรที่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้ตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ก็มีสามารถที่จะโทรมา
0: เซิร์ชดูได้หรือว่าเซิร์ชดู
1: แล้วโทรมาถามได้เนี่ยค่ะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นต้องมาโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์นะคะทางด้านโรคติดเชื้อเป็นหลักอะค่ะ
0: ครับซึ่งตรงนี้เราลงรายละเอียดกันแน่นอนนะครับคราวนี้มันมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กเวลาป่วยเรื่องไหนบ้างที่อาจารย์เคยเจอมา
1: เรื่องเข้าใจผิดก็คืออย่างเช่นหลักๆ ก็คือเรื่องการห้ามอะไรต่างๆเวลาช่วงที่ไม่สบาย
0: สำหรับผู้ปกครองเนาะ
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นสมมติว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะห้ามกินไข่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
0: เอ้า
1: จะทำให้แบบว่าแบบ
0: แผลเป็นไงอาจารย์แผลเป็นจะนูนนะอาจารย์
1: ใช่ใช่ครับแต่ว่าจริงๆคือทานอาหารได้ทุกอย่างที่แบบสุขสะอาดแล้วก็ครบ5หมู่อะไรเงี้ยค่ะผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ
0: กินได้เหรอครับ
1: ทานได้ค่ะไม่ได้แบบเป็นข้อห้าม
0: แล้วหลักการที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแผลเนี่ยว่าอะไรเนี่ยห้ามกินไข่เนี่ยมาจากไหนอ่ะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่า
0: เพราะตอนผมเด็กๆเนี่ยจำได้เลยผมแบบรถล้มแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่ากินไข่นะถ้าเกิดกินไข่เดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นมันจะนูนมันจะแบบเป็นคีลอยอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนั้นคือคนไหนที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านพันธุกรรมหรือเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้ว
0: เนี่
1: ยค
0: ่
1: ะจะก
0: ิน
1: ไข
0: ่หรือ
1: ไม่ไข่ใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกรรมอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ
0: ผมก็ดันแผลเป็นนูนด้วยไงอาจารย์แต่ประเด็นคือมีคนเตือนผมแล้วใช่ผมก็ไม่กินไข่เลยก็นูนอยู่ดีไม่เกี่ยว
1: ค่ะไม่เกี่ยว
0: โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องการกินเรื่องแรกก่อนเลยถ้าเกิดแบบป่วยหรือว่าห้ามกินไข่อันนี้ไม่จริง
1: หรือไม่ก็คือเรื่องที่อาจจะได้ยินอันนี้สมมติว่าเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าต้องห้ามทานของเย็นอะไรไหมเนี่ยค่ะ
0: ก็คือไอศกรีม
1: จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไข้แล้วก็มีอาการไอจริงอาจจะมีส่วนถูกในแง่ที่ทานอาหารที่เย็นอาจจะกระตุ้นเด็กที่เป็นหลอดลมไวหรือเงี้ยค่ะทำให้มีอาการไอหรือมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันอย่างเช่นถ้าเด็กที่ติดเชื้อไวรัสที่เป็นมือเท้าปากที่ทำให้แบบมีแผลที่ในคออะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ทานอาหารที่ร้อนหรือเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เขาเจ็บคอมากขึ้นไม่ยอมกินเนี่ยค่ะในช่วงที่มีคำแนะนำก็คือช่วงนี้เด็กสามารถจะทานอาหารหรือทานน้ำผลไม้ที่เย็นได้ทานไอศกรีมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็จะช่วยได้ค่ะ
0: เพราะเป็นข้อถกเถียงมาตลอดอาจารย์เวลาป่วยเขาบอกว่าป่วยเนี่ยกินน้ำอุ่นๆนะอย่ากินน้ำเย็นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็จะเถียงในใจมาตลอดเลยว่าแบบก็กินน้ำเย็นก็สดชื่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นข้อถกเถียงจนปัจจุบันเนี้ยทุกวันเนี้ยพ่อแม่ผมยังเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือเวลาป่วยเนี่ยอย่ากินน้ำเย็นนะจนชินเน
1: ี่
0: ยแต่ผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อถามหมอไปแล้วสรุปคือกินได
1: ้ทานได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าทานแล้วรู้สึกเพราะอย่างที่เพราะอาหารเย็นอาจจะกระตุ้นให้ไอแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนที่แบบไม่ได้ไอเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้
0: นั่นแสดงว่าของเย็นเนี่ยจะกระตุ้นให้ไอไม่ใช่ทุกคนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่บางคนแต่พออาจารย์พูดให้ฟังก็เห็นภาพนะสมมติว่าเราติดเชื้อแบบ แบคทีเรียแล้วมันเป็นเหมือนแผลในคอเงี้ยการที่กินน้ำร้อนมันก็ยิ่งลวกไหมผมคิดเองนะ
1: ใช่ค่ะคือเด็กก็จะไม่ยอมทานนะคะอาหารที่อุ่นอะไรเงี้ย
0: ค
1: ือต้องแบบอาหารที่แบบว่าอุณหภูมิปกติอะไรเงี้ยค่ะ
0: สองข้อแล้วมีอีกไหมครับ
1: มีค่ะอีกอันก็คือที่อันนี้อาจจะเป็นในเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงที่ถ้าเด็กไม่สบายจะต้องกวาดคอค่ะ
0: กวาดคอคืออะไรอาจารย
1: ์กวาดคอนี่คือจริงก็คือเป็นใช้สมุนไพรหรือว่ายาซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าสูตรไหนเขาก็จะมีสูตรพิเศษของเขาค่ะแล้วแต่ตามภูมิภาคอะไรเงี้ยค่ะ
0: เ
1: ราจะเอามาป้ายเอามาทาที่นิ้วแล้วก็ไปป้ายคอเด็กเพื่อคิดว่าน่าจะสามารถที่จะรักษาการติดเชื้ออะไรเงี้ยได้แต่ว่าจริงๆก็คือถ้าไม่สะอาดแล้วก็ทำให้เกิดแผลเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือก็อาจจะเจอได้บ้างประปายค่ะคุณไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะกวาดคอคำว่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันค่ะกวาดคอเด็กก็คือจะเป็นอะไรที่ก็คือก็เจอได้ไม่บ่อยนะคะที่เด็กที่มีประวัติกวาดคอมาก่อนแล้วทำให้เกิดมีแผลอักเสบติดเชื้อในลำคอได้เนี่ยค่ะ
0: แต่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะที่จะบอก
1: ก็คือจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ยาที่เขาใช้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยอะไรเงี้ยหรือเปล่าอาจจะทำให้มีปัญหากับเด็กได้เหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะว่ายาทุกอย่างหรือว่าอาจจะมีสมุนไพรบางอย่างมีส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อที่อาจจะทำให้เด็กมีแพ้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะ
0: เนี่ยนี่บอกว่ามันเหมือนเป็นการแพทย์แบบแผนแบบสมุนไพรแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ก็คุยหลายๆคนที่อายุระดับนึงก็จะเจอประสบการณ์มาก่อนเลยครับจะได้ไม่ใหม่แต่อาจจะแบบว่าระวังนิดนึงอะไรเงี้ย
0: เคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเคยโดนกวาดเหรอมันขมไหมจริงเหรอนี่พอดีคุยกับทีมงานนะทีมคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินทีมงานบอกว่ามันจะขมแล้วหายไหมหายด้วยใช่ป่ะมันดีช่วงแรกใช่ส่วนใหญ่มันเป็นยาอะไรอาจารย์พอจะทราบไหม
1: เขาบอกว่าบางทีมันเป็นสูตรที่บอกไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็คือมียาเหมือนยาเขียวยาอะไรคือหลายอัน
0: แล้วที่ผมเคยเห็นม่วงๆไม่ใช่ใช่ไหม
1: ก็อันนั้นคืออันนั้นเป็นเจนเชียนไวโอเลตอันนั้นคือสามารถที่จะก็เป็นยาที่เรารักษาเด็กที่มีแผลในปากอันนั้นคือได้แต่ว่าคือยาบางอย่างก็สามารถจะใช้ได้แต่ว่าต้องสะอาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะระวังนิดนึงโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่เขาแบบมีใครเอานิ้วเข้าไปเขาจะกัดอะไรเงี้ยทำให้เกิดแล้วก็นิ้วผู้ใหญ่อาจจะแบบใหญ่เกินไปในเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
0: กวาดลงไปที่เขาใช้กันแบบมีจำกัดว่าอายุถึงประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: คือจริงเราไม่ได้แนะนำเลยยกเว้นแต่ว่าถ้ามีแผลในปากแล้วต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฆ่าเชื้อไวรัสหรืออาจจะคือจริงไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อไวรัสเป็นยาที่ฆ่าเชื
0: ้
1: อราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ให้ทาได้ค่ะแต่ว่าก็คือก็จะให้เขาทาเองได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กโตหรือเด็กเล็กที่เห็นว่าอยู่ในบริเวณที่สามารถจะทาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมียาเลยทาในปากเท่าไหร่
0: ในมุมมองการแพทย์บอกว่าไม่สนับสนุน
1: ก็คือเพราะว่าจะเห็นผลข้างเคียงจากการที่ไปเด็กไปกวาดคอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สมมติว่าถ้าเกิดไม่สะอาด
1: ชาวบ้าน
0: ใช่ไหมไม่สะอาดแล้วมันติดเชื้อมจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีวิธีอื่นที่เห็นผลได้
1: ใช่ค่ะก็คือกินยาฆ่าเชื้อได้ค่ะ
0: โอเค
1: ถ้าเกิดว่าจะให้ตรวจก่อนว่าเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจมากๆมีประมาณ3ข้อเนาะหลักๆประมาณนี้อี
1: กข้อนึงไห
0: มคะได้ครับอาจารย์ชอบคำเรื่องนี้ผมชอบมาก
1: อีกข้อนึงก็คือที่จะเห็นว่าคุณแม่บอกว่าเด็กมีไข้ต่ำๆแล้วก็เป็นจากที่ฟันขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะ
0: ฟันขึ้นเลยทำให้มีไข
1: ้ก็อาจจะไข้ต่ำๆเป็นได้แต่ว่าถ้าไข้สูงอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่หลายวันเนี่ยจะต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเพราะอาจจะเป็นได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแล้วไข้ไม่สูงอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นข้อระวังอันนึง
0: เพราะอะไรครับทำไมฟันขึ้นแล้วเป็นต้องมีไข้ด้วยคือเหมือนกับเชื่อมโยงกันตรงไหน
1: ฮะอ๋อเพราะเวลาที่ฟันจะขึ้นเหมือนกับร่างกายพยายามที่จะเพราะมันจะต้องเพราะว่าฟันเนี้ยพยายามจะขึ้นมาจากเหงือกแล้วอาจจะทำให้แบบมีเหมือนถูกกระตุ้นแล้วมีกระตุ้นทำให้
0: ม
1: ีสารไอออกมาแล้วอาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้อะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ทุกคนแล้วก็ไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผู้ปกครองคิดถึงว่าเป็นเราอาจจะทำให้ช้าในการที่จะพามาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เนาะค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับวันนี้เราเกริ่นมาสักพักแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าข่าวดีกว่าเพราะว่าทีมงานเตรียมมาเยอะพอสมควรนะครับเลยเดี๋ยวลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคต่างๆกันด้วยกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเรื่องแรกเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นๆมาประมาณนึงแล้วโรคมือเท้าปากครับระบาดในหน้าฝนนะครับณตอนนี้ได้มีผู้ป่วยสะสมอยู่พอสมควรนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรยานเวชกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปีมักจะเจอการระบาดของโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กเล็ก การแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็อย่างเช่นน้ำลายน้ำมูกหรือว่าตุ่มน้ำพองจากแผลของผู้ป่วยสถานการณ์โรคมือเท้าปากณวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองฮะจากข้อมูลของกองระบาดวิทยาพบว่ามีรายงานผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 24,800 รายกลุ่มอายุที่พบมากสุดกลายเป็นว่าเป็นเด็กแรกเกิดนะครับถึง4ปีเนี่ยนะฮะจำนวน 17,739 รายซึ่งมีมากกว่าร้อยละ70ของผู้ป่วยทั้งหมดรองลงมาก็จะโตขึ้นมานิดหนึ่งครับอยู่ที่ 5-9 ขวบร้อยละ22และกลุ่มอายุเนี่ย 10-14 ร้อยละ 2.5 ตามลำดับนะครับคราวนี้เรามาคุยกันหน่อยเรื่องของโรคมือเท้าปากก่อนหน้านี้กันเชื่อว่าหลายคนก็เริ่มทำความเข้าใจกับ RSV มากขึ้นแล้ว RSV หรือว่าไข้หวัดใหญ่ทุกคนคุ้นเคยกันมือเท้าปากเนี่ยอาจารย์มีคนสับสนแบบแคร์นะแคร์จะสับสนมือเท้าปากกับมือเท้าเปื่อยคนละอย่างกันใช่ไหมคนละอย่างกันใช่ป่ะ
1: อันนั้นอาจจะเป็นในสัตว์มือเท้าเป
0: ื่อ
1: ย
0: ไม่ใช่คนเน
1: า
0: ะ
1: เป็นกิ่งไม่ใช่คนแต่ว่ามือเท้าปากเพราะว่า
0: อ๋อมือเท้าเปื่อยคือสัตว์
1: ก็คือในสัตว์แต่ว่าคือจริงๆก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นมือเท้าปากอะไรค่ะก็คือเปื่อยไม่แน่ใจว่าเปื่อยบริเวณไหนถ้าเปื่อยที่กีบเท้าก็
0: เป็นสัตว์มีใครเข้าใจผิดแบบผมไหมหรือว่าไม่มีไม่พอดีด้วยความที่มันแบบคล้ายๆกันอ่ะมือเท้าปากมือเท้าเปื่อยแต่คนละอย่างกัน
1: แต่ก็คือจริงก็อาจจะเป็นเชื้อคนละกลุ่มก
0: ็
1: เป็นเชื้อไวรัสได้เหมือนกันแต่แล้วแต่ค่ะ
0: ครับคราวนี้อาจารย์อธิบายเรื่องของโรคมือเท้าปากสักนิดนึงครับว่ามันเกิดจากอะไรและลักษณะมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: โรคมือเท้าปากนี่คือเป็นการติดเชื้อที่บริเวณมือเท้าปากที่เราเห็นชัดที่ใช้เป็นตัวในการวินิจฉัยแต่เป็นจากการติดเชื้อไวรัสนะคะที่เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าเอนโทรไวรัสนะคะ
0: เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
1: ค่ะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งก็คือก็จะมีชื่อทั้งในกลุ่มครอบครัวเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากเนี่ยมีชื่อทั้งเป็นเอนโทรไวรัส71ที่เป็นตัวที่อันตรายร้ายแรงทำให้แบบมีสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนได้สูงแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็มีเชื้อพวกคอกซักกี้ไวรัสเอ็กโคไวรัสที่เป็นกลุ่มที่สามารถทำให้เกิดโรคมือเท้าปากได้ค่ะโดยมือเท้าปากนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นในเด็กก็คือมีไข้แล้วก็มีตุ่มเป็นตุ่มที่เป็นที่เจอได้บ่อยๆที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือเป็นตุ่มใสค่ะเป็นตุ่มน้ำใสแต่ว่าจริงๆก็คือจะมีได้ตุ่มได้หลายรูปแบบค่ะทั้งเป็นจุดเลือดออกเป็นแดงๆเงี้ยได้แต่ว่าลักษณะที่จะเห็นก็คือที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ที่บริเวณในคอที่ต้องใช้การตรวจที่จะเป็นเพดานปากด้านหลังจะมีตรงลิ้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาการพวกน้ำมูกอะไรเนี้ยเล็กน้อยแทบจะไม่มีแต่เด็กๆจะมาด้วยน้ำลายไหลเพราะว่าเจ็บคอแล้วก็กลืนไม่ได้เนี่ยค่ะในบางคนก็อาจจะมีเฉพาะในที่คอต้องอาศัยการตรวจร่างกายตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าเท้าขาแล้วก็ตรงบริเวณก้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่มาในช่วงแรกหรืออาจจะไม่มีแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็จะผื่นเด่นมากเลยอะค่ะอาการอื่นๆเนี่ยจะมีก็อาจจะมีไข้แล้วก็ผื่นค่ะเป็นตุ่มใส
0: คือเจ็บถึงขั้นกลืนน้ำลายแบบไม่ได้เลย
1: ก็คือในเด็กใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นตุ่มนึกสภาพที่ตุ่มที่ตะกี้ที่ฝ่าเท้าแต่อยู่ในคอข้างหลังนะคะเป็นตุ่มหลายๆตุ่มที่มันเป็นเหมือนแบบแผลร้อนในทำนองนั้นจะอยู่ด้านหลังคอทั้งหมดเลยนะคะก็จะทำให้แบบมีแบบกลืนเจ็บอะไรเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกี้คันดูจากสถิติเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่เป็นเนี่ยเยอะสุดก็คือเด็กแรกเกิดนะฮะแล้วก็แก่สุดเนี่ยคือประมาณไม่เกิน14ปีทำไมมือเท้าปากถึงเป็นในแต่เฉพาะในเด็ก
1: เพราะว่าที่สาเหตุเพราะว่าในเด็กเนี่ยยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันถ้าเกิดจากคุณแม่ที่เคยเป็นมีภูมิมาก่อนอาจจะมีภูมิอยู่ในช่วงแรกแต่ก็อาจจะน้อยเพราะว่าโรคนี้ภูมิก็อาจจะไม่ได้อยู่นานอย่างเงี้ยทำให้เด็กช่วงแรกเนี่ยเขาภูมิตัวภูมิคุ้มกันนอกจากเป็นตัวภูมิในเลือดแล้วต้องเป็นภูมิที่เป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นแบบเซลล์ที่แข็งแรงซึ่งในเด็กอายุเล็กๆเนี่ยอายุน้อยๆโดยเฉพาะน้อยก็2ปีเนี่ยจะยังไม่มีเลยเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เด็กก็คือช่วงวัยเนี้ยทุกอย่างเขาจะใช้ปากในการเรียนรู
0: ้
1: ทุกอย่างจะหยิบเข้าปากหมดเลยเนี่ยค่ะมือเขาก็ไม่สามารถจะล้างเองได้เลยค่ะเขาจะหยิบเข้าปากทุกอย่างแล้วก็ชอบเล่นของเล่นด้วยกันทำให้แพร่เชื้อได้เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าพอเด็กที่อายุมากขึ้น 5-9 ปีเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นมาก่อนในช่วงเล็กกว่านั้นทำให้มีภูมิแต่ว่าเขาก็มีภูมิได้ไม่ครบทุกสายพันธุ์ก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงด้วยอายุที่มากขึ้นเขาอาจจะมีภูมิส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาอาจจะยังไม่เคยเป็นเพราะล่าสุดก็คือเจอเด็กอายุ13ปีที่เป็นมือเท้าปากแต่ว่าก็คือก็จะมีประวัติว่ามีน้องเล็กที่บ้านก็คือติดกันทั้ง3คนอะไรเงี้ยค่ะอายุก็ไล่กันไปแต่ในผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ก็คือถ้าภูมิคุ้มกันปกติแข็งแรงเนี้ยค่ะมักจะมีภูมิอยู่แล้วเนี้ยค่ะก็ทำให้ไม่ได้เป็นแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่สามารถที่จะแบบล้างมือเราก็จะล้างมือก็จะไม่ได้เอาอะไรเข้าปากก็มีความเสี่ยงเพราะจะติด
0: รู้จักในความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม
1: ใช่ไหมจะมีความเสี่ยงน้อยลงเลยค่ะ
0: อาการการติดเชื้อของมือเท้าปากครับอาจารย์มันเป็นไวรัสแต่ว่าเราเคยคุ้นเคยว่าไวรัสเนี่ยมันจะต้องแบบเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจจริงๆไม่เกี่ยวใช่ไหมครับทางอื่นก็ได้ฮะ
1: อ๋ออันนี้ก็คือจริงๆเขาก็มีเข้ามาทางเดินหายใจแต่ว่าจริงๆตัวที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยก็คือทำออกมาเป็นลักษณะของผื่นแต่ว่าอาการทางเดินหายใจเนี่ยจะไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่ามีบางคนก็มีเหมือนกัน
0: แล้วเวลาติดนี่ติดอย่างที่ขนาดเขาบอกว่าติดจากพวกสารคัดหลั่ง
1: ใช่คือสารคัดหลั่งก็เป็นน้ำมูกปากเลยค
0: ่ะ
1: คือเชื้อไวรัสก็คือถ้าอยู่ในของเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะช่วงอากาศช่วงเนี้ยที่ทำให้เชื้อไวรัสตัวนี้ที่อยู่ได้นาน อยู่ในสารคัดหลั่งคือน้ำมูกอยู่ในเสมหะอยู่ในแบบน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ประมาณแบบเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญคือเชื้อตัวนี้เพราะว่าพอเขาเข้าทางปากจมูกแล้วเขาจะลงลำไส้ไปแล้วก็อยู่ในอุจจาระอยู่ในอุจจาระได้แบบเป็น 6-8 สัปดาห์ฉะนั้นคือเด็กที่มีเชื้อนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะมีในอุจจาระแล้วก็ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะเด็กอีกคนนึงเอามือไปป้ายแล้วมาเข้าปากอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ล้างมือดีก็สามารถจะติดได้เงี้ยค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสัมผัสแล้วพอสัมผัสเนี่ยเลยติดแต่ว่าการติดเชื้อต้องเข้าไปด้านในใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือสัมผัสคือมือเราไปสัมผัสแล้วเข้าปาก
0: โอเคแล้วที่บอกว่าเป็นมือเท้าปากอาจารย์ที่เราดูตุ่มกันเมื่อสักครู่เนี่ยคือพอเข้าไปแล้วมันแสดงอาการแค่เฉพาะมือเท้ากับปากเหรอครับ
1: อ๋อคือจริงๆก็คือถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงก็จะมีอาการเด่นๆที่เราพอจะวินิจฉัยได้ก็คือทำให้เกิดผื่นมีไข้ผื่นอาการทางเดินหายใจน้อยจะมีถ่ายเหลวได้แล้วก็จะทำให้สายพันธุ์ที่รุนแรงอย่างเช่นที่กล่าวไปก็คือตัวเอนโทรไวรัส71เนี่ยค่ะจะทำให้มีการติดเชื้อที่ในกล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยหัวใจเต้นเร็วไม่สุขสบายแต่ว่าเด็กคงบอกไม่ได้ว่าหัวใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมาด้วยเขาบั้มนิ่งเพราะเขาเหนื่อยแล้วก็อาจจะขึ้นสมองทำให้เกิดสมองอักเสบได้เยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เด็กก็จะมาด้วยการซึมปวดหัวแล้วก็มีสามารถที่จะมีชักได้ค่ะแล้วก็มีเดินเซอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่จำเป็นที่ต้องมาประเมินที่โรงพยาบาลเพราะก็จะมียาพิเศษช่วยค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่ยากอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆมันเป็นตุ่มกันเยอะนะเป็นหลายอย่างมากๆหลายคนบอกว่าแล้วอย่างเงี้ยสับสนระหว่างตุ่มของโรคมือเท้าปากกับพวกเฮอแปลงใจหน้านะฮะอิสุอิสัยหรือว่าผื่นพวกผื่นแพ้ต่างๆเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเอาแรกก่อนเลยเฮอแปลงใจหน้าคืออะไร
1: ก็คือเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยคือจริงๆเป็นตัวที่ย่อยของตัวโรคมือเท้าปากเพราะว่าอย่างโรคมือเท้าปากนี่จะต้องมีผื่นทั้งที่ในปากในมือแล้วก็เท้าแล้วก็บริเวณอื่นด้วยแต่ว่าเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยจะเป็นเฉพาะผื่นที่อยู่ในค
0: อ
1: ก็คือมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เป็นเฉพาะในคอแต่ว่าก็จะมีอาการไข้สูงฉะนั้นที่เด็กจะมาด้วยน้ำลายไหลยืดกลืนน้ำลายไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีไข้สูงทำให้ต้องตรวจตรงคอก็คือก็จะเป็นกลุ่มของส่วนหนึ่งของเป็นอาการอย่างหนึ่งของมือเท้าปากอะค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยในช่วงที่เราวินิจฉัยนั้นจะไม่มีผื่นที่บริเวณอื่น
0: นะคะแต่สำหรับง่ายหน่อย
1: ค่ะสำหรับอิสุกอิสัยเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมีอาการไข้แล้วก็เป็นตุ่มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีลักษณะที่มีก็คือเจอได้ในเด็กเล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเด็กโตก็เจอได้เป็นตุ่มใสแต่ว่าตุ่มใสของอิสุกอิสัยเนี่ยเขาจะเป็นที่บริเวณลำตัวเด่นแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนตุ่มหนองบนพื้นแดงแล้วก็มีหลายระยะบางอันจะเป็นพึ่งเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาใหม่บางอันเป็นหนองบางอันแตกแล้วเป็นสะเก็ดอะค่ะแล้วก็หลักๆจากตรงบริเวณลำตัวแล้วก็จะสามารถจะกระจายไปที่แขนขาแต่ว่าน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มในปากน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มที่บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าหรือตรงก้นหลักๆก็คือจะเป็นบริเวณลำตัวซึ่งลักษณะของตุ่มอิสุกอิสัยเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนี้ทำให้แบบมีภาวะปอดอักเสบได้นะคะส่วนเรื่องการติดเชื้อทางสมองเนี่ยในช่วงที่มีการติดเชื้อเนี่ยแล้วมีติดเชื้อในสมองด้วยเนี่ยจะเจอได้น้อยส่วนใหญ่จะเจอหลังจากที่มีอิสุกอิสัยแล้วสักอาทิตย์2อาทิตย
0: ์
1: ก็ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนที่สมองได้ทำให้มาด้วยการเดินเซอะไรเงี้ยแต่ก็เจอน้อยเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอิสุกอิสัยเนี่ยดูจากบริเวณที่เป็นจะง่ายกว่าในการแยกว่าตุ่มเนี่ยมันคืออะไรกันแน
1: ่ใช่ค่ะก็คือต้องถามประวัติว่าตุ่มขึ้นที่ไหนก่อนและเวลาที่ตรวจร่างกายเราจะดูว่ามีหลายระยะ
0: ค่
1: ะ
0: โอเค
1: ในณจุดนั้นนะคะที่มองค่ะ
0: อาจารย์เคยเป็นอิสุอิสัยไหมครับ
1: เคยเป็นตอนเด็กแล้วค่ะฉีดวัคซีนไม่ทัน
0: ผมก็เป็นเหมือนกันนะผมก็เป็น
1: ทำไมว่า
0: เด
1: ็
0: กเด
1: ็
0: กเด็กเด็กสมัยนี้เขาแบบอ๋อเป็นครอบครัวเลยครับ
1: ออกหมายถึงว่ามีพี่แล้วก็น้อง
0: ก็คือเป็นพี่น้องพร้อมกันเพราะว่าติดกันอยู่แล้วง่าย
1: ใช่ใช่
0: แล้วเด็กสมัยนี้เขาฉีดวัคซีนกันทันเหรอครับเขาได้วัคซีนเร็วเขาไม่ค่อยเป็นกันนะฮะ
1: ก็คืออิสุอิสัยนี่มีฉีดวัคซีนได้แต่อายุ1ขวบเงี้ยค่ะสมัยแล้วก็แต่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่อ่ะค่ะที่ผู้ปกครองต้องเสียเงินเองเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นก็คือคนยังฉีดน้อยอยู
0: ่
1: ก็ยังไม่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นคำแนะนำที่เราให้ฉีดค่ะ
0: ครับเหมือนเขาบอกว่าคนที่เป็นอิสุอิสัยเนี่ยครับพอเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับโตมาก็จะไม่เป็นซ้ำ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นเคสการฉีด
1: วัคซีน
0: วัคซีนเนี่ยถ้ามันจะมีโอกาสเป็นตอนโตอย่างไหมเขาบอกเป็นตอนโตมันจะแบบรุนแรงกว่าตอนเด็กๆ
1: ใช่ค่ะก็คืออิสุอิสัยถ้าฉีดถ้าเกิดว่าเคยเป็นอิสุอิสัยโดยการติดเชื้อโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีภูมิอยู่ตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นจากฉีดวัคซีนนะคะก็คือวัคซีนเข็มหนึ่งเนี่ยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ขว
0: บ
1: พอฉีดเข็มหนึ่งเนี่ยป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ป้องกันการเสียชีวิตรุนแรงเนี่ยได้ก็เกือบประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
1: ทีนี้ถ้าฉีด2เข็มแล้วเนี่ยก็จะป้องกันได้ประมาณยังไม่ 100% 98% แต่ว่า 2% ที่เหลือเนี่ยก็จะทำให้คนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการที่รุนแรงน้อยลงตุ่มที่เขาเคยมีรายงานก็คือไม่น่าจะเกิน50ตุ่มเมื่อเทียบกับที่คนที่แบบว่าไม่เคยได้วัคซีนก็จะเป็นเยอะมากเลยที่หนังศีรษะเป็นทั้งหมดเลยค่ะอาการรุนแรงก็จะน้อยกว่าลอง
0: โอเคเพราะเมื่อก่อนตอนเป็นมันเยอะกว่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทั้งตัวเลย
1: ค่ะแล้วก็แต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเป็นจากคนที่ฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนเชื้อที่เป็นเชื้อเป็นค่ะทำให้อยู่ในร่างกายฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในช่วงหลังเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นการติดเชื้อขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งเช่นที่เป็นเหมือนงูสวัสด์อย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนั้นก็คือสามารถจะเป็นได้สายพันธุ์จากที่เป็นวัคซีนแต่ว่าก็จะเจอได้น้อยกว่าคือคุ้มกว่าคนที่ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าถ้าเป็นจากเชื้อโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเกิดภาวะงูสวัสด์เนี่ยตามหลังได้มากกว่า
0: ครับคราวนี้เรากลับมาที่มือเท้าปากนะครับว่าหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยความอันตรายของมือเท้าปากเนี่ยนอกจากเป็นผื่นแล้วเนี่ยอันตรายถึงขนาดไหนแล้วก็อาการของเด็กที่เป็นเขาจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออาการหนึ่งที่เรียนไปว่าก็คือก็มักจะมาด้วยไข้แล้วก็วันสองวันและหลังจากนั้นก็จะมีตุ่มที่คอมีตุ่มใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าก้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีผื่นเยอะขึ้นภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้บ่อยๆก็คือภาวะขาดน้ำเพราะว่าเด็กจะกินไม่ได้แล้วก็ไข้สูงไข้สูงนี้ก็อาจจะทำให้มีภาวะชักจากไข้ได้ค่ะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่มีถ้าเป็นลักษณะของตุ่มใสเนี่ยก็อาจจะทำให้มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ตรงบริเวณที่เป็นตุ่มค่ะเนาะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงอะค่ะก็คืออย่างที่เรียนไปว่าเชื้อไวรัสเอนโทรไวรัส71นะคะก็คือทำให้มีการติดเชื้อที่กล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยสัญญาณชีพผิดปกติมีการเต้นหัวใจที่เร็วจนอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่การติดเชื้อที่สมองยี่หุ้มสมองทำให้มีสมองอักเสบค่ะแล้วก็ทำให้มีภาวะชักได
0: ้
1: มีภาวะทำให้ซึมอยู่ในตรงเนื้อสมองตรงระบบสมองที่ควบคุมสัญญาณชีพต่างๆก็จะทำให้มีภาวะที่กลไกการควบคุมความดันหัวใจเนี่ยผิดรวนไปหมดค่ะทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะระบบต่างๆเนี่ยล้มเหลวค่ะแล้วก็รวมถึงทำให้มีภาวะปอดบวมที่เป็นภายหลังจากการที่หัวใจปั๊มทำงานไม่ดีสมองทำงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เจอก็ถึงแม้จะมีภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าก็เจอได้น้อยเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าอาจก็คือก็มีความเสี่ยงนะคะก็คืออาจจะต้องมาโรงพยาบาลให้ทันอย่างเช่นถ้ามีอาการแบบไข้สูงเกิน3วันไข้สูงลอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทานน้ำทานอะไรไม่ได้ไม่ปัสสาวะติดต่อกันเวลา8ชั่วโมงหรือว่าดูซึมนอนตลอดหรือว่ามีซึมชักเซนี่ต้องรีบมาเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ฟังดูมันดูน่ากลัวมากเลยครับมันเยอะไหมที่จะเป็นถึงขั้น worst case ขนาดน
1: ั้
0: น
1: น้อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีรายงาน
0: ต้องพาลูกไปหาหมอไหมครับ
1: ก็น่าจะต้องพามาประเมินว่าตกลงเป็นภาวะจริงหรือเปล่ามีความเสี่ยงไหมจะได้สามารถมารับข้อมูลว่าจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างเมื่อไหร่มีอาการที่ต้องพามาโรงพยาบาลนะตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วเนี่ยเราสามารถจะให้การพยากรณ์ของโรคได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์เลยค่ะ
0: ครับเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงบ้างครับโรคมือเท้าปากแล้วสมมติว่า พอพูดถึงเด็กเนี่ยเวลาเป็นถ้าเกิดเด็กในโรงเรียนเป็นสักคนอย่างเงี้ยมันจะกระจายได้ง่ายขึ้นไหมแล้วก็ป้องกันยังไงได้บ้าง
1: ค่ะก็คือเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่ในสารคัดหลั่งของเด็กก็เด็กเล่นของเล่นด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลักๆก็คืออย่างที่ผู้ปกครองทำได้คือถ้าเด็กไม่สบายก็ให้อยู่บ้านทีนี้ที่โรงเรียนเขาอาจจะมีช่วงเนี้ยที่มีมือเท้าปากระบาดค่ะก็จะมีคุณครูเขาคัดกรองว่าคนไหนมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อ้าปูคนไหนมีไข้ก็ให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนตรวจดูว่าใช่มือเท้าปากมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าใช่ก็จะได้มีการคัดกรองแยกแล้วก็ระหว่างที่ตรวจนั้นถ้าผู้ปกครองยังมารับไม่ได้โรงเรียนเขาจะมีมาตรการแยกเด็กป่วยเด็กไม่ป่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยว่าเด็กคนนึงในชั้นเรียนเนี่ยเป็นมากกว่า2รายก็อาจจะต้องปิดไปก่อนสัก1วันแต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะก็คือแล้วแต่เลยค่ะตามกฎของโรงเรียนแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะก
0: ็
1: คือตามผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยตามความเห็นของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหลายจากหลายห้องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปิดโรงเรียนก็คือตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอีกสิ่งนึงที่ทำได้ก็คือของเล่นของเด็กที่ใช้เป็นส่วนรวมเนี่ยจะต้องทำความสะอาดนะคะโดยทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเด็กคนนึงเป็นเนี่ยอาจจะต้องจับแยกอยู่แล้วก็พยายามให้นั่งห่างกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดทุกวันพวกของใช้แล้วก็ไม่ใช้ของใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประเด็นที่ถ้าเกิดว่าคือตอนนี้อาจจะไม่ทันถ้าเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดก็อาจจะพิจารณาการได้รับวัคซีนแต่ว่าก็จะเป็นวัคซีนเฉพาะป้องกันสายพันธุ์ที่รุนแรงคือเอนโทรไวรัส71อ่ะค่ะสายพันธุ์อื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการระบาดว่าในช่วงไหนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นเอนโทรไวรัส71เนี่ยมีเป็นสัดส่วนประมาณ 20% อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากฉะนั้น 80% ก็ยังเป็นได้ฉะนั้นเราก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก
0: ็
1: คือปฏิบัติพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดไปที่มีช่วงระบาดอย่างเงี้ยก็คือที่แออัดอย่างเงี้ยที่เด็กเล่นด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องระวังเงี้ย
0: ครับฟังแล้วมันก็แบบเป็นพ่อแม่น่าจะกังวลนะเพราะว่าพอเป็นอะไรเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยมันแบบยากลูกก็ไม่สามารถบอกอาการได้เต็มที่แล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์กันเองนะครับแต่เชื่อว่าเอาเคล็ดลับของอาจารย์ไปลองดูก่อนในการสังเกตแต่ว่าสิ่งสำคัญพอรู้ว่าน่าจะมีความเสี่ยงพวกนี้พาไปเจอคุณหมอดีกว่าจะได้ประเมินถูกว่าตกลงนี่เป็นอะไรกันแน
1: ่
0: นะครับอันนี้คือมือเท้าปากอีกอันนึงที่เกริ่นกันไปก็คือ RSV นะฮะช่วงนี้ก็ระบาดกันเยอะมากๆนะครับข่าวนี้ครับทางกุมารแพทย์ครับเตือนฤดูการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส RSV เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี่ฮะช่วงเวลานี้พอดีเลยนะครับเช็คอาการป่วยนะครับเข้าสู่ฤดูการของการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีฤดูการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคไวรัสทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยนะฮะแน่นอนก่อนหน้านี้เราเจอกับโควิด-19 นะฮะมีไข้หวัดใหญ่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยู่กับเรามายาวนานมากๆก็คือ RSV นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไรโนไวรัสนะครับไรโนไวรัสนี่ก็เป็นหวัดเหมือนกันนะฮะเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่เกิดหวัดติดเชื้อในจมูก
0: ไรโนไวรัสกับ RSV อะไรน่ากลัวกว่ากันครับอาจารย
1: ์ถ้าพูดถึงน่าจะ RSV
0: น่ากลัวกว่าครับ
1: น่ากลัวกว่าเพราะว่าตัวแต่ว่าหลังๆไรโนไวรัสก็พอเรามีข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะตรวจได้ไม่เยอะค่ะด้วยวิธีการแต่พอตอนหลังก็คือมีวิธีการตรวจแล้วก็ทำให้ในเด็กที่อาการรุนแรงก็เป็นจากเชื้อไรโนไวรัสได้เหมือนกันแต่ว่า RSV ก็คือยังเป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าทำให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ
0: RSV เนี่ยทำความเข้าใจก่อนเบื้องต้นนิดเดียวนะครับเพราะว่า RSV เนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะศึกษาดูกันมาพอสมควรก็เป็นไวรัสที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับมีไข้ไหม
1: คือ RSV เนี่ยจะทำให้หลักๆก็คือมีไข้ได
0: ้ค่
1: ะแล้วก็เป็นการติดเชื้อที่ลงไปมากกว่าตรงไรโนไวรัสเลยไวรัสเนี่ยเป็นจมูกเป็นหลัก
0: อยู่ตรงนี
1: ้น้อยที่จะลงปอดมีบ้างยกเว้นในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือสายพันธุ์ที่รุนแรงเนี่ยค่ะแต่ว่าตรง RSV เนี่ยเขาจะจากจมูกลงไปแล้วเขาก็จะลงไปที่หลอดลม
0: ลงต่อไปได้อีก
1: ใช่ค่ะก็คือทำให้มีหลอดลมอักเสบหลอดลมบวมทำให้มีภาวะหลอดลมหดเกร็งที่ทำให้เด็กมีภาวะที่หายใจลำบากหายใจเองไม่ได้แล้วอาจจะช่วยเหลือไม่ทันถ้าแบบมัน หลอดลมนั้นบวมมากเขาอาจจะมีภาวะหายใจล้มเหลวได้แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เป็นบริเวณตรงในปอดทำให้มีภาวะปอดอักเสบได้ติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้แล้วก็ตัว RSV เนี่ยทำให้ภายหลังที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการไอที่เป็นภายหลังการติดเชื้อเนี่ยอยู่ได้นานเป็นแบบ 3-4 สัปดาห์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินว่าพอติดเชื้อไวรัสซึ่ง RSV ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเคยติดเชื้อแล้วจะทำให้มีภาวะหลอดลมไวทำให้เด็กเนี่ยพอพ้นช่วงการติดเชื้อไปแล้วสบายดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีติดเชื้อไวรัสอันใหม่หรือว่ามีอากาศเย็นเจอฝุ่นก็จะกระตุ้นทำให้เกิดมีภาวะหลอดลมไวคล้ายๆกับอาการหอบ
0: หลอดลมไวคือ
1: หลอดลมไวคือเหมือนโดนอะไรกระตุ้นหน่อยก็ทำให้มีเหมือนคนที่เป็นหอบ
0: ก็จะไม่เป็นผลดีในอนาคตเหมือนกัน
1: ก็จะทำให้เด็กจำเป็นต้องใช้ยาที่ควบคุมเพราะว่าถ้าเป็นหอบเนี่ยอาจจะหายใจเหนื่อยจะมาด้วยหายใจเหนื่อยหรืออาจจะไม่ได้มีไข
0: ้
1: ต้องมาพ่นยาเพราะว่าไม่งั้นก็คืออาจจะทำให้มีภาวะหลอดลมที่อุดตันทำให้แบบหายใจเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า RSV เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภาวะแทรกซ้อนของ RSV เนี่ยเช่นอะไรบ้างครับ
1: ก็คืออย่างที่หลักๆก็คือที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะหลอดลมไว
0: แล้วก็อันนี้ก็เป็นแทรกซ้อนใช่ไหมฮะนี่เหม
1: ือ
0: นก
1: ันใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็มีภาวะที่จะต้องมาเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่คือ RSV เนี่ยถ้าติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เด็กจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจนเข้าช่วยเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการเขาเหนื่อยมากเขาทานน้ำทานอะไรไม่ไหวแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะสำลักมันจะต้องได้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้สารน้ำระหว่างช่วยแล้วก็ดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยค่ะ
0: เพราะว่าหลอดลมมันแบบมันตีบ
1: เด็กครับใช่ค่ะเด็กหลอดลมจะเล็กเลยค่ะแล้วเวลาติดเชื้อแล้วมีภาวะหลอดลมบวมแล้วก็ทำให้เวลาถ้าเขามีเสมหะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาอะเอาอากาศเข้าไปเลี้ยงคือเอาอากาศเข้าไปได้น้อยทำให้มีภาวะออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยต่ำค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: อันนี้คือภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวมาก
1: ๆค่ะ
0: ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมครับอาจารย
1: ์ก็มีเด็กบางคนที่เป็นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่แบบว่าการหายใจล้มเหลวสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีได้โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็กที่อายุน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อย่างถ้าเกิดเด็กมีอาการที่บ้านนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอยู
1: ่
0: มีอาการไหนที่เป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าอันนี้ต้องรีบพาไปหาคุณหมอทันที
1: ค่ะอย่างเช่นที่อาการหลักๆคือถ้าไข้สูงลอยไข้นานเกิน 2-3 วันไข้สูงที่ไข้ไม่ลดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: คำว่าไข้สูงลอยคือสูงเลย
1: 38กว่า39
0: ไม่ลงเลย
1: แล้วก็แทบจะไม่ลงอันนี้คือเราเสี่ยงว่า1ก็คือเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าไข้สูงลอยนี่คืออาจจะเกิดจากการที่แบบว่าได้ยาไปแล้วเด็กไข้ไม่ลงหรือว่าเป็นการช่วยเหลือเรื่องการเช็ดตัวแต่ว่าอาจจะยังช่วยไม่ได้เด็กจำเป็นจะต้องตรวจหาสาเหตุว่าสาเหตุของไข้อันนั้นเนี่ยเป็นจากเชื้อแบคทีเรียด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆทำให้ต้องได้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะช่วยเนี่ยค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนอกจากไข้แล้วเนี่ยก็คือมีอาการที่เขาหายใจเหนื่อยหายใจเหนื่อยนี่ก็มาทั้งแบบปีกจมูกบานหรือว่าดูคอหน้าอกบุ๋มตรงซี่โครงบุ๋มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายใจเร็วค่ะก็คือเร็วกว่าที่อายุปกติซึ่งในเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่วงอายุว่าอายุน้อยกว่า1ปีควรจะหายใจเร็วไม่เกินเท่าไหร่หนึ่งถึงห้าปีไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่หลักๆคือถ้าหายใจแรงและเร็วเหมือนกับแทบจะเฮือกเนี่ยค่ะก็คือแย่แล้วค่ะก็คือควรจะต้องพามาโรงพยาบาลหรือว่าเด็กซึมนอนตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาจะเหนื่อยจากที่เขากินไม่ได้มีภาวะขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะไม่ปัสสาวะติดต่อกันนานหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรีบพา
0: ความเชื่อที่บอกว่า RSV เนี่ยอันตรายแต่กับเด็กเท่านั้นเนี่ยจริงไหมฮะ
1: ก็คือตอนนี้เรามีข้อมูลมากขึ้นว่าในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ RSV จากเด็กได้จากหลานเนี่ยค่ะที่เราเจอได้ก็คือในผู้สูงอายุแล้วก็ในเด็กโตบางทีก็เจอได้ก็คือเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เราอยู่ได้ไม่นานทำให้เรามีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วก็ถ้าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงมากที่อายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะ70-80อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเพราะภูมิคุ้มกันเนี่ยตกลง
0: ก็คือไอ้วัยอย่างแค่เนี่ยยังถือว่าเสี่ยงน้อยสุดอยู่ปะ
1: ค่ะ
0: ไวการคนเนี่ยไวโอเคไว
1: เสี่ยงถ้าไม่มีโรคประจำตัวอื่น
0: แต่ถ้าเกิดเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุกลับมาเสี่ยงได้เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็จะแต่ว่าในเด็กก็คือยังเป็นที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือเด็กที่มีโรคประจำตัว
0: ครับ
1: โรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับซึ่งRSVเนี่ยเราสามารถจัดการได้ไหมครับอาจารย์
1: ค ือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มียาที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้แบบที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าก็จะมีข้อมูลของการใช้ยาต้านไวรัสแต่ว่าจะเฉพาะในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็มีที่เขามีอาการรุนแรงมากแต่ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนแต่ว่าก็มีอย่างเช่นเด็กที่เป็นโรคเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าเป็นมีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำนั่นก็อาจจะแล้วก็มาด้วยอาการรุนแรงนะอาจจะมีการพยายามให้ใช้เพราะทุกวิ

0: ีที่พอจะช่วยได้เขาก็จะช่วยค่ะแล้วก็แต่ว่าของในเด็กเนี่ยนอกจากรักษาตามอาการแล้วก็ไม่ได้มีวิธีอะไรที่จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ฉะนั้นก็คือต้องเป็นการรักษาแบบประคับประคองฉะนั้นที่สำคัญก็คือในเด็กอายุน้อยตอนนี้ก็จะมีวัคซีนที่สามารถที่จะมาให้ได้ป้องกันได้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือที่เพิ่งมีเข้ามาในบ้านเราค่ะก็เด็กอายุน้อยกว่า1ปีถ้าเป็นเด็กปกติทุกคนก็สามารถจะรับวัคซีนเราเรียกว่าวัคซีนพร้อมใช้ค่ะคือฉีดแล้วสามารถจะป้องกันได้เลยแต่ว่าอยู่ได้ประมาณ5เดือนเราก็จะแนะนำในช่วงกรกฎาคมนี่ค่ะช่วงกรกฎาคมสิงหาเพราะจะครอบคลุมไปได้จนถึงช่วงพฤศจิกาธันวาที่เป็นช่วงการระบาดเนี่ยค่ะแล้วก็พอแล้วก็จะมีในสำหรับในเด็กที่มีโรคหัวใจถ้าอายุเกิน1ปีไม่เกิน2ปีก็สามารถที่จะมารับการระบาดรับวัคซีนได้อีกช่วงปีหนึ่งในข้างหน้าได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับรูปที่เข้าไป
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับที่สำหรับเด็กเล็ก
0: ใช่
1: แล้วต้องจากภูมิคุ้มกันสำหรับรูปครับมันมีเป็นวัคซีนแบบวัคซีนไหม
0: มีค่ะก็คือมีในผู้สูงอายุ
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ในหญิงในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะก็มีก็คือถ้าคุณแม่ได้รับวัคซีนในช่วงที่ก่อนที่เด็กจะเกิดมาในช่วงที่มีการระบาดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะป้องกันได
1: ้โอเค
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น RSV ป้องกันได
0: ้
1: นะฮะก็คือสามารถดูได้ว่าเราอยากจะฉีดตอนไหนตรงไหนแต่ว่าสิ่งนึงคือตัววัคซีน RSV เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชีหลักใช่ไหมครับ
0: ต้องจ่ายเงินเอง
1: ต้องจ่ายเงิน
0: ราคาค่อนข้างจะสูง
1: อยู่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเนี่ย
0: เนี่ยค่ะ
1: ใช่ไหมคือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเหมือนแค่จะเคยดูมาเหมือนกันว่าคือเหมือนกับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดใส่วัคซีนเข้าไปกลัวมันจะมีผลกระทบใช่ไหมฮะก็เลยเป็นภูมิคุ้มกันไปเลยเอาเข้าไปเลย
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแต่ก็สูงอยู่เหมือนกัน
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: โอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีตังค์ป้องกันไงดีสุดเลย
0: ใช้ก็คือมาตรการเนี่ยค่ะก็คือ
1: ล้างมือ
0: ล้างมือเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กโตอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบ
0: 2-3 ขวบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาอาจจะเชื้อนี้แต่ว่าเขาไม่มีอาการแต่ว่าเขาจะมาติดให้กับน้องที่อายุน้อยกว่า1ขวบอะไรเงี้ยได้ฉะนั้นต้องหลักสำคัญก็คือช่วงนี้อาจจะแบบต้องให้ดูแลเรื่องการล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอเคได้ครับเรื่องต่อมาอันนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้คุณผู้ชมเคยได้ยินบอกว่าโรคครูปเหรอครับอาจารย
0: ์ครูป
1: โรคครูป
0: CROUP
1: ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะมาดูกันหน่อยเป็นยังไงนะครับหมอเตือนโรคครูปฮะมาพร้อมฤดูฝนครับกำลังระบาดตอนนี้เด็กเป็นเยอะมากๆนะครับอาการเด่นๆของโรคเนี่ยแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่ควรระวังนี่พอสมควรเลยนะครับคือมีคุณหมอเขาได้แชร์เรื่องนี้มานะครับโรคครูปหรือที่คนไทยเรียกกันว่าโรคครูปนี่แหละฮะสะกดตรงตัวเลยครับคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับเกิดจากการอักเสบของกล่องเสียงและก็หลอดลมส่วนต้นทำให้เกิดเสียงไอแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกกันว่าไอบ็อกบ็อกนะฮะหรอเหมือนเสียงหมานะหมาเห่าเนี่ยนะฮะโรคครูปมักหายได้เองภายใน 3-5 วันแต่อาจจะดูน่ากลัวเพราะว่าเสียงไอแล้วก็เสียงหายใจของลูกเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะหากดูแลถูกวิธีแล้วก็รู้สัญญาณอันตรายก็สามารถรับมือได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาจารย์มันเป็นโรคที่มันอยู่ในโลกเรามานานแล้วหรอครับ
0: อ๋อก็มีมานานก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแต่ว่าของตัวครูปก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเป็นชื่อเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าพาราอินฟลูเอนซ่าซึ่งตัวนี้จะมี4สายพันธุ์มีแบบ1 2 3 4ค่ะซึ่งตัวครูปเนี่ยหลักๆ ก็คือทำให้เกิดการติดเชื้อที่พอเข้าทางจมูกปากแล้วเนี่ยก็จะลงไปที่กล่องเสียง
1: มันเจาะจงเลยลงไปตรงนั้นเลย
0: กล่องเสียงแล้วก็หลอดลมเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นแล้วก็ลงไปตรงกึ่งกลางแต่ว่าบางรายก็อาจจะมีภาวะปอดอักเสบได้เหมือนกันนะคะโดยหลักๆอาการคือจะมาด้วยเด็กจะมาด้วยเสียงแหบก่อนตอนแรกแล้วก็มีที่บอกว่าเพราะว่าทำให้เกิดหลอดลมบวมกล่องเสียงบวมแล้วเวลาไอก็เลยทำให้เป็นเสียงเหมือนเสียงหมาเห่าถ้าได้ยินครั้งนึงแล้วเนี่ยจะจำได้เลยค่ะว่าเสียงนี้ค่ะ
1: ผมเป็นพวกแบบผมต้องเซิร์ชเลย
0: เป็นเสียงหมาเห่าก็คือในหรือถ้าเดินมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีเสียงนี้สักนิดนึงเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็จะรู้ละเขาสามารถจะวินิจฉัยแทนหมอได้แต่ตอนช่วงแรกอะค่ะ แล้วก็แต่ว่าจริงๆในปัจจุบันนี้นะคะก็คือนอกจากตัวพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วเนี่ยมีอีก2เชื้อที่สามารถที่จะทำให้มาด้วยอาการที่ไอเหมือนสิงหมาเห่าได้เนี่ยก็คือตัวแต่ว่าเจอได้น้อยกว่าก็คือตัวไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโควิดค่ะ
1: โอเคเป็นไวรัสตัวพาราอินฟลูเอนซ่า
0: ค่ะหลักๆพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วก็อีก2ตัวที่อินฟลูเอนซ่ากับโควิดก็ทำให้เกิดอาการเหมือนครุบเนี่ยได้ค่ะแต่เจอได้น้อยกว่าค่ะ
1: แต่ตัวสองอย่างนั้นมันหนักกว่าใช่ไหมครับ
0: ก็คือตัว
1: ถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็หนักไปเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเขาจะมีอาการอื่นๆของตัวอินฟลูเอนซ่าแล้วก็จะมาด้วยตัวภาวะที่แบบมีเสียงแหบไอเหมือนเสียงหมาเห่าได้
1: ครุบเนี่ยเป็นไข้ไหมครับอาจารย
0: ์มีไข้ได้แต่ว่าในบางคนอาจจะไม่มีแต่ก็มาด้วยไข้สูงแต่หลักๆก็คือจะมีอาการเสียงแหบค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหลอดลมบวมมีอาการเหมือนติดเชื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่หลักๆก็คือเสียงแหบ
1: ทำไมไวรัสตัวนี้ถึงทำให้เสียงเด็กออกมาเหมือนเสียงหมาเห่าครับมันเกิดอะไรกับกล่องเสียง
0: เป็นที่หลอดลมบวมทั้งหมดแล้วทำให้มันเหมือนกับออกมาเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: ก็มันรังสรรค์ออกมาให้
0: แต่เด็กบางคนก็จะไม่ได้ขนาดนั้นเลยค่ะเราก็จะมีตัวเป็นคะแนนที่บอกความรุนแรงค่ะว่าคะแนนมี0ถึง10อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คะแนนน้อยก็จะมีการรักษาแบบหนึ่งคะแนนระดับปานกลางเนี่ยก็จะมีการรักษาเพิ่มเติมคือหลักๆ ก็คือเป็นการให้ยาพ่นเพื่อลดหลอดลมบวมช่วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคะแนนเยอะๆเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมีเพราะว่าหลอดลมบวมเด็กจะหายใจเองไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะระบบหายใจล้มเหลวทำให้อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสังเกตอาการให้สารน้ำอะไรเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์วัดตัวคะแนนจากอะไรครับจากเสียงไอ
0: จะมีหลายแบบค่ะแต่ว่าที่หลักๆที่เราใช้เราดูจากลักษณะเสียงก็เป็นเสียงหมาเห่า
1: จริงๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเสียงหมาเห่านี่คือก็จะได้คะแนนสูงหน่อยเสียงแหบเนี่ยก็จะคะแนนน้อยลงอันนี้เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันที่สองก็คือเสียงที่เกิดจากภาวะหลอดลมบวมมากจนอุดตันทางเดินหายใจก็ทำให้มีได้ยินเสียงอันหนึ่งค่ะก็คือก็จะมีคะแนนว่าเสียงหายใจเข้าหายใจออกถ้าได้ยินอันนั้นเนี่ยก็จะมีคะแนนต่างกันอันที่สามก็คือการหายใจลำบากที่ภาวะลมมันเข้าได้ลำบากก็ทำให้เราดูหน้าอกบุ๋มซี่โครงบุ๋มอันนี้ก็จะเป็นอีกคะแนนนึงอีกอันนึงก็คือดูลักษณะเสียงหายใจว่าลงปอดลงไปแล้วหรือยังลงหลอดลมไปเยอะแล้วหรือยังและอันดับสุดท้ายก็คือค่าออกซิเจนปลายนิ้วก็จะมารวมคะแนนกันแล้วก็ให้การรักษาถ้าคะแนนน้อยก็ให้การรักษาเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉินก็กลับบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปค่ะก
1: ็
0: จะไม่ได้มียารักษาเฉพาะยกเว้นแต่ว่าถ้าคนไหนที่เป็นมาหลายวันไข้สูงก็ต้องประเมินว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนไหม
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดพ่อแม่เห็นในเบื้องต้นแล้วว่าลูกเนี่ยมีเสียงไอที่มันคล้ายๆเสียงหมาเห่าเนี่ยแล้วในเบื้องต้นเนี่ยพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างครับหรือว่าต้องพามาหาคุณหมออย่างเดียวเลย
0: ก็คือถ้าดึกมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะปรับท่าทางเขาลองให้เขาดูนอนตะแคงหายใจคือแบบให้นอนตะแคงแล้วดูว่าเขายังหายใจลำบากไหมหรือพอไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่าปรับท่าทางแล้วเนี่ยยกหัวสูงนอนตะแคงแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วยังดูหายใจเหนื่อยก็จะต้องพามาค่ะโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างนั้นก็อาจจะทานยาที่มีที่บ้านเป็นยาลดไข้สูงเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาพวกขยายหลอดลมดรายเสมหะอะไรเงี้ยถ้ามีติดบ้านแต่ถ้าไม่มีภาวะนี้ก็คือถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องให้ยาพ่นเข้าไปถึงจะช่วยได้นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเป็นกลางคืนเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบหลับไปทำให้แบบไม่สามารถที่จะดูได้ทันอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามีอาการอะไรก็น่าจะรีบพามาโรงพยาบาล
1: ครับแล้วแบบนี้ครับอาจารย์มันจะมีเฉพาะเด็กไหมฮะหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเป็นครูฟได้เหมือนกัน
0: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะมีภูมิหรือว่า
1: หลอดลมใหญ่กว่านี่แหละคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือทำให้โอกาสที่จะบวมอะไรเงี้ยทนได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับโอเคอีก5นาทีครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งโรคนะครับขอไปเรื่องตาแดงแล้วกันอาจารย
0: ์
1: ตาแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ถูกพูดถึงมานานมากแล้วแต่ว่าเด็กๆ เนี่ยเวลามีเด็กคนไหนตาแดงเนี่ยดูครูก็จะกังวลมากเลยว่ามันจะลามหรือว่าจะติดกันนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าฝนบอกว่าโรคตาแดงเนี่ยระบาดง่ายนะครับจากเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียแค่ฝนสาดเข้าตาฝุ่นละอองหรือการใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับคือเป็นหนึ่งในโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะครับซึ่งไม่ได้แต่เป็นเพียงโรคทางเดินหายใจหรือโรคผิวหนังแต่ว่ารวมถึงโรคทางตาด้วยสภาพอากาศในฤดูฝนที่เย็นลงและอับชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้การเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรียมันดีขึ้นทำให้โรคตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตามีโอกาสแพร่ระบาดสูงนะครับโรคตาแดงนะจริงๆแล้วเนี่ยมัน มันเกิดจากอะไรกันแน่นี่สงสัยตั้งแต่เด็กแล้วครับเกิดจากไวรัสหรอครับหรือว่าแบคทีเรียหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ฮะ
0: อ๋อก็เป็นได้ทั้งจากที่เป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะก็คือจากที่เป็นโรคติดเชื้อก็คือที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นจากเชื้อไวรัส
1: ไวรัสเนี่ยไวรัส
0: มากกว่าก็คือเป็นติดเชื้อไวรัสที่โรคไวรัสอันนี้ที่ทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วยคือชื่อว่าอะดีโนไวรัส
1: ครับ
0: ที่เป็นตัวที่เป็นสาเหตุหลัก

0: บอกว่าตาแดงคือตรงตาขาวแดงแต่ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยตรงเปลือกตาเนี่ยอาจจะบวมด้วยอย่างเงี้ยค่ะซ
1: ึ่
0: งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมาจากการที่แบบมีภาวะติดเชื้อไวรัสมาก่อนทำให้แบบมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนหรือมีภาวะไซนัสอักเสบแล้วทำให้ลามไปที่ตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักๆที่ติดกันได้บ่อยๆก็เป็นจากเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะซึ่งก็คือตัวไวรัสทางเดินหายใจแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นพวกเชื้อไวรัสที่เป็นพวกเฮอร์ปีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือเป็นอีกอันนึงเลยซึ่งในเด็กส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเจอส่วนก็จะเป็นตัวอะดีโนไวรัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตาแดงอีกอันนึงก็คือเป็นจากแต่ว่าจะมีอาการอื่นๆเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกโควิดพวกนี้ก็จะมาอาการตาแดงก็เป็นอาการหนึ่งเป็นอาการที่มาเป็นอาการหนึ่งเหมือนกันของคนที่ติดเชื้อเหล่านั้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเด่นมากอย่างเงี้ยค่ะ
1: คำว่าเป็นโรคตาแดงสำหรับกรณีนี้ครับมันแดงขนาดไหนอาจารย์แดง
0: ก็คือแดงนี่คือ
1: แดงเรือหรือว่า
0: แดงทั้งตาตรงตาขาว
1: เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะแดงตรงตาขาวทั้งหมดเลย
1: เจ็บไหมอาจารย
0: ์ก็คือเขาอาจจะมีอาการแบบมีคืออาการก็จะถ้าเจ็บปวดด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีแบบติดเชื้อลึกลงไปแล้วมักจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนแต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีเหมือนกับเคืองตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาจจะมีแสบตาคันตาได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันมีความเชื่อตอนเด็กๆอาจารย
0: ์ว่า
1: แค่มองตาก็ติดแล้วตาแดงอ
0: ันนี้คือคงไม่ใช่คือมองตาใกล้เกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามือไปสับกันแล้วก็มา
1: คือมันต้องมีความสัมผัส
0: ใช่
1: ค่ะมันต้องมีความสัมผัส
0: ค่ะ
1: สัมผัสแบบความต้องว่าไวรัสตัวนี้หมายความว่าสัมผัสตาป่ะหรือว่าสัมผัสส่วนอื่นก็ติดตาได
0: ้สัมผัสที่ตาค่ะแล้วก็หลักๆก็คือแต่ว่าเชื้อมันก็อาจจะเข้าตรงจมูกได้เพราะเป็นตัวอะดีโนไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าจมูกก็มีผลถึงตาได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็คือเพราะว่าก็คือไปขยี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลักๆก็คือพอเข้าจมูกก็อยู่เปลือนใกล้กันมากค่ะ
1: รักษายังไงครับอาจารย์ไปซื้อยาหยอดตาได้ไหมยาแก้เส
0: พก็คือเสด็จรักษาตามอาการถ้าไม่ได้มีติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยทีนี้คือเรื่องใช้ยาหยอดตาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปซื้อขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรอะค่ะถ้าเป็นน้ำตาเทีย
1: ม
0: เป็นน้ำเกลือเนี่ยอาจจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าใช้ไปแล้วทำให้ล่าช้าในการที่จะมาพบแพทย์ก็อาจจะมีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าจะต้องมาดูโดยเฉพาะในผู้ใหญ
1: ่
0: ว่าเป็นจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยบางทีอาจจะแพ้นี่ค่ะจะเป็นมากขึ้นกว่าเดิมหรือทำให้พลาดโอกาสว่าติดเชื้อนั้นเป็นติดเชื้อชนิดไหนนี่ค่ะจะต้องให้มาตรวจว่าเพราะว่าบางทีคืออาจจะเริ่มต้นด้วยแบบตาแดงหรือเป็นแบบว่าตาแห้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปขยี้ตาทำให้มีแผลแล้วติดเชื้อเนี่ยน่าจะมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนับสนุนให้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาหยอดเองเพราะว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าตกลงแล้วเชื้อมันอะไรยังไงกันแน่เพราะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจะหนักกว่าเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดอะไรเครื่องหยอดน้ำตาเทียมได
0: ้ค่ะ
1: เรื่อย
0: ๆพ่นน้ำตาเทียมน้ำเกลือ
1: มันจะแตกต่างจากการตาแห้งและตาแดงเนาะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการตาแห้งก็คือเด็กก็อาจจะมาด้วยแบบว่าที่เราซักประวัติได้คือช่วงปิดเทอมค่ะก็คือ
1: เล่นเกม
0: ใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีก็มีเป็นหายๆเลยค่ะหรือว่าเป็นแบบตาแดงจากภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นหายๆเลยค่ะมักจะไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีขี้ตาเยอะอะไรเงี้ยค่ะหรือจะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงซึ่งก็อาจจะเป็นภายหลังการติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคฮะครบถ้วนน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะหมดเวลาพอดีนะครับจริงๆเราเตรียมไว้อีกหลายข่าวเลยฮะแต่วันนี้ถามเพิ่นไว้หน่อยเดี๋ยวว่าต่อในรอบต่อไปแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณอาจารย์จังมากๆครับขอบคุณคร
0: ับ
1: เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผู้หมอรามาครับชวนคุยเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่
1: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
0: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
1: ครับ
0: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
1: ครับ
0: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่างๆ
1: ครับ
0: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้เนี่ยมีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียม

0: เพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะรวมถึงวิตามินดีดอกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพรุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีดอกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือรามาแชร์ริ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับรามาแชร์ริ่งที่สำคัญฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์ดันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: คุณเอ็มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับ
3: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงนี
1: ้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
3: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีฬาใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่าเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
1: ครับใช่ครับผม
3: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไรครับ
1: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีธานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีธามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีธาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
3: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีธาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับ

0: ของ
1: ความพิการ
0: ความพิการครับ
1: ก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่า blind นะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทละอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดตามาให้เรา
0: ได้
1: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
0: เห็นลางๆ
1: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
0: แล้วจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกา
1: คืออ
0: ะไร
1: ครับก็คือถ้าเป็น B1 บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
0: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่กัน
1: ใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
0: คร
1: ับจะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
0: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งขันก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
1: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
0: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับรันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
1: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
0: ประเภทลานคือพวกกระโดด
1: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งคว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์รันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์รันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะยากก็คือทางโค้งเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์รันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได
0: ้นะครับแล้วก็
1: ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting block ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100-200จะต้องบังคับใช้บล็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบล็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
0: แล้วจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
1: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
0: เที่ยวกันได้
1: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์รันเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์รันเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์รันเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอเนี่ยเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมมันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
0: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
1: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขนาดนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าไหมตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทันทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์รันเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
0: ่
1: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่แล้วพอเข้าทางตรงปั๊บเราก
0: ็
1: คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวองเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่า

0: ใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาก็วิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลูกมันเป็นรองเท้าตะปูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
1: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
0: ่ไหมครับผม
1: 100เมตร
0: ถูกต้อง
1: 400เมตร
0: 100 200 400 800 1,500เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
1: โอ้
0: ครับ
1: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยคร
0: ับ
1: เป
0: ็
1: นแบบว่าลองปิดตา
0: ใช่ครับ
1: ให้เข้าใจ
0: แล้วก็เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้ทั้ง2อย่างเลย
1: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
0: ครับด้วยความยินดี
1: สอนหน่อยครับผม
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้ง2หน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
3: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปึ๊บใส่ได้เลยนะคร
1: ับ ปึ๊บ
3: นี่จะมีเชือกนี่สำหรับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องมีในกีฬาจะมีเชือกใส่ก็เลย
1: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
3: ้ใช่ครับอะไรละกันวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนนะครับนี่อะไรไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
1: ครับ
3: เนี่ยไกด์จะคนโทรเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คอนโทรเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
1: ทำไม
3: ปกติไปเลยแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนโทรเองรู้สึกไง
1: เสียว
3: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับเนี่ยแกว่งแขนปกติวิ่งไปปกติครับ
1: โอ้
3: เนี่ยอย่างเมื่อกี้นี่เราเข้าสังโคเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดนี่คือโคแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
1: โ
3: อ้รู้สึกไงบ้าง
1: รู้สึกวิวมากเลย
3: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: โอเคแต่ว่า
3: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างโอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: โอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
3: เนี่ยรู้สึกไงครับ
1: เสียวมากเมื่อกี้ตอนออกเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
3: ใช่เนื่องจากนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดครับ
1: โอ้โห
3: เป็นไงครับ
1: ตื่นเต้นเลยครับเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
3: ใช่ครับ
1: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอ่ะ
3: ใช่
1: มันเลยแบบแต่เกี้ยมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอ่ะแบบว่าไหลไป
3: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมว่าแบบมันยังตื่นเต้นอยู
3: ่
1: ตกใจอยู่ใช่ใช่
3: แต่พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะอ่านมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลสิคนให้คอนโทรลตลอด
1: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบอ่านเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนตะกี้พอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบพุ่งขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
3: ก็ถึงบอกว่าไกด์นักกีฬาต้องไกด์ที่ต้องแบบ2ต้องเป็น1ต้องเข้าใจกันและกันครับ
1: ต้องซิงกัน
3: ใช่คร
1: ับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเขาเลยอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่นาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทำยังไง
3: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
1: ครับ
3: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นนะปุ๊บนั่นปิดตาใช่ไหม
1: ครับ
3: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับนี้นะหนูต้องเล่นท่าขาต้องอยู่นี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองก็ได้ตึงตึงตึงอะไรให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไง
1: ใช่เราก็ทำตาม
3: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
1: ครับ
3: แต่ว่าแป๊บเดียวเขาจะเข้าใจ
1: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
3: ลองไหม
1: ลองก็ได้
3: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่ไหมเล่นเชือกไหมพี่เล่นเบสิกนะ
1: ครับผม
3: นักกีฬายืนอย่างนี้เขาตาม ข่าวต่ำคือปกติเลยข่าวต่ำคือเราเล่นอันนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะว่าจะได้รู้จริงๆว่านักกีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นข่าวต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
2: โอเค
3: ตึงตึงสองข้าง
2: ตึงตึงสองข้าง
3: ตึงตึงตึงตึงเกินที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นข่าวสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับ
3: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยกายจะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่กายจะบอกแค่นี้เราขวาคือ
2: ขวา
3: จะมีใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
2: ครับ
3: เนี่ยเข่าต่ำครับตึงตึงตึงตึงนะครับดีครับดีครับดีครับดีพอครับนี่คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
2: โอเค
3: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้แล้วทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมานิดนึงลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงเข่ากันมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่ากันมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
1: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
3: ใช่ครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
1: ก็ยากกว่าปกติ
3: ยากครับยาก
1: มันแบบว่า
3: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
1: ใช่ครับแตกเลยครับ
3: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
1: ครับ
3: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
1: ว
3: ิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งคอนโทรลวิ่งไปเลยเนี่ยเขาจะเล่นการ์ดจะบอกแล้วขยับหน่อยก้าวเอาวิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยรู้สึกไงตีกายอยู่รู้สึกไง
1: รู้สึก
3: ไงทางโค้งละขึ้นทางตรงละอันนี้ทางตรงละครับอยากได้เลยรู้สึกไง
1: รู้สึก
3: ว
1: ิ
3: วว
1: ิ
3: วว
1: ิ
3: ววิววิ
1: ววิววิวผมยิ่งเร็วยิ่งวิวเลย
3: อึ๊บไหลครับโอเครู้สึกเขาวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
1: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
3: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
1: ใช่แต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
3: ู้สึกไงการนั้นตัวสำคัญเลยนะครับ
1: ถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเราคนล้มแน
3: ่เดี๋ยวเรามีคนทดลองให้คร
1: ับแต่ว่า
3: โอเคครับรู้สึกไงอ
1: ธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
3: ัน ใช่ครับ
1: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันเหมือนมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นนะอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
3: เชื่อใจกันเลยครับ
1: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้งอยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบมันพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
3: ใช่เพราะแก
1: เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
3: ซึ่งพอเร่งรู้สึกไหมเวลาพี่เร่งพี่ทำยังไงพี่ได้อย่างงี้ไหมเนี่ยเป็นการกระชากกันเร็วความเร็วขึ้น
1: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
3: ใช่โอเคครับ
1: เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นอะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอะมันไม่ได้ถูกใช้อะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทำเลยแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเขาแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโค้ชนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามก็ได้ลองทำท่าแบบเข่าต่ำเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
3: อ คราวนี้พอเราจัดนักกีฬาเสร็จพี่ก็จัดนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จ่ายของพี่เองเหมือนไกด์จะจ่ายของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
1: แค่นั้น
3: ชากโอ้รวมลุกออกไปเลย
1: โอเค
3: ต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บทำใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะพอปั้งแล้วลุกเลยนะทีบออกไปเลยเซตไหลไหลมารู้สึกไงรู้สึกไง
1: ตะกี้มันถูกอ่ะ
3: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
1: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
3: ใช่แต่ว่าก็บอกออกจะมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
1: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
3: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเปิดตาได้กระดาษ
1: เมื่อกี้เราวิ่งไปถึงไหน
3: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไกลไหมถือว่าไกลอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
1: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
3: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วสมมติ110มันปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
1: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
3: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งไกด์นักกีฬาเร็วไห
1: ม
3: เร็วมากนะ
1: มันก็คือ
3: แล้วไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งปึ้งเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของโทนบอกไอ้เร็วนี่เดียวปุ๊บถึงเส้นมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
1: แต่ว่าระดับนี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังแต่ว่า
3: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องอ่อนแล้วและที่สำคัญห้ามปล่อยเชือก
1: อันตราย
3: ใช่สมมติถ้าวิ่ง100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
1: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
3: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนดูมาร์ก
3: นี่ครับอันนี้มาครับอึ๊บย่อเลยเมืองเต็มเดี๋ยวขาขึ้นมาครับโอ้โหดกคนแล้วยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมันถึงไม่ได้รู้สึกไง
1: เหนื่อย
3: แค่จับมือแล้วรู้สึกไงโอ้ครับเบนมาเบนรู้สึกไง
4: คร
3: ับ เจอกันรู้สึกไง
4: ครับ
3: น้องเจนมารู้สึกไงเจนดูสีดูสี
1: ครับ
3: รู้สึกไงบ้าง
1: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
3: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่
3: พอพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
1: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
3: ได้ยินเสียงพี่ตลอดไหมพี่คอนโทรลตลอดนะ
1: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้น
3: ใช
1: ่แต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบพอพี่น้าเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
3: ใช่มันจะจังหวะนึง
1: มันขาแบบว่าไม่ไป
3: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะเมื่อกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
3: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ
1: ่
3: ะ
1: ผมว่ายาวนาน
3: พ
1: อสมควรอยู่นะ
3: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับ
1: ครับ
3: มันจะคอนโทรลได้ตลอดนี่ครับมันจะต่างกัน
1: นี่ที่อะไร
3: ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะที่1ที่2เนี่ยขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี
1: ้แค่นี้ใช่มั้ย
3: แล้วก็ทิ้งผู้หญิงก็นิดๆอ๋อแต
1: ่ตะกี้แบบว่าใส่สุดแม็กเลย
3: มันจะรองเท้าจะอีกอย่างอะพอเป็นรองเท้าปูจะไม่อีกอย่างนึงอีก
1: มันจะอีกฟีลลิ่ง
3: มันจะดีกว่า
1: จะเร็วขึ้น
3: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
1: วันนี้พอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มนี้เขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สำหรับการที่เราได้มาลองนะแล้วจริงๆพอพี่น้ำมาทำมันเนี่ยพี่น้ำแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
3: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับเพื่อนนักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะเป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดเหมือนถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
1: ีชีวิต
3: ดีขึ้น
1: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
3: ตอนนี้มีก็มีอยู่มีอยู่ครับก็มีของกอทอเนี่ยครับทีนี้ก็ได้ไปเลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บ
1: อย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่
1: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
4: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเข้ามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
1: ับ
4: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนเนี่ยต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันก
1: ็
4: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
1: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
5: เล่นจากกีฬาสีคนโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
1: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
6: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
1: แล้วอย่างโค้ชนี่แบบเวลาเรื่องนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรเนี่ยแต่ละคน
4: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกเนี่ยนะครับ
1: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทําได้กี่ปีครับในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
4: 18ปีนะครับ
1: อะไรที่ทําให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทําให้เรายังอยากทําต่อไป
4: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งและไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโหเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่อ่ะก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
1: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
7: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได
1: ้ครับลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ธกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
8: คร
1: ับ โอเค
7: พูดน้อย
1: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
4: ใช่ถูกต้องครับ
1: อะไรอย่างคู่เนี้ยครับ
8: สมมติจะเล่นกันมากกว่า
1: เล่นกันเล่นอะไรกันนะปกติ
8: แบบหยอกกันอะไรกันอย่างเง
1: ี้
8: ย
1: อย่างนี้ก็อายุใกล้กัน
8: คร
1: ับ
8: ก็ใกล้ครับผม22น้อง18
1: และหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนคร
4: ับ ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
1: จริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ ชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่ณเนี่ยเขาบอกว่าตัวไกด์รันเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็น

ต้องเป็นตาให้กับอีกคนนึงแล้วทั้ง2คนก็คือเหมือนแบบต้องซิงค์กันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสําหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

คะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

อุบัติเหตุถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่มีใครคาดเดาได้ครับทุกเหตุการณ์ถ้าใครรอดมาได้ก็อาจเสี่ยงต่อการเป็นคนพิการไม่สามารถขยับแขนขาได้ตามต้องการแต่ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีบวกกับความสามารถของแพทย์ทำให้เราสามารถย้ายเส้นประสาทเพื่อแก้ไขความพิการได้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามเนื้อหาในวันนี้ครับ

0: และตอนนี้ครับผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดครับศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณแอน
0: ครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ครับพอบอกว่าย้ายเส้นประสาทฟังดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้หมอที่ศิรานี่ทำได้จริงใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับวิทยาการในปัจจุบันเราทำได้ครับก็ใช้กล้องขยายช่วยในการผ่าตัด
0: ย้ายได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: งั้นก่อนอื่นเราคงต้องรู้จักเส้นประสาทก่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับอาจารย์พามาที่นี่นะฮะเพื่อมาดูตรงนี้ระบบประสาททั่วร่างกาย

0: นี่คือเส้นประสาทนะครับ
1: นี่คือเส้นประสาทระบบของเส้นประสาทก็มี2ส่วนนะครับเส้นประสาทส่วนกลางที่ออกมาจากสมองกับเส้นประสาทส่วนปลายที่ออกมาจากไขสันหลังแล้วก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเช่นแขนขาแล้วก็ลำตัวนะครับ
0: จากสมองกับไขสันหลังนี่มันกระจายไปทั่วร่างกายเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ผมมองดูเห็นมีทั้งเส้นใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็เส้นนิดเดียวบางๆเล็กๆก็มีมันเหมือนรากต้นไม้ไหมครับก็คือรากแก้วใหญ่หน่อยแล้วก็แตกแขนงไปก็จะเล็กลงไอที่เล็กๆก็จะไปอยู่ปลายอะไรอย่างงี้
1: ถูกต้องก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือว่าไปควบคุมส่วนที่อวัยวะส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าส่วนเส้นใหญ่ก็เหมือนกับเป็นต้นทางนะครับเหมือนเป็นกิ่งใหญ่ของต้นไม้ซึ่งจะให้แขนงเล็กๆไปเลี้ยงตามใบไม้ซึ่งก็คืออวัยวะย่อยต่างๆเช่นกล้ามเนื้อหรือผิวหนังอะไรบริเวณนั้นเป็นต้น
0: ทำหน้าที่ต่างกันยังไงบ้างไหมครับเส้นประสาทในร่างกาย
1: ตัวเส้นประสาทในร่างกายก็อาจจะแบ่งตามหน้าที่เป็น3พวกนะครับ อันหนึ่งก็คือเส้นประสาทรวมซึ่งมีหน้าที่ทั้งควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและรับความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: อ
1: ีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเพียงอย่างเดียว
0: อ๋อมีแบบนั้นแยกด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เคลื่อนไหวด้วยรู้สึกด้วย
1: ใช่แล้วพวกนี้จะเป็นเส้นที่ใหญ่กว่าด้วยพวกที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวจะมีขนาดเล็กกว่าและอยู่ปลายกว่า
0: ความเสียหายเส้นประสาทในร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นกรณีไหนได้บ้างครับ
1: การถูกของมีคมเช่นถูกฟันถูกยิงหรือว่าที่เราพบบ่อยในปัจจุบันนี้ก็เป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ซึ่งอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์คว่ำพวกนี้อาจจะไม่มีบาดแผลแต่เกิดการฉีกกระชากขาดของเส้นประสาท
0: ส่วนไหนฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่เราเจอบ่อยก็คือที่บริเวณคอบริเวณแขน
0: อุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ของบ้านเราเนี่ยถือว่าเยอะไหมฮะเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
1: เยอะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบเดียวกันที่ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะๆอ
0: ย่างเวียดนามก็ใช้เยอะจีนก็เยอะใช่ไหม
1: อินเดียก็เยอะ
0: อินเดียก็เยอะ
1: แต่วิธีการขับขี่ที่เคยพบเนี่ยต่างกันเยอะ
0: ยังไงครับ
1: พวกเขาขับค่อนข้างช้าแล้วก็ระมัดระวังในปัจจุบันเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งบ้านเราขับด้วยความเร็วกับประเทศอื่นๆเขามากพอตกจากมอเตอร์ไซค์ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนศีรษะและไหล
0: ่
1: ถูกกระแทก
0: ลงไปพร้อมกัน
1: ถูกต้องแล้วก็มีแรงดึงให้ไหล่กับศีรษะแยกเพราะฉะนั้นที่บริเวณคอเนี่ยจะมีแรงกระชากนะครับทำให้เส้นประสาทขาดได้เหมือนกับ
0: บริเวณแถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับที่เราเรียกว่าข่ายประสาทเบรคิอัล
0: ค
1: ือสายข่ายประสาทที่ออกจากข่ายฉลามส่วนคอไปเลี้ยงแขนทั้งหมดเหมือนกับรถพ่วงที่ลากรถเสร็จแล้วถูกกระชากรถคันหลังเบรกเชือกที่ล่ามอยู่ก็ขาดแล้วพวกนี้จะขาดกระรุ่งกระริ่งด้วยจะไม่ได้ขาดคมๆเพราะฉะนั้นการเย็บต่อก็จะทำได้ด้วยความยากลำบากมาก
0: ถ้าขาดอย่างนี้เลยยังเอามาต่อนี่
1: ต่อง่ายกว่าครับถูกฟันเนี่ยต่อง่ายกว่า
0: แล้วทำงานใช้งานได้เหมือนเดิม
1: ใช้งานได้ดีกว่าด้วย
0: แต่ถ้าขาดกระรุ่งกระริ่ง
1: อันนี้ไม่ดี
0: ทีนี้การย้ายเส้นประสาทเนี่ยอาจารย์เล่าวิธีการให้ฟังหนึ่งนะให้เห็นภาพว่าย้ายยังไงย้ายอะไรย้ายตรงไหนยังไงครับอาจารย
1: ์ครับในการย้ายเส้นประสาทเราจะย้ายจากตำแหน่งที่มีความสำคัญน้อยกว่ามาช่วยตำแหน่งที่มีความสำคัญมากกว่าในส่วนของแขนเนี่ยเราคำนึงถึง3ส่วน คือการเคลื่อนที่ของไหล
0: ่
1: การเคลื่อนที่ของข้อศอกและการเคลื่อนที่ของมือและนิ้วมือ
0: 3จุดนะฮะ
1: ในส่วนของไหล่เราอาจจะใช้เส้นประสาทที่ช่วยในการหายใจคือเส้นประสาทกระบังลมมาช่วยนะครับในส่วนของข้อศอกเราก็อาจจะใช้เส้นประสาทที่ช่วยในการยกไหล
0: ่
1: ซึ่งอันนี้เป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากสมองจะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับในส่วนของการทำงานของมือ
0: ร
1: เราย้ายจากแขนข้างดีสมมติว่าแขนข้างขวาเป็นอัมพาตจากข่ายประสาทขาดเราแบ่งเส้นประสาทบางส่วนมาจากแขนข้างซ้ายซึ่งดีบางส่วนแบ่งมาให้ข้างขวาเพื่อช่วยให้ข้างขวาขยับมือและขยับนิ้วมือได้แต่การบาดเจ็บในลักษณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นก็คือคนไข้ไม่สามารถขยับแขนได
0: ้ข้างหนึ่งก็ต้องใช้งานไม่ได้
1: เลยอัมพาตไปเลยตลอดชีวิตเพิ่งมาเริ่มมีการพัฒนาการผ่าตัดในลักษณะนี้ประมาณ10กว่าปีมานี
0: ้
1: และโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกจะว่าในโลกก็ได้
0: ในโลกเลยเหรอ
1: ครับที่เราทดลองก่อนแล้วก็นำมาใช้ปฏิบัติจริงๆจนถึงในปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ700กว่าราย
0: ที่
1: ได้รับการผ่าตัดในลักษณะนี้นะครับ
0: ต่างประเทศอะไรเขาม
1: าดูเราครับเขามาด
0: ูต้องมาดู
1: ครับ
0: ที่เราทำนะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อถ้างั้นขออนุญาตชมได้ไหมครับเข้าไปในห้องผ่าตัดว่าผ่ายังไงย้ายยังไงถึงจะให้อีกแขนอีกข้างกลับมาใช้งาน
1: ดีๆครับเชิญเลยครับเชิญครับ
0: คนไข้รายนี้เป็นอะไรครับอาจารย์
2: ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนมกราปีนี
0: ้
2: สังเกตว่าการบาดเจ็บจะไม่มีบาดแผล
0: ล้วผลเป็นยังไงฮะ
2: ผลก็คือทำให้แขนเป็นอัมพาตนะครับคนไข้ไม่สามารถขยับแขนได้เลยแม้แต่นิดเดียว
0: จะไม่รู้สึกเลยฮะไม่มีความรู้สึก
2: ไม่มีแล้วก็สัมผัสก็ไม่รู้หยิกก็ไม่เจ็บที่เป็นอันตรายอีกอันนึงคือคนไข้พอคนไข้ไม่รู้สึกโดยสามัญสำนึกก็คิดว่าเอ้ยลองใช้ความร้อนเจอบ่อยเลยที่ไปอังความร้อนเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะมีแผล
0: ไหม้
2: มากมายนะฮะมีแผลไหม้มากมายนะเป็นการเชื่อตามภาษาคนบ้านๆไม
0: ่
2: ใช่ต้องทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้อันตราย
0: ครับแล้ววันนี้ที่จะทำการผ่าตัดนี่คือจะทำอะไรกับเส้นประสาทครับ
2: การผ่าตัดวันนี้เป็นการผ่าตัดขั้นที่2นะครับเราจะย้ายประสาทจากข้างดีสมมุติขาดข้างขวาเนี่ยเราจะแบ่งประสาทจากข้างดีข้างซ้ายบางส่วนซึ่งมือยังดีอยู่นะฮะแบ่งมาบางส่วนเพื่อให้มือข้างขวาเนี่ยสามารถขยับได้
0: อาจารย์ครับแบ่งมาแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไปตัดบางส่วนมาต่อตรงนี้
2: ตัดบางส่วนมาโดยที่
0: ครับฝั่งที่ดีอยู่แล้วฮะ
2: นี่ก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยที่สุดว่าเอ๊ะแขนเนี่ยเขาอัมพาตไป
0: ขวาใช้ได้แล้วซ้ายจะเดี่ยงไปด้วยหรือเปล่า
2: เราทำให้แขนดีอีกแขนหนึ่งของเขาที่เหลือเพียงแขนเดียวเนี่ยเสียไปด้วยเปล่าก็เป็นการพบอย่างบังเอิญของศัลยแพทย์คนหนึ่งที่อิตาลีว่ามีเด็กคนหนึ่งได้รับอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมแขนเขาไปติดในลูกกลิ้งโรงงานอุตสาหกรรมกระชากออกมาพอกระชากมาเสร็จแขนข้อมือตกกระดกไม่ขึ้นแล้วก็เลยนัดผ่าตัดเขาไปทำเอ็กซเรย์ MRI ตรวจร่างกายพบว่าข่ายประสาทซึ่งข่ายประสาทที่คอที่ไปเลี้ยงแขนเนี่ยมี5เส้นเส้นหนึ่งตรงกลางขาดนะ
0: ครับ
2: ก็บอกเส้นประสาทคอเส้นที่7ขาดนัดผ่าตัดเพื่อจะซ่อมข้อมือที่กระดกไว้ได้แต่ส่วนอื่นดีนะเพราะเส้นอื่นมันไม่ขาด
0: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่ผ่าตัดด้วยความบังเอิญเด็กไม่สบายวันที่นัดผ่าตัดซึ่งก็ประมาณเดือนหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ
0: ครับ
2: ผ่าไม่ได้เด็กไม่สบายดมยาไม่ได้ก็เลยเลื่อนออกไปจนกว่าจะเด็กหาย
0: คร
2: ับ ปรากฏว่าเลื่อนไปจนถึง3เดือนพอ3เดือนนัดจะมาผ่า
0: เป็นไง
2: ปรากฏว่าเด็กกระดกข้อมือได
0: ้อ้าว
2: ฮะอันนั้นก็เป็นการค้นพบโดยบังเอิญซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นโดยคำอธิบายว่าเนื่องจากข่ายประสาทมี5เส้น
0: ครับ
2: 1เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7เส้นที่8และเส้นประสาทส่วนอกเส้นที่1
0: ครับ
2: ขาดเส้นที่7ไปเราตรวจชัดด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยการตรวจไฟฟ้าแล้วที่ฟื้นขึ้นมาเองได้เนื่องจากว่ามันมีใยประสาทโดยธรรมชาติจากเส้นที่อยู่ข้างเคียงมาทำงานแทนคือมันเป็นการซ่อมตัวเองได้บางส่วนแต่ถามว่าถ้าเกิดขาดมากๆเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะครับ อันนี้มันโชคดีที่ว่ามันเป็นเส้นกลางพอดีและเส้นประสาทเส้นกลางเนี่ยไม่ได้เลี้ยงอะไรไม่ได้เรียงกล้ามเนื้อมัดใดๆโดยตัวมันเองเพียงมัดเดียวคือเช่นถ้าจะเป็นการยืดข้อศอกก็จะเลี้ยงด้วยเส้นนี้ใยจากเส้นนี้บางส่วนใยจากเส้นนี้บางส
0: ่
2: วนจะเลี้ยงข้อมือก็เลี้ยงจากใยเส้นที่7บางส่วนใยเส้นที่8บางส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อใยของเส้นที่7เสียไปไอ้เส้นที่8ที่มาเลี้ยงบางส่วนมันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นไอ้ส่วนของซีเส้นที่6มันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นมากขึ้น
0: ทำงานมากขึ้น
2: มันก็ทำโอทีถูกต้องแล้วเพื่อให้เซฟขึ้นเนี่ยเราใช้แค่บางส่วนเท่านั้นนะ
0: ครับ
2: เส้นเนี้ยเราใช้แค่ครึ่งเส้น
0: อ๋อไม่ตัดมาทั้งหมด
2: ไม่ตัดมาทั้งหมดเพื่อให้เซฟ
0: พอใช้ครึ่งเส้นมันจะงอกได้ต่ออีกครึ่งเส้นมาเต็มไหมฮะเส้นประสาทเรา
2: ถ้าเราไม่ซ่อมมันก็ไม่งอกแล้วเราก็ไม่ได้ซ่อมเพราะเราทราบว่าถึงไม่ซ่อมไอ้ที่เหลือก็ทำโอทีได
0: ้เยี่ยมเลยนะฮะ
2: ครับ
0: พอตัดมาครึ่งเส้นมาใช้ในข้างที่เสียไปผลเป็นไงฮะมันใช้งานได้กลับมากี่เปอร์เซ
2: ็
0: นต
2: ์ในช่วงแรกที่เราทำเราต่อเฉพาะส่วนมือซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดและยังไม่เคยมีใครทำได้เราทำให้คนไข้สามารถขยับได้ 30%
0: 30%
2: ก่อนหน้านั้นคือศูนย์นะครับคือถ้าเป็นเส้นประสาทขาดลักษณะนี้เนี่ยก็คือปล่อยไปเลยล่ะแต่ว่าอีก 70% ก็ขยับไม่ได้แต่หลังจากที่เราทำมากเข้าเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นจนถึง 50% ก็แปลว่าใน100คนเราสามารถทำให้คนที่พิการ50คนสามารถขยับมือได
0: ้
2: กล้ามเนื้อการวัดด้วยระบบที่เราใช้ปัจจุบันมี5เกรดเกรด5คือปกติเกรด4คืออ่อนแรงสู้แรงดึงไม่ได
0: ้
2: เกรด3ก็คืออ่อนแรงแต่พอต้านแรงดึงดูดของโลกได
0: ้หมายถึงว่าพอจะกำมือได้
2: ใช่
0: แล้วตอนนี้เตรียมการถึงขั้นไหนแล้วครับอาจารย
2: ์ต้องเตรียมเส้นประสาทจากคอด้านนี้นะเราจะเอาเส้นประสาทจากคอด้านนี
0: ้ครับ
2: เจาะจากคอด้านนี้แล้วก็เอากราฟเส้นประสาทเราเรียกว่ากราฟเส้นประสาทคือใช้เส้นประสาท บางส่วนจากแขนข้างนี้ซึ่งเราคิดว่าไม่สามารถจะซ่อมได้แล้วนะเป็นกราฟพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นสายจำนะครับสายดีเลย
3: ์
2: ที่เราใช้กันในการต่อสายไฟฟ้าเอาสายเนี้ยเป็นสะพานไฟไปเชื่อมกับตัวประสาทด้านนี
3: ้
2: เราก็จะเจาะช่องนะครับต่อเส้นประสาทตัดเส้นประสาทส่วนนี้มาต่อจากจุดนี
3: ้
2: มาจะถึงบริเวณนี
3: ้
2: บริเวณนี้คือจุดที่เราจะต่อไปยังเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใช้ขยับนิ้วและข้อมือ
3: มันจะเป็นการตัดต่อไหมฮะคือตัดเส้นประสาทตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อตรงนี้อย่างนั้นใช่ไหม
2: ครับครับเลาะเส้นประสาทตัวนี้มาเส้นหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเสียสละเพราะครั้งนี้อัมพาตไปละแล้วเส้นนี้เราซ่อมไม่ได้เราก็ใช้เส้นประสาทเส้นนี้เหมือนกับเป็นสายดีเลย์นะครับยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ไปต่อจุดนี
3: ้อ๋อต่อโดยผ่านช่วงตัวนี่เหรอ
2: ใช่ครับโดยสอดโดยสอดเป็นอุโมงค์นะฮะต่อจากคอด้านนี
3: ้
2: มาถึงเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงนิ้วมือและข้อมือด้านนี
3: ้ครับ
2: แล้วก็เทคนิคในการต่ออีกอันนึงคือเราไม่ได้ยกขึ้นมาเปล่าๆเป็นเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าถ้าเรายกเส้นประสาทขึ้นมาเปล่าๆเนี่ยจะทำให้ตัวเส้นประสาทนี้ขาดเลือดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาขั้วของเขาซึ่งมีหลอดเลือดเลี้ยงมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลายกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการยกแบบเหมือนกับหมุนแขนของเข็มนาฬิกาโดยที่ให้แกน
3: ยังมี
2: โดยที่มีเส้นประสาท
3: ที่มี
2: เส้นเลือดเลี้ยงอยู
3: ่
2: เส้นเลือดนี้ก็จะไปเลี้ยงเส้นประสาทนี้ทำให้เส้นประสาทไม่ตาย
3: แล้วเส้นประสาทฝั่งดีเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าใช้ครึ่งเส้นเราตัดมาต่อฝั่งนี้ไหมฮะหรือว่า
2: อันนี้เหมือนกับเป็นมอเตอร์หรือเป็นโรงไฟฟ้าอันนี้ก็คือปลั๊กฮะเราเปิด
3: ยัง
2: เปิด
3: ยังอยู่ที่เดิม
2: ยังอยู่ที่เดิม
3: อ๋อไม่ได้ตัดย้ายมาตรงน
2: ี้ไม่ได้ย้าย
3: เพียงแต่ว่าเหมือนตัดครึ่งมาทำงานที่ฝั่งนี้
2: ตัดครึ่งให้เปิดปลั๊กขึ้นมาแล้วก็เอาปลั๊กอันนี้เสียบเข้าไปแล้วมาต่อกับไอ้นี
3: ่
2: ตัวเส้นประสาทตัวนี้ทำเหมือนทำหน้าที่เหมือนสายรีเลย์เท่านั้นเอง

0: ตอนนี้คุณหมอทั้งสองทีมกำลังทำงานไปพร้อมกันนะครับฝั่งหนึ่งก็คือที่บริเวณแขนซ้ายข้างที่เสียไปของคนไข้เนี่ยคุณหมอก็กำลังเปิดเพื่อดึงเส้นประสาทถึงเส้นเสียสละมาต่อกับอีกข้างหนึ่งนะครับที่คุณหมอกำลังเปิดไปพร้อมกันเพื่อจะเอาเส้นประสาทข้างที่เสียเนี่ยหมุนมาต่อเข้าเส้นประสาทข้างที่ดีให้ตัวฝั่งที่ดีเหมือนเป็นตัวจ่ายไฟฟ้านะครับเหมือนคล้ายๆเป็นตัวจ่ายไฟฟ้ามาอย่างข้างที่เสียเพื่อให้ใช้งานได้แต่พอจ่ายมาแล้วใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันครับ
1: จะสังเกตนะครับตอนนี้เราไปอยู่บนเส้นประสาทข้างที่เราจะนำออกมาใช้เป็นตัวจ่ายไฟแล้วนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยแขนจะขยับจะเห็นว่าหัวไหล่ขยับนะครับจะเห็นไหล่คนไข้ขยับนะแปลว่าเราอยู่บนเส้นประสาทที่มันใช้งานได้อยู่จะมีการขยับไหล่เดี๋ยวเราจะสอดเส้นประสาทที่ทำหน้าที่เป็นสายรีเลย์มาตามช่องนี้นะอันนี้อาจารย์สายชนกำลังวัดความยาวนะครับเส้นประสาทที่จะแบ่งมาจะยาวถึงจุดนี้ไหมปรากฏว่ายาวพอนะครับยาวเกินไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันตึงมากเราจะยกเส้นประสาทฝั่งนู้นให้ยาวเกินไปนิดนึงเพื่อว่าคนไข้หลังผ่าตัดแล้วจะได้สามารถหันศีรษะหันไหล่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ารอยต่อที่เย็บไว้จะขาดเส้นประสาทจะถูกสอดเข้าไปในอุโมงค์ที่เป็นโพรงใต้ผิวหนังจากฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งที่แขนเป็นอัมพาตนะครับมายังฝั่งขวาซึ่งเป็นฝั่งที่เราจะใช้ไปเป็นผู้บริจาคกระแสไฟฟ้ามาข้างนี้ก็จะวางอยู่ภายใต้ผิวหนังซึ่งเป็นไขมันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อปลายประสาทฝั่งนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสายรีเลย์เข้ากับปลั๊กไฟซึ่งข้างขวาจะเป็นผู้จ่ายไฟฟ้าหรือจ่ายกระแสประสาทอันนี้คือสายรีเลย์นะไปต่อเดี๋ยวจะใช้การเย็บนะฮะตอนนี้อาจารย์สายชนกำลังตัดต่อเส้นประสาทข้างที่ใช้เป็นสายรีเลย์กับเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมือกับข้อมือข้างขวานะครับ
0: ครับ
1: ตัดต่อระยะที่จะมีการส่งกระแสไฟฟ้าไป
0: ตอนนี้ในห้องผ่าตัดทำงานอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะ
1: ครับเหลือเย็บปิดผิวหนังครับ
0: เย็บปิดผิวหนังเท่านั้น
1: ครับ
0: ครับอาจารย์ครับขั้นตอนทั้งหมดเราเห็นการทำงานของคุณหมอเรียบร้อยแล้วแต่ที่สงสัยอยากถามเพิ่มเติมครับเมื่อเราเอาเส้นประสาท1เส้นจากแขนมาต่อกับเส้นประสาทที่คอข้างที่ใช้งานได้พอไปปุ๊บอาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับเป็นชุมสายวิ่งไปกระแสไฟฟ้าวิ่งมาจ่อตรงนี้แล้วจากตรงนี้ฮะมันจะกระจายต่อไปยังถึงปลายนิ้วให้ใช้งานได้เนี่ยไปยังไงอาจารย
1: ์ครับคือตรงนี้เหมือนกับเป็นกิ่งใหญ่
0: ครับ ครับ
1: และอันนี้ก็จะมีแขนงย่อยไปตามใบไม้คือกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: มันก็จะมีกิ่งเล็กๆที่กระจายไปตาม
0: แทรกอยู่ไปเรื่อยๆนะ
1: ครับแล้วต่อโคนของกิ่งนั้นตอนที่เราเอาเส้นประสาทฝั่งนี้ไปที่เราจะใช้เป็นสายดีเลย์เนี่ยก
0: ็
1: คือเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่เราคิดว่าเสียสละได
0: ้ครับ
1: เรายกสายเส้นประสาทเส้นนี้มานะครับในตำแหน่งเดียวกันนี้เลยขนาดก็ใหญ่กว่านี้นิดนึง
0: ครับ
1: แล้วเราก็ยกโดยที่ตรงนี้นะครับจะมีขั้วของเส้นเลือดติดอยู
0: ่
1: เราตัดปั๊
0: บ
1: ยกขึ้นมา
0: แ
1: ล้วก็สอดเข้าไปทำอุโมงค์สอดเข้าไปใต้ผิวหนัง
0: ต่อตรงนี้
1: มาต่อกับตรงนี้กับขอโทษนะครับที่คอนี้แล้วเราก็เย็บตรงนี
0: ้
1: กับขั้วที่ออกมาจากแขนที่ไปเลี้ยงแขนข้างดีข้างขวาในขณะที่ข้างนี้เหลืออีกปลายหนึ่งขอโทษผมขอวางไว้ตรงนี
0: ้
1: อันเนี้ยเราก็กลับมาเย็บต่อกับเส้นประสาทที่นิ้วชี้ผมนี่คือเส้นประสาทซึ่งจะไปเลี้ยงนิ้วและตัวนี้คือขั้วมันนะครับจะมีแขนงเล็กๆไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆของนิ้วทั้ง5
0: แล้วเทียบกันที่อาจารย์ว่างอกวันละ1มิลเนี่ย
1: อันนี้คือไส้ที่เปรียบเหมือนกับสายทองแดงเราที่เราเย็บนี่คือเราเย็บเปลือกพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนโดยปกติแล้วเนี่ยในเส้นประสาทเรามีตัวนำประสาทซึ่งเปรียบเหมือนสายทองแดงแต่เป็นเนื้อเยื่อชีวภาพพอถูกตัดหรือถูกทำลายปั๊บเนี่ยมันจะเหลือแต่เปลือกหรือเปล่าสายทองแดงจะสลายไปส
0: ่
1: วนที่งอกคือเนื้อเยื่อชีวภาพซึ่งมีคุณค่าเท่ากับสายทองแดงในการนำกระแสไฟฟ้าก็จะงอกจากจุดนี
0: ้
1: ความจริงงอกจากจุดนี้นะครับ
0: ตั้งแต่นี้เลยนะ
1: ก็นับไปเลยฮะแล้วก็งอกผ่านปลอกอันเนี้ยซ
0: ึ่
1: งม
0: ี
1: แต่เปลือกมาเรื่อยๆวันละ1มิลลิเมตรมาวันละ1มิลลิเมตรมาถึงจุดนี้มาถึงรอยต่ออีกรอยต่อนึงแล้วก็งอกต่องอกต่องอกต่อไปเรื่อยๆกว่าจะถึงตรงนี้ถึงใช้เวลา3ปีกว่า
0: จะงอกจนถึงปลายแล
1: ้
0: วก็ใช้งานได้
1: ถูกต้อง
0: ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาพาเราดูตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ไล่มาจนถึงในห้องผ่าตัดจริงๆแล้วทำให้เราได้มองโรคในแง่ดีนะครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
1: เห็นไหนเนี่ยว่าเนี่ย
0: ความเครียดนี่แหละครับที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดโรคทางอารมณ์และตอนนี้คนเมืองให้ความสนใจกันมากขึ้นเราเรียกมันว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่า

คุณผู้ชมครับผมคิดว่าผมไม่ได้ผมเป็นไบโพล่านะครับผมคิดว่าผมเป็นโรคคนบ้ามากกว่าตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญโรคไบโพล่านะครับอาจารย์แพทย์หญิงกมลเนตรวรรณเสวกนะครับสวัสดีอาจารย์อาจารย์ครับโรคไบโพล่าเนี่ยคือมันมีแต่ข้อสงสัยเต็มไปหมดแล้วเรา

0: ที่อารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่ไม่ได้มีเหตุอะไรอันควรแล้วก็มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่อารมณ์ไปเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุขรู้สึกอยากตายไม่อยากอยู่เป็นอย่างนั้นได้นะคะทีเนี้ยคนที่เป็นโรคไบโพล่าคือเกิดจากสารในสมองไม่สมดุลก็คือจะเป็นสารในสมองเรื่องโดพามีนนะคะที่มันผิดปกติมันไม่สมดุลทำให้แบบช่วงดีก็ดีเกินแล้วก็บางช่วงที่ซึมเศร้าเนี่ยโดพามีนก็อาจจะหลั่งน้อยเกิน อย่างช่วงที่แบบอารมณ์ดีเกินเนี้ยก็เหมือนแบบอะไรก็ดีอะไรก็น่าจะเป็นไปได้เราทำได้มุมมองความคิดมันก็จะแบบบวกมากๆจนบางทีไม่ค่อยระมัดระวัง
1: โดพามีนหลั่งมากเกิน
0: ช่วงนั้นหลั่งมากเกินช่วงที่อารมณ์แบบดีเกิน
1: ดีเกิน
0: โอ้ยอารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วช่วงนั้นก็จะมีแบบความมั่นใจภูมิใจตัวเองเยอะเป็นพิเศษคิดอะไรได้ฉับไวคิดหลายๆเรื่องได้พร้อมๆกันคือก็จะไปขยันทำอะไรที่มันอาจจะไม่ควรทำถ้าโดยปกติตอนที่มีอาการของโรคอาจจะไม่ทำ
2: ฮัลโหลแม่โอนเงินมาให้ก่อนหมื่นหนึ่งได้ปะเดี๋ยวใช้ให้พอดีเงินเดือนมันยังไม่ออกแต่ว่ามันต้องใช้แล้วอ่ะแม่ขอเย็นนี้นะโอ้นี่อย่ารีบโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
0: แต่ช่วงไหนที่โอ้น้อยเกินช่วงนั้นก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากทำอะไรเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะคิดลบมากขึ้นนะคะรู้สึกอะไรมันก็แย่ไปหมดตัวเองอะไรก็ไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่ดีคืออารมณ์มันก็เกี่ยวกับเรื่องความคิดมุมมองด้วยเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมมันหลายด้าน

0: หรือบางทีก็อาจเป็นแบบหงุดหงิดฉุนเฉียวก้าวร้าวเกินปกตินะคะ
1: เกินปกตินี่คือยังไงครับ
0: ก็บางทีหงุดหงิดฉุนเฉียวโดยไม่มีเหตุก็หงุดหงิดหรือเป็นมากเกินกว่าโดยนิสัยเดิมๆที่จะหงุดหงิดแบบนั้นหรือโดยที่เรื่องที่แบบเอ้ยมันไม่น่าหงุดหงิดขนาดนั้นก็หงุดหงิดมากเลย
2: ก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ตกลงราคากับลูกค้าไปแล้วแล้วเรามาพูดอย่างนี้แล้วมันจะทำได้ยังไงต่อให้ขายได้เป็นล้านพี่ก็ไม่สนไปบอกลูกค้าใหม่เดี๋ยวนี้เลยว่าไม่เอาก็บอกว่าไม่

0: แล้วก็มีช่วงนึงที่เขาจะแบบอุ๊ยอารมณ์เศร้าเกินทั้งที่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรหรือมีก็นิดหน่อยช่วงนั้นจะอารมณ์แบบเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครอะไรที่เคยชอบทำเคยอยากเล่นดนตรีเคยอยากคุยกับคนอื่นก็ไม่อยากทำแล้วก็ช่วงนั้นก็จะนอนหลับยากหรือหลับๆตื่นๆกินก็ไม่ค่อยได้รู้สึกคิดช้าลงรู้สึกเพลียไม่ค่อยมีแรงคือจะตรงข้ามกับด้านที่มีความสุขเกิน
1: ทีนี้อยากจะรู้ว่าอะไรเหรอทำไมถึงทำให้สารเคมีสมองที่ชื่อว่าโดพามีนเนี่ยมันหลั่งผิดปกติมันเกิดจากอะไรครับ
0: คือไอสารในสมองผิดปกติเนี่ยก็เกิดจากหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องของมีญาติมีคนใกล้ชิดที่เป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยสารในสมองเราก็มีแนวผิดปกติได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเครียดมาผสมด้วยเช่นมีเหตุการณ์ความเครียดอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจทําให้สารในสมองมันเสียสมดุลไปนะคะคือมันไม่ใช่ปัจจัยหนึ่งอย่างเดียวนะคะหรือบางคนก็ไปใช้สารเสพติดมาแล้วสารเสพติดมันไปกระตุ้นสมองทําให้มันผิดปกติไปเลยหลังจากนั้นก็ป่วยเป็นโรคก็มีคือต้องมีอะไรไปทําให้ไอ้กลไกการหลั่งสารตัวนี้มันผิดสมดุลไปก็จะเกิดอาการโรคของโรคขึ้น

จริงๆโรคในกลุ่มไบโพล่าเนี่ยก็มีหลายโรคนะคะแต่ขอพูดเฉพาะโรคที่น่าสนใจแล้ว เหมือนเป็นตัวแทนของโรคในกลุ่มนี้ละกันก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทนะคะไบโพล่าชนิดที่1เนี่ยคือช่วงที่ดีเนี่ยโอ้ดีเกินอยากพูดอยากคุยเกินขยันไม่หลับไม่นอนพูดมากใช้เงินเยอะจนมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอาการตรงเนี้ยเรียกว่าแมเนียนะคะช่วงนึงในชีวิตมีเรียกมีแมเนียขึ้นมาแล้วก็

0: อาจจะมีช่วงที่เป็นเหมือนช่วงอารมณ์ซึมเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากทำอะไรก็ได้นะคะอันนี้เรียกถ้ามีอย่างน้อยแมเนียหนึ่งครั้งเราเรียกว่าโรคไบโพล่าชนิดที่หนึ่งนะคะชนิดที่สองเนี่ยก็คือว่าคือช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยเยอะเกินเนี่ยแต่ต้องไม่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแต่คนรอบข้างสังเกตได้เนี่ยเราเรียกไฮโปแมเนียช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยอยากใช้เงินเยอะอะไรคล้ายๆแบบแรกเนี่ยแต่ความรุนแรงมันไม่แรงมากคนรอบข้างแค่สังเกตเห็นแต่มันไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ต้องมีช่วงที่เคยเป็นโรคเคยเป็นอาการเหมือนโรคซึมเศร้าคือเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากพูดไม่อยากคุยกินไม่ได้นอนไม่หลับสมาธิไม่ดีคิดอยากแต่อย่างน้อยหนึ่งครั้งเขาถึงเรียกไบโพล่า
1: ใครเป็นมากกันผู้หญิงผู้ชายเด็กเงี้ยครับ
0: โรคนี้ก็จริงๆผู้หญิงผู้ชายพบได้พอๆกันนะคะแล้วก็แต่วัยเนี่ยส่วนใหญ่คือจริงๆเป็นได้ทุกวัยเลยเนี่ยโอ้เด็กเล็กๆโรคที่เป็นโรคนี้ก็มีผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้ก็มีแต่ส่วนใหญ่วัยที่พบเริ่มเป็นได้บ่อยๆนี่คือวัยเนี้ยวัยทำงานวัยผู้ใหญ่นะคะทีนี้แต่ถ้าว่าเป็นตอนที่อายุเยอะๆอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นก่อนเช่นแบบมีเรื่องโรคทางสมองไหมหรือมีฮอร์โมนอะไรที่มันผิดปกติไปทำให้สารในสมองไม่สมดุลคือต้องหาสาเหตุอื่นด้วย
1: ทีนี้ในด้านของร่างกายครับผลกระทบมีต่ออวัยวะภายในหรือว่าการดำเนินชีวิตมากกว่ากันนะตรงนี้
0: จริงผลกระทบโดยตรงจริงๆ อาจจะไม่ได้มีมากยกเว้นว่าผลกระทบถ้าเป็นโรคเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆอาจจะมีผลกระทบกับสมองกับเรื่องความจำที่สมอง อาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมถ้าเป็นบ่อยๆนะคะแต่ถ้าณตอนเป็นน่ะเรื่องผลกระทบกับร่างกายก็ไม่ค่อยมีอะไรมากยกเว้นช่วงคึกคักอารมณ์ดีเนี่ยไปกินเหล้าเมายาไปใช้แสงสเตียรอยด์อันนั้นก็มีผลกับร่างกายคือเป็นผลโดยอ้อมมากกว่าหรือถ้าช่วงเป็นซึมเศร้าเนี่ยบางคนคิดทำลายตัวเองก็อันนี้ก็ตั้งใจทำลายตัวเองโดยตรงเลยมันก็มีผลกับร่างกาย
1: โรคเนี่ยบางคนพี่เป็นและน้องก็เป็นด้วย มันสามารถสืบคายกันได้แบบนั้นเลยไหม
0: ไม่ขนาดนั้นนะคะคือไม่ใช่ว่าอุ้ยมีญาติพี่น้องเป็นแล้วเราต้องเป็นแน่นอนแค่ว่าถ้ามีญาติพี่น้องเป็นเนี่ยโอกาสที่เราเป็นจะมากกว่าคนทั่วๆไปแต่ว่าคนทั่วๆไปก็มีโอกาสเป็นอยู่แล้วอย่างในทั่วๆไปคนร้อยคนเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นโรคเนี้ยสัก1คนแต่ถ้าเกิดเรามีญาติเป็นโอกาสเราจะสูงขึ้นกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็น
1: ถ้างั้นโรคเนี้ยมันเกิดเพิ่งมาเกิดในยุคสมัยนี้ไหมที่มันมีทุกอย่างรุมเร้ามากเลยเศรษฐกิจค่าน้ำมันความรักเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้อกหักง่ายมีความรักง่ายอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคร
0: ับก็คือจริงๆแล้วสมัยก่อนก็มีแต่ว่าไอ้เรื่องการวินิจฉัยว่าโรคนี้เรียกโรคไบโพล่าอะไรเงี้ยมันเพิ่งมีพัฒนามาในช่วงหลังๆนี้เองแล้วพอพัฒนาวิการวินิจฉัยว่าอ๋อต้องอาการแบบนี้นะเป็นถึงเรียกว่าเป็นโรคเนี้ยคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นมาพบหมอรักษามากขึ้นคนแล้วมีสื่อเข้ามามากขึ้นสมัยก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็คนเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตมีคนดังมาให้สัมภาษณ์แล้วก็อ๋อรู้จักโรคนี้อยากหาความรู้ก็หาในอากู
1: อากูเกิลนะครับ
0: อากูเกิลเนี่ยนะ
1: แล้วทีนี้คนเมืองกับคนต่างจังหวัดนะครับมีโอกาสเป็นเท่ากันหรือว่าต่างกันครับ
0: คนต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพก็มีโอกาสเป็นได้ไม่ต่างกันแล้วก็เป็นได้ทุกอาชีพด้วยคือไม่ว่าจะแบบทำนารับจ้างเกษตรกรหรือนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจนักศึกษานักเรียนพระโอ้ยมีทุกอาชีพเลยที่มารักษานะคะ
1: แล้วอย่างนี้เวลาคนที่เป็นจริงเขาจะรู้เองว่าเขาเป็น
0: คืออันนี้แล้วแต่คนเลยถ้าเป็นช่วงเศร้าเนี่ยบางคนก็รู้สึกนะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเศร้ากว่าปกตินะก็เลยมาหาหมอเองว่าโอ้ช่วงนี้ซึมเศร้าจังสงสัยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าหมอถามประวัติสักไปสักมาเอ้ยมีช่วงที่เหมือนแมเนียหรือว่าไฮโปแมเนียด้วยนะคะก็หมอก็เลยวินิจฉัยเป็นไบโพล่าแต่นี้เขาสงสัยเองแล้วเขามาหาหมอ
1: แบบนั้นก็ได
0: ้แบบนั้นก็ได้หรือแบบช่วงที่แบบอุ้ยอารมณ์ดีเกินหรือหงุดหงิดเกินแต่ฉันก็ยังรู้สึกฉันปกติดีไม่ได้เป็นอะไรแต่คนรอบข้างแบบนี่ไม่ใช่ละนี่ผิดปกติก็หลอกพามาก็มีนะคะหรือบางคนมาเพราะรู้สึกไม่อยากนอนรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยหรือมันรู้สึกไม่ง่วงเลยก็มาหาหมอว่าทำไมเราไม่นอนเราผิดปกติหรือว่าก็มาเจอว่าเป็นโรคนี้ก็มีนะคะ
1: มาถามเลยว่าวิธีการรักษาแบบไหนได้บ้างครับ
0: ก็ส่วนใหญ่นะคะอันดับแรกที่สำคัญเลยคือถ้าเป็นโรคนี้นะตรวจแล้วไม่ได้เป็นจากสาเหตุอื่นสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีให้ยาเราเรียกว่ายาปรับอารมณ์นะคะช่วยให้อารมณ์แบบไม่ดีเกินแล้วก็ไม่เศร้าเกินให้อารมณ์อยู่ตรงกลางมีทุกข์ก็เครียดบ้างมีสุขก็มีความสุขได้บ้าง
1: เพราะคนที่เป็นโรคนี้กราฟถ้าเป็นกราฟอารมณ์ก็จะ
0: ดีเกินสวิงมากเศร้าก็เศร้าเกินอันนี้ก็ยาจะปรับให้อยู่ตรงกลาง
1: สูงเป็นขึ้นสึนามินะอย่างเงี้ยนะ
0: นะคะแต่ว่าพอยานี่ก็จะปรับให้อารมณ์อยู่ตรงกลางธรรมดาไม่เศร้าเกินไปไม่ดีเกินไปแล้วก็ยาช่วยป้องกันไม่ให้เป็นรอบถัดๆไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่กินยาก็อาจจะหายเองได้แต่ว่ามันก็จะมีรอบถัดไปแล้วอาจจะเป็นถี่ขึ้นเป็นแรงขึ้น
1: เป็นวาระขึ้น
0: เป็นวาระค่ะส่วนใหญ่โรคนี้จะเป็นวาระมาปุ๊บเป็นแล้วก็สงบลงแล้วก็เป็นใหม่เป็นวาระไปเรื่อย
1: ๆบางทีเป็นแล้วหายเลยก็ได้
0: ไม่ได้แบบซึนามิ
1: ท
0: ีเดียว
1: ตลอดชีวิตไม่ได้เป็นตลอดชีวิต
0: ถ้าไม่รักษาหลายๆคนช่วงหลังๆอาจจะเป็นบ่อยขึ้นจนเป็นหายอย่างเงี้ยไปได้ตลอดชีวิตแต่ถ้ามียาก ินยาที่ควบคุมได้เนี่ยก็สามารถควบคุมให้ไม่มีอาการอีกตลอดชีวิตก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองว่ารับประทานยาสม่ำเสมอด้วยแล้วก็พยายามดูแลอะไรที่มันจะกระตุ้นให้โรคกำเริบก็ต้องไม่ทำเช่นโอ้เดิมชอบเป็นคนดื่มเหล้าใช้สารเสพติดอะไรเงี้ยถ้าป่วยโรคนี้นะคะก็ต้อง
1: ง
0: ดละเลิกเลยนะคะเพราะมันจะคอยกระตุ้นให้สารในสมองไม่สมดุลอยู่เรื่อยๆความเครียดก็พยายามดูแลตัวเองอย่าเครียดมากเกินไปทำงานหนักอะไรที่กดดันเกินก็อาจจะต้องปรับตัวเองว่าร
1: ู้จักปล่อยวางบ้าง
0: ใช่หรืออดหลับอดนอนเนี่ยก็จะทำให้หัวอารมณ์มันแกว่งง่ายนะคะถ้าเป็นรุนแรงเช่นแบบตอนเป็นหุยหงุดหงิดมากจะทำร้ายคนอื่นนะคะหรือโอ้ยคุมการใช้จ่ายเงินไม่ได้เลยจะไปทำอะไรที่มันอันตรายกับตัวเองอันนี้ก็ไม่ไหวก็คงต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นให้กินยาก็ไม่กิน
1: อ
0: ันนี้ก็จะต้องมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้เราสามารถจัดยาให้รับประทานได้นะคะ
1: ทีนี้ถามอาจารย์หมอว่านอกจากยาที่รักษาโรคไบโพล่าเนี่ยมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหม
0: ค่ะก็ยาเนี่ยเป็นหลักสำคัญวิธีอื่นก็กรณีเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งจะเป็นเครื่องมือนะคะที่แปลงไฟบ้านเราที่มันแรงๆ220โวลต์เนี่ยเป็นไฟในขนาดที่ใช้รักษาปล่อยไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปในสมองเพื่อปรับให้สารในสมองเนี่ยกลับมาสมดุลอารมณ์กลับมาดีปกติ
1: โดพามีน
0: จะว่าอย่างนั้นก็พอได้ให้เห็นภาพนะคะแล้วก็มีการรักษาอื่นก็คือการรักษาด้านจิตใจเช่นมาพูดคุยกันมีปัญหาความเครียดอะไรในชีวิตก็มาพูดคุยเพื่อแก้ช่วยกันแก้ปัญหา
1: ทีนี้ถามในเรื่องของคนป่วยที่กินยาครับกินยานานแค่ไหนโรคถึงจะสงบหรือว่าหาย
0: ส่วนใหญ่พอกินยาไปปุ๊บอาการไม่ได้หายทันทีต้องรอสักระยะส่วนใหญ่เป็นสัปดาห์กว่าจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นแต่ว่าถ้านับจากหายเป็นปกติบางคนก็ใช้เวลาเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็พออาการดีเหมือนปกติคืออารมณ์ดีธรรมดาไม่ดีเกินไม่เศร้าเกินแล้วส่วนใหญ่ก็จะต้องกินยากันเป็นปี
1: ต่อเนื่องอีกหน่อย
0: ต่อเนื่องเป็นปีเพื่อให้แบบหายขาดแต่ในการกินยาเป็นปีนี้อาจจะนับสำหรับคนที่เป็นครั้งแรกรอบแรกไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วหายในเวลาไม่นานนะคะก็จะกินสักปีหรือ2ปีนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นรอบ2แล้วนะคะหรือรอบ3ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นรอบ4รอบ5รอบ6สูงมากฉะนั้นเราจะแนะนำให้รับประทานยาไปเรื่อย
1: ๆมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าเนี่ยเป็นไบโพล่าหรือไม
0: ่ก็ปัจจุบันนะคะเครื่องมือที่ดีที่สุดนะคะก็คือจิตแพทย์นะคะหมอเป็นเครื่องมือเดี๋ยวนี้มันยังไม่มีเครื่องมือสแกนตึ๊ดๆอะไรที่จะบอกว่าเออคนนี้เป็นไบโพล่านะก็ต้องอาศัยถามประวัติถามอาการอย่างที่เล่าให้คุณบวยฟังนะคะว่าหมอก็จะถามคนไข้อารมณ์ใจคอเป็นยังไงถามจากญาติเห็นคนไข้เป็นยังไงแล้วหมอก็คิดเทียบกับเกณฑ์วินิจฉัยลักษณะคนไข้ที่เรียนรู้กันมาที่อบรมกันมาว่าคนไข้ไบโพล่าต้องอาการแบบนี้แล้วดูว่าเข้าไหมเข้ากี่ข้ออะไรยังไงรุนแรงแค่ไหนคนนี้ต้องรักษายังไงนะคะ
1: เวลามาหาหมอจิตแพทย์อย่างนี้ครับมีคนไข้กลัวไหมครับแล้วเราคุยกับคนไข้อย่างไรเขาหายกังวลเรื่องว่าเขามาหาจิตแพทย
0: ์ก็คนไข้หลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอนแรกที่จะคิดว่าจะมาหาจิตแพทย์บางคนคิดอยู่เป็นปีเลยมาไม่มามาไม่มาแล้วสุดท้ายก็ตัดใจมาเพราะมันไม่ไหวแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่จะมาพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคจิตอย่างเดียวแต่หลายคนมาปรึกษาด้วยปัญหาครอบครัวปัญหานอนไม่หลับปัญหาสมาธิไม่ค่อยดีคือจิตแพทย์เนี่ยดูในหลายๆปัญหาเลยไม่ใช่ว่าคนที่มาต้องบ้าหรือสติไม่ดีนะอันนั้นเป็นความเชื่อเดิมๆที่เราอยากให้ความเชื่อตรงนี้น้อยลงนะคะ อยากให้มีเทรนด์ใหม่ที่พอเครียดไม่สบายใจรู้สึกตัวเองผิดปกติรีบมาหาหมอแล้วเราจะปรับจะช่วยเหลือแก้ไขไงให้กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมปกติน
1: ั่นคือความตั้งใจของแพทย์เลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ให้คนไข้ได้ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช่
1: อย่างมีความสุข
0: ใช
1: ่ในฐานะที่ไหนๆเราก็พูดคุยเกี่ยวเรื่องโรคไบโพล่ารู้ไปพอสมควรแล้วทีนี้ผม แหมไหนๆมาแล้วอยากจะตรวจเลยว่าตัวเองเป็นไบโพล่าหรือเปล่าแล้วก็มีชุดคำถามนั้นและชุดประเมินหน่อยว่าผมเป็นหรือไม่เป็น
0: โอเค
1: เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เวลาเราคุยกับคนไข้ก็เอาจริงๆคือเราก็จะเก็บข้อมูลเป็นความลับนะคะก็อยากให้คุณบ๊วยตอบตรงไปตรงมานะคะว่าเป็นหรือยังที่ผ่านมาช่วงนี้คุณบ๊วยอารมณ์ใจคอเป็นยังไงบ้างคะ
1: ใจคอครับเดี๋ยวนี้มีความสุขง่ายมากขึ้นเลยครับเหมือนพลิกฝ่ามือเลยเวลาเรื่องที่จะเศร้าผมก็จะมีสวมมุมมองอะไรบางอย่างที่ผมกังวลใจว่าจะเป็นไบโพล่าอันนี้กังวลจริงๆกลัวเป็นไบโพล่าเพราะว่าบางทีผมมีมุมมองที่มันดีเกิน
0: อ
1: ะมันสามารถพลิกเรื่องทุกข์แล้วผมก็เลือกที่จะมีความสุขได้เลย
0: ช่วงนั้นที่คุณบ๊วยแบบอารมณ์ดีเกินเนี่ยคือถ้าเทียบกับนิสัยเดิมโดยปกติคุณบ๊วยเป็นคนนิสัยยังไงอะคะ
1: ปกติผมเป็นคนร่าเริงอยู่แล้ว
0: เป็นคนร่าเริง
1: แล้วก็พอสังเกตตัวเองว่ามีความทุกข์เพราะเราเล่นดราม่าชีวิตเราเป็นใครบางคนที่แบบชีวิตโอ้โดนทำร้ายโดนลุมแล้วรถติดก็โดนทำร้ายเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยแล้วมาอ่านเจอคำของท่านดาไลลามะบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขแล้วก็ผมก็ในเมื่อเราเลือกได้นี่ว่าปกติเราทุกข์เพราะว่าเราทุกข์ที่ใจเราสุขก็สุขที่ใจเราเลือกที่จะสุขดีกว่าเพราะมันเสียเวลาชีวิตอันนี้มากกว่า
0: อันนั้นคือคุณบ๊วยเลือกที่จะปรับมุมมองให้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่ามีช่วงไหนไหมที่ช่วงที่มีความสุขรู้สึกอารมณ์ดีมากอยากพูดอยากคุยเยอะจนคนอื่นเขาสังเกตได
1: ้มีกินกาแฟ
0: กินกาแฟใช่ไหมตอนถ้าไม่ซอนกินกาแฟเป็นไหมคะ
1: ไม่มีกาแฟก็คึกคักผม
0: เป็นคนคึกคักอยู่แล้ว
1: คึกคัก
0: มีคึกคักจนแบบโอ้คนอื่นทักว่าทำไมช่วงนี้คึกคักเยอะจังทำงานจนไม่หลับไม่นอนมีไหม
1: ไม่หลับไม่นอนคงไม่ได้ถึงขนาดไม่ถึงขนาดไม่หลับไม่นอน
0: ปกติคุณบ๊วยนอนพักผ่อนประมาณกี่ชั่วโมง
1: ถ้าช่วงถ้าตอนนี้ก็ประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมง
0: มีช่วงไหนไหมคะอู๋นอนน้อยกว่านี้แต่รู้สึกก็ยังมีแรงดี
1: ไม่ครับนอนน้อยแบบพังเลยนะ
0: ก็จะพัง
1: นอนน้อยติดต่อกันพังเหมือนกัน
0: ก็ธรรมดาไม่มีช่วงที่นอนนอนช่วงที่อารมณ์ดีๆค่ะช่วงนั้นมีใช้จ่ายเงินเยอะโดยที่ปกติไม่ได้ใช้เยอะแบบนั้นไหม
1: ไม่
0: ก็ไม่ก็ใช้ธรรมดา
1: ใช้ตามปกติพยายามควบคุมรายจ่ายตัวเองอยู
0: ่
1: ก็ใช้ไปแต่ไม่ได้ว่าใช้โอ้แบบตกใจขนาดนั้น
0: คือไม่ได้ใช้เยอะจนแบบผิดสังเกตนะคะมีช่วงที่คุณบ๊วยแบบพูดมีคนทักว่าพูดมากจนผิดนิสัยไหมล่ะคือปกติก็เป็นคนท่าเริงอยู่ล่ะ
1: ทีมงานหัวร้อนเลยอ่ะไม่มีครับผมเป็นคนค่อนข้างมีเส้นประมาณระหว่างไบโพล่ากับคนบ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมันแยกไม่ออกว่าเอ๊ะเราพูดมากผิดปกติเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้น
0: อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องถามจากทีมงานเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณบ๊วยคิดเนาะเพราะบางทีตอนเป็นบางคนไม่รู้ตัวแล้วในช่วงที่ผ่านมาเอาเท่าที่คุณบ๊วยจำความได้เลยนะคะเคยมีช่วงไหนไหมที่อารมณ์มันเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุข
1: มี
0: เป็นนานเป็นทั้งวันไหม
1: เป็นช่วงแบบไม่มีสติแบบกลับไปคิดเรื่องราวในอดีตเงี้ยผมสมมติผมอยากล้างมาเงี้ยอยากล้างก็จะมีช่วงที่เป็นเพราะเราแน่โทษตัวเองไงแล้วแบบเอ๊ะเราจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจอีกรายจ่ายต้องมีรายได้มันไม่มาอย่างที่เราคิดแล้วผมเห็นว่าอ๋อมันเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วเราก็เครียดก็ทำไงให้มันเคยคิดว่าทำยังไงวะที่ผมเลือกที่จะมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าเราจะทำไงวะมันนั่งทุกข์มันก็ไม่ได้เกิดอะไรเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแหละ อย่างน้อยๆเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนหามุมมองอันใหม่เข้ามาในชีวิตเลือกที่จะมีความสุขกับมันแล้วอันนั้นนะครับที่ทุกข์มากๆในช่วงนั้นหลังจากนั้นก็ผมทำงานกับตัวเองเยอะสังเกตตัวเองเยอะว่าตัวเองอันนี้พูดมาจากอะไรนี่แบบเศร้ามาจากอะไรจริงๆแล้วมันเศร้าจริงหรือเปล่าเศร้าจริงหรือแกล้งเศร้า
0: ช่วงนั้นเครียดถึงกับอยากตายไม่อยากอยู่ไหมคะ
1: มันแวบๆนะแวบๆ แต่ไม่ได้แบบโอ้โหต้องซื้อหาอุปกรณ์แต่แวบๆเป็นปกติเพราะแต่ผมไม่ได้ตามผมกลัว
0: ไม่ได้คิดว่าจะทำจริงๆแค่แวบๆเฉยๆใช่ไหมคะคือช่วงนั้นยังทำงานอะไรได้ปกติไหมคะช
1: ่
0: วงที
1: ่
0: ทุกข์มากๆก็ยังทำได้
1: ทำงานได้ตามปกติ
0: ก็ยังไปพบปะคนอื่นยังพูดคุย
1: ก็ยังมีหัวเราะ
0: มีหัวเราะ
1: แต่แบบว่างก็เครียดว่างก็เครียดซ้อมทุกตลอดเวลาซ้อมทุกอะแล้วผมเก็ตว่ากูจะซ้อมทุกทำไมวะเสียเวลาชีวิตมากเลยซ้อมทุกซ้อมสุขเลยดีกว่าทำไมต้องซ้อมทุก
0: สุดท้ายก็หลุดจากความทุกตรงนั้นใช่ไหม
1: มันไม่ได้หลุดครับมันเป็นอัตโนมัติที่เวลาทุกอัตโนมัติแต่ผมพอมีสติปุ๊บโอ๊ยทุกนี่วะเราก็เลือกที่จะมีความสุขที่แรกทำไม่ได้นะ
0: แต่ถึงทุกยังไงก็เหมือนดึงตัวเองได
1: ้
0: หัวเราะได
1: ้
0: ยังมีความสุขได้แต่พอมีว่างปุ๊บก็ไปเครียดใช่ไหมคะ
1: ตามปกติก็เครียดพอเครียดปุ๊บก็ บิดขึ้นมาเป็นสุขภาพ
0: มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือถ้าฟังดูแล้วถ้าได้ถามจากคนใกล้ชิดคุณบ๊วยญาติๆแล้วก็เห็นว่าก็ไม่ได้มีช่วงไหนที่เปลี่ยนแปลงเยอะสุดโต่งเกิน

0: ดีเกินเศร้าเกินก
1: ็
0: น่าจะไม่มีอะไรนะคะ
1: เลขที่ออกคือเป็นหรือไม่เป็นครับ
0: น่าจะวันนี้ไม่มีนัด
1: โอ้โหดูน่าจะไม่ฟันธงอ่ะโอเคเคลียร์คุณผู้ชมครับผมไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นไบโพล่าผมแค่เป็นคนบ้าเฉยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์หมอกมลเนตรนะครับอาจารย์ทำให้ผมมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับ
0: ยินดีค่ะ
1: แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลศรีราชปิยมหาราชการุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแล็บที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเล่นให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
2: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงๆและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
3: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อมเรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คออาจจะไปกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือเป็นหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาขยับแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบางคนกดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
1: และอย่าลืม do and don't

0: ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk do and don't
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากใหคนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
3: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
4: ได้ครับแม
2: ่อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
3: กายปิดไฟยังลูก
4: ปิดแล้วครับแม
3: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
2: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจออายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่1ก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควร

0: ผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันเนี้ยในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้
1: โรคเกาต์นะคะก็คือเป็นความผิดปกติของระบบของยูริกในร่างกายนะคะก็คือยูริกในเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นแล้วก็มีการไปสะสมที่บริเวณข้อแล้วทำให้เกิดการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกาต์เวลาที่มาเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของการปวดข้อซึ่งเกิดจากการที่มียูริกไปสะสมอยู่ที่บริเวณข้อค่ะยูริกที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างขึ้นเองโดยร่างกายได้มีความจำเป็นค่ะในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่เราทานเข้าไปอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพิวรีนสูงนะคะร่างกายก็จะเอาไปสร้างเป็นยูริกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าอาหารบางตัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยยูริกในเลือดสูงหรือกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะแย่กับเกาต์อันที่สองค่ะก็คือร่างกายเองมีระบบความผิดปกติทำให้มีการสร้างยูริกสูงหรือมีระบบผิดปกติที่ทำให้การขับยูริกจากร่างกายเนี่ยทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไข้โรคไตรวมทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าคนอ้วนด้วยอะค่ะแล้วก็ยาบางอย่างซึ่งจะทำให้การขับยูริกเนี่ยผิดปกติไปค่ะสำหรับการปวดข้อในคนไข้โรคเกาต์นะคะก็มักจะปวดรุนแรงค่ะไม่มีอาการเตือนนำมาก่อนเลยตำแหน่งที่ปวดมักจะเป็นบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งที่เท้านะคะเป็นข้อเท้านะคะเวลาที่ปวดเนี่ยมักจะเป็นข้อเดิมๆข้อซ้ำๆโดยทั่วไปถ้าไม่รักษาเลยก็สามารถที่จะหายเองได้แต่ใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณ 5-7 วันค่ะ
2: อาการของโรคเกาต์จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันอาการมักเป็นหายๆจนกว่าจะได้รับการรักษาอาการมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหากผู้ป่วยมีไข้และปวดข้ออย่างรุนแรงจนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนควรรีบปรึกษาแพทย
1: ์สำหรับอายุที่จะมีผลกับเรื่องของโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในวัยที่ค่อนข้างจะวัยกลางคนหรือว่าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ละเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดนะคะยกเว้นว่าเขามีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งทำให้ยูริกในเลือดเขาสูงขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสจะเกิดได้ตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะในขณะนี้นะคะข้อมูลสำหรับคนไข้โรคเกาต์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์ก็จะมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นคนอ้วนนะคะในคนอ้วนเนี่ยก็จะทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นถ้ามันสูงไปนานๆมีการตกตะกอนบริเวณข้อก็จะทำให้เป็นเกาต์ได้อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองทำให้ยูริกสูงขึ้นยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็จะทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะ
3: มันปวดแบบปวดมากแบบเวลาเดินอ่ะมันลงฝ่าเท้าไม่ได้เลยมันเหมือนแบบกระดูกแตกอ่ะถึงขั้นที่แบบมันต้องใช้ส้นเท้าเดินอย่างเดียวฝ่าเท้าลงปั๊บแค่แตะพื้นก็เจ็บแล้วคือแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรเมื่อคืนเท้าไปกระแทกอะไรหรือมีใครเหยียบอะไรหรือเปล่าอะไรแล้วมันเดินไม่ได้ก็เลยออกมาหาหมอดีกว่า
1: เวลาที่คนไข้เข้ามาด้วยเรื่องเกาต์นะคะก็ดูก่อนว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยคือเขาเคยเป็นมาก่อนไหมถ้าเกิดเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันนี้ใช่เกาต์จริงหรือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการติดเชื้อที่ข้อมาเราก็ต้องเจาะดูดและเอาน้ำในข้อมาตรวจนะคะว่ามันมียูริกอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: วันนี้มีปัญหาอะไรมาเจอหมอคะ
3: พอดีปวดขาครับคุณหมอเดินแทบไม่ไหวอะครับ
1: ที่เป็นนี่คือไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเพิ่งเป็นรอบนี้
3: เพิ่งเป็นครั้งแรก
1: มีการไปกระทบกระแทกหรืออะไรยังไงมาก่อนไหมคะ
3: ไม่ชัวร์ครับ
1: ขอดูที่เท้านิดนึงนะคะอันนี้เจ็บไหมคะ
3: เจ็บ
1: นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะอุ่นกว่านะคะถ้าเทียบการตำแหน่งตรงนี้นะคะขยับเนี่ยเจ็บเลยใช่ไหมคะตรงนี้เท้ามันจะบวมนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะแดงอุ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้บ่งบอกว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ข้อตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจอบ่อยค่ะสำหรับคนไข้ที่จะเป็นโรคเกาต์เดี๋ยวถ้าเรายืนยันด้วยว่ามีการอักเสบในร่างกายแล้วก็มียูริกในเลือดสูงขึ้นก็น่าจะเป็นเกาต์นะคะ
2: นอกจากการซักประวัติคนไข้เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเกาต์หรือไม่แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคเกาต์ซึ่งมีหลายวิธี 1. เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับยูริก 2. เจาะน้ำในข้อเพื่อตรวจหาผลึกยูริก
1: ็ผลเลือดกลับมาแล้วนะคะวันนี้ผลเลือดตัวยูริกมันขึ้นมานิดนึงนะคะ 11.2 บวกกับว่ามีผลเลือดที่บ่งบอกถึงว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกาต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมียาให้นะคะยาในช่วงแรกจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกนี่คุณหมอจะให้เพื่อจะลดการอักเสบอันนี้ก่อนจะทำให้การหายเร็วขึ้นภายในช่วงเวลา 2-3 วันเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมียาต่อเพื่อจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะตรงนี้เราอยากจะให้มันต่ำหน่อยให้มันเป็นปกติโดยทั่วไปเราอยากจะให้มันอยู่ประมาณแถวๆเลข6เลยด้วยซ้ำไปนะคะในกรณีของคนที่เป็นโรคเกาต์แล้วหลังจากที่เราทราบแล้วว่าคนคนนี้มีเรื่องเกาต์นะคะวิธีการรักษาเนี่ยเรารักษาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ข้ออันนี้มันพังถ้าเกิดมันเป็นอยู่บ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีตะกอนของยูริกเนี่ยสะสมอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันปูดหนาแล้วก็ข้ออันนั้นเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นเกาต์ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมาเจอคุณหมอเป็นระยะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเกาต์เราควบคุมได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้อะค่ะมันจะทำให้เกิดความพิการของข้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองใครที่เป็นแล้วเนี่ยก็พยายามควบคุมเม็ดมันสูงขึ้นจะได้ไม่ต้องเป็นอีกนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการลัดคิวหมอรามานนะคะรายการนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางทุกช่องทางของรามาชาแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เราก็พบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะวันนี้ศุกร์ที่13 พฤษภาคมค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการนี้อยากจะติดตามรายการนี้เป็นประจำนะคะคุณผู้ชมก็กด Subscribe ค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคุณจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ทุกเนื้อหาทุกรายการของรามาชาแนลค่ะอย่าลืมนะคะว่ากดติดตามกด Subscribe ถ้าจะให้ดีนั้นอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้ช่วยกันแชร์ออกไปค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการทุกรายการของรามาชาแนลค่ะวันนี้แนะนำคุณหมอ2ท่านนะคะอาจารย์หมอที่เราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์กิฟต์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จรินแววพาณิชย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้นะคะไหนๆเนี่ยนะคะอาจารย์ป๊อปมาแล้วอาจารย์กิฟต์ก็มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามีตัวอย่างของการที่เด็กค่ะเด็กที่ติดโควิดน่ากลัวหรือเปล่าและเด็กที่ติดโควิดนั้นจะมีอาการแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างไรส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยนะคะ อย่างประมาณ 4-5 ขวบยังจะไม่ได้ฉีดวัคซีนเด็กติดโควิดแล้วจะต้องดูแลอย่างไรเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์ค่ะ
3: สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563จนถึงช่วงต้นปีพ.ศ. 2565มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 มากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคประกอบกับไวรัสมีการปรับตัวกลายพันธุ์เกิดสายพันธุ์ใหม่อย่างโอไมครอนก่อให้เกิดการระบาดในวงกว้างยากต่อการรับมือป้องกันนายพรศักดิ์เรืองอุไรคุณพ่อของน้องอนันต์วัย5ขวบยอมรับว่าทั้งครอบครัวตระหนักและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ระบาดเข้ามาในครอบครัวเนื่องจากลูกชายคนเล็กยังเล็กและเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดประกอบกับได้กินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวซึ่งอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าเด็กทั่วไปรวมถึงน้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถป้องกันการระบาดครั้งนี้ได้โดยเริ่มจากตนที่ติดเชื้อเป็นคนแรกจากญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือนที่บ้านทุกคนในครอบครัวจึงลืมเว้นระยะห่างและสวมแมสขณะใช้เวลาร่วมกันทำให้น้องอนันต์ที่คลุกคลีอยู่กับตนตลอดเวลาติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งพบอาการหลังจากตนเอง3วัน
4: ช่วงที่เขาแสดงอาการก็คือได้คุยกับแฟนนะก็คือจากคนที่อเลิร์นเล่นจังเลยวันนั้นเขาซึมแล้วก็ไอตัวร้อนซึ่งไม่ใช่อาการปกติถึงว่าเขาจะเป็นคนที่อาจจะแพ้อากาศก็ตามแต่ว่าอาการเนี้ยมันชัดมากก็เลยบอกให้แฟนตรวจ ATK แต่ตอนที่ซื้อมาน่ะมันมีแต่แบบแยกจมูกมันไม่มีแบบตรวจน้ำลายก็หาซื้อไม่ได้เลยแต่ว่าเรามั่นใจว่าไงเขาก็ติดก็เลยบอกให้แฟนพาไปคลินิกที่รักษาประจำอยู่แล้วเวลาที่ครอบครัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปคลินิกนี้ประจำอยู่แล้วก็พาเขาไปแฟนพาไปนะเราไม่ได้พาไปปรากฏว่าคุณหมอเขาก็คงมีเทคนิคในการแยงจมูกอ่ะก็ผลออกมาก็คือติดเป็นบวก
3: คุณพ่อ พ่อน้องอนันต์ยอมรับว่าช่วงนั้นกังวลมากว่าอาการของน้องจะหนักกว่าเด็กทั่วไปประกอบกับทั้งยังไม่ได้ส่งน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทางครอบครัวจึงได้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าที่คิดว่าจำเป็นไว้ทั้งปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและคอยเฝ้าดูอาการของน้องตลอดเวลาแต่เท่าที่สังเกตน้องมีอาการแค่ตัวร้อนซึมมีน้ำมูกไอจามซึ่งอาการไม่แตกต่างจากไข้หวัดที่เคยเป็นคุณหมอเจ้าของไข้ได้ให้ยาตามอาการเพื่อรักษาในเบื้องต้นจากนั้นได้เพียงแค่3วันน้องก็กลับมาวิ่งเล่นได้ตามปกติอีกครั้ง
4: เฉพาะเคสลูกชายเราเนาะจะเป็นอยู่ผลที่อาการแสดง3วันพอวันที่4เลื่อยมาเนี่ยคือคอคุณแกนกระโดดโลดเต้นกลับเป็นคนปกติละกลับเป็นดิฉันอนันต์คุณเก่าเล่นเหมือนเดิม
3: แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่น้องติดโควิดแต่ในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่กลับรู้สึกว่ามันยาวนานมากเนื่องจากต้องเฝ้าดูน้องตลอดเวลาว่าน้องมีอาการขึ้นลงอย่างไรรวมทั้งเมื่อเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะหายขาดหรือไม่แต่เท่าที่สังเกตดูน้องก็ยังคงร่าเริงไม่มีปัญหาด้านการหายใจการหอบเหนื่อยเมื่อวิ่งเล่นคุณพ่อน้องอนันต์จึงได้แต่หวังว่าบุตรชายจะไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี
0: ้เด็กเล็กๆติดโควิดนะคะพ่อแม่นี่กังวลที่สุดเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ป๊อปคะเราจะสังเกตได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ย 4-5 ขวบเงี้ยเราโอกาสที่เราจะไปแยงจมูกเขาตรวจ ATK นี่คงยิ่งยากนะจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กเนี่ยอาจจะติดโควิดแล้วอะคะอาจารย์ป๊อปคะ
1: ครับก็เป็นอาจจะเป็นโรคยอดฮิตในช่วงปี2ปีนี้ที่ผ่านมาเลย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: จริงๆอย่างที่คุณพ่อของหนูน้อยเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆอาการของโควิดเนี่ยในเด็กเนี่ยก็จริงๆไม่ค่อยแตกต่างจากอาการไข้หวัดทั่วไปนะครับเขาอาจจะมีไข้มีไอมีน้ำมูกได้เหมือนกันเละเลยครับเพียงแต่ว่าประวัติที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในละแวกบ้านหรือคนเนี่ยมีการติดโควิดอยู่แล้วหรือมีประวัติสัมผัสกับใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดอันนี้จะช่วยเรามากเลยในการที่จะช่วยวินิจฉัยว่าเนี่ยถ้ามีไข้ไอน้ำมูกเนี่ยน่าจะไม่ใช่หวัดธรรมดาและถ้ามีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ
0: ค่ะก็คือว่าเด็กเนี่ยอาจจะสัมผัสอาจจะมีคนในครอบครัวหรือว่าไปโรงเรียนหรือคนแถวบ้านติดโควิดและถ้าเด็กมีอาการเหมือนเป็นหวัดนี้ก็น่าจะสงสัยไว้ก่อนว่าเด็กติดโควิดใช่ไหมคะและถ้าสงสัยอย่างนี้เราต้องพาน้องไปตรวจไหมหรือว่าต้องเอา ATK มาตรวจให้น้องอะคะ
1: ครับกรณีที่ปัจจุบันก็คือโรคนี้มันแพร่ระบาดมากเนาะถ้ามีอาการนะครับก็แนะนำว่าให้แนะนำ

0: วจ FA ก่อนไม่ว่าจะใช้น้ำลายหรือว่าการใช้แยงเข้าไปในจมูกเพื่อตรวจ ATK เบื้องต้นก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาการจะไม่รุนแรง
1: ใช่
0: ก็คือส่วนมากอย่างที่คุณพ่อเล่าเลยครับคืออาจจะเป็นไข้อยู่แค่ 2-3 วันจากนั้นก็กลับมาเล่นได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำให้ตรวจ ATK เบื้องต้นที่บ้านก่อนน
1: ะครับ
0: ยกเว้นว่ากรณีที่แบบมีอาการรุนแรงครับเช่นถ้าสมมติซึมกินไม่ได้ถ่ายเหลวเยอะ
1: คือ
0: เจ้าโอไมครอนเนี่ยครับติดเชื้อโควิดพันโอไมครอนเนี่ยในเด็กเนี่ยเจอบ่อยเลยมาด้วยเรื่องอาเจียนกับถ่ายเหลว
1: า
0: บางคนถ่ายเหลวจนแบบขาดน้ำซึมอันนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจหรือมาโรงพยาบาลนะครับคือถ้าเกิดมีอาการแบบไม่ดีซึมกินไม่ได้เลยหรือมีอาการผิดปกติอย่างอื่นเช่นมีอาการชักซึ่งเราก็เจอว่าไอ้ติดเชื้อโควิดในรอบนี้ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องไข้สูงและชักได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องไปตรวจหรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อจะตรวจแล้วก็ให้การรักษาครับ
1: ค่ะอาจารย์กิฟต์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมอย่างน้องๆโอ้โหจะตรวจ ATK นะถ้าเขาไม่ยอมให้แยงจมูกทำยังไงดีคะ
2: สงสัยจะต้องใช้น้ำลายไหมคะอาจารย์พี่ป
1: อ
2: ถ้าเกิดว่าไม่ยอมใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ไม่แน่ใจว่าอัตราการตรวจพบของที่แยงจมูกกับที่ตรวจน้ำลายนี่มันพอๆกันไหมคะอาจารย์พี่ป๊อป
0: คือพี่ตอนเอาประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับที่ตรวจก็พยายามลองไปหาข้อมูลคือข้อมูลหลังๆบอกว่าในช่วงการติดเชื้อโควิดระลอกนี้ที่เป็นโอไมครอนเขาบอกว่าตรวจจากน้ำลายเนี่ยมีโอกาสจะเจอได้อาจจะเยอะกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือมันยังไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์แน่นอนว่ามันตรวจได้เยอะกว่าจริงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ว่าน้ำลายหรือจมูกถ้าทำถูกวิธีเนี่ยก็มีโอกาสตรวจเจอได้ถ้าอยู่ในช่วงระยะแพร่เชื้อและเชื้อเยอะจริงเพราะว่าจากตัวผมเองครับตรวจแยงจมูกในวันแรกอันนี้ผมหายแล้วนะครับเป็นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแยงจมูกรอบแรกเนี่ยไม่เจอแต่ว่าการที่ไม่เจอเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องสังเกตอาการต่อประมาณ 2-3 วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้ตรวจ ATK ซ้ำได้ซึ่งผมก็มาทำเจ้า ATK เนี่ยกว่าจะเป็นบวกเนี่ยประมาณวันที่3ของตัวโรคครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราตรวจไม่เจอจริงๆแต่ว่ายังมีอาการของโรคติดเชื้อทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกมีประวัติใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็แนะนำว่าให้สังเกตอาการอาจต้องตรวจซ้ำถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ค่ะถามนิดนึงว่ายาของเด็กอะค่ะกับยาของผู้ใหญ่ในด้านของโควิดเนี่ยมันเหมือนกันเลยไหมคะอาจารย
1: ์
0: จริงๆเป็นตัวยาเดียวกันนะครับคือยาต้านไวรัสไอ้เจ้าฟาวิพิราเวียเนี่ยครับเป็นยาเดียวกันแต่ว่าของเด็กเนี่ยเราก็จะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดที่เราให้ละลายนะแล้วก็สามารถกินเป็นแบบน้ำได้เพื่อสะดวกในเด็กเล็กๆครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราไม่ได้ให้ทานฟาวิทุกรายนะครับเพราะว่ากรณีที่แบบไม่มีอาการอะไรเลยอาการน้อยมากเนี่ยอย่างที่คุณพ่อเล่าเนี่ยคือเรารักษาตามอาการมีไข้ให้ยาลดไข้มีไอเราให้ยาละลายเสมหะแก้ไอครับยกเว้นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตหรือคนไข้ที่มีกลุ่มคุ้มกันบกพร่องกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องติดต่อโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะต้องได้รับยาต้านไวรัสครับ
2: เด็กจิ๋วๆแบบไม่กี่เดือนก็มียาฟาวิเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่เป็นชนิดน้ำนะเราก็เอาเม็ดนี่แหละมาพยายามปรับลูกให้มันละลายน้ำได้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบ่งให้ทาน
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อ
2: ่
1: ะอย่างนี้ละกันนะคะถามทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟพร้อมๆกันนะในกรณีที่เป็นเด็กนะเป็นเด็กเล็กนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน1ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน2คือว่าสงสัยแล้วว่าเด็กอาจจะติดโควิดเพราะว่ามีอาการเหมือนเป็นหวัดนะคะเพราะว่ามีคนในครอบครัวหรือมีคนข้างบ้านติดโควิดอย่างเงี้ยถ้าเราสงสัยว่าเด็กจะติดโควิดและมีอาการเนี่ยควรจะพาไปพบแพทย์หรือให้ยาเองอยู่ที่บ้านดีคะ
0: เดี๋ยวผมตอบก่อนแล้วกันนะ
1: ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ป๊อป
0: คือถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง
1: ไม่ได้มีอาการหนักอะไรค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อายุมากกว่า1ปีอาการไม่รุนแรงเนาะก็แนะนำว่าอันดับหนึ่งคือถ้าเรามี ATK ก็เอา ATK มาตรวจนะครับถ้า

0: กรณีที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นก็คือขึ้น2ขีดมันก็ทางรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรคเขาก็มีระบบให้สามารถติดต่อเข้าระบบได้เช่นอาจจะโทร1330ก็คือเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบอาจจะเป็นhome isolation หรือเป็นแค่ OPD case ก็ได้เป็นคำเขาก็อาจจะให้คำแนะนำได้นะครับกรณีที่แบบตรวจเจอจริงๆก็สามารถเข้าระบบได้หรือโรงพยาบาลที่คุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์การรักษาอยู่จริงๆก็เป็นโรงพยาบาลที่เราสามารถติดต่อไปซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้เขาจะมีเบอร์โทรแล้วมีช่องทางการติดต่อให้ได้เพราะว่ามันก็มีความยากลำบากมากเลยที่เราจะพาน้องเดินทางไปหรือเด็กที่ติดโควิดเดินทางไปเพราะว่ามันต้องแยกด้วยต้องระวังไม่ให้ติดคนอื่นด้วยหรือคนในบ้านคนอื่นยังไม่ติดเนี่ยการเดินทางก็ลำบากดังเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถดูอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าพบว่าเป็นจริงสามารถติดต่อเข้าระบบทางเบอร์โทรศัพท์แล้วมันมีช่องทางการเข้าระบบหลายช่องทางอยู่เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือแบบที่อาจารย์พี่ป๊อปบอกเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ติดโควิดเนี่ยแต่ว่าอาการดูดีใช่ไหมคะพี่ป๊อปก็ติดต่อเข้าไปทางระบบเขาก็จะให้ยามาให้คำแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าเด็กมีปัญหาแบบว่ามีไข้ซึมลงกินไม่ได้แล้วประทานอาหารน้ำไม่เพียงพอมีอาการหอบเหนื่อยหรือว่ามีปัญหาในการดูแลอันนี้เขาก็น่าจะมีระบบที่จะจัดการต่อหรือว่าเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับใช่ครับถ้าเกิดว่ากรณีที่อาการรุนแรงจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ติดต่อโรงพยาบาลหรือถ้าการรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งอาจจะต้องบอกทางคุณหมอหรือคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มาที่ห้องฉุกเฉินว่าลูกเราเนี่ยสงสัยจะเป็นโควิดและมีอาการรุนแรงเพราะว่าเขาจะได้มีช่องทางเฉพาะให้แยกออกไปแล้วก็ให้การดูแลรักษาได้ครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าถ้าคนที่ตรวจ ATK พบ2ขีดก็คือว่าให้กักตัวอยู่กักตัวดูอาการเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านอีก5วันรวมเป็น10วันนะคะตอนนี้10วันถ้าเนี่ย10วันเหมือนกันไหมคะ
0: เหมือนกันเลยครับ
1: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกันนะคะแต่อย่างนี้ค่ะตอนนี้มันมีอาการจะเรียกว่าไงลองโควิดหรืออาการหลังจากโควิดใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่าโรค MISC หลังติดโควิดเด็กจะมีโรคนี้ MISC คืออะไรคะอาจารย์ป๊อปคะ
0: ครับก็จริงๆเป็นคำย่อเราชอบเรียกคำย่อได้ว่า MISC นะครับ MISC
1: ค่ะค่ะ
0: มันเป็นตัวย่อของ Multi System Inflammatory Syndrome in Children หรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นภาวะการอักเสบหลายระบบของร่างกายครับที่เกิดหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยติดโควิดแล้วหายแล้วแต่ก็กลับมามีอาการซ้ำอีกนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโควิดคือติดเชื้อเนี่ยหายแล้วแต่มันเป็นความผิดปกติของร่างกายที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานผิดปกติมากเกินไปจนมาทำร้ายอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับซึ่งเราก็จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกป่วยหายจากโควิดเนี่ยให้สังเกตอาการในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดเนี่ยถ้ากลับมามีไข้ซ้ำหรือร่วมกับมีความผิดปกติของหลายอวัยวะตัวอย่างเช่นมีความติดของผิวหนังและเยื่อบุเช่นอาจจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงหรือมีทางระบบทางเดินอาหารผิดปกติอาจจะอาเจียนถ่ายเหลวหรือระบบหัวใจผิดปกติเช่นเหนื่อยหอบประมาณนี้ถ้ามีอาการดังกล่าวอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะต้องรีบมาพบแพทย์เนาะแล้วก็เฝ้าระวังบุตรหลานในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคร
1: ับ ค่ะแล้วมิสซีนี่เป็นเฉพาะเด็กเหรอคะผู้ใหญ่เป็นไหมคะ
0: จริงๆมีคำเทอมมิสเอด้วยนะคะก็คืออะดัลเขามีว่าผู้ใหญ่มีเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เด่นเท่ากับเด็กนะครับแต่ว่าภาวะนี้จริงเท่าที่ครับคือภาวะจริงๆมันเกิดไม่เยอะครับเกิดแบบอุบัติการประมาณ1ต่อ 5,000 5,000 รายของผู้ป่วยติดโควิดหมายถึงว่าเอาเด็กติดโควิดเนี่ย 5,000 รายจะเจอสัก1รายแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนำคุณพ่อแม่ว่าหลังจากหายป่วยเนี่ยสัก 2-3 เดือนนะดูสังเกตด้วยว่ามีอาการผิดปกติดังกล่าวหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: อาจารย์พี่ป๊อปค่ะอย่างเด็กที่บอกว่าเกิดมิสซีบ่อยๆเนี่ยค่ะเขาตัดที่อายุประมาณเท่าไหร่อะคะที่อินซิเดนต์มันจะเยอะกับน้อยเนี่ยค่ะ

0: คือจริงๆส่วนมากนะครับเกิดในเด็กอายุตั้งที่เจอบ่อยคือ5 ถึง 10 ปีคือเด็กค่อนข้างโตหน่อยครับจริงๆเขารีพอร์ตได้ถึงอายุถึง21 ปีเลยครับก็คือบางการศึกษาเขาก็บอกว่าอายุตั้งแต่21 ปีลงไปเนี่ยก็มีความเสี่ยง
1: แล้วถ้าเกิดว่าเลยไป3 เดือนแล้วเงี้ยค่ะเราสบายใจได้เลยไหมคะว่าอ้าวเราไม่เป็นแล้วล่ะมีซีอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ส่วนมากน่าจะสบายใจได้นะครับเพราะว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยจะเกิดประมาณ4 ถึง 8 สัปดาห์หลังจากป่วยโควิดเพราะฉะนั้นถ้า3 เดือน4 เดือน5 เดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมีซีมันค่อนข้างน้อย
2: อ๋อค่ะอย่างนี้ค่ะมันต่างกันไหมถ้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยหลังจากป่วยโควิดหายแล้วอาจจะมีลองโควิดได้แต่เด็กเนี่ยหลังจากหายจากโควิดแล้วอาจจะเป็นมีอาการมิดซีก็คืออักเสบหลายระบบใช่ไหมคะผู้ใหญ่ลองโควิดกับเด็กมิดซีเนี่ยมันคือโรคเดียวกันอาการเดียวกันไหมคะอาจารย์ป๊อป
0: จริงๆคิดว่าถ้าเราเอาคำจำกัดความของลองโควิดมาจับเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าลองโควิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกลุ่มอาการที่ยังดำเนินต่อไปว่าเราเป็นโควิดมาเนี่ยเดือนนึงก็ไม่หายจะที2 เดือนก็ยังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกเพลียอยู่ตลอดแต่เจ้ามิสซีเนี่ยความแปลกก็คือว่าเด็กเขาหายแบบเป็นเด็กปกติ
2: คือหายจากโควิดแล้วหายจากโควิดแล้วแต่จะมีอาการมิสซีอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ1 ถึง 2 เดือนมาเกิดอาการผิดปกติอีกรอบนึงแต่ไอ้ลองโควิดเนี่ยมันหมายถึงว่าเราแบบมีอาการต่อเนื่องมาเรื่อยๆไม่ยอมหายสักทีเป็นเวลาอย่างน้อย1 ถึง 2 เดือนขึ้นไปครับอันนั้นเราเรียกว่าลองโควิด
2: ค่ะค่ะ
1: อาจารย์คะแล้วมันมีวิธีการป้องกันมิดซีในเด็กไหมคะอย่างเช่นแบบเออร์ลี่ให้ยาหรือว่ากินนู้นนั้นนี้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับจริงๆการป้องกันมิดซีที่ดีที่สุดคือการป้องกันการติดโควิดครับเพราะฉะนั้นการได้รับวัคซีนการที่เราใส่หน้ากากเว้นระยะห่างในเวลาเราเข้าชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็ประเทศอเมริกาเขาก็มีการศึกษามาแล้วว่าผู้ป่วยเด็กที่อายุ5 ขวบขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย2 เข็มแล้วเนี่ยก็ป้องกันการเกิดมิดซีได้ถึงประมาณ90%กว่าครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็มีวัคซีนในเด็กและวัคซีนสำหรับเด็กนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สะดวกใช่ไหมคะก็พาลูกหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กติดโควิดแล้วก็โอกาสที่จะเป็นอาการมิดซีก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโควิดในเด็กเล็กนั่นเองนะคะมาที่คำถามค่ะคำถามของคุณผู้ชมนะคะที่เรารวบรวมไว้นะคะคำถามนี้นะคะจะให้อาจารย์กิฟช่วยตอบด้วยนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กอายุ6ขวบค่ะคุณพินถามมาบอกว่าลูกอายุ6ขวบมีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่มีน้ำมูกนะคัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกค่ะคัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกเป็นมาประมาณ 6-7 วันได้แล้วค่ะแต่ไม่มีไข้เลยนะคะคุณแม่ก็เลยเอาไฟฉายส่องในลำคอพบว่าช่วงโคนลิ้นมีตุ่มเม็ดใหญ่ๆกระจายเยอะอยู่ค่ะถัดเข้าไปในโคนลิ้นนะก็ในคอเนี่ยก็มีตุ่ม2 ฝั่งแต่มองเห็นไม่ชัดแต่มีไม่เยอะค่ะมองแล้วไม่แดงนะคะตุ่มที่เห็นเนี่ยไม่แดงนะคะคุณแม่ก็เลยไปร้านขายยาเขาจัดยาแก้ไอละลายเสมหะยาแอมม็อกซิซิลีนยาแก้แพ้กินมาอาทิตย์หนึ่งแล้วตุ่มที่โคนลิ้นก็ไม่ยุบยังไออยู่เลยค่ะควรทำอย่างไรดีคะ
1: นี่ให้อาจารย์พี่ป๊อปตอบก่อนดีกว่าค่ะว่าอันนี้สามารถที่จะรู้เอาพวกโควิดได้ไหมคะอาจารย
2: ์เออค่ะ
0: คือป๊อปก็อาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าแบบแต่จริงๆมันอาจจะไม่สามารถแยกโควิดได้ในช่วงนี้เพราะว่าถ้ามีอาการทางระบบหายใจอะเนาะแต่เพียงแต่ว่าข้อนึงที่อาจจะไม่เหมือนคือเขาไม่มีไข้เลยครับ
2: ใช่ใช่ไม่มีไข้เลย
0: ซึ่งดูเหมือนประวัติไม่มีไข้แล้วดูเหมือนอาการก็เป็นแค่ตอนนอนหรือเปล่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคัดจมูกตอนดึกดึกค่ะตอนดึกดึกค่ะ
0: ซ
2: ึ่
0: งถ้าเป็นโควิดจริงมันน่าจะเป็นทั้งวันทั้งคืนก็เลยคิดว่าดูอาการภาพรวมไม่ค่อยเหมือนแต่อย่างไรก็ตามพอดีมันอยู่ในช่วงยุคโควิดนะเนาะถ้าเกิดว่าถ ถ้ามาโรงพยาบาลจริงเราคงขอตรวจ ATK หรือตรวจสกรีนเบื้องต้นไปก่อนเนาะแต่ว่าถ้ามองจากประวัติจริงๆเนี่ยไม่ได้ค่อยเหมือนโควิดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าน้องกิฟต์จะเห็นเหมือนกันไหมว่าแปลกมากเลยเขาเป็นเฉพาะแบบตอนดึก
1: ตอนกลางคืนใช่ไหมคะ
2: กลางคืนใช่ค่ะ
0: คือไม่แน่ใจ

0: มันอาจจะทำให้มีเหมือนเสมหะขึ้นมาในช่องคออะไรเงี้ยได้เหมือนกันเนี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเด็กไม่มีไข้ก็อาจจะอย่างที่พี่ป๊อปบอกว่าอาจจะคิดถึงเรื่องติดเชื้อน้อยลงแต่ยังไงก็ยังคิดถึงอยู่หรือว่าเป็นกลุ่มของหวัดธรรมดาเบาๆได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่า
1: ที่คุณแม่เขาบอกว่าเอาไฟฉายส่องแล้วเจอแบบว่าเป็นตุ่มแดงๆที่โคนลิ้นล่ะคะในคอที่โคนลิ้นนะคะ
0: เท่าที่ฟังดูค่ะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ตุ่มแดงๆอันนั้นจะเป็นกลุ่มของตุ่มรับรสบริเวณโคนลิ้นที่มันมีการอักเสบแล้วก็สังเกตว่าแดงหรือเปล่าอันดับแรกหรือว่าอันดับที่สองก็จะเป็นกลุ่มพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่มันมีการติดเชื้อบริเวณใกล้เคียงมาจะเห็นชัดขึ้นมาได้อ๋ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโคนลิ้นที่คุณแม่บอกอ่ะหมายถึงตรงกลางหรือว่าด้านข้างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นด้านข้างของโคนลิ้นนะคะมันจะมีอันนึงที่เรียกว่าต่อมทอนซิลเวลาที่มันมีปัญหาติดเชื้อเงี้ยค่ะมันจะบวมขึ้นมาได้แต่อันนี้คือมันจะอยู่ข้างๆลิ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือไม่แน่ใจว่าลักษณะที่คุณแม่บอกเนี่ยหมายถึงตรงไหนกันแน่เงี้ยค่ะ
1: ค่ะแต่อย่างนี้ค่ะคุณแม่เขาก็บอกว่าซื้อยามาแล้วละลายเสมหะแอมอกซิซิลินยาแก้แพ้แต่กินมาอาทิตย์หนึ่งละตุ่มที่บอกว่าอยู่โคนลิ้นยังไม่ยุบเลยยังไม่หายเลยแนะนำยังไงคะถ้าเกิดว่ากินยามาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่หายเนี่ยค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นกินยาของกลุ่มอะม็อกซี่อะค่ะพวกนี้มันจะช่วยรักษาพวกการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่ากลุ่มที่สงสัยทอนซิลอักเสบที่เป็นกลุ่มลักษณะที่เป็นหนองที่ต่อมทอนซิล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นจากตัวโรคนี้อะค่ะคือถ้ายามันไม่ได้ตรงกับโรคอะค่ะมันก็จะไม่หายแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มของพวกต่อมรับรสที่มันมีเหมือนนูนขึ้นอะไรเล็กน้อยจากการอักเสบเงี้ยค่ะบางทีอาทิตย์เดียวมันอาจจะไม่ได้หายดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นส่วนในยาภูมิแพ้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าสมมุติว่าน้องเป็นหวัดแล้วเป็นน้ำมูกจากหวัดเนี่ยค่ะยาภูมิแพ้ที่เราเข้าใจว่ามันเป็นยาลดน้ำมูกสำหรับภูมิแพ้ค่ะอาจจะใช้ได้ไม่ดีในกลุ่มที่เป็นน้ำมูกจากหวัดเพราะว่ามันกลไกการเกิดมันคนละแบบกันเนี่ยค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาดูว่ามันถูกโรคไหมมันตรงโรคไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นอื่นซ้ำๆที่ทำให้น้องเป็นไหมเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าสมมติว่าคนเป็นกรดไหลย้อนขึ้นมานานๆแล้วมันมีการเหมือนกับระคายเคืองช่องคอนานๆทำให้ตรงบริเวณโคนลิ้นมันมีต่อมน้ำเหลืองมันอักเสบบวมหรือว่าต่อมรับรสมันผิดปกติบวมขึ้นมาหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
1: เอาอย่างนี้ค่ะคุณพินคะถ้าอาทิตย์หนึ่งแล้วกินยาและอาจจะกินยาไม่ตรงกับโรคแนะนำว่าพาไปพบแพทย์ดีกว่าเนาะเพราะเด็ก6ขวบอะถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยเนาะไปพบแพทย์ดีกว่าไปหาหมอไปหาหมอคุ้มครอง
0: ให้ตรวจโดยละเอียด
1: ใช่ดีกว่าเนาะอ่ะมาที่คุณลินค่ะคุณลินถามมาค่ะอายุ35ปีนะถามว่าอาบน้ำค่ะอาบน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำเข้าหูนี่หลายคนมีปัญหาดิฉันบางทีสระผมก็น้ำเข้าหูเหมือนกันนะพอหลังอาบน้ำเสร็จก็เอาคัตเติ้ลบัดมาปั่นหูค่ะขณะปั่นหูอยู่ปรากฏว่าหูไม่ได้ยินขณะปั่นหูอยู่นะก็พยายามปั่นอีกทีเพื่อให้หูเนี่ยกลับมาได้ยินค่ะทั้งดึงหูก็แล้วตะแคงหูก็แล้วก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีผ่านมา2วันแล้วหูก็ยังไม่กลับมาได้ยินทำยังไงดีคะทำยังไงดีคะน้ำเข้าหูแล้วไม่ได้ยินเนี่ยค่ะ
0: กรณีนี้ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะกลายเป็นขี้หูอุดตันไปซะแล้วมากกว่าค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่น้ำเข้าหูค่ะเราใช้แค่คัตเติ้ลบัดซับตรงรูข้างนอกไม่ต้องใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะตรงเฉพาะเนี้ยแล้วก็เอียงนิดนึงแล้วก็ซับให้ออกแค่นั้นพอเลยค่ะ
1: แต่
0: การที่เราใช่การที่เราแยงเข้าไปแล้วปั่นเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้ตัวขี้หูที่มันมีอยู่แล้วในหูค่ะโดนบี้โดนเบียดโดนแน่นเข้าไปมากขึ้นเงี้ยค่ะทีนี้พอขี้หูมันแน่นเข้าไปแพ็กเสร็จก็จะทำให้มีอาการขี้หูตันหรือว่าหูอื้อธรรมดาได้เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าพบแพทย์ค่ะให้คุณหมอดูนิดนึงว่าตอนนี้มันกลายเป็นขี้หูอุดตันแล้วหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามแคะห้ามปั่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะปู่ตัวนี้ที่พี่คอมากเลยค่ะอาบน้ำแล้วน้ำเข้าหูแล้วเอาคัตเติ้ลบัดเข้าไปปั่นๆเนี่ยค่ะแล้วลงเอยด้วยขี้หูอุดตันกันได้ยินลดลง

0: หูเออปวดหูเนี่ยค่ะ
1: อ๋อ
0: แล้วพอคุณหมอเอาออกถ้าเกิดว่าเราไปทำใหม่มันก็จะทำให้เป็นวัฏจักรไซเคิลปั่นมาใหม่เพราะฉะนั้นอย่าปั่นค่ะเพราะว่าคนที่เข้าใจว่าปั่นแล้วขี้หูมันจะออกใช่ปะคะแต่จริงๆบางคนเนี่ยตรงปลายมันโดนยัดเข้าไปให้แน่นขึ้นเนี่ยค่ะโดยกลไกแล้วเนี่ยถ้าหูปกติรูหูปกติเยื่อบุผิวปกติมันจะขับออกมาเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปแคร์ไปปั่นโดยเฉพาะเวลาเราขยับปากเวลาพูดเวลากินเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆแบบหลุดลอกมาคล้ายๆขี้ไข่อย่างนี้ได้ค่ะ
1: อืมค่ะแล้วในเคสที่ขี้หูอุดตันเนี่ยถ้ามาพบคุณหมอมาพบหมอกิ๊บเนี่ยนะคะหมอกิ๊บจะทำยังไงจะแค่ขี้หูออกให้เหรอคะจะรักษายังไงคะ
0: ก็จะคุณหมอก็จะเอาขี้หูออกให้แต่ว่าคุณหมอจะมีอุปกรณ์ที่จะดูว่าเนี่ยแคะไม่ให้โดนเยื่อบุผิวหรือว่าไม่ให้โดนแก้วหูให้เกิดอันตรายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าขี้หูแน่นมากๆแบบแพ็คเคยเจอแบบเป็นลูกถ้วยอย่างเงี้ยเลยค่ะแน่นมากๆเนี่ยคุณหมอก็จะใช้ตัวยาหยอดยาหยอดที่ทำให้ขี้หูนิ่มขึ้นก่อนแล้วก็จะมีวิธีหลายวิธีเลยค่ะอาจจะเป็นดูดอาจจะเป็นแคะเป็นเขี่ยเป็นดึงคีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาทีนี้คุณหมอเขาก็จะดูอีกทีนึงว่าพอขี้หูออกมาแล้วเนี่ยตรงก็สำรวจความเสียหาย
1: ค่ะสำรวจความเสียหาย
0: ผิวอักเสบไหมมีแดงไหมแก้วหูเป็นยังไงมีรอยถลอกไหมทะลุหรือยัง
1: ค่ะ
0: การได้ยินพอแคะออกแล้วการได้ยินดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อ๋อค่ะอาจารย์กิ๊ฟถามถึงเรื่องการแคะขี้หูตอนเด็กๆดิฉันจำได้ผู้ใหญ่ตอนที่เราเล็กๆนะผู้ใหญ่ก็จะแคะขี้หูให้เราคีบๆพอโตมาเนี่ยหลายสิบปีไม่มีใครแคะขี้หูให้เลยเราควรจะไปหาหมอเพื่อคุณหมอคะแคะขี้หูให้หน่อยได้ไหมเราควรจะไปหาหมอไหม
0: ก็คือถ้ากรณีที่การได้ยินปกติไม่มีหูอื้อเลยไม่มีน้ำออกหูผิดปกติเนี่ยค่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลย
1: ไม่ต้องทำอะไรเนาะ
0: ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าขี้หูมันจะออกเองได้แต่ว่าบางคนเนี่ยที่เป็นขี้หูตันแล้วชอบไปซื้อยาละลายขี้หูมาเองเนี่ยค่ะบางคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ต้องหาหมอหรอกก็ไปซื้อยาละลายมาสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาละลายเนี่ยกลไกจริงๆของมันแล้วคือทำให้นิ่ม
1: พอนิ่ม
0: แต่มันไม่ได้หายแบบปิ้งแบบเวทมนต์เสกหายปิ้งอย่างนั้นไม่ใช่ไงค่ะก็คือต้องมาพอมันนิ่มเสร็จแล้วคุณหมอก็ดูดออกง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะสรุปก็คืออย่าไปปั่นตั้งแต่แรกดีที่สุดเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ท่านคิดแทบขอหนึ่งได้ไหมครับ
1: เออใช่
2: ผมเป็นหมอเด็กเยอะอย่างนี้เราก็ไม่ควรแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่แบบปั่นหูเด็กถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์ยาค่ะอาจารย์เพราะว่าโอ้โหเด็กนี้ยิ่งยากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะกลัวแล้วเขาจะร้องแล้วลูกหัวเขาก็จะเล็กคุณหมอก็จะแคร์ยากมากอาจารย
1: ์โอเคงั้นก็เตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าเด็กเล็กๆยิ่งไม่ควรจะใช้คัตตันบัตรไปปั่นหูเน
0: า
1: ะ
0: ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ
1: ทุกเพศทุกวัยนะทุกเพศทุกวัย
0: ใช่ค่ะทุกเพศทุกวัยค่ะ
1: ย้ำตรงนี้นะคุณวดีค่ะคุณวดีถามว่าไม่แน่ใจว่าลูกอายุ6ขวบเป็นหวัดหรือไม่เพราะว่าลูกนะมีอาการไอมีน้ำมูกเวลาจามก็จะไอตามมาด้วยเป็นมา3วันแล้วค่ะวันแรกมีไข้ต่ำๆแต่วันนี้ไม่มีไข้ค่ะแต่ว่าไอมีน้ำมูกใสๆอย่างเดียวกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะจะทำอย่างไรดีคะอาจารย์ป๊อปคะ
2: แต่เท่าที่ฟังอาการมาแล้วดูน่าจะเป็นหวัดนะครับม
1: ี
2: ไข้มีน้ำมูกมีไอซึ่งปกติเนี่ยอาการพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายสนิท 100% ภายใน 2-3 วันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยเราก็รักษาตามอาการคือยาละลายเสมหะแก้ไอยาลดจมูกบวมในบางทีมันแค่บรรเทาอาการแต่ว่า เวลาเราติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็มีการทำลายของเยื่อบุของทางเดินหายใจมันก็จะมีสร้างพวกเสมหะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้ครับโดยมากถ้าน้องเนี่ยกินข้าวได้ไม่มีอาการหายใจหอบเหนื่อยไม่ซึมมีน้ำมูกบ้างเนี่ยส่วนมากเราก็แนะนำให้กินน้ำเยอะๆพักผ่อนโดยมากเนี่ยส่วนมากมันก็จะดีขึ้นภายใน 3-5 วันเองนะครับแต่ถ้ามีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงลอยตลอดซึมกินไม่ได้หรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้เป็นอาการผิดปกติที่อาจจะต้องพามาโรงพยาบาลนะครับ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไข้หวัดนะ ไข้หวัดนะดูอาการก่อนนะคะคุณวันค่ะอาจารย์

0: กิฟค่ะคุณวันอายุ53ปีนะคะบอกว่ามีอาการประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันไม่ทราบว่ารู้ได้ไงนะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะมีทางรักษายังไงบ้างคะตอนนี้กินยามา3สัปดาห์แล้วหมอปรับลดยาลงเรื่อยๆการได้ยินอยู่ที่ประมาณ 60% ตอนนี้มืด8ด้านไม่รู้จะปรึกษาใครค่ะแล้วก็ยังต้องออกไปทำงานอยู่ค่ะ
1: ทีนี้เส้นประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะอยู่รักษาหายหรือเปล่าอยู่ที่สาเหตุบางคนก็บางคนให้ยารักษาแล้วดีขึ้นเลยบางคนให้ยาแล้วก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีหลายสาเหตุทีนี้เบื้องต้นเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเป็นเฉียบพลันก็คือบางคนเนี่ยจะรู้เลยว่าทำอะไรอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดมาหาคุณหมอก็จะถามว่าตอนที่รู้สึกว่าหูอื้อหรือว่าการได้ยินลดลงเนี่ยตอนนั้นทำอะไรอยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นึกออกจำได
0: ้
1: ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามันน่าจะเป็นฉับพลันหรือว่าสะเด้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ทำอะไรอยู่
1: เน
0: ี่
1: ยมันหลายอย่างมากเลย
0: เริ่
1: มตั้งแต่ไม่ทราบสาเหตุ
0: สงสัยมากเลยค่ะทำอะไรอยู่คือทำอะไรอยู่ถึงจะเกิดอาการประสาทหูเสียบพลันนะคะทำอะไรอยู่
1: ไม่ใช่ค่ะพี่ตาคืออย่างสมมติว่าอ่ะอย่างสมมติว่าคนไข้กำลังดูทีวีอยู่แล้วหูอื้อตอนนั้นเลย
0: อ
1: ย่างค่ะคุณหมอก็จะถามว่าเอ๊ะตอนที่หูอื้อเนี่ยทำอะไรอยู่เนี้ยค่ะถ้าเกิดคนไข้ตอบจำได้รีคอร์ดได้ว่าโ
0: อ
1: ้ตอนที่มันอื้อเนี่ยนะกำลังนั่งดูทีวีอยู่พอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: มัก
1: จะเป็นกลุ่มที่ดับค่อนข้างเฉียบพลันค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนหูตึงในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจะไม่รู้ก็จะว่า
1: อาจจะไม่รู้ตัว
0: อาจจะบอกว่า
1: เป็นตอนไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอ๋อโอเค
1: แต่ยังไงก็ตามมันจะมีเขาเรียกว่าไครเทียในการวินิจฉัยของคุณหมออยู่เขาจะไม่ได้อาศัยประวัติอย่างเดียวเขาต้องอาศัยการตรวจได้ยินการตรวจร่างกายอื่นๆพวกนี้บางทีก็ไม่ทราบสาเหตุนะหรือว่าบางคนก็อาจจะทราบสาเหตุก็ได้อย่างเงี้ยค่ะที่มันทำให้ดับเร็ว
0: ๆ
1: อย่างกลุ่มอย่างบางกลุ่มที่มักจะเป็นหายๆแล้วมีอาการดับเร็วๆได้ก็อย่างเช่นกลุ่มของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากการที่ท่อน้ำในหูชั้นในมันป่งพองแล้วบางทีมันเป็นมากๆคนไข้ก็จะมีอาการอย่างเช่นการได้ยินลดลงแต่ว่ามักจะเป็นหายๆเวียนศีรษะบ้านหมุนมีเสียงในหูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้มันก็มีถ้าเกิดรุนแรงสุดๆอย่างที่บางคนเนี่ยเป็นกลุ่มของเนื้องอกในสมองคือมันจะแต่งนิดนึงว่าเป็นเนื้องอกมันน่าจะค่อยๆเป็นสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาพบเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยมาด้วยเฉียบพลันแบบประมาณนี้ก็มีเงี้ยค่
0: ะ
1: ซึ่งถามว่าถ้าเกิดมันไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่ยาที่เขาใช้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มของสเตียรอยด์ถ้าทราบสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุใช่ไหมคะแต่ถ้ากลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วคุณหมอเขาอยากจะให้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์ที่ค่อนข้างโดสสูงทีนี้เขาก็จะดูว่ามันตอบสนองไหมอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาให้วิกแรกๆมันตอบสนองดีเลยค่อยๆดีขึ้นอันเนี้ยก็ถือว่าพ็อกโนซิสที่น่าจะดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเลยเป็นข้างเดียวไม่เท่ากันหมอเขาอาจจะต้องตรวจต่อว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่เงี้ยค่ะเป็นต้นซึ่งมันมีหลายสาเหตุมากเลยบางอันก็หายบางอันก็ไม่หายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องไปดูก่อนว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือว่าถ้ามาหาคุณหมอหูแบบหูดับเฉียบพลันหูเสื่อมเฉียบพลันนี่ต้องหาสาเหตุก่อนถูกไหมคะต้องหาสาเหต
1: ุ
0: ก
1: ่
0: อน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็เป็นโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีเหมือนกันเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าก็มียารักษาได้ใช่ไหมคะ
1: บางคนรักษาได้บางคนรักษาก็ไม่หายเงี้ยค่ะพี่ตาร
0: ักษาก็ไม่หายแล้วยังไงล่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีความสามารถในการได้ยินลดลงไปเหรอคะ
1: ก็จะมีใช่ค่ะก็คือการได้ยินเขาก็จะเป็นตัวเส้นประสาทหูเสียก็คือการได้ยินจะลดลงก็คือจะต้องใช้เสียงดังขึ้นเพื่อที่จะหูข้างนั้นจะได้ยิน
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะอาจารย์ป๊อปคะคุณแดงค่ะคุณแดงถามถึงลูกอายุ1ขวบเองค่ะ1ขวบนะเป็นไข้ตัวร้อนไข้สูงถึง38องศาบางทีก็40องศาทีเดียวค่ะมีอาการไอมีน้ำมูกเป็นได้ประมาณ 3-4 วันละ ไข้ตัวร้อนก็หายเหลือไอนิดหน่อยแต่ปรากฏว่ามีผื่นแดงขึ้นตามตัวค่ะขึ้นทั้งตามตัวใบหน้าลำคอแขนขาผื่นนี่บางจุดก็หนาบ้างนะบางจุดก็ยาวๆบ้างแต่ลูกเนี่ยกินข้าวได้อยากรู้ว่าอาการแบบนี้เป็นหัดหรือเปล่าครับเพราะว่ามีอาการผื่นแดงค่ะ
2: ครับจริงอาจจะต้องขอประวัติเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อช่วยการวินิจฉัยแต่ว่าจริงๆอาจจะขอประวัติวัคซีนนะครับถ้าเกิดเขาฉีดวัคซีนครบโอกาสจะเป็นหัดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับเช่นถ้าตอนนี้เขาอายุขวบหนึ่งนะอาจจะได้วัคซีนไปเราเข็มหนึ่งสองก็คือประวัติครอบครัวคนในบ้านละแวกบ้านมีใครมีอาการเหมือนกันหรือเปล่าหรือเช่นถ้าไปโรงเรียนหรืออยู่ในเนอร์สเซอรี่มีใครมีผื่นอย่างนี้ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเป็นหัดจริงๆอะครับควรจะมีผื่นในช่วงที่มีไข้ขึ้นสูงนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติไข้หายแล้ว
0: ไข้หายแล้ว
2: เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนหัดเท่าไหร
0: ่
2: บางรายอาจจะเรียกว่ามีสาไข้หรือหัดกุหลาบก็ได้ที่พอไข้ลงแล้วผื่นขึ้นครับโดยมากพวกนี้ก็เกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับแต่อีกอันนึงที่อยากให้คุณแม่สังเกตด้วยก็คือตอนนี้มีทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าอาการแพ้ยาเนี่ยก็มาด้วยผื่นขึ้นได
0: ้
2: นะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่จะต้องสังเกตหรือดูด้วยว่ามีทานยาอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ครับ
0: อาจจะเป็นไปได้นะคุณแม่ต้องสังเกตเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยคุณแม่ให้ยาอะไรหรือเปล่าอาจจะแพ้ยาตัวนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ป๊อป
2: ครับอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติใช่ไหมโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่ให้ระหว่างนี้อาจจะต้องพิจารณาหยุดยาไปก่อนแล้วก็อาจจะต้องพาน้องไปพบแพทย์นะครับ
0: ค่ะแต่อาจารย์ป๊อปบอกว่าถ้าเป็นหัดเนี่ยจะเป็นพร้อมๆกับเป็นไข้ถูกไหมคะ
2: ส่วนมากจะใช่ช่วงไข้สูงก็เริ่มมีผื่นขึ้น
0: โอเคค่ะ
2: แล้วอาจจะมีตาแดงอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์กิฟต์คะคุณแหววค่ะคุณแหววอายุ48ปีถามว่าตอนแรกเนี่ยมีอาการเจ็บคอเฉยๆค่ะกลืนน้ำลายและเจ็บคอก็เลยไปซื้อยาอมมากินก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะตอนนี้เริ่มเจ็บหูแล้วก็มีอาการไอแล้วด้วยค่ะเป็นมาประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะและตอนนี้ก็ไอทีกว่าเดิมเวลากลืนน้ำลายก็จะเจ็บคอแล้วก็เจ็บหูข้างขวาด้วยทำยังไงดีคะอาจารย์กิฟต์คะ
1: อันนี้เบื้องต้นต้องถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
0: คือไม่ได้บอก
1: การที่เจ็บคอแล้วเจ็บหูด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอมี2กรณีก็คือกรณีแรกคือมันเป็นเจ็บคอแหละแต่ว่าหูเนี่ยคือเป็นการปวดที่ราวไปตามเส้นประสาทหรืออีกกรณีนึงก็คือกลุ่มที่บางคนเป็นไข้หวัดอะค่ะแล้วท่อปรับแรงดันหูมันบวมด้วยเหมือนมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจแล้วมันท่อปรับแรงดันหูบวม
0: ค่ะ
1: แล้วพอบวมเสร็จก็มีปวดหูตามมาหรือว่ามีหูน้ำหนวกตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าประวัติเนี่ยยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ถ้ามีเจ็บคอแล้วไอด้วยอันนี้ที่บอกว่าขอถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโควิดสมัยนี้อาจจะมาด้วยอาการเจ็บคอเพียงเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วการเจ็บคอกับไอเนี่ยค่ะเป็นได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะตั้งแต่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ถ้าไม่ติดเชื้อก็อย่างเช่นมีแผลบริเวณอะไรในลำคอหรือเปล่าเนี่ยค่ะแผลร้อนในหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมเป็นกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมาที่คอแล้วก็ทำให้เจ็บคอแล้วก็มีอาการไอเสมหะจากกรดไหลย้อนก็ได้เหมือนกันเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นจากอย่างอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมมติว่าแพ้ฝุ่นและสูดฝุ่นเข้าไปทำให้มีระคายเคืองบริเวณช่องคอที่มันผ่านไปแล้วเกิดการไอก็ยังได้เหมือนกันเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะให้รู้อะไรอาจจะต้องอาศัยการตรวจร่างกายแล้วก็ถ้าช่วงนี้อย่าลืมที่จะคิดถึงโควิดด้วยเงี้ยค่ะเป็นต้นส่วนการรักษาก็ต้องแก้ที่สาเหตุอยู่ที่วินิจฉัยอะไรก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไงค่ะ
0: อ๋องั้นก็คุณแหววนะคุณแหววลองตรวจโควิดหน่อยก็ดีตรวจ ATK ว่า2ขีดหรือเปล่าถ้า2ขีดนะอาจจะเป็นโควิดก็ได้ก็จะได้ไปรักษาทางนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะนะคะอาจารย์ป๊อปคะคุณเบนซ์ค่ะถามถึงลูกค่ะลูกคุณเบนซ์อายุ1ขวบ นะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยลูกก็ไม่ยอมกินนมค่ะเอานมเข้าปากและดูดๆแค่จุกนมแล้วก็งอแงทั้งวันไม่ยอมดูดนมคะและก็มีผื่นแดงขึ้นบริเวณข้อศอกหน้ามือแล้วก็ใต้เท้าคุณเบ้นถามว่าเกิดจากอะไรคะเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าเพราะว่าน้องตัวอุ่นๆไม่มีไข้มีแต่น้ำมูกไหลเป็นมาแล้ว1อาทิตย์แต่ตุ่มเนี่ยเพิ่งตุ่มผื่นเพิ่งขึ้นวันนี้เองค่ะค่ะ
2: จริงดูเหมือนประวัติคล้ายคนที่แล้วนะครับแต่ว่าคนนี้จริงๆเราเจอบ่อยนะครับที่ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องแบบไม่ยอมกินนมจากที่เคยกินนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าถ้าก็อาจจะต้องซัพพอร์ตเพิ่มเติมแต่อย่างนึงที่คุณหมอเด็กก็อยากจะตรวจก็คืออยากดูว่าเขามีแผลร้อนในหรือมีคออักเสบหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เด็กๆก็จะไม่อยากกลืนหรือไม่อยากกินเพราะว่ามีการเจ็บคอซึ่งมันก็จะมีกลุ่มโรคที่เรียกว่ามือเท้าปากนะฮะที่คนไข้อาจจะมีผื่นตามมือตามเท้าตามแขนแล้วก็จริงๆในปากเนี่ยเขาก็มีแผลร้อนในหรือมีการอักเสบในปากในคอหอยด้วยซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ยอมกินอะไรเลยนะเราก็เรียกกลุ่มอาการมือเท้าปากซึ่งเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงซึ่งก็มีอาการอย่างนี้ได้เลยนะครับมันไข้ต่ำๆมีน้ำมูกมีไม่ยอมกินนมมีผื่นขึ้นอันนี้อาจจะต้องถ้ายังไม่กินอะไรเลยแล้วมีอาการซึมอันนี้อาจจะต้องพบแพทย์แต่อย่างที่อาจารย์กิฟต์บอกก็คือโควิดก็เป็นหนึ่งในอาการหนึ่งที่เราสงสัยด้วยเพราะว่าเขาเหมือนมีอาการทางระบบหายใจด้วยใช่ไหมครับไม่แน่ใจ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะมีผื่นแดงขึ้นที่ข้อศอกหน้ามือใต้เท้าเป็นแต่คุณแม่ก็สงสัยว่าเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าไข้ออกตุ่มคืออะไรดิฉันไม่รู้จักค่ะไข้ออกตุ่ม
2: ไข้ออกผื่นนะครับน่าจะเป็นไข้ออกผื่นมากกว่าก็คือหมายว่ามีไข้แล้วผื่นขึ้นซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นไข้ออกผื่นก็ได้ซึ่งอาการมือเท้าปากก็เป็นกลุ่มหนึ่งของไข้ออกผื่นก็คือมีไข้แล้วก็มีผื่นขึ้นตามมาได
0: ้ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นไม่กินอะไรเลยจริงๆต้องไปพบแพทย
0: ์ค่ะคือถ้าเกิดว่ามีอาการมือเท้าปากเนี่ยควรจะรีบพบแพทย์ใช่ไหมคะ
2: จริงๆปกติมือเท้าปากอะประมาณ 90% นี่หายเองได้นะคร
0: ับ หายเองได้
2: ใช่ครับมีส่วนน้อยที่จะมีอาการรุนแรงเช่นอาจจะมีการทางระบบประสาทหรือระบบหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องกินได้เล่นได้ไม่ซึมปกติกลุ่มนี้ก็หายเองได้ครับ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าซึมลงหรือมีชักหรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้ถือว่าผิดปกติอันนี้จะต้องรีบพบแพทย์ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะก็ต้องดูอาการนะแต่ถ้ายังหอบเหนื่อยนี่นะคะคุณเบ้นพาลูกนะคะไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะอายุแค่1ขวบนะคะนี่อาจารย์กิฟต์คะเมื่อกี้อาจารย์กิฟต์บอกว่าถ้ามีอาการไอเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเป็นโควิดใช่ไหมคุณใจดีก็เลยสงสัยมาค่ะคุณใจดีอายุ24ปีนะคะถามว่าช่วงนี้มีอาการจมูกตันและจามมีน้ำมูกเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกด้วยเนาะแล้วก็ชอบจมูกตันจมูกตันเนี่ยจะช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นเดิมเนี่ยคุณใจดีเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยนะแต่ช่วงนี้ดีขึ้นมาแล้วค่อนข้างกังวลนะคะว่าไม่รู้จะแยกยังไงว่าอาจจะเป็นอาการภูมิแพ้กำเริบหรือเป็นโควิดแยกยังไงระหว่างภูมิแพ้กำเริบกับโควิดนะคะ
1: ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น2กลุ่มเลยอันนึงติดเชื้อกับอันนึงไม่ติดเชื้อใช่ป่ะคะถ
0: ้
1: ามีไข้นี่ค่อนข้างจะแยกได้เลยเพราะว่าภูมิแพ้ไม่น่าจะมีไข้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไข้อันนี้บอกเลยว่าแยกค่อนข้างยากอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดูอาการรายล้อมอย่างอื่นด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยอาการแบบนี้เป๊ะเลยไหมเนี่ยค่ะอย่างสมมติช่วงเป็นภูมิแพ้แล้วภูมิแพ้กำเริบเนี่ยโอ้มันเป๊ะเลยเหมือนกันเรียบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอย่างเช่นแบบว่าเราไปโดนฝุ่นตรงนี้มาโดนทีไรอาการแบบนี้เลยพอไม่โดนก็ไม่มีโดนก็มีอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีตัวกระตุ้นแบบว่าชัดเจนจ๋าๆก็อาจจะนึกถึงกลุ่มภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะลองทานยาที่เคยทานก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นแล้วเรากินยาภูมิแพ้แล้วมันดีขึ้น อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจไม่มั่นใจโอ้ วันนั้นเพิ่งไปคุยกับคนไข้คนนี้เป็นโควิดมาอย่างเงี้ยค่ะเอาเพื่อนบ้านเดินมาคุยเป็นโควิดเดินมาคุยถ้าเราไม่มั่นใจนี่ก็เอทีเคสักนิดนึงก็ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าจริงๆมันคือแยกยากมากเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนก็ไม่มีไข้แล้วก็อาการเล็กน้อยมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจจริงๆ ATK สักนิดนึงเนี่ยค่ะน่าจะดีค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าต้องรู้ว่าอาการ

0: ที่เป็นตอนนี้คล้ายกับอาการภูมิแพ้ที่เคยเป็นไหมใช่ไหมคะถ้าคล้ายนี่ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ลองตรวจ ATK สักนิดหนึ่งดีกว่า
1: แต่จริงแล้วอาการแบบนี้ค่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่สองโรคนี
0: ้
1: ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่ภูมิแพ้กับโควิดอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แบบว่าเยื่อบุสมองอักเสบจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ไงค่ะหรือว่าคัดจมูกจากสาเหตุอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นคืออาจจะไม่ใช่แค่เฉียนแค่สองโรคนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะอ่ะมีคนเป็นอาการนะคะซึ่งดิฉันแน่ใจว่าอาจจะมีคนเป็นอาการแบบนี้เยอะนะคุณออนค่ะถามให้พี่สาวอายุ54ปีมีประวัติว่าในอดีตเคยเป็นไมเกรนเพราะว่าเป็นคนคิดมากอาจจะคิดมากจนปวดหัวไมเกรนเป็นคนวิตกกังวลอาการก็ไม่ได้แย่มากแต่พอมาเป็นช่วงโควิดนี้พี่สาวมีอาการวิตกกังวลมากขึ้นค่ะกลัวโรคถึงขนาดว่าไม่สามารถเข้าร้านสะดวกซื้อร้านตัดผมร้านขายของการรับสินค้าจากขนส่งเนี่ยก็กลัวไปหมดก่อนออกจากบ้านก็อาบน้ำเข้าบ้านมาก็อาบน้ำวิตกกังวลว่าตัวเองจะติดโควิดอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้มีความดันทะลุ200ตอนที่ไปตรวจไม่ทราบว่าจะหาซื้อยาได้ไหมคะเพราะว่าพี่สาวเนี่ยคงไม่ไปพบแพทย์เองแน่เพราะว่ากลัวการเดินทางแต่ถ้าซื้อยามาเนี่ยอาจจะยอมทานได้อยู่ค่ะทำยังไงดีคะตอนนี้ความดันขึ้น200แล้วล่ะแนะนำยังไงดีคะอาจารย์ป๊อปอาจารย์กิฟคะอาจารย์ป๊อปคะคนที่เป็นโรควิตกกังวลถึงขนาดไมเกรนขึ้นความดันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกินยาอะไรดี
2: จริงๆผมเป็นหมอเด็กแต่ว่าผมจริงๆถ้าความดัน200เนี่ยมันถือว่าเป็นความดันที่ค่อนข้างสูงนะครับใจจริงคืออยากให้พบแพทย์นะแต่ว่าเรื่องของวิตกกังวลเนี่ยผมเข้าใจว่าเราน่าจะมีหน่วยงานของเรามีสายด่วนสุขภาพหรือสายด่วนทางเรื่องของสุขภาพจิตนะคร
0: ับ
2: คือผมคิดว่าเขาถ้ามีการคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติในบ้านเนี่ยแต่จะเป็นคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือเจ้าหน้าที่แล้วก็ลองคุยถามรายละเอียดเผื่อจะได้เข้าใจได้ตรงว่าจริงๆปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าจริงๆอันนี้เป็นความกลัวปกติหรือจริงๆเขาเป็นโรคแบบ panic attack หรือโรค anxiety หรือโรคการกังวลมากเกินไปซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับยารักษาอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกแรกที่เป็นการโทรปรึกษาได้ไหมหรือเป็นวิดีโอกับแพทย์อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก่อนก็ได้นะครับที่จะช่วยให้หนึ่งคือคลายความกังวลลงสองก็คือเป็นการสกรีนเบื้องต้นอย่างน้อยอันนี้เป็นโรคหรือมีอาการที่ต้องรีบรักษาหรือเปล่าเพื่อจะได้ทำให้แบบเหมือนผู้ป่วยเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าอันนี้มีคุณหมอยืนยันแล้วนะว่าให้มาตรวจเดี๋ยวจะนัดวันให้อะไรประมาณนี้นั่นผมว่านี่น่าจะพอช่วยได้นะครับ
0: อืมค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามนี้หลายๆคนอาจจะเจอเพราะว่าต้องแยงจมูกบ่อยๆด้วยนะคะเป็นคำถามของคุณแอนค่ะคุณแอนอายุ45ปีนะถามคุณหมอแบบนี้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแอนเป็นโรคภูมิแพ้อากาศแต่พอไปตรวจโควิดโดนแยงจมูกไงพอโดนแยงจมูกเข้าไปเจ็บในโพรงจมูกค่ะเป็นอาทิตย์มาก็ยังเจ็บโพรงจมูกไม่หายปวดแบบปวดที่สันจมูกแล้วก็ปวดหน่วงๆนะหน้าผากก็ปวดด้วยปวดหัวด้วยโอ้โหนะคะแล้วก็ชาๆค่ะชาๆตรงดั้งจมูกปวดปวดหายๆตรงสันจมูกบางครั้งหายใจคัดจมูกหนึ่งข้างแต่สักพักก็ดีแต่ว่าจมูกเนี่ยชามา2อาทิตย์แล้วกลางคืนก็ปวดค่ะปวดตรงสันจมูกข้างในตึบๆตลอดเวลาเลยค่ะแบบนี้เป็นอะไรบ้างคะอาจารย์กิฟต์คะไซนัสอักเสบไหมคะจะแก้ปัญหายังไงดีคะ
1: อันนี้จริงๆแนะนำคนจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจนะคะจริงๆ อ่ะคือถ้าถามว่าไซนัสอักเสบคืออะไรก็คือปกติแล้วอะค่ะตรงบริเวณข้างๆใบหน้าเนี่ยคนเราจะมีโพรงอากาศมีหลายจุดเลยข้างแก้มหน้าผากข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะอ่ะซึ่งโพรงอากาศอันนั้นแหละเขาเรียกว่าไซนัสถ้าเกิดว่ามันมีการอักเสบขึ้นมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าไซนัสอักเสบแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเช่นบางคนลากฟันไปทิ่มเข้าไปในไซนัสทำให้ไซนัสอักเสบลากฟันเป็นหนองมาทำให้ไซนัสอักเสบหรือว่าบางคนเป็นไข้หวัดพอเป็นไข้หวัดเสร็จมันมีการติดเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วโพรงไซนัสเนี่ยปกติมันจะมีรูระบายของเหลวออกมามันไม่ใช่โพรงเฉย

0: มันเป็นโพรงที่มีรูระบาย
1: ค่ะ
0: แล้วพอเป็นไข้หวัดเสร็จไอตัวจมูกมันแน่นเยอะบุโพรงจมูกตัวระบายมันระบายไม่ดีก็ยิ่งตันเสมหะก็ระบายไม่ได้ก็มีการอักเสบขึ้นมาอันนี้เจอบ่อยก็คืออาการมักจะเป็นสองข้างถ้าเป็นจากไข้หวัดอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มักจะมีอาการปวด
1: ปวด
0: จะมีน้ำมูกลงคอ
1: ชาด้วยชาด้วยได้ไหมคะชาจมูกด้วย
0: ชาเนี้ยน้อยมากเลยเว้นแต่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบบว่าตัวที่มันกินไปเรื่อยๆแล้วก็กินโดนเส้นประสาท
1: ค่ะ
0: ชาใช่อย่างเช่นพวกอะไรพวกเชื้อราตัวดุๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะไม่ใช่แค่ติดอยู่เยื่อบุผิวมันจะกินเข้าไปในเส้นเลือดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าชาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นการชาแต่อย่างอื่นก็ได
1: ้
0: อย่างเช่นเป็นจากระบบประสาทในสมองเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณแอนเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะเพราะว่าอาการนี่แปลกๆเนาะมีชาด้วยมีปวดตุ๊บด้วยเนาะโอเค
0: ใช่ค่ะพบแพทย์ดีกว่าค่ะมันเป็นได้หลายอย่างมันบอกได้ยากมากเลยนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้แม่เสียดายเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดานะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรัดคิวหมอรามาอย่าลืมนะคะพบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้ลากันไปพร้อมๆกันทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์เลยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับลองสังเกตเด็กที่บ้านดูนะครับว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่ามองไกลไม่ชัดชอบหยีตามองชอบดูโทรทัศน์ใกล้ๆก้มลงอ่านหนังสือใกล้ๆมองกระดานไม่ชัดอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าเด็กมองเห็นไม่ชัดมีโอกาสเสี่ยงเป็นสายตาสั้นในเด็กครับแต่สำหรับเด็กที่มีสายตาสั้นมากข้างเดียวมักจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆเพราะมีตาข้างเห็นได้ชัดคุณพ่อคุณแม่จึงต้องคอยสังเกตลูกๆอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: สายตาสั้นเกิดจากการที่ลูกตายาวกว่าระยะโฟกัสโดยอาจมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์หรือเป็นผลจากพฤติกรรมที่เด็กใช้สายตามองในระยะใกล้เป็นเวลานานนอกจากภาวะสายตาสั้นยังมีภาวะสายตายาวหรือสายตาเอียงซึ่งพบได้บ่อยในช่วงอายุ 6-18 ปีหากไม่อยากให้ลูกใส่แว่นสายตาตั้งแต่ยังเล็กต้องเข้มงวดกับการดูแลโดยอย่าให้เด็กนอนอ่านหนังสือไม่ว่าจะนอนคว่ำหรือหงายเนื่องจากการนอนอ่านระยะระหว่างตากับหนังสือจะไม่ถึง 35-40 เซนติเมตรซึ่งเป็นระยะโฟกัสตาอยู่ใกล้กับหนังสือมากเกินไปทำให้ต้องใช้กล้ามเนื้อตาเพ่งมากกว่าปกติจนอาจเกิดอาการปวดตาได้อย่าให้เด็กอ่านหนังสือหรือเล่นเกมในรถเพราะจะต้องเพ่งสายตามากกว่าปกติและการสั่นสะเทือนของรถจะทำให้สายตาล้าได้ง่ายอย่าให้เด็กเล่นวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์ดูทีวีหรือวิดีโอติดต่อกันนานเกินไปควรพักสายตาเป็นระยะระยะด้วยการมองไปที่ไกลๆไม่ปรับแสงของหน้าจอจ้าจนเกินไปควรปรับให้แสงนวลพอเหมาะและมีแสงสว่างภายในห้องพอสมควรและไม่ควรอาศัยแสงจากหน้าจอเพียงอย่างเดียวควรจัดให้เด็กอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่สลัวหรือจ้าจนเกินไปสนับสนุนให้เด็กออกไปเล่นกลางแจ้งบ้างอย่าปล่อยให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือดูทีวีทั้งวันโดยเฉพาะช่วงเวลาปิดเทอมนะครับ
3: สำหรับสายตาสั้นในเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดได้ทั้งกรรมพันธุ์และก็ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับไม่ถึงกับอันตรายถึงตาบอดนะคะแต่ว่าอาจจะส่งผลให้มีตาขี้เกียจเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นขี้เกียจได้ทั้ง2ตาเลยหรือขี้เกียจแค่ข้างเดียวสำหรับตาขี้เกียจข้างเดียวอันนั้นเนี่ยจะมีผลเนี่ยเสียมากกว่าตาขี้เกียจ2ข้างเพราะอะไรเพราะว่าเขามีสายตาสั้นมากๆอยู่แค่ข้างเดียวทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะ

0: ไม่ได้สังเกตเห็นนะคะว่าลูกมีตาขี้เกียจอาจจะมาพบจักษุแพทย์เนี่ยได้ช้าเกินไปเพราะว่าตาขี้เกียจเนี่ยมีช่วงเวลาที่จะต้องรักษาอยู่ในช่วงจำกัดด้วยนะคะเด็กๆเนี่ยนะคะควรจะได้รับการตรวจตานะคะอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะคะเพื่อสามารถที่จะทราบได้ว่าเด็กมีตาขี้เกียจหรือไม่
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคสายตาสั้นในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณและลูกๆคุณครับ
2: 3 minute talk

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าtext neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
2: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome ไหมครับ
2: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ
1: ครับ
2: ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับอาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำใหเกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
2: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
1: ์
2: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือนะครับแล้วก็ก้มย
1: ิ่
2: งมองเนี้ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: ก็มือ
2: กลายเป
1: ็
2: นปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
2: ้ครับ
1: 1ก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
2: ใช่ครับ
1: รวมทั้ง2ก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
2: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำ